0: รรยากาศข้างในถ้ำนะครับผมบอกเลยว่าหินงอกหินย้อยคืออารมณ์เนี่ยเหมือนเข้ามาในถ้ำจริงๆเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหอลังการสุดๆครับคุณผู้ชมครับแชมป์ก็อยู่กับท่านเจ้าวาด
1: ครับ
0: กราบนมัสการครับหลวงพ่อมนูนะครับพระอาจารย์ครับถ้ำที่เราเข้ามาข้างในตรงนี้นะครับสร้างมากี่ปีแล้วครับ
2: 16ปี
0: แรงบันดาลใจอะครับเกิดจากอะไรครับ
2: มีโยมเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยสร้างครอบเพื่อไม่ให้รอยพระบาทเนี่ยถูกแดดถูกฝนเนี่ยกัดก่อนก็จะมีต้นไม้ขึ้นข้างๆเนี่ยเวลาโตก็มันก็จะเบ่งให้อันนี้เสียหาย
3: บรรยากาศภายในถ้ำแก้วนี่งดงามยิ่งใหญ่อลังการสร้างเรียนแบบถ้ำหินทรายที่มีหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาแล้วเย็นสบายเหมือนเข้าไปในถ้ำจริงๆเพราะมีทางลมเข้าออกมีช่องแสงแดดส่องผ่านลงมากระทบกับผนังถ้ำเกิดเป็นแสงระยิบระยับสวยงามตระการตาต้องย้ำกันอีกทีครับถ้ำนี้มนุษย์สร้างนะครับสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546โดยพระอาจารย์สำรวมอดีตเจ้าอาวาสซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วครับโดยท่านได้สร้างถ้ำแห่งนี้เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทจำลองโบราณ4รอย
2: อันนี้รอยแรกรอยเดิ
0: ม
2: เก่าแก่มากถ
0: ้
2: าจะนับก็เป็นพันปี
0: อ
2: ันนี้ร้อยสองอ
0: ัน
2: นั้นร้อยสามอ
0: ัน
2: นี้ร้อยสี่จึงเรียกว่าพระพุทธบาท400
3: วัดไกลกังวลหรือวัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมนะครับอยู่ในอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยลพบุรีเป็นวัดที่สงบใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมบรรยากาศร่มรื่นโอบล้อมไปด้วยภูเขาปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์จึงมีสัตว์ป่าที่หลวงพ่อท่านเลี้ยงไว้ภายในวัดมากมายนะครับ
0: ผมบอกไว้เลยนะครับนี่ผมไม่ได้อยู่สวนสัตว์นะฮะผมอยู่ในวัดฮะคุณผู้ชมคือได้ใกล้ชิดแบบมากๆฮะ
3: ฝูงกวางหลายร้อยตัวนี่อยู่ภายในวัดนะครับไม่ใช่สวนสัตว์เปิดแถมเชื่องแล้วก็น่ารักมากๆซะด้วยครับซึ่งเราสามารถนำอาหารมาเลี้ยงได้ตามเวลาที่วัดกำหนดไว้แต่นอกจากกวางแล้วยังมีหมีควายแสนรู้แถมชอบเต้นอีกด้วยครับ
0: เอ้ยโยโอโอยังไงล่ะครับเอ้ยโอคนไม่ฟังแต่หมีฟังฮะ
3: แต่นอกจากสัตว์ป่าธรรมดาแล้วยังมีสัตว์ป่าหายากครับอย่างนกยุงที่คอยรำแพงหางอวดโฉมความงามให้เราได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานนะครับ
0: อย่างสวยอย่างสวยอย่างสวยวิวิท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะครับมาทำบุญนะครับแล้วก็มาให้อาหารน้องกวางนะครับผมน้องนกยูงกันได้นะจ๊ะเอาล่ะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลาด้วยการให้อาหารน้องกวางกันเลยกว่าครับผมมาอะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กอ้าว
4: ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับเอาหลายพื้นที่ฝนตกนะแต่บางพื้นที่บอกนิดนึงเป็นร้อยปีชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นนะครับเอาผมยกตัวอย่างพาคุณผู้ชมไปดูนะน้ำทะลักมาจากท่อระบายน้ำ
2: อุ้ย
3: สูงสองลักษณะเหมือนตึก2ชั้นอะระดับความสูงอะ
2: ทำไมพุ่งสูงขนาดนั้น
3: เขาบอกมันมาจากแรงดันมหาศาลเลยคุณผู้ชมครับอันนี้อยู่ที่นาโกย่าของญี่ปุ่นนะครับจำได้ไหมเมื่อวานเราก็บอกข่าวไปว่าที่นาโกย
4: ่
3: าเกิดน้ำท่วมหนักเลยฝนตกหนักหลายชั่วโมงแล้วน้ำมันก็ไหลทะลักอันนี้ไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยที่สูงเท่ากับตึก2ชั้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากแรงดันน้ำ
2: ที่อยู่ใต้ดินเนาะ
3: ถูกแล้วมันก็ทะลักไหลมาหมดทุกอย่างเลยแล้วนอกจากนี้น้ำมันไหลทะลักเข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
2: ค่ะ
3: รถไฟฟ้าใต้ดินน่ะคุณผู้ชมเมื่อวานอีกน้ำตกเลยเราเห็นภาพก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้อยปีนะ
2: โอ้โ
3: หที่ไม่เคยเห็น
2: ไม่แต่คือยังใช้ได้เหรอคะ
3: ยังเขาบางสายหยุด
2: ค่ะ
3: บางสายหยุดนี
2: ่โอ้โหแล้วจะเดินลงไปยังไงอ่ะ
3: อันนี้ไม่ได้อันนี้คือปิดเลย136ปีเพิ่งจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่นาโกย่านะครับไปดูแม่น้ำกันดิไหลก็
2: ร้านอุ้ยร้านอุ้ย
5: เอาพนักงานเอา
2: เฮ้ยปลาไหลปลาไหลป่ะ
3: อ่ะมันก็ไหลไปด้วยไง
2: ตกใจนึกว่าแบบ
3: ถูกไหมคุณผู้ชมครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไหลไปพร้อมกับน้ำหมดเลยเขาบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่นาโกย่ามาก่อนนะครับไปดูแม่น้ำกันหน่อยแม่น้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกน้ำแรงมากแม่น้ำโชไนแล้วก็แม่น้ำยาดะนะครับระดับน้ำแรงแล้วก็สูงอันนี้ภาพน่ากลัวจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลล้นไปถึงบ้านของชุมชนของชาวบ้านรถเนี่ยลอยไปกับน้ำก็มีนะเมื่อวานเนี่ยรถหลายคันมากคุณผู้ชมถ้าเทียบความเสียหายนะเขาบอกรถประมาณ200คันไหลไปกับกระแสน้ำความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับนี่ดูรถฮะไหลไปกับกระแสน้ำแบบนี้เลยรถไฟความเร็วสูงระงับการให้บริการทันทีนะครับซึ่งพอเขาเกิดฝนตกหนักใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมของเขานะเขาบอกว่าไปดูหน่อยมีคนได้รับความเดือดร้อนนะกลับบ้านไม่ได้ติดอ่ะติดอยู่ในพื้นที่เข้าบ้านไม่ได้ไปอยู่ในศูนย์พักพิง 2,700 รายด้วยกันโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากเมื่อไหลเขาลงไปสู่ข้างล่างเลยอ่ะแล้วคนก็กลับบ้านไม่ได้ติดขัดสถานที่ต่างๆก็คือชะงักไปหมดเลยนะครับแต่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะญี่ปุ่นเนี่ยเราควรจะเรียนแบบอันนี้คือตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใช่ไหมคนยังกางร่มแล้วก็น้ำเนี่ยคือมันเจิงนองไปหมดเลย
2: ก็เหมือนรอระบายอ่ะเน
3: าะปรากฏว่าผ่านไปแค่สักพักเดียวนี่ฮะ
2: เขาแห้ง
5: แล้ว
3: เอราบ้านเรา
2: คือเขามีระบบใต้ดินนะคะที่เป็นระบบแบบว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยคือเหมือนกับเคยไปดูอยู่แวบๆ
3: ถูกไหม
2: ว่าเขาจัดเป็นแบบคือเขาเหมือนกับเต็มตัวไว้แล้วอะทั้งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าภัยพิบัติต่างๆ
3: ภัยพิบัติ
2: ที่เขาต้องเผชิญ
3: ถูกไหมญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจอภัยพิบัติเยอะเขาก็เลยเตรียมแผนรับ
5: และอีกเรื่องนอกจากระบบที่เขาวางแล้วอย่าลืมว่าบ้านเขาสะอาดไม่ทิ้งขยะบนทางสาธารณะ
2: แต่อันนี้ก็จริง
5: มันไม่เป็นอุ
2: ปสรรคเนี่ยดูน้ำได้เลย
3: กล้าเดินแล้วถ้าบ้านเราล่ะ
2: ฉี่หนู
3: ถูกไหมคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเนี่ยเราอยากให้ผู้คนไทยได้เห็นว่าเฮ้ยญี่ปุ่นน่ะเขาเจอหนักมากๆเลยนะ
2: ใช่
3: แล้วสักพักหนึ่งระบบการระบายน้ำเขาดีมากเลยถ้าย้อนกลับมาในกรุงเทพมหานครเรามีอุโมงค์ระบายน้ำเรามีนู่นนี่นั่น
2: มันได้มีการแบบเชื่อมต่อกันไหมล่ะมันได้ค
3: ิ
2: ดเป็นโคร
3: งข่ายไหมล่ะอันนี้คนไทยก็ต้องกลับมาแล้วจะแก้ปัญหาแบบญี่ปุ่นได้ไหมล่ะ
2: ญี่ปุ่นเองก็เคยเจอปัญหาน้ำเน่าเหมือนในไทยนะ
3: แล้วเขาแก้ได้
2: แล้วเขาแก้ได
3: ้แต่ต้องบอกนิดนึงนะญี่ปุ่นเองเนี่ยนาโกย่าเขาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับนักกีฬาไทยสัปดาห์นี้จะเดินทาง
2: จ้า
3: แล้วดูระบบเขาแก้ปัญหาได้ดีมาก
2: นี่เป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะก็เมื่อวานที่เราบอกว่าเฮ้ยแต่อย่างน้อยๆนุ้ยก็เชื่อใจเขานะว่าเขาน่าจะพร้อม
3: เอาแต่ถ้าย้อนกลับมาบ้านเรา
2: เราต้องให้กำลังใจ
3: ท่วมอยู่หลายพื้นที
2: ่ใช่
3: รอการระบายใช้คำท่วมไม่ได้อีก
2: ไม่ได
3: ้เออ
2: เราต้องให้กำลังใจในหลายพื้นที่เลยนะจ้าน่ะนี่ก็คือ
3: กรุงเทพมหานคร
2: ใช่อยู่เขตหนองจอกลาดกระบังนะ เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้คะส่งเสียงกันเข้ามาได
3: ้
2: เพราะว่าอันนี้คือเป็นช่วงเย็นเขาบอกว่าทัศนวิสัยบนถนนเนี่ยลดลงพอควรเลยส่วนไปที่เขตคลองสามวาสวนหลวงและบางกะปิดูบ้างเขาก็บอกว่ามีฝนตกมาเล็กน้อยและตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตกมากขึ้นหรือยังแต่ที่อาจจะต้องจับตามองก็คือว่าเขตหนองแขมบางบอนบางแคบางขุนเทียนจอมทองและทุ่งครุค่ะเป็นจุดที่ต้องจับตามองว่าเอ๊ะกลุ่มฝนเนี่ยเขาตั้งเขาว่าจะไปตรงเขตนี
3: ้
2: เช่นเดียวกันกับหลักสี่บางกะปิบึงกลุ่มคณะยาวดอนเมืองบางเขนฝนตกช่วงดึกนะจ๊ะ
3: ดูสี่แล้วกันนะคุณผู้ชมนะแล้วคิดว่าใครดูข่าวแหกโค้งอยู่ฝนน่าจะตกอยู่ด้วยนะคะ
2: ค่ะถ้าอยู่บ้านก็ดีใจด้วยถ้าอยู่บนถนนเห็นใจค่ะ
5: สู้ๆนะคะจากน้ำฝนมาเรื่องน้ำมันบ้างน้ำมันรั่วพระราม3คุณผู้ชมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสูบเพราะกังวลไงมันอาจจะติดไฟได้นะคะถ้าเกิดติดไฟนี่โอ้โหไม่อยากจะคิด
3: เข้าใจไหมทุกคนตอนนี้กำลังสงสัยนะมันรั่วไปได้ไงอ่ะ
2: มันมาจากไหน
5: มันมาจากไหนนี่แหละนะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ติดตามสถาน

0: การน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำจุดนี้ก็คือถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3นะคะเป็นรอยต่อคลองเตยกับยานาวาค่ะเบื้องต้นก็คือใช้วิธีบล็อกท่อวางบุมซับน้ำมันแล้วก็กั้นพื้นที่เนี่ยเอากรวยมาวางแบบนี้นะคะขณะที่ทางเอกชนก็คือมีทางบางจากกับทางเชลล์อ่ะเขาสนับสนุนอุปกรณ์สูบน้ำมันมาช่วยรวมทั้งหมด4จุดนะคะก็จะสูบน้ำมันที่ปนเปื้อนในบ่อทั้งหมดนี่แหละนะแล้วก็นำไปกำจัดตามกระบวนการของเขาในหลังจากการลงพื้นที่แล้วกทม.ก็ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมอบหมายให้กับบริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานหลักแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุคือหลายหน่วยงานเลยวันนี้มีกรมควบคุมมลพิษด้วยเขาเข้าไปวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยนะคะคือน้ำมันถ้าไปเจอความร้อนเนี่ยซึ่งบ้านเราก็อากาศร้อนมันจะมีไอระเหยออกมาบางทีตาเรามองไม่เห็นแต่เราต้องวัดว่ามันเข้มข้นขนาดไหนมันจะทำให้ติดไฟได้ไหมนี่ผลการวัดอยู่ที่ 5-14% ก็คือไม่ถึงขั้นที่จะติดไฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปทำงานได้ส่วนการค้นหาต้นเหตุนะคะบางจากบริษัทบางจากเนี่ยเตรียมใช้วิธีเปิดผิวจราจรประมาณ3เมตรตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ทางด้านของหน่วยงานก็จะเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจหาเขาเรียกมันเป็นคำศัพท์เฉพาะเขาเรียกว่าลายนิ้วมือน้ำมัน
2: ฮะ
0: Oil fingerprint
1: เพื่อจะได้รู้ว่ามัน
2: มาจากไหนหรอมาจากแบรนด์ไหนหรอรู้ด้วยหรอ
0: ใช่เก็บตัวอย่างไปตรวจได้
1: ชาวบ้านก็คือว่าคนเราต้องมีลายนิ้วมือไอ้น้ำมัน
0: น้ำมันก็มีเราก็ต้องรู้นะ
2: คือสมมติว่าแบรนด์สีฟ้าจะมีลายนึงแบรนด์สีเขียวลายนึงนี่หรอ
3: ผสม
2: ไม่เหมือนกันแบรนด์สีแดงเหลืองลายน
0: ึงจริงเป็นจุดแตกต่างอยู่ตอนนี้ก็เก็บตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวตรวจสอบหาแหล่งที่มาคาดว่า2สัปดาห์รู้ผลค่ะ
2: โอเคก็จะได้หา
4: โอเคก็อยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวต้องรออยู่ที่นี่เพื่อดูสถานการณ์แล้วเดี๋ยวมีอะไรคงแจ้งไปทีแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเข้ามาแล้วเราก็ให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับต้นเลยนะแล้วก็แก้ปัญหาก็แล้วก็เรื่องมลพิษต่างๆน้ำมันก็ถูกสูบไปแล้วก็เอาไปบำบัดนะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวสาเหตุก็น่าจะพรุ่งนี้สายๆก็ได้จะสรุปได้ตอนนี้ก็มีทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามากันละก็ขอบคุณเลยทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันครับ
0: ตอนนี้คือสูบเก็บไปแล้วกว่า 22,000 ลิตรนะคะ
1: เยอะนะ
2: 20,000 กว่าลิตร
0: และยังไม่หมดยังไม่หมด
2: เท่าไหร
0: ่ก็ต้องสูบต่อตอนนี้สูบต่ออยู่แล้วก็ควบคู่คือหาต้นทางว่ามาจากไหน
1: ทำไมมันต้องเป็นหมื่นลิตรอ่ะมันมาจากไหน
0: นั่นน่ะสิแล้วคือชาวบ้านเขาบอกว่าจริงๆอ่ะได้กลิ่นน้ำมันคือจุดเริ่มต้นเนี้ยมาจากชาวบ้านร้องเรียนนะคะไม่ใช่หน่วยงานรัฐไป
2: ตรวจใ
0: ช่เขาว่าทนมาเป็นเดือนแล้วมั้งที่ได้กลิ่นน้ำมันตลอดอ่ะโอ้แสดงว่ามันรั่วมานานแล้วนะเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นน่ะสิน
0: ะคะทางด้านของผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้จากการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบหลายๆหน่วยแล้วอ่ะประเมินและสถานการณ์ตอนเนี้ยยังไม่ถึงขั้นต้องอบพยพประชาชนคือตอนแรกก็กังวลอย่างงั้นเพราะแถวนั้นอย่าลืมว่าก็จะมีชาวบ้านบางคนเขาแบบเปิดร้านขายอาหารนะเธอเขาต้องจุดไฟจุดเตาจุดแก๊สไง
1: ง่ายๆอันนี้คือกลางเมืองเลยนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมถ้ามีอะไรขึ้นมาเราก็กลางเมืองอะเราไม่อยากมีข่าวแบบนั้นแล้วว่า
0: ไม่อยากให้เป็นแบบข่าวใหญ่เรื่องใหญ่เนาะเอาเป็นว่ายังไม่ต้องอพยพนะคะก็อย่างที่บอกเขาก็ใช้กระสอบทรายใช้อะไรมาอุดมากั้นก่อนเรื่องของการหาสาเหตุและที่มาของน้ำมันเหล่านี้ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีพลังงานคุณขิงเอกนัทนี่ลงพื้นที่ไปด้วย
1: ทีมสุดซอยเขา
0: ทีมสุดซอยเขามาแล้วคุณผู้ชมนี่ก็ไปตรงจุดเกิดเหตุเนาะใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3คือเขาบอกว่าจากการขุดเนี่ยขุดจนสุดซอยเหมือนกันพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วค่ะพบจุดรั่วแล้วแสดงว่าถ้าเท่าที่ฟังตามเนื้อข่าวคือจุดรั่วอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยงั้นค่ะ
1: ถู
0: กไหมจุดรั่วเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเจอแล้วค่ะและสั่งให้เอกชน2บริษัทเข้ามารับผิดชอบแก้ไขเร่งด่วนอันก็เจอแล้วสิบริษัทไหนหรอ
1: ถูกไหม
2: นี่ไงชี้แล้วไง
1: ชี้แล้ว
2: จุดเกิดเหตุ
0: จุดเกิดเหตุ
1: เราก็ชี้แล้วนี่ไงชื่ออ่ะ
0: เนี่ยสองบริษัทนี
1: ้สองบริษัทนี้แต่เราไม่ได
0: ้ใช่นะคะก็ให้มาแก้ไขและนอกจากนี้ก็คือพอแก้ไขเร่งด่วนแล้วต้องฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่สภาพเดิมต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายให้ชาวบ้านด้วย
1: สองบริษัทนี้ต้องจ่ายนะ
0: นี่แหละ
2: เพราะว่าใดๆแล้วเนี่ยก็ท่อส่งน้ำมันตรงเนี้ยมันอยู่ในความรับผิดชอบ
1: ของเขา
2: เกิดเหตุขึ้นมาแสดงว่าอ่ะหรือว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการตรวจท่อส่งน้ำมัน
1: ที่อื่นด้วยนะ
2: จุดอื่นๆด้วยบางทีเขาก็ทำไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า

0: นะ
1: คุณผู้ชมนะ
0: ค่ะ
1: เอาอีกประเด็นนึงเราเกาะไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชานะครับเรื่องของงบประมาณกันบ้างงบประมาณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคราวนี้แหละก็มีการอนุมัติก็ประมาณไปช่วยเหลือชาวบ้านเพิ่มเติมแต่ถ้าสะท้อนจากคนในพื้นที่เขาบอกว่าไอ้งบเนี่ยมันดูแปลกๆงบเนี่ยมันไปบานอยู่ตรงพวกระดับในพลแต่พวกพลทหาร
0: ยังไง
1: ไม่ได้
0: เดี๋
1: ยวเล่าให้ฟังครับ

0: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
1: ชนะแล้วได้อะไร
2: ได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
0: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
1: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
1: เราไปนะ
0: รออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: เรารู้จักกันมาเดือนนึงแล้วนะ
6: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
7: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
8: มาถ้าผมว่าได
9: ้俺が決める
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
12: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
13: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
12: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
14: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคือมันมีประเด็นที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วมีการอนุมัติงบประมาณ240ล้านนะครับเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลนะครับแต่ถ้าสะท้อนมาอย่างคนที่ลงในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่างบตัวนี้เนี่ยมันจะถึงจริงหรือเปล่าหรือมันไปจะกระจุกเฉพาะผู้ใหญ่ข้างบนเด็กๆที่อยู่ตามแนวหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่าผมอธิบายแบบนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้มีการอนุมัติงบประมาณเรื่องของการเยียวยาไปแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยประมาณ577ล้าน3แสนบาทนะครับอนุมัติไปตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาไปช่วยเหลือสร้างบ้านช่วยเหลือทหารประชาชนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปนะครับก็คืองบก้อนซ้ายมือ 577.3 ล้านและครม.ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยอนุมัติเพิ่มวงเงินให้อีกเติมเข้าไปอีก240ล้านบาทให้เอาไปช่วยเหลือชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ที่เขาได้รับผลกระทบนะครับในช่วง26ธันวาคมปี68ถึง23กรกฎาคมปี69นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยครม.กับรัฐบาลก็กำชับบอกว่าไปลงรายละเอียดนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้การจ่ายเงินมันซ้ำซ้อนไอ้คนได้ก็จะได้อยู่นั่นแหละถูกไหมไปดูรายชื่อไม่ให้ซ้อนนะและที่สำคัญใครยังไม่ได้ก็ต้องให้เขา มันจะได้ไม่มีตกหล่นนะอันนี้ฟังแล้วดูแล้วก็ดีนะทีนี้คุณผู้ชมเอาลองดูละกัน240ล้านเราลองแกะไปทีละกระทรวงนะครับ240ล้านเนี่ยที่เอาไปช่วยเหลือชาวบ้านนะมหาดไทยเนี่ยได้ไป65ล้านกลาโหมเนี่ยเยอะหน่อยนะครับ 166.25 ล้านเพราะว่ามีกำลังพลด้วยไงถูกไหมแล้วก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าลืมเขามีตชด.ที่นักรบชุดดำเนี่ยเขาก็ไปช่วยด้วยก็จะได้ 9.5 ล้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับทีนี้พอเราถอดงบประมาณมาแบบนี้240ล้าน3กระทรวงต้องไปถามคนที่ลงพื้นที่ตลอดก็คือคุณกังฟูสสกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยบอกว่าฟังดูแล้วดีนะเงินเนี่ยได้ไปเติมช่วยเหลือตามแนวชายแดนแต่ไอ้งบประมาณบางส่วนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเหมือนกันโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมที่ได้เยอะที่สุดนะครับมีการจัดงบให้กองทัพเหมือนลักษณะคุณผู้ชมลองดูนะต้นหอมกลับหัวคำว่าต้นหอมกลับหัวก็คือว่ามันเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่ระดับนายพลฮะคือไปเพิ่มให้กับระดับนายพลแต่งบทหารแนวหน้ามันกลับขาดไปซึ่งตอนนี้มีทหารแนวหน้าที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับงบอ่ะยังไม่ได้รับเงิน
15: ค่ะแต่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ
14: ถูกยังปฏิบัติหน้าที่อยู่คือได้รับไม่ครบเลยคุณกังฟูบอกตรงนี้ต้องให้เขาสิถูกไหมที่สำคัญคือมีการไปตัดลดงบสำคัญนะแล้วมันต้องใช้จริงๆคือลดงบวิทยุสื่อสารพวกวิทยุดำบางทีบางสัญญาณตามแนวป่ามันไม่ได้ได้นะมันต้องใช้ไอ้วิทยุสื่อสารดำๆอ่ะมันจะถึงสื่อสารกันได
15: ้ใหญ
14: ่ถูกไหมงบซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์โดยอ้างว่าดำเนินการไม่ทันแต่คุณกังฟูบอกเอ้าแล้วทำไมอ่ะงบสร้างสระว่ายน้ำและสถูปเจดีย์มันมีมา
16: ฮะ
14: เข้าใจไหมฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์ภารกิจนะโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนคุณกังฟูยกตัวอย่างนะ จริงๆถ้าเรามีวิทยุสื่อสารมันจะทำให้การสื่อสารเร็วขึ้น
15: ค่ะ
14: ยกตัวอย่างพลทหารโชคมงคลจำได้ไหมพลทหารเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
15: ค่ะ
14: เสียชีวิตบนเนิน754แต่กว่าจะทราบเรื่องคือ2วันฮะเพราะว่าการสื่อสารมันไม่มีวิทยุสื่อสารไงเนี่ยสะท้อนปัญหาเรื่องการสื่อสารในพื้นที่แล้วส่วนเรื่องรั้วเหมือนกันรั้วชายแดนเนี่ยระยะทางเฟสแรกก่อนนะ 1,300 เมตรแล้วเฟสที่2ที่เตรียมจะก่อสร้างอีกประมาณ2กิโลเมตรย้ำว่านี่ไม่ได้ใช้งบของรัฐบาลนะครับแต่เป็นเงินกองทุนหทัยทิพย์เป็นเงินบริจาคของประชาชนและก็คณะสงฆ์ที่เขามาบริจาคเอาไปสร้างบังเกอร
15: ์
14: เอาไปสร้างเรื่องของรั้วต่างๆเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ใช้งบตรงนี้ถูกไหม
15: แล้วมันไปไหนล่ะ
14: อ
15: ้
14: าวถูกไหมล่ะคือเจ้าตัวก็ย้ำว่าหากรัฐบาลต้องการแสดงจุดยืนเรื่องของความมั่นคงและความรักชาติก็ควรจะมีการจัดงบให้ตรงกับความจำเป็นของทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง
15: ๆ
14: โดยเฉพาะกำลังพลแนวหน้าไม่ใช่ปล่อยให้ขาดแคลนเงินวิทยุสื่อสารยานพาหนะขณะที่งบในภารกิจอื่นยังมีการจัดสรรให้อย่างต่อเนื่องฟังคุณกังฟูหน่อยครับ
2: ขายเนี่ยขณะที่งบที่ไม่ควรจะเพิ่มกับเพิ่มอย่างงบในพลคืองบกำลังพลหรืองบบุคลากรของกองทัพเนี่ยเหมือนต้นหอมกับหัวครับพี่ออฟคืออ้วนอยู่ข้างบนรีบอยู่ข้างล่างวันนี้นอนอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเงินพสรเงินเบี้ยการสู้รบเนี่ยต้องให้เขาแล้วก็เงินที่เยียวยาก็ต้องยอมรับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ครบทุกคนทุกนายครอบครัวเขาก็รออยู่ผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่
8: จริงนะนะคะเพราะว่าบางทีอย่าลืมนะการสื่อสารหรืออะไรเนี้ยเธอถ้ามันมีประสิทธิภาพอ่ะนั่นคือหมายถึงการดูแลชีวิตเลยนะคะของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนทีนี้เรื่องของการใช้เงินเนี่ยนอกจากงบที่นำไปจัดสรรให้กับการดูแลกำลังพลแล้วเนี่ยอย่างที่พี่หนุ่มเล่าไปว่าจะมีเงินส่วนที่เป็นเงินเกี่ยวกับการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษได้ไหมคะ
15: ไม่ลืม
8: BM 21ของกัมพูชาย
14: ิ่งดูแล้วยิ่งขนลุกนะ
8: ใช่
14: เข้าใจใช่ไหมครับ
8: แล้วแบบผู้บริสุทธิ์หลายชีวิตเลยนะคะ
14: ต้องสูญเสีย
8: จากจุดนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมานับปีแล้วเนาะแล้วทางด้านเจ้าของปั๊มก็พยายามที่จะเดินเรื่องด้วยตัวเองตลอดเวลาค่ะหลายครั้งแล้วอย่างล่าสุดก็คือ27สิงหาคมเจ้าของปั๊มเนี่ยถึงขั้นมาพบสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้ก็มาพร้อมกับคุณไอรัชนกนะตอนนั้นนะเรื่องของการยื่นเอกสารขอเยียวยาค่ะขนาดว่าคุยกับทั้งจังหวัดแล้วออกมาจากจังหวัดตัวเองเดินทางเข้ากรุงเทพเข้าสภาแล้วแต่จนถึงตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่ได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเลยว่าสรุปแล้วการเยียวยาปั๊มน้ำมันของเธอเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
15: มันเป็นไปได้ยังไง
14: ไม่มันเป็นช่องว่างของกฎหมายไงคือ นิติบุคคลเอกชนน่
8: ะ
14: ไอ้เงินเยียวยามันจะช่วยไม่ได้มันไม่มีข้อกฎหมายรองรับมันจะเยียวยาได้เฉพาะเรื่องของประชาชนในพื้นที
8: ่
14: ชาวบ้านทหารหรือว่ากำลังพล
15: แต่ปั๊มไม่ได้
14: แต่เป็นเอกชนไงเป็นนิติบุคคล
15: โอ้แต่เขาก็ได้รับความเสียหายแล้วเขาก็เหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันนะ
8: ใช่ค่ะนะคะตัวเขาก็คือแบบโหดสัมภาษณ์กี่ทีก็ร้องไห้อ่ะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะเนาะคือณถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วที่สำคัญคือยังไม่มีหนังสือจากภาครัฐแจ้งอย่างเป็นทางการเลยว่าจะเยียวยาไหมและถ้าเยียวยาจะได้รับเท่าไหร่ค่ะ
16: ถ้าภาครัฐจะให้เงินเยียวยาเราจะให้เท่าไหร่ก็ขอให้หนังสือตอบกลับมาหรือถ้าไม่ให้ก็ขอให้ได้หนังสือตอบกลับมาค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาหวังว่ารัฐจะให้หรือไม่ให้เราก็จะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วค่ะเราก็จะได้รู้ว่าถ้ารัฐไม่ให้เราจะได้ดำเนินการต่อไปในทิศทางไหนตอนนี้ก็รอแค่หนังสืออย่างเดียวค่ะ
15: เออเขาอยากได้ความชัดเจนอ่ะ
8: ใช่คือตอนนี้เอาจริงๆไม่ได้หวังแล้วอ่ะว่าจะได้รับคือถ้าได้ก็ดีแต่ว่าการสัมภาษณ์นะวันนี้ดูก็รู้แล้วคุณพี่คือแบบอ่ะได้หรือไม่ได้อย่างน้อยบอกฉันมานะคะคือเจ้าของปั๊มบอกว่าขอแค่คำตอบที่ชัดเจนอ่ะว่าจะให้หรือไม่ให้เงินเยียวยาถ้าไม่ให้เธอก็จะได้วางแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต่อไป
14: ครับ
8: ไม่ใช่พอคาราคาซังอย่างนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเพราะเธอเองเนี่ยต้องเอาเงินไปซ่อมแซมปั๊มนะคะแล้วก็ต้องเปิดคือต้องรีบเปิดเพราะว่ายังมีพนักงานอีกหลายชีวิตเลยอะค่ะคือจะปิดไปตลอดก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอีกเพราะว่าหาเงินมาซ่อมแล้วก็มาจ่ายค่าเงินเดือนคนงานด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าของปั๊มแล้วฝากหน่วยงานรีบแจ้งความคืบหน้าหน่อย พูดถึงเรื่องเงินแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะคะเป็นข้อสงสัยของสส.กิตติพงษ์เป็นสส.พรรคประชาชนนะคะลุกขึ้นตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน
6: ยังไงครับ
8: เสื้อเกราะกันกระสุนกรมการปกครองเนี่ยต้องบอกหน่วยงานอย่างนี้ด้วยกรมการปกครองเพราะอะไรคุณกิตติพงษ์อ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะกรมการปกครองนี่ไปซื้อเสื้อเกราะนี้จากไหนนะทำไมราคามันถึงต่างกับหน่วยงานอื่นยกตารางนี้ขึ้นมาเลยก็คือปีนี้เนี่ยพบข้อมูลว่ากรมการปกครองซื้อเสื้อเกราะ 14,814 ตัววงเงินทั้งหมด482ล้านทีนี้คือถ้าแยกเป็นตัวนะเสื้อเกราะมันตกราคาจัดซื้อที่ตัวละ 46,000 บาทคุณผู้ชมตัวเลขนี้จำแค่ 46,000 บาทพอที่กรมการปกครองซื้อจุดนี้แหละค่ะส.ส.กิตติพงษ์ติดใจว่าราคาเสื้อเกราะกรมการปกครองทำไมซื้อมา 46,000 แต่สเปคเดียวกันก็อรมน.เขาซื้อมาแค่ตัวละ 31,000
6: โอ้ราคาก็ดีต่างกันอยู่นะ
15: ไม่แล้วมันสเปคเดียวกันใช่ไหมอ่ะ
8: สเปคเดียวกันทำไมต่างกันตัวละตั้ง 15,000 ล่ะคะ
15: อ๋อน่าจะเป็นเรื่องคอนเนคชั่นเราซื้อกันมาต่อเนื่องแล้ว
6: ไม่คือ
15: ลดให้หรอ
8: หรือขนส่งค่าขนส่ง
6: เอาอย่างนี้แล้วกันพยายามจะเอาอย่างนี้อ๋อพี่คิดว่
8: า
6: น่าจะเป็นจำนวนการซื้อหรือเปล่าถ้าซื
15: ้อเยอะ
8: ซื้อเยอะ
6: ก็อาจจะราคาถูกแต่ว่าซื้อน้อยมันก็อาจจะราคากระดิดขึ้นไปอีกไหม
15: กรมการปกครองซื้อเท่าไหร่นะกี่ตัวนะ
8: กรมการปกครองซื้อหมื่นกว่าตัว
15: หมื่นกว่าตัวนะ
6: ถ้าเป็นเราเราลดกว่านี้นะหมื่นกว
15: ่
6: าต
15: ั
6: ว
15: ก็อรมน.เขาซื้อเป็นแสนตัว
6: เราไม่รู้ไง
8: ไม่เออ
15: เหมือนขายส่งกับขายปีกเนี้ยหรอ
6: ไม่แต่จริงๆอ่ะมันอาจจะเทียบกันลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าอะไรป่ะช่วงเวลาในการผลิต
15: หรือเปล่า
8: เฮ้ย
15: ต้นท
8: ุ
15: น
6: อุ้ยกว่าจะได้เหตุผลเห็นป่ะล่ะ
8: เออ
15: กรมการปกครองต้องเทคมา
6: ถูกไหม
8: ใช่
6: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ของแพงหมดเลย
8: เออเขาปิดท้องแทบพอมูดมันมาไม่ได้มันเอามาสร้างเสื้อเกราะไม่ได้
6: อ
8: ะ
6: ถูกไหมถูกไหมมันอาจจะมีวัตถุบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เรา
8: อันนี้เดานะคุณผู้ชม
15: ยังไงก็แล้วแต่นะลุยว่าทางกรมการปกครองก็ต้องออกมาชี้แจง
6: ถูก
15: ว่าเฮ้ยเราจะซื้อแพงกว่าคือถ้าทางพรรคประชาชน
8: อ
15: ่ะเขาได้ตัวเลขนี
8: ้
15: ลุยว่ากรมการปกครองก็ได้ตัวเลขนี้มาไม่ยากหรอกว่าจริงๆแล้วว่าต้นทุนที่จะซื้อเท่าไหร่
6: แล้วจริงๆอ่ะไอ้ส่วนต่างหมื่นกว่าบาทนะคุณคิดดูสิหมื่นกว่าบาทอ่ะมันสามารถไปซื้อมันไปซื้ออะไรมันซื้อเสื้อเกราะให้กับกำลังพลแนวหน้าได้อีกตั้งเยอะเลยนะมันเป็นความเซฟตี้ให้กับตัวเขาอ่ะความอุ่นใจในการฉันมีเสื้อเกราะในการจะออกไปลบอ่ะ
8: มันก็คือความคุ้มค่าเกี่ยวกับการใช้งบหรือถ้าที่พี่หนุ่มพูดก็คือถ้าเรามีเงินอยู่ 93,000 บาทถ้าเราเอาไปให้กรมการปกครองอ่ะคุณผู้ชมเขาซื้อได้2ตัวแต่ถ้าเงินก้อนเดียวกันเราให้กรมน.เขาจะซื้อได้3ตัวเห็นภาพไห
6: ม
8: อ่ะเห็นภาพไหมเงินเท่ากันแต่เอ๊ะทำไมมันแตกต่างอันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะคือทางด้านของสส.กิตติพงษ์เนี่ยก็เลยเสนอแบบนี้เลยเอาเป็นว่าอยากให้หน่วยงานคือสำนักงบอ่ะทำฐานข้อมูลราคากลางของการจัดซื้อ
15: ใช
8: ่คือเวลาหน่วยงานไหนจะจัดซื้ออะไรทำเรื่องอะไรเปิดดูไฟล์นี้ราคากลางเนี่ยมันต้องมีอยู่ว่าราคากลางมันควรจะเท่าไหร่นะคะและทำระบบแจ้งเตือนด้วยถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนไปซื้อที่ราคาสูงกว่าราคากลางตรงเนี้ยที่เราสร้างไว้อ่ะค่ะก็ต้องแจ้งเตือนและให้หน่วยงานนั้นชี้แจงให้ได้ว่าทำไมถึงซื้อแพงกว่าค่ะ
17: 1ในบริษัทที่ทางหน่วยงานไปสืบราคามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อนักเรียนครับแต่เขาเสนอใบเสนอราคามาเป็นขายเสื้อเกราะและบริษัทนี้นะครับรายได้ทั้งปีรวมกันเพียง 12,000 บาทแต่เสื้อเกราะ1ตัวครับราคาตัวละ 46,000 บาทนั่นหมายความว่าเสื้อเกราะเพียง1ตัวมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ของบริษัททั้งปีเสียอีกผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าสิ่งที่บริษัททำนั้นผิดใบเสนอราคาเช่นนี้ไม่ควรใช้เป็นฐานในการตั้งงบประมาณแต่แรกครับ
15: เอ๊ะปกติเขาจะต้องมีการประมูลป่ะ
8: แล้วแต่วิธีการจัดซื้อ
6: แต่วิธีการจัดซื้อ

0: อยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเจอลูกปืนคอค่ะนี่ตกอยู่ในวัดป่าศิลารัตน์พัฒนาค่ะชาวบ้านผวาเพราะว่าสภาพมันจะระเบิดแหละไม่ระเบิดแหละอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นเชื่อกันว่าอาจจะเป็นลูกกระสุนที่ถูกติดมากับอะไรโดรนพีชีพหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทางทหารไทยชุดพลานแล้วก็ชุด EOD เนี่ยก็คือมีการกอบกู้ระเบิดเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าเอ๊ะเจ้าระเบิดอันเนี้ยนะกระสุนอันเนี้ยมันมากับโดรนพีชีพหรือไม่นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ เราก็ไปถามทางบิ๊กดุล
1: ครับว่าไงครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านก็ออกมาบอกว่าจากการปะทะกัน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมีการเปลี่ยนยุทธวิธีการรบตลอดนะรูปแบบการรบก็มีการเปลี่ยนและเปลี่ยนแบบไวมากด้วยนะจนไม่รู้ว่าหากปะทะกันรอบที่3หากนะจ๊ะทุกคนมันก็ต้องมีการคาดการณ์แหละเนาะเพื่อมีการเตรียมตัวเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีกไหมดังนั้นเนี่ยก็อย่าให้รอวิกฤตจนเกิดเนาะจะต้องมีการอย่างที่บอกคาดการทำให้เกิดการป้องกันพร้อมเรียนรู้ปรับตัวนะคะให้ไทยเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมก็มีการนำเสนอ5แนวทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบเตือนแล้วก็การคาดการล่วงหน้าลดความเสียหายก่อนเกิดเหตุนะคะรวมถึงเชื่อมความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนค่ะข้อที่3ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะเพราะว่าตรงนั้นถือว่าเป็นด่านแรกในการรับมือเลยค่ะข้อที่4ก็คือลงทุนเทคโนโลยีอนาคตโดยเฉพาะ AIนะคะข้อที่5ก็คือสร้างความมั่นใจด้วยการเปิดให้ประชาชนมีการส่วนร่วมสอดส่องและเตือนภัยไปฟังเสียงท่านนิดหนึ่งค่ะ
2: 2ครั้งที่ผ่านมาเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างและไม่รู้ว่าครั้งที่ที่3ผมก็มาเปลี่ยนแปลงอีกนะครับอย่างที่บอกนะครับมันได้หมายแค่ความเข้มแข็งกันหมายถึงความสามารถของประเทศในการป้องกันในการรับมือฟื้นตัวและก็การก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคง
0: จ่ายังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้สถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาก็คือเสแมวนั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้เชิญมาในรายการเรื่องใหญ่ละวันด้วยนะทางช่องวันนั่นเองก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงนั่นเองนะคะท่านเนี่ยได้บอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนสงครามไฮบริดก็คือสงครามที่ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเราทำสงครามกันแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาหยุดยิงกันแล้วแต่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากันและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงและยังเห็นด้วยว่าเมื่อพูดถึงว่ากองทัพไทยกองทัพเรือไทยของเราเนี่ยต้องมีการเร่งจัดหาเรือฟริเกตเนี่ยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพอมองไปรอบๆในรายละเอียดแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมีการแม้วคังเขาเนี่ยมีเรือ
1: เขามีเรือ
0: พอเวทใช่ไหม
1: ถูกที่จีนให้มา2ลำ
0: แม้ว่าเขาบอกว่าดูแลศักยภาพอ่ะ
1: ครับ
0: ของไทยเราอ่ะถ้าเรามีเรือฟริเกตน่ะดีกว่าเขาเยอะ
1: แล้วเรือเรามาเมื่อไหร่อ่ะนี่เขามาแล้วไง
0: ไปฟังท่านกันดู
1: ครับ
3: ครับฉะนั้นความพร้อมรบคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดและความพร้อมรบนี่ต้องทั้งกำลังทางบกทางเรือทางอากาศเรายอมรับอยู่แล้วในความเป็นจริงกัมพูชาก็รู้เราเหนือกว่าทุกไม่ว่าจะอำนาจการรบทางบกทางเรือทางอากาศนะเฮ้ยแต่ไม่ใช่ว่าเขานิ่งเฉยอยู่นะจากทางเรือที่เราบอกว่าเราเหนือชั้นน่ะตอนนี้เขาได้คอเวตจากทางจีนมา2ลำแล้วนะเอาล่ะมันอาจจะด้อยกว่าฟริเกตก็จริงแต่มันก็ยังเหมาะกับสมรภูมินี้ได้ตรงนี้ไงเราต้องมีศักดิ์สงครามทางเรือที่พร้อมกว่า
0: เห็นไหมพร้อมกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเสแมวก็บอกว่าเรือคอเวตจากจีนเองเนี่ยเอาจริงๆก็เหมาะสมกับสมรภูมิอ่าวไทยนะแล้วก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยก็สามารถนำมาใช้เหมือนกับปฏิบัติการทางทะเลได้เช่นเดียวกันก็ประมาทไม่ได้นั่นเองค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมครับที่โอซาเมทจำได้ไหมที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปแล้วทุกคนก็บอกว่ามันมีคาสิโนอยู
0: ่
1: แล้วในคาสิโนเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นโรงพยาบาลแล้วคนก็ถูกพูดถึงว่าเอ้ยไอโรงพยาบาลเนี่ยมีการผ่าตัดจริงๆนะในการที่คนที่ทำเป้าไม่ได้สแกมเมอร์ที
0: ่ป่วย
1: นู่นนี่นั่นก็จะมีการใช้เครื่องมือผ่าตัดเหล่านี้ผ่าอัยวะแล้วไปขายเนี่ยพวกแก๊งค้าอัยวะต่อนะโอ้โหเขาก็เป็นจีนเทาสมบูรณ์แบบเลยอ่ะมีทุกอย่างหมดเลยคุณผู้ชมครับแล้วเราเองเนี่ยก็อยากจะให้นานาชาติได้รับรู้ว่าเฮ้ยพิษภัยของสแกมเมอร์ที่อยู่ที่โอซาเมทของกัมพูชาเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆนอกจากหลอกคนทั่วโลกแล้วเนี่ย มันก็ยังค้าอายวะด้วยแล้วเราก็พาเจ้าหน้าที่ AOT นะครับมีทั้งสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศ

0: ลงไปให้เห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วมันโหดร้ายมากๆนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับนางมารตีแล้วก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าครั้งนี้เราได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าครั้งก่อนนะเพราะจริงๆก็ลงหลายครั้งแล้วถูกไหมครับซึ่งพอครั้งนี้ลงไปเนี่ยสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับประชาคมระหว่างประเทศให้ได้ข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์แล้วสะท้อนได้ดีว่าอ้าวกัมพูชาเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยถูกไหมฐานพวกนี้อยู่ในฝั่งคุณทั้งนั้นเลยนะครับในประเด็นนี้ไทยก็เดินหน้าหารือกับนานาชาติตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาคุยกับหลายประเทศคุยกับสหภาพยุโรปแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆเตรียมนำประเด็นความรับผิดชอบของรัฐต่อปัญหาออนไลน์ปัญหาสแกมเมอร์เข้าสู่เวทีที่กรุงเจนีวาในเดือนนี้นะครับคือเราต้องไปขยายใหญ่บ้างเพราะเราปล่อยให้กัมพูชาเขาเล่นใหญ่มาตั้งนานแล้วเราก็จะเอาข้อเท็จจริงที่เราลงพื้นที่ไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปให้กับนานาประเทศเขารับรู้อันตรายอย่างนี้ส่วนกรณีที่กัมพูชาเนี่ยใช้เวทีฝรั่งเศสพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเธอยืนยันว่าไทยไม่ได้ล็อบบี้หรือว่ากดดันประเทศที่3ให้ห้ามพูดเรื่องนี้นะแต่ไทยจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วหากเป็นเวทีที่ไทยมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเราก็ต้องชี้แจงทันทีส่วนเวทีไหนที่ไม่สามารถชี้แจงได้ไทยก็จะใช้ช่องทางสื่อสารสาธารณะนำเสนอข้อเท็จจริงไม่ให้กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายบิดเบือนข้อมูลได้นี่เป็นการลุกในเขาเรียกว่าเวทีต่างประเทศนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเอาไหนๆเราพูดถึงกำลังพลและก็โลพื้นที่ไปแล้วกำลังพลที่อยู่แนวหน้าเนี่ยบางทีก็คิดถึงบ้านเนาะ
1: เหนื่อยล้านะอ่อน
0: ล้าล่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
2: ค่ะ
0: เอาทางบิโกฮะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะครับนี่ถ้าดูตามภาพเลี้ยงหมูกระทะ
1: โอ้
0: เลี้ยงหมูกระทะนะครับให้กับกำลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดนนะจะได้มีขวัญกำลังใจแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอบคุณทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตั้งใจทำงานเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยนะครับจัดเลี้ยงนอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันผ่อนคลายแล้วทำให้ทุกๆคนรู้สึกว่าเป็นพี่น้องอะอบอุ่นหัวหน้าลูกน้องนั่งกินหมูกระทะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยังย้ำว่าผู้บังคับบัญชารักทุกคนนี่ฮะรักกำลังพลและจะดูแลกำลังพลเป็นอย่างดี
1: ประชาชนชาวไทยก็รักพี่ๆทหารทุกคนด้วยนะ
0: อยู่แนวหน้าแล้วส่งกำลังใจให้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญยังจำกันได้ไหมที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปทำร้ายพนักงานสาวซึ่งกำลังฟุบหลับอยู่ในโรงแรม
1: ค่ะ
0: ภาพนี้มันทำให้หลายๆคนรู้สึกว่า
2: โหดเกินมนุษย์
1: ใช่แล้วเขาก็มีลูกเล็กอยู่นะ
0: ใช่
2: ค่ะเธอคือป่วยเพลียเธอก็คือหลับอยู่อ่ะคุณผู้ชมแล้วผู้ชายคนนี้ปีนข้ามเคาน์เตอร์แล้วก็ไปหยิบอาวุธมากระหน่ำตีไปที่ผู้หญิงพนักงานคนนี้ค่ะจนกระทั่งเธอเสียชีวิตและคนก่อเหตุไอ้แซมอ่ะไอ้แซมก็ขโมยไปกระเป๋าตังค์กับมือถือเท่านั้นน่ะ
0: ครับ
2: ทำไมต้องทำร้ายจนตายเนาะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น19มกราคมตี3เสร็จโรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์วงจรปิดก็จับภาพพฤติกรรมไอ้แซมได้ทุกอย่างเลยย่องเข้ามาแล้วเข้าไปทำร้ายพนักงานสาวจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็หยิบทรัพย์สินและหลบหนีไปโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาจริงๆนะคะคือทางตำรวจสภ.หัวหินเนี่ยก็พยายามแกะรอยหาตัวนายแซมจนตอนแรกนะไปเจอเสื้อผ้ากับอาวุธก่อนคล้ายๆท่อนเหล็กถูกทิ้งไว้ในป่าห่างจากโรงแรมที่เกิดเหตุประมาณสัก4กิโลเมตรก่อนเจอหลักฐานของกลางก่อนเสื้อผ้ากับอาวุธนะคะแล้วก็เนี่ยมีวงจรปิดเนี่ยที่ไล่เหตุการณ์ตั้งแต่นายแซมเขาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีจนกระทั่ง20มกราคมก็คือวันเดียวตำรวจก็ไปจับกุมตัวนายแซมได้ไปนอนหลบอยู่ในพุ่มไม้อ่ะคุณผู้ชมแซมเขาอ้างว่าเขาไม่รู้จักผู้ตายก่อเหตุเพียงแค่ต้องการทรัพย์สินก็คือโทรศัพท์และกระเป๋าเงินเท่านั้นนะคะแค่นั้นจริง
1: ๆแลกกับชีวิตเลยเหรอ
2: ใช่สิแล้วชาวบ้านแถวๆนั้นก็ยังตกใจนะชาวบ้านบอกอ๋อไอ้แซมผู้ชายคนนี้เหรอเหมือนเป็นคนเร่ร่อนแถวๆนี้แหละเคยให้ข้าวให้น้ำช่วยเหลือก
0: ็
2: ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์โหดคุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกรอบเนี่ยเพราะล่าสุดค่ะศาลจังหวัดหัวหินอ่านคำพิพากษาประหา ารชีวิตในแซม
0: ครับเมื่อวานเนี่ยศาลอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตไป
2: ใช่ค่ะโดยในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยจำเลยก็คือไอ้แซมเนี่ยรับสารภาพต่อศาลนะแต่ศาลเนี่ยเห็นว่าด้วยความที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์คดีสะเทือนขวัญประกอบกับพฤติการโหดร้ายทารุณแม้จำเลยจะรับสารภาพแต่ศาลเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนะคะหลังจากมีคำพิพากษาออกมาแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าดีใจค่ะดีใจที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตไปเลยจุดธูปบอกลูกสาวแล้วและเชื่อว่าลูกสาวจะรับรู้ได้ว่าศาลให้ความเป็นธรรม
1: ค่ะ
2: แต่อะไรนี่แม่บอกจริงๆอันนี้มันเป็นแค่คำพิพากษาจากศาลชั้นต้น
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่คงต้องรอดูต่อไปนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นคดีพิพากษาประหารชีวิตคดีที่2ของศาลจังหวัดหัวหินด้วยนะมันมีอีก1คดีก่อนหน้านี้คือคดีไอ้เกม
0: ใช่
2: ไอ้เกมพนักงานบนรถไฟฆาตกรรมน้องแก้ม
0: ครับอันนั้นก็ศาลพิพากษาไป
2: ล่วงละเมิดและโยนน้องแก้มจากลงจากรถไฟจำได้ไหมล่ะ
0: โหดมาก
2: โหดจริง
1: ๆแต่ที่ทำให้มาพูดกันเรื่องของโทษประหาร
0: โทษประหาร
2: โทษประหาร
1: ว่าไม่ใช่ติดๆไปแล้วแล้วทำตัวดีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะโหดเกินจริงๆนะคะ
0: ครับเอาส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้ด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมา9ชั่วโมงแล้วนะครับในการปิดล้อมตำรวจเพราะตำรวจเนี่ยไปก่อเหตุโรงเรียนอนุบาลอีกแล้วคือไปยิงภรรยาตัวเองภรรยาเสียชีวิตเลยนะครับพอยิงเสร็จสับปั๊บหนีกลับไปอยู่บ้านตอนนี้ตำรวจ9ชั่วโมงรอประสานลูกชายคนเล็กมาเกลี้ยกล่อมพ่อหน่อยอย่าเล่าให้ฟังครับ
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ท์ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
10: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
11: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
10: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
13: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
14: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
15: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
16: หมึกย่างหอมจัง
15: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
13: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
17: ดาราล็อกเล่น
13: อะไรครับเนี่ย
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
21: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจเยอะก็คือว่ามีตำรวจไปยิงภรรยาตนเองภรรยาเป็นครูในโรงเรียนอนุบาล นะครับภรรยาเสียชีวิตและจากนั้นตำรวจเองเนี่ยก็หนีกลับไปอยู่ที่บ้านและตำรวจคนอื่นๆก็ไปปิดล้อมบ้านอยู่นะครับพยายามจะติดต่อลูกชายที่เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อ ระยะเวลาตอนนี้9ชั่วโมงแล้วนะครับตำรวจก็มีเนี่ยฮะอยู่รอบบ้านเต็มไปหมดเลยยังทำอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเพราะอะไรนี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจเองอันที่เรากันมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะแต่ว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือมีตำรวจปฏิบัติการนะเฝ้าอยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือว่ากำลังรอลูกชายลูกชายเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้กำลังเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในบ้านของตำรวจที่ไปก่อเหตุยิงภรรยานะครับคือต้องการจะให้ลูกชายเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมให้พ่อเนี่ยมอบตัวนะฮะ
1: ลูกชายที่เพิ่งแต่งงานใช่ไหม
0: ถูกคือจะให้มามอบตัวแต่ตอนนี้ก็คือว่ารอลูกชายอยู
1: ่
0: ตำรวจยังมาไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์สลดแล้วเกิดขึ้นโรงเรียนอนุบาลอีกแล้วสงสารเด็กๆครับเพราะว่ามีข่าวว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิงคุณครูยิงครูเปิ้ลพ่อแม่ผู้ปกครองแถวนั้นก็ตกใจเพราะว่าลูกโรงเรียนอนุบาลที่นี่แล้วแม่เดี๋ยววิ่งมาลูกเป็นยังไงบ้างคือจะมารับบุตรหลานเด็กบอกคุณผู้ชมนะเด็กทั้ง44คนปลอดภัยผู้ปกครองเนี่ยตามภาพก็คือรีบรับกลับบ้านแต่สภาพจิตใจเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นตำรวจตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปหาครูเปิ้ลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ก่อเหตุลั่นไกยิงครูเปิ้ลอายุ48ปีเสียชีวิตอยู่หน้าห้องเรียนเลยนะครับเขาบอกกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปที่กกหูเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมครับพยานในที่เกิดเหตุบอกว่ามือปืนเนี่ยก็คือสามีของครูเปิ้ลเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีใช่ไหมครับก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายขับรถเก๋งมาก่อนนะแล้วก็ลงจากรถเดินปรีเข้าไปหาครูเปิ้ลแล้วคุยอะไรกันบางอย่างก็ไม่รู้จากนั้นชักปืนออกมายิงครูเปิ้ลทันทีครูเปิ้ลล้มลงนะครับตัวเองกับนักเรียนหลายๆคนก็ตกใจนะหลบฮะอันนี้คุณครูก็มีสตินะครูคนอื่นมีสติก็คือรีบหลบพาเด็กหลบนะครับแล้วก็ล็อกประตูทันทีจากนั้นสามีของครูเปิ้ลซึ่งเป็นตำรวจก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปครับ
2: คนรู้จักกันก็ยิ้มกันให้กันทักทายกันสวัสดีครับพี่แต่เขาไปยิ้มไม่อะไรเขาก็เดินบุ่มมาเลยแล้วเขาก็ไปเรียกแฟนเขาแหละแล้วแฟนเขาออกมาแล้วก็แฟนเขาเหมือนทำนองพูดว่าแล้วพี่มาอีกอะไรคือผัวแค่พูดว่ามึงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเด็กประมาณนี้เลยผมยิ่งกลัวเลยนะก็เดินสวนผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือต้องหาแบบพี่หลบอ่ะ
0: ไปดูวงจรปิดดีกว่าคุณผู้ชมครับวงจรปิดช่วงสายนี่ฮะดีสามีเนี่ยก็คือผู้ชายใส่เสื้อขาว
1: โอ้นี่ไงที่พยานบอกที่บอกว่าเรียกพี่
0: ใช่ใช่เมื่อสักครู่ถูกไหมฮะแล้วก็เขาก็เดินไปหาครูเปิ้ลเลยครูเปิ้ลเนี่ยอยู่หน้าห้องถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจากนั้นเองคุยอะไรกันนิดนึงแล้วก็ยิงเลยฮะเนี่ยหลังจากยิงเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับคือสามีเนี่ยเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นประมาณ10วินาทีนะครับแล้วจากนั้นก็เดินถือปืนออกมาฮะแล้วก็ขับรถไปเลยโหอุกอาจมากอ่ะคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุตำรวจคนนี้ก็คือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ขับรถจากโรงเรียนกลับไปที่บ้านเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนี่ฮะวงจรปิดจับภาพเลยขับรถเก๋งสีขาวเลี้ยวกลับเข้าไปบ้านเพราะว่าจากบ้านกับโรงเรียนเนี่ยห่างกันแค่3กิโลเท่านั้นเองไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านตอนนี้ก็ยังซ่อนตัวอยู่นะครับตำรวจเองพอรู้ว่ากลับไปบ้านเนี่ยก็กระจายกำลังไปปิดล้อมพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วมอบตัวนะมอบตัวเนี่ยเหตุการณ์เมื่อบ่ายนะครับแต่ไม่มีเสียงตอบมาจากในบ้านเลยนะครับตอนนี้เหมือนที่บอกนะรอลูกชายคนเล็กมาช่วยเกลี้ยกล่อมครับ
22: มาช่วยนะครับพี่ทางคดีเราคุยได้นะครับเราเอาความปลอดภัยตัวเราก่อนนะครับพี่ใจเย็นๆวางอาวุธจะออกมาแสดงตัวครับพี่วางอาวุธจะออกมาแสดงตัวครับพี่
1: เอาละค่ะขณะเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ก็กำลังรอนะคะที่อยากจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมามอบตัวเนา
0: ะ
1: ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการไปถามเพื่อนบ้านนะคะทีมข่าวของเราก็บอกว่าเนี่ยรู้จักกับผู้ก่อเหตุไหมเขาเป็นคนนิสัยอะไรยังไงเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะเพื่อนบ้านเองยังบอกเลยว่ารู้สึกช็อกกับเหตุการณ์นี้นะเพราะว่าโดยปกติผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมากฝ่ายชายเป็นคนใจเย็นไม่นึกเลยว่าจะไปบุกยิงภรรยาได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันแต่เคยคุยปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดเรื่องสุขภาพสุขภาพของผู้ก่อเหตุนี่แหละค
0: ่
1: ะว่าอาจจะต้องเกษียณก่อนอายุราชการแล้วล่ะไปฟังเสียงเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะ
23: แกบอกว่าแกเครียด
24: ครับแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับ
23: แกเครียดแกอยากเออรี่
24: ครับอ๋อครับ
23: ก็มาถามผมเหมือนกันว่าเออรี่เนี่ยจะ ได้ไม่เท่าไหร่อะไรอย่าง
3: เง
23: ี้ยอ๋อรู้ตัวแกก็เป็นคนใจเย็น
3: ครับ
23: ผมก็คิดไม่ถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบอะไรมันถึงขนาดนั้น
3: ครับ
23: ขนาดแกต้องตามไปยังเมียถึงนั้น
3: ครับ
4: ไม่ได้พี่ไม่ได้ไ
23: ม่ได้ก็เสียใจ
1: เอาละค่ะคราวนี้ก่อนที่ลูกชายคนเล็กเนี่ยเนาะจะ

0: มาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อเนี่ยนะคะตำรวจก็ได้ไปเชิญพี่ชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละมาพูดคุยนะคะแล้วก็อยากจะมาช่วยเป็นอีกเสียงหนึ่งในการเจรจาในการมอบตัวนะคะแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากในบ้านหรือว่าความเคลื่อนไหวเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวพี่ชายเองกับน้องชายเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันประมาณ2ปีแล้วใช่ไหมอาจจะอยู่คนละที่หรือเปล่า
1: ห่
0: างก
1: ัน
0: ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าพอทราบว่าน้องชายเนี่ยมีการเครียดเรื่องสุขภาพมีโรคประจำตัวเรื่องโรคลมชักแล้วก็โรคอื่นๆด้วยเนาะตอนนี้ก็ยังเห็นว่าบ้านยังปิดเงียบนะคะยังมองไม่เห็นตัวของผู้ก่อเหตุเนาะแล้วก็ยังใช้โทรโข่งเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวค่ะ
2: เหตุเกิดเนี่ยเราแวงไปหมดถึงเวลาเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรไปแล้วเราไปตำรวจถูกไหมตำรวจในพื้นที่และในครอบครัว
3: เขาตะโกนไปว่าไงล่ะ
2: ไม่มีเสียงมันเลย
3: เขาพูดไว้
2: เขาก็พูดว่าโอเคเราเป็นตำรวจนะเราเข้าใจนะเราทำอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมหมู่บ้านนี้ก็พักอาศัยอยู่เนี่ยตำรวจมาล้อมเต็มเลยเองเป็นตำรวจจบ
0: เนาะก็ต้องให้อยากให้ผู้ก่อเหตุเห็นใจเพื่อนบ้านด้วยถูกไหม
1: จริง
0: นะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าสะเทือนใจนะเพราะว่าทั้งคู่เองเนี่ยก็เพิ่งจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายอย่างที่บอกค่ะว่าเนี่ยรอลูกชายคนนี
1: ้ใช่
0: รอลูกชายคนนี้เดินทางมา
1: ดูเดือนที่แต่งเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
0: เซปเทมเบอร
1: ์กันยาก
4: ันยายนเมื่อวัน
0: กันยา
1: เวลา5กันยานี้เองอ่ะคุณผู้ชม
4: ไม่กี่วันเอง
1: ไม่กี่วันเอง
0: แล้วก็เนี่ยคือญาติพี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยตกใจนะเพราะว่าก็เนี่ยแหละค่ะทั้งคู่ยังเป็นภาพที่ชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสแขกผู้ใหญ่ร่วมยินดีแล้วครูเปิ้ลเองก็เพิ่งโพสต
1: ์
0: ขอบคุณแขกไปเมื่อ3วันก่อนเองนะคะซึ่งอ่ะเราก็มีการไปสอบถามเนาะหลายๆคนที่มีความใกล้ชิดละกันในละภาคส่วนเราไปรู้จักเรื่องราวทางฝั่งพี่ชายของผู้ก่อเหตุแล้วเราก็ไปทางคนที่ใกล้ชิดกับครูเปิ้ลบ้างซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันมาระยะเวลานานแล้วค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะคะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยมีการนำโทรศัพท์มือถือของครูเปิ้ลเนี่ยไปตรวจดูแล้วพบข้อความบางอย่างจนกระทั่งก่อเหตุเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะคนใกล้ชิดยังให้ข้อมูลอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูเปิ้ลเนี่ยหวาดกลัวสามีมาตลอดเคยอยากไปย้ายไปพักอาศัยกับน้องชายที่เป็นตำรวจเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
1: ใช่
0: แต่มาก่อเหตุก่อน
1: ครับ
0: นะคะซึ่งมีรายงานว่าระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถออกมาที่บ้านเนี่ยคือผู้ก่อเหตุเนี่ยยังโทรศัพท์หาลูกชายอยู่เลยแล้วเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังบอกอีกว่าก่อเหตุแล้วอาจจะทำร้ายตัวเองก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันแน่ชัดนะคะ
1: ครับต้องรอให้แน่ชัดก่อนนะว่ายังไงเพราะตอนนี้ก็รอลูกชายอยู
0: ่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยค่ะก็เนี่ยค่ะมีการนำทีมแพทย์นะคะอันนี้เป็นภาพของคุณครูเน
1: า
0: ะ
1: ที่เขาบอกว่าน่ารัก
0: ที่เอ็นดูแล้วดูแลเด็กๆอ่ะเนาะใช่ไหมคะยิ่งเป็นคุณครูอนุบาลยิ่งต้องแบบใจดีทวีคูณนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าต้องมีความใจเย็นมากๆนะคะดูแลเด็กเล็กเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ถึงท่านรัฐมนตรีเนาะคราวนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยมีการจะส่งทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะเพื่อประเมินแนวทางการดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กและครูให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนะคะพร้อมย้ำว่าให้สื่อสารกับเด็กอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่านี้จริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีมากนุ้ยจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวระแวกบ้านของน้อง
1: ๆ
0: ว่าจะต้องไม่แบบอุ๊ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนั้นน่ะเขายิงกันนะเธอรู้ไหม
1: เด็กวัดฝั่ง
0: คือขออนุญาตเลยนะ
1: ครับ
0: หรือว่านุ้ยขอร้องเลยว่าอย่าไปพูดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยย้ำๆซ้ำๆกับเด็กๆค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดบาดแผลอะไรให้กับใจเขาเรารู้แหละว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้เลยอยากจะติดตามแล้วเราติดตามทางช่องข่าวอื่นๆแต่ว่าอย่าไปถามกับตัวเด็กเลยค่ะแล้วก็อย่าไปพยายามเค้นหรือว่าตามข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นให้เขาพยายามทวนความคิดความจำอันนั้นเนี่ยคือตอนนี้ต้องขอความระมัดระวังในเรื่องของการดูแลจิตใจนะคะของเด็กๆทุกคนรวมถึงคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับเอาไหนๆนะเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าแล้วกันรอลูกชายมานะครับพูดถึงเด็กน้ำท่วมกับเด็กคุณผู้ชมครับระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำมาเยอะแบบนี้แล้วบางพื้นที่เด็กต้องลุยฝ่ากระแสน้ำจะต้องเดินทางกลับบ้านอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับแล้วมีหลายจังหวัดเลยที่เกิดน้ำหลากแบบนี้อย่าเล่าให้ฟังครับ
5: ข่าวแขกโค้ง
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับ

0: เนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทรไบแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
4: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสติเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
5: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
6: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
7: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
8: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
9: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
6: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
10: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: กินเที่ยว Around the World นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
12: เพราะว่าตะบี่ดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
11: ซาบิ
12: จัด
11: แต่กินแล้วมันสดชื่น
12: ใช่
11: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
0: ใช่ครับอ่ะ
11: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
13: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
1: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
14: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
15: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกเยอะหลายจังหวัดนะที่น่าสงสารเด็กๆฮะคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: คือบางพื้นที่เนี่ยโรงเรียนอนุบาลหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กมันอยู่ใกล้กับพื้นที่ลำห้วยแล้วบางทีมันมีน้ำป่าไหลหลากมานะครับเด็กๆก็อาจจะตกใจได้เวลาเจอน้ำป่าครับนี่ฮะเอาผมยกตัวอย่างนะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับฝนตกหนักที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นนะครับน้ำในลำห้วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมาแรงแล้วดูสีฮะสีเนี่ยขุ่นเลยห้วยแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหานนี่ฮะอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วน้ำเนี่ยไปถึงบ้านของชาวบ้านแล้วนะครับด้วยความที่น้ำมาแบบนี้คุณครูกับบรรดาผู้ปกครองต่างต้องอบพยพเด็กเล็กออกจากพื้นที่เป็นการด่วนนะครับนี
2: ่หนูลูกอ่ะไปน้อย
1: คืออันนี้เด็กอ่ะตัวเล็กมากไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเวลาแต่ยังว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะถูกไหมล่ะถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำมันมาแรงเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะไหลเข้าศูนย์เด็กเล็กแล้วเด็กอาจจะช่วยตัวเองไม่ได
2: ้ค่ะ
1: ดิฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณครูชาวบ้านก็ต้องพาเด็กๆไปอยู่บนที่สูงพื้นที่ปลอดภัยนะครับป้องกันเอาไว้ก่อนนี่ขอบคุณคุณครูและหนูจับกันไปเนาะต่อคิวนะอย่าไปไหนนะลูกนะเด็กเนาะเหมือนจะปูใส่กระด้งอะนะอันนี้สงสารคุณครูเหมือนกันเพราะว่าพอมันอยู่ใกล้ๆกับน้ำแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลไงลูกฉันคลาดสายตาไปลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปอยู่พื้นที่ที่มันปลอดภัยก่อนแล้วกันนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากมากลางหมู่บ้านนี่ไงคุณผู้ชมสาเหตุที่ทำไมเมื่อกี้ที่เชียงรายอ่
2: ะ
1: เขาถึงต้องเร่งอพยพ

0: เด็กไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะที่เชียงใหม่น้ำมาพอดีเลยเอาหนูเอ้ยแบบเป็นพี่ไม่อยากให้มันฝ่ามาแบบนี้นะ
1: อาจจะต้องจำเป็นจริงๆหรือเปล่า
0: เขาต้องเข้าหมู่บ้านไงแต่ทีเนี้ยเด็กกับกระแสน้ำเนี่ยกลัวจะพัดไปแล้วเกิด
1: แรงไม่พอนี่ลมแรงลมแรงโอ้ยลูก
0: เอาลองดูนิดนึงครับ
2: น้ำเยอะจริงครับทุกนิ้วระหว่างหมู่เจ็ดแม่ตื่นไม่ละมาดจะมาตากครับน่าจะกลับจะบ้านไม่ได้ครับเนี่ยต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่จุดไม้จุดมือข้ามแม่น้ำครับเนี่ย
0: นี่ไงคือเด็กเลิกเรียนพอดีอันนี้ขอบคุณคุณครูกับผู้หลักผู้ใหญ่นะจุดนี้คือบ้านทุ่งต้นงิ้วอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นนะครับเป็นรอยต่ออมก๋อยเชียงใหม่กับแม่ระมาดจังหวัดตากฝนตกก็เลยเกิดน้ำกับน้ำมันหลากแบบนี
1: ้
0: เด็กๆเดือดร้อนนะครับผู้ปกครองรีบนำลูกตัวเองกลับบ้านแต่ก็ต้องไปรับแบบนี้นะไม่ควรข้ามคนเดียวนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะพัดเด็กๆเนี่ยตกไปที่ลำห้วยด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมเขาพบว่าบนน้ำมันหลากข้ามถนนลงพื้นที่ทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับมี2หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายคือหมู่ที่7และหมู่ที่11นะครับตำบลแม่ตื่นผู้นำชุมชนไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านมีถนน1จุดรถไม่สามารถผ่านได้นะครับมีแค่รถขนาดเล็กๆที่สามารถจะผ่านไปได้นะแต่ทีนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้เตือนเพราะว่าตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับ
3: ส่วนที่จังหวัดลำปาง
0: ครับ
3: ลำปางเนี่ยก็ฝนตกหนักค่ะแล้วพอฝนตกหนักเนาะตามที่ลาดเชิงเขาเนี่ยต้องระวังมากๆเลยคุณผู้ชมอย่างที่อำเภอเถินเกิดเหตุสลดเลยค่ะบนถนนสายเถินลีคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยหินก้อนยักษ์เลยหล่นจากเขาลงมาแล้วมาโดนรถกระบะพอดีตรงที่นั่งคนขับ
0: ครับ
3: มีกล้องหน้ารถใช่ไหมลองฟังหน่อยค่ะคือรถคันนี้นั่งมา2คน
0: ครับ
3: สามีเป็นคนขับภรรยาเสียงกรีดร้องด้านข้าง
0: โอ้ย
1: น่าจะหินน่าจะตกลงมาแล้วรถแบบสายอะไรงี้ไหมฮะ
0: ตกใส่ตรงคนขับ
3: ตรงคนขับพอดีเป๊ะเลย
0: ลงเป๊ะเลยอ่ะสงสารก็มากเลย
1: ความเสียใจด้วยนะคะ
3: คนขับก็คือนายสนธยาอายุ42ปีค่ะเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยคือสภาพรถที่เสียหายอย่างหนักเลยเขาบอกหลังคาเนี่ยฉีกขาดเลยนะกระจกหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ใกล้ๆกันก็เจอก้อนหินขนาดใหญ่ดูแล้วเนี่ยน้ำหนักน่าจะประมาณ100กิโล
0: โอ
3: ้
0: โห
3: นี่ก้อนเนี้ย
1: แล้วด้วยแรงที่
0: ลงมา
3: จากที่สูงอีกอะค่ะแล้วโดนตรงคนขับพอดีเลยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกหนักทำให้ดินตรงหน้าผาอ่อนตัวหินที่อยู่บนหน้าผาเนี่ยด้วยความที่มันก้อนใหญ่น้ำหนักเยอะมันเลยร่วงลงมาและกระแทกกระบะคันนี้พอดีเลยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกน่าเห็นใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วนะสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเขากำลังจะถึงบ้านแล้วผู้ตายเนี่ยไปขับรถไปรับภรรยาจากศรีสะเกษ
0: ครับ
3: กำลังจะขับกลับบ้านที่ดอยเต่าเชียงใหม่จนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเถินลำปางฝนตกหนักมากมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนกล้องหน้ารถคือชายฝนตกหนักถนนลื่น
0: ครับ
3: รถเนี่ยเสียการควบคุมเล็กน้อยจะเห็นว่ารถหมุนตามกล้องเนาะแต่ทั้งคู่ปลอดภัย
1: ค่ะ
3: ทีนี้จากเหตุการณ์แรกตรงนี้คุณผู้ชมพอปลอดภัยปุ๊บสตาร์ทรถตั้งสติจะขับต่อใช่ไหมคะขับออกมาจากจุดเมื่อกี้ที่ลื่นได้แค่20เมตรเท่านั้นก้อนหินก็ร่วงลงมานะคะก็กระแทกที่หลังคาตรงบริเวณคนขับอย่างแรงแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาภรรยาลองฟังเสียงดูค่ะ
4: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
5: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
4: ตูมเดียวเลย
5: ใช่ค่ะตูมเดียว
4: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัว
5: ใช่
4: แล้วทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
5: พอตกมาเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบเรียกแฟนแล้วว่าแฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้ว
3: เนี่ยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะไปรับภรรยาที่ศรีสะเกษเดินทางมาลำปางเนี่ยเดินทางมาได้900กิโลเมตรแล้วนะคะอีกแค่100กิโลเมตรจะถึงบ้านแล้วแท้ๆ
0: ที่นุ้ยถามว่าลงตรงไหนตรงนี้เลยนุ้ย
3: เนี่ย
0: ตรงคนขับพอดีเลยอ่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ค่ะยังไงก็ฝากให้ระมัดระวังน้องฝนมันยังตกในพื้นที่อ่ะถนนสายเถินลีกิโลเมตรที่117เพราะเมื่อกี้ทั้งถนนลื่นแล้วก็มีก้อนหินตกลงมาด้วยนะคะ
1: มาที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างนะคะก็มีฝนตก กระหน่ำมาจนนี่แหละค่ะมวลน้ำจากพื้นที่สูงนะคะไหลท่วมลงมาค่ะท่วมแต่นี่แล้วยังไงนี
0: ่เดี๋ยวคือจะฝ่าขึ้นไปหรอ
1: ใช่ค่ะ
6: ฮะ
1: เหรอใช่เอาไปดูเหตุการณ์นี้นิดนึงค่ะ

0: นี่เฮิร์ดเกต
1: เฮิร์ดเกต
2: เกิดเหต
0: ุเกิดเหตุเกิดเหตุที่อำเภอทองผาภูมิค่ะ
2: ครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ถามอะไรคนโอ้ยพี่อย่าไปพี่ไปทำไมไปทำไมพี่มันเป็นทางกลับบ้านเขาค่ะ
2: จะไปต้องกลับ
0: ทางเข้าหมู่บ้านเขาค่ะพี่เขาบอกว่าไม่อยากจะฝืนเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันตรงทางกลับบ้านน่ะก็พยายามฝืนไปแต่มันไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายก็คือประคองถอยกลับมาเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็รอจนฝนหยุดตกให้มวลน้ำมันเริ่มลดลงแล้วก็ถนนสัญจรได้แต่สัญจรได้ก็ยังนี่ๆๆๆๆอัน
2: ตรายอยู่นะ
0: ก็ยังลื่นอย
1: ู่ดี
0: ต้องเฝ้าระวัง
1: ลาดด้วยอ่ะ
0: ถูกต้องนะฮะก็นั่นแหละค่ะขอเตือนประชาชนนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: ไปเลย
0: เนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะมาอีกจังหวัดนึงค่ะจังหวัดศรีสะเกษบ้างนะโอ้ตรงนี้เห็นใจน้องๆเด็กๆนี่คือสภาพโรงเรียนนั่นเองค่ะมีนักเรียนเนี่ย16คนนะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะที่ถูกพายุถล่มถึง2ครั้งด้วยกันทำให้อาคารเรียนเนี่ยเสียหายหนักแต่ไม่มีงบประมาณซ่อมนะคะน้องๆเนี่ยต้องไปเรียนที่ไหนโรงอาหารข้างอาคารบางวันไปเรียนใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ปลอดภัยเนาะ
2: ใช่
0: ซึ่งตอนนี้หนังสือแล้วก็สื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็ถูกน้ำท
2: าง
0: เปียกเสียหายชาวบ้านเองเบื้องต้นช่วยการบริจาคเป็นเงินพระป่าหรือถอนอาคารชั้นบนและมุงหลังคาขึ้นมาใหม่นะคะแต่ขาดงบทำห้องเรียนให้กับน้องๆแล้วก็โรงเรียนบอกว่าอูก็ยังขาดโต๊ะเรียนหนังสือชั้นวางของและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยทั้ง16คนเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเรียนได้ตามปกตินะคะสำหรับท่านไหนค่ะนี
2: ่
0: อยากจะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะสามารถติดต่อคุณครูสุพรรณาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะ
2: แคปหน้าจอก็ได้นะครับจะได้ติดต่อได
0: ้ค่ะอนุโมทนาบุญทุกคนนะมาถึงภาพรวมของสภาพอากาศกันบ้างค่ะเรดาร์ฝนนะคะเตือนเลยค่ะฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างนะคะจะมีกลุ่มฝนหนักนะคะแล้วก็จากกลุ่มฝนเนี้ยจะเริ่มขยับมาภาคกลางกทมปริมณฑลและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จับตามองยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์มีสัญญาณฝนตกหนักมากนะคะส่วนภาคกลางของเราระวังที่จังหวัดลพบุรีสระแก้วสระบุรีขออภัยค่ะแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะเจอฝนฟ้าคะนอง 70-80% ค่ะมาถึงเรื่องนี้ที่หลายๆคนแบบว่าจับตามองแล้วก็รถทัวร์พร้อมละ
2: ยังไง
0: ก็คือเขาเนี่ยจะมีจุดที่ตรงเนี้ยเขาเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวจุดฝึกกีฬาร่อนร่ม
2: ใช่ไห
0: มคือตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเขาระเบิดแล้วก็ด้วยความที่เขามีความลาดชัน
2: ใช่
0: ก็เลยมีนักท้าความสูงชันปะทะฝีมือกำลังบิดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถออฟโรดเนี่ยมาประชันฝีมือกันอยู่บ่อยครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ชาวบ้านเขาก็ทนกันมานานแล้วจากภาพที่เห็นนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อน
3: พี่บอกว่าตรงไหน
4: บอกพี่จะกลับไง
3: ล้อคันล็อกล้อคันล็อกโอ้ยงานแล้ว
0: นี่ไงมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะมาท้าทาย
2: ไม่ถ้าหลุดไปอีกนิดนึงก็คือ
0: เข่าลงไปเลยเหวลงไป
2: นะ
0: ถูกไหม
1: เอ้า
0: แล้วมันอะไรแล้วมันจะมันจะอะไรกันอันนี้คือรถออฟโรดถูกไหม
2: แล้ว
0: ภาพก่อนหน้านี้ที่พี่หนุ่มโปรยอ่ะก็คือมีมอเตอร์ไซค์
1: มอเตอร์ไซค์ด้วย
2: ใช่ไห
0: มมาดู
2: เ
0: น
2: ี่ยเด่
0: เก่งไหมครับเก่งไหมครับเก่งไหมล่ะ
2: โอ้โหตกคู
0: ่
2: โอ
0: ้คือ
2: ไม่แต่มันอันตรายมากนะเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปก็คือเหวนะครับ
0: ถูกต้องแล้วมันอันต
2: ร
0: ายแล้วอย่างที่บอกเนี่ยๆๆๆอ่ะ
2: โอ้ย
0: แล้วไม่พอนี
1: ่
0: สมทบต่อกัน
2: เออ
4: ไม
2: ่
4: ไหว
0: นี
2: ่มันอันตรายจริงมันอันตรายจริง
0: คือไม่รู้ว่าทำแล้วยังไง
2: เอา
0: เนี่ยดูสิเอาตกกระจายไงบีบคันเร่งไงมันท้าทายหรอหรือยังไง
2: เ
0: ออท้าทายดีหร
1: อ
0: แต่มันไม่ปลอดภัยกับชีวิตนะนี
2: ่ไม่
0: น้องฝากชีวิตไว้กับคนนี้ไม่ได้แล้วนะพี่ขอเตือนน้องเลยน้องปล่อยมือจากเขาออกไป
2: ไม่แต่จริงๆอ่ะมันอันตราย
1: ใช่ค่ะ
2: ที่เตือนกันไว้
0: เพราะแล้วอันตรายไม่ว่านะชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าทนมานานแล้วเพราะอะไรการที่จะขึ้นเนินเนี้ยทุกคนเห็นป่ะต้องใช้ความเร็วถูกไหม
1: ต้องเบิ้ลนะ
0: เบิ้ลเครื่องไงแล้วเสียงล่ะ
1: เสียงทั้งควันท่อดูดิ
0: คือมันมีคนที่มาท้าทายตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วดูจากพื้นดูจากพื้นเป็นยังไง
2: เอา
0: เนี่ยคือเขาก็เลยเกิดอะไรขึ้นจุดสุดท้ายนะในอำเภอหนองใหญ่ตำรวจป่าไม้สมาคมกีฬาร่มบินปิดเส้นทางขึ้นเขาระเบิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
2: เออหวังดีแหละ
0: จบเลยจบเลยคือในเมื่อแบบเตือนกันก็ไม่ฟังไง
2: คร
0: ับถูกไหมฮะปิดซะเลยนี่ไงแล้วถ้าใครเข้าไปคืออะไรรู้ไหมฝ่าฝืนและบุกรุกนะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เอามาเตือนกันไว้นะคะว่าบางอย่างก็ไม่ต้องไปท้าทายก็ได้ค่ะชีวิตนี้มันก็ลำบากอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: มันอันตรายจริงๆเอามาเตือนกันไว้เอาเมื่อกี้ปอเพิ่งไปเองโปร9เดือน9
0: จ้ะ
2: วันนี้ก็9เดือน9
0: ใช่
2: ประชุมรอบที่9ล่มอีกแล้วกสทช.
0: เราไม่ก้าวหน้าไปด้วยกันหรอคะ
2: ไม่ก้าวหน้าเราถอยหลังอยู่ตอนนี้ถูกไหมล่ะคือ 9ครั้งเนี่ยมันล่มหมดเลยอ่ะทำไงดีเอาวันนี้จริงๆนะทางเครือข่ายผู้บริโภคและตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลไปยื่นหนังสือเลยนะครับเรียกร้องเหอแก้ปัญหาสักทีให้กสทช.เนี่ยแจ้งประธานก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วให้กรรมการคนอื่นเขาประชุมต่อถูกไหมล่ะคุณผู้ชมอ่ะรอฟังเสียงคุณสุพิญญาหน่อยครับ
4: ทราบว่าทุกอย่างรออยู่แล้วแค่กรรมการลงมติมันจะได้เดินหน้าได้ขอแค่นั้นเองนะคะว่าอยากให้มีการประชุมแล้วก็เรื่องเร่งด่วนต้องรีบตัดสินใจอันนี้อนาคตฟรีทีวีเนี่ยเหมือนกับผู้ป่วย ICU นะคะแล้วกรรมการน่ะก็6ท่านน่ะเหมือนหมอที่จะเข้าไปรักษาผ่าตัดแต่สำนักงานเสมือนขวางไว้ไม่เปิดประตูให้มันเสี่ยงนะคะที่คนไข้จะช็อกแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นอุปสรรคให้กรรมการหรือหมอที่เขาจะมารักษาคนไข้ด้วยคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะว่ามันรอไม่ได้แล้วแล้วมันต้อง
2: รอไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่า6คนที่เหลือเนี่ยทำหน้าที่ประชุมได้ไหมล่ะทีนี้เอายังไงดีเพราะว่าตอนนี้มันมีวาระที่ค้างอยู่นะ
0: ไม่ครบองค์ประชุมนะ
2: 193วาระอ่ะแล้วเนี่ยทีวีดิจิตอลจะทำยังไงเนี่ย6คนก็ประชุมได้นะ
0: อ้าวเขาจะหาว่าหัวกันหรือเปล่าล่ะ
2: ก็วันนี้มา3อีก3ไม่มาไงก็เลยเกิดปัญหามันไม่ครบ6ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใบอนุญาตอ่ะทีวีดิจิตอลจะหมดแล้วปี2572แล้วไงอนาคตทีวีดิจิตอลแล้วชาวบ้านที่เขาดูข่าวแหกโค้งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีทีวีเขาดูอะไรอ่ะไม่มีดูนะบางคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ทุกคนนะ
0: หรือว่าจริงๆแล้วการที่จะรับรู้ข่าวสารอะไรที่มีความแน่ชัดตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ย
2: มันมีความน่าเชื่อถือ
0: นะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาทีวีหรือเปล่าหรือไง
1: นะก็รอครั้งที่10ว่าจะเป็นยังไงนะคะอ้าวชวนทุกคนมาดูซีรีส์กันดีกว่าเดี๋ยวจะเครียดเกินแฟนซีรีส์ GMM TV ห้ามพลาดเลยนะคะ2เรื่องใหม่ชวนให้หัวใจว้าวุ่นกันแบบคนละฟิลค่ะเรื่องแรกคือ Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนอีกเรื่องค่ะกำลังมาแรงเลยเรื่องนี้เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow เมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันทร์ก็ดันกลับเข้ามาอีกทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันค่ะรับชมย้อนหลังทั้ง Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรพิเศษเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
2: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียงเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์นะครับวันนี้2ประเด็นใหญ่ที่เราชวนทุกท่านมาคุยกันนะครับหนึ่งในนั้นสถานการณ์ไทยกัมพูชาเราตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเรื่องของแก๊ง call center scammer ที่เราเปิดไปเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงที่แซงทางโค้งเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเรือฟริเกตนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อมวลชนหลายสำนักรวมถึงเราเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันมาประมาณนึงนะฮะแต่มันยังไม่ชัดเจนความชัดเจนเนี่ยบังเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเมื่อกองทัพเรือประกาศผู้ชนะการประมูลจัดหาเรือฟริเกตมูลค่าเกือบๆ 17,000 ล้านบาทว่าผู้ชนะคือบริษัทฮันวาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับทีนี้พอประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับว่าล็อกสเปคไหมบริษัทระดับโลกจากประเทศอื่นเนี่ยสิงคโปร์ตุรกีสเปนหรือบริษัทอื่นของเกาหลีใต้ตามที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยนะครับเขาไม่ผ่านคุณสมบัติตรงไหนนะทำไมถึงเลือกเจ้านี้นะครับไม่พอนะครับมีบางท่านไปเปรียบเทียบกับเรือฟริเกตลำแรกของเราคือเรือหลวงภูมิพลว่าเราก็ใช้ของบริษัทนี้แหละแล้วปรากฏ7ปีเครื่องยนต์พังตอนนี้ใช้การไม่ได้เต็มประสิทธิภาพต่างๆนานานะครับขณะเดียวกันครับ เรื่องของการล็อกสเปคเนี่ยก็ถูกพูดถึงกันมาพอสมควรแล้วว่าทำไมต้องเป็นบริษัทแห่งนี้รวมไปถึงมีการเชื่อมโยงกับบริษัทแห่งนี้ในประเทศไทยว่าตัวแทนบริษัทนั้นเป็นใครอะไรยังไงด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้พูดคุยกับหลายฝ่ายเพื่อรับทราบข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับอยู่กับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือและพลโทภรดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีครับพี่หมายคร
3: ับครับ
2: อ๋อครับโฆษกครับ
4: สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่าน
3: ครับประ
2: หล
3: ัด
2: การนะครับ
3: ดีครับ
2: วันนี้แน่นอนประเด็นร้อนแรงนะฮะต้องรบกวนท่านโฆษกนะแต่ก่อนจะถามถึงประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยฉายภาพให้คุณผู้ชมลุงป้าน้าอาเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเรือฟริเกตคืออะไรเอาไว้ทำอะไรมีความจำเป็นอะไรต้องซื้อเริ่มจากทางกองทัพครับ
4: ครับขออนุญาตถ้าผมพยายามจะพูดให้ง่ายนะครับเรือฟริเกตเนี่ยมันเป็นชื่อเป็นชื่อรูปแบบของเรือประเภทหนึ่ง
2: ครับ
4: ซึ่งถ้าจะดีไฟง่ายๆก็คือกำหนดง่ายๆก็คือเป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการทำการรบทั้ง3มิติ
2: ครับ
4: สามมิติก็คืออากาศพื้นน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับเรือฟริเกตเนี่ยเป็นโซลูชันที่กองทัพเรือหลายๆประเทศเนี่ยนิยมนำมาใช
2: ้
4: โดยเฉพาะกองทัพเรือที่มีขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับโดยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆว่าจะมีเรือที่มีลักษณะขีดความสามารถแบบนี้อยู่หลายประเภท
2: ครับ
4: แบบแรกผมเรียกว่าขนาดไซส์ L แล้วกัน large ก็เป็นพวกเรือประจัญบาน
2: ครับ
4: นะครับเรือประจัญบานก็จะมีขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรบทั้ง3มิติเช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นเรือที่เคยเพิ่งมาจอดที่เมืองไทยเร็วๆนี้แถวภาคตะวันออก
2: อ๋อของสหรัฐนะฮะ
4: ครับจะมีเรือ1ใน3ลำที่มาจอดเนี่ยเป็นเรือประเภทนั้น
2: ครับ
4: ครับประเภทฟริเกตเนี่ยก็จะเป็นขนาดไซส์ M
2: อ๋อไซส์กลาง
4: ไซส์กลางก็คือประมาณ 3-4,000 ตัน
2: ครับ
4: เมื่อกี้ L ก็จะประมาณอยู่ที่5 6 7จะใหญ่กว่านั้น
2: ครับ
4: แล้วก็ไซส์ S ไซส์ S เนี่ยกองทัพเรือเราเคยมีแล้วนะครับก็คือเรือโคเวตก็คือมีขีดความสามารถในการรบทั้ง3มิติเช่นเดียวกันแต่มีไซส์ประมาณ 1,000 ตัน 1-2,000 ตันแล้วก็เรือฟริเกตที่ผ่านมาของเราที่เคยมีก็เป็นเรือชุดเรือหลวนชุดนตักสินนเรศว
2: ร
4: เจ้าพญาบางประกงกระบุรีสายบุรีซึ่งปัจจุบันขีดความสามารถในการรบของเขาทั้ง3มิติเนี่ยมันเหลือบางมิติเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการที่จะเป็นเรือฟริเกตโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันถูกขนถ่ายลงไป
2: ถ้าเกิดว่าที่เรามีตอนนี้เหลือลำเดียวไหมครับที่ยังครบ
4: เรา

0: มีทั้งหมดตอนนี้เราดีไฟว่าเรามีทั้งหมด4ลำแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับ4ลำนี้ก็คือ1คือเรือหลวงภูมิพลม
1: ีอ
0: ายุการใช้งานประมาณ7ปีส่วนตักสินนเรศวรเนี่ยตอนนี้อายุ30ปีขึ้นละ30ปีกว่าละซึ่งอายุการใช้งานของเรือพวกนี้จะอยู่ที่40ปี
1: อ๋อไม่เกิน40ปีด้วย
0: นั่นหมายความว่าไลฟ์ไซเคิลเขาจะหมดละ
1: ครับ
0: มันเหมือนการกำหนดอายุการใช้งานเหมือนรถยนต์นะครับอยู่ที่ว่าจะดูแลรักษาเท่าไหร่แต่มันก็จะมีมาตรฐานของการใช้งานอยู
1: ่ครับ
0: ตักสินนเรศวรเนี่ยใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้ว
0: เหลืออีก1รอบ
1: ใกล้เกษียณ
0: ใกล้1รอบ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งที่เราเอามาทดแทนเบื้องต้นก็คือเรือหลวงรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: ซึ่งเป็นเรือคอร์เวตไม่ใช่เรือฟริเกต
1: เป็นไซส์เล็ก
0: เขาก็อายุประมาณ37ปี
1: ซึ่งเยอะแล้ว
0: นิดเดียวจะหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าขีดความสามารถของกำลังทางเรือซึ่งเรือฟริเกตเนี่ยเป็นกำลังเรือหลักในทะเลนะคร
1: ับ
0: ที่มีที่ทุกประเทศมีความจำเป็นเรามีความจำเป็นในการใช้งานเช่นเดียวกันในการป้องกันอธิปไตยแล้วก็ดูแลเรื่องเส้นทางคมนาคมของสินค้าทั้งหมดที่เข้าประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงผมใช้คำว่าถึงเดดไลน์แล้วครับที่เราต้องดันต้องเดินหน้าจัดหาเพราะว่าตักรัตนโกสินทร์อีก 2-3 ปีจะเกษียณ
1: ครับ
0: เกษียณอายุผมใช้คำง่ายๆแล้วกัน
1: ครับครับ
0: ตักสินนเรศวร
1: ก็
0: อีกจะเป็นระลอกถัดมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรวันนี
1: ้เราก็ไม่มี
0: เราจะเหลือเรือภูมิพลแค่ลำเดียวนะครับแล้วก็การจัดหาเรือลำนี้ไม่ใช่ซื้อวันนี้ได้พรุ่งนี
1: ้
0: มันเป็นการเหมือนสร้างบ้านแต่เป็นการสร้างบ้านระยะยาวเราจะใช้เวลาในการต่อเรือลำนี้ประมาณ 5-6 ปี
1: อ๋อโอเคนะฮะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อน
0: ประมาณนี้ก่อน
1: ถามท่านโฆษกประมาณนี้เดี๋ยวถามในมุมพี่แมวบ้างนะฮะเรือฟริเกตเนี่ยถ้าฟังแบบนี้ดูแล้วผมว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นว่าต้องซื้อแต่ในมุมของพี่แมวบ้างฮะมันเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาไหมในเรื่องที่ผ่านมากับเรื่องของน่านน้ำกองทัพเรือของเราจำเป็นต้องมีเรือฟริเกตกี่ลำอะไรยังไงกันแน่
2: เกี่ยวข้องมากเลยพี่ยังมองเลยว่างบประมาณปี70เนี่ยจากที่กองทัพเรือเนี่ยจริงๆความต้องการ2ลำด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
2: นะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดทางงบประมาณทำไม่ได้1ลำจริงๆเนี่ยถ้าพี่เป็นผู้มีอำนาจที่มีในอำนาจรัฐบาลนะที่ตกลงใจเรื่องงบประมาณเนี่ยพี่ยืนยันต้องให้เขา2ลำเพราะมันเป็นเรื่องทางยุทธศาสตร
1: ์
2: มันเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่จะทำให้ที่เรามีคู่กรณีภัยคุกคามกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเรามีความพร้อมเรามีอำนาจกำลังรบทางทหารเนี่ยไม่ว่าจะบกเรืออากาศเหนือเขาอยู่แล้วต้องดำรงสภาพตรงนั้นไปแต่คำว่ามี2เนี่ยแน่นอนไอ้ลำที่2ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะมีงบหัวเชื้อไว้ก่อนเลยก็ได้
1: หรือ
2: ไม่จำเป็นต้องเบ็ดเสร็จมีระดับหัวเชื้อซึ่งกองทัพเรือเนี่ยเขาจะสามารถออกแบบได้อ่ะ1ลำลำแรกเต็มๆใช้กี่งวดต่างๆกี่ปีเสร็จใช่ไหมไอ้ลำที่2ควรจะมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาถ้าในนัยยะของพี่นะยืนยันเพราะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาและความพร้อมจริงๆแล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะทางในภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ตรงนี
1: ้
2: ไอ้อ่าวไทยเราเนี่ยสัมพันธ์กับแปซิฟิกเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เลยเพราะยังไงก็ตามเถอะพี่ใหญ่จีนก็ต้องการมามีอิทธิฤทธิ์ที่ท่าเรือเหลี่ยมจริงไหมสหรัฐก็ต้องการมีอิทธิฤทธิ์มีกองเรือแปไอที่7อยู่แล้วนะครับที่จะมาเกื้อหนุนแล้วก็ประเทศไม่ว่าจะเกาหลีใต้ไม่ว่าจะญี่ปุ่นไม่ว่าจะฟิลิปปินส์ฉะนั้นเราเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีกำลังตรงนี้แสดงเขาเรียกว่าอำนาจกำลังรบไอ้ตัวนี้มันสำคัญนะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาและทำให้เกิดความหมายว่าเชื่อมั่นคือกองทัพเรือทำให้เชื่อมั่นไอ้กองทัพบกเชื่อมั่นตามด้วยแล้วขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นฉะนั้นตรงนี้พี่ถึงบอกว่าเอาละการได้มาเรือตรงนี้อาจจะมีข้อคำถามมากที่เดี๋ยวต้องไปถาม
1: กองทั
2: พเรือต่อไปแต่พี่ยืนยันเลยว่าจำเป็นมากๆและจริงๆถ้าในยะของพี่เนี่ยมันต้องให้ไอ้ลำใหม่เนี่ยสองลำเลยด้วยซ้ำไป
1: ทีนี้พอได้ลำเดียวแล้วมันจะมีผลเลยไหม
2: ก็ยังไงเขาก็จะบอกว่าในปีถัดไปจะจัดงบประมาณให้ไงแต่เป็นของพี่เนี่ยไม่ใช่ต้องไปปี71ให้มันปี70เลยแต่ว่าโอเคลำที่2จะมีการออกแบบว่าจะใช้จังหวะจากโอนของงวดเงินยังไงก็ว่ากันไป
1: นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วว่าถึงความจำเป็นว่าทำไมเราต้องมีเรือฟริเกตมาประจำหน้าน้ำของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวพันกับหลายมิติอยู่ทีนี้ถามต่อเลยฮะที่เชิญท่านโฆษกมาก่อนที่เดี๋ยวเขาจะว่าวันที่18ใช่ไหม
0: 18ครับ
1: ที่จะแถลงอย่างเป็นทางการแต่ว
0: ัน
1: นี้พอด้วยความที่สังคมมีคำถามพอสมควรเลยขออนุญาตเชิญท่านโฆษกมานะฮะเริ่มจากบริษัทที่ชนะประมูลก่อนเลยครับ
0: บ
1: ริษัทฮันวาจากเกาหลีใต้โอ้โหคนลือกันสนั่นบอกล็อกสเปคไหมบริษัทอื่นเนี่ยที่เขายื่นมาเนี่ยเขาก็ชั้นนำเผลอๆชื่อชั้นอาจจะเหนือกว่าหรือเปล่าทำไมถึงตกกันหมดประเด็นนี้ก่อนเลยฮะ
0: ผมขออนุญาตท้าความนิดนึงนะครับเพราะว่าการตอบสั้นๆง่ายๆว่าไม่ล็อกสเปคคงง่ายไปสำหรับคุณออฟในเจตนารมณ์ครั้งแรกของกองทัพเรือเนี่ยเมื่อเราผมชอบเปรียบเทียบกับการสร้างบ้าน
1: ครับ
0: ทุกท่านเวลาสร้างบ้านเนี่ยเรามีแบบบ้านในใจ
1: ใช่ฮะ
0: เราอยากเราดูว่าครอบครัวเราใหญ่ขนาดไหนต้องการ

0: ี่ห้องนอนห้องน้ำต้องการสระว่ายน้ำที่จอดรถกี่คัน
1: ครับ
0: กองทัพเรือก็ทำแบบเดียวกันครับเราก็ออกแบบบ้านตามฟังก์ชันที่เราต้องการเมื่อเราได้แบบบ้านที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินหาครับว่าบริษัทรับสร้างบ้านที่ไหนที่เรามั่นใจ
1: ครับ
0: สิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์ในการต่อเรือฟริเกตและมีมาตรฐาน
1: ครับ
0: ผมใช้คำสองอย่างนะครับประสบการณ์และมาตรฐาน
1: ครับ
0: นะครับเราก็ได้ชื่อบริษัทอู่ต่อเรือมา11ราย
1: ครับ
0: ทั่วโลกนะครับเสร็จแล้วเราก็เชิญเขาเข้ามาสู่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: เราก็เอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแบบบ้านกับเงื่อนไขเราเนี่ยส่งให้เขาที่เราเรียกกันว่า TOR
1: ครับ
0: ว่าเราอยากได้บ้านแบบไหนบ้านเราต้องมีของใช้ยี่ห้ออะไรบ้างสายไฟยี่ห้ออะไรสุขภัณฑ์ยี่ห้ออะไรก็ให้เขา
1: ครับ
0: แล้วก็บอกเรามีเงินอยู่แค่นี้นะ 17,000 ล้าน
1: ครับ
0: เขาก็กลับไปทำกันบ้านให้เวลาเขาทำกันบ้านจนถึงวันที่21มีนาคม
1: ปีนี้ถูกไหม
0: ปีนี
1: ้ครับ
0: เป็นวันที่เขาจะต้องยื่นข้อเสน
1: อ
0: ปรากฏว่าใน11เจ้าที่เราไปเชิญเขามานะ
1: ครับ
0: จากทั่วโลกนะครับย้ำอีกทีประสบการณ์และมาตรฐานเข้ามายื่น6ราย
1: อันนี้คือตามที่เป็นข่าวถูกไหมหกรายนี้
0: เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้ว
1: โอเค
0: หกราย
1: ครับ
0: หกรายแปลว่าอะไรครับแปลว่าหกรายเนี้ยถ้าคุณออฟเป็นบริษัทเจ้าของรับสร้างบ้านคุณออฟเห็นเงื่อนไขของผมแล้วแสดงว่าคุณออฟ
1: ทำได้
0: เขาก็ทำได้ทั้งหกรายเขาก็ยื่นข้อเสนอเข้ามา
1: แล้ว
0: ล็อกสเปคตรงไหนครับ
1: อ๋อไม่ทีนี้ผมถามต่อได้เลยไหมเดี๋ยวสลับมาถามพี่แมวนะฮะ
0: ถ้าสเปคถ้าแบบบ้านของผมพี่แมวทำได้คนเดียวล็อกจะยื่นไหมครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างเงี้ยล็อกแน่นอน
0: ยื่นไหมครับก็มันทำไม่ได้อะสมมติผมบอกว่าผมต้องการสุขภัณฑ์ยี่ห้อเนี้ยซ
1: ึ่
0: งสุขภัณฑ์เจ้านั้นไม่เคยขายคนอื่นขายพี่แมวคนเดียวคุณออฟจะเข้ายื่นเสนอราคาไหมครับทั้งที่รู้เพลงไหมชื่อเพลง
1: ครับ
0: ทั้งที่รู
1: ้ครับทีนี้มันมีประเด็นนิดหน่อยนะตรงนี้นะคุณสงฆ์ฮะคือบางท่านเขาตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งหรือว่าเงื่อนไขทางเทคนิคที่พอเหลือ6รายแล้วเนี่ยพอเหลือ6แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เราไปตีกรอบเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าจนมันแคบแล้วมันบีบจนเหลือฮันวาเจ้าเดียวอีกเจ้าที่เหลือเนี่ยเขาก็เลยไม่ผ่านหรือไม่ทันเวลาหรือยังไงกันแน
0: ่ขอบคุณครับที่ถามอยากตอบจังเลยครับ
1: ครับ
0: กติกาเงื่อนไขเวลาเราให้เขาเนี่ยเราให้ตั้งแต่ TOR ฉบับแรก
1: ตั้งแต่ตอน11
0: รายเขาทำกันบ้านมาแล้ว6รายใน11ตัดสินใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเข้าร่วมแข่งขันแสดงว่าคนอื่นทำได้คุณก็ทำได
1: ้
0: ทุกคนทำได้หมดใช่ไหมครับแล้วกระบวนการพิจารณาทุกอย่างกระบวนการพิจารณานะครับทุกอย่างเขียนอยู่ในเอกสารฉบับนั้นทุกคนรู
1: ้ครับ
0: วันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าในนั้นเขียนอะไร11รายรู้หมดครับเอกสารนี้ไม่ได้เป็นความลับ
1: ครับ
0: ไปถามเขาได้เลยว่าในนั้นเขียนวิธีกระบวนการพิจารณาไว้อย่างไรนั่นคือกติกาเหมือนเราเล่นฟุตบอลกติกามาตรฐานเล่นกีฬาไหนกีฬากติกามันก็มาตรฐาน
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันกับสนามแข่งขันเรือฟริเกตกติกาก็มาตรฐานครับ
1: ทุกคนใช้มาตรฐานและกติกาเดียวกัน
0: ซึ่งระบุอยู่ในเอกสารฉบับนั้น
1: แต่5 เจ้าที่ตีตกไปเนี่ยเป็นเพราะเขายื่นไม่ทันหรือว่าเขาทำอะไรให้เราไม่ได้เท่ากับเจ้านี้
0: เขายื่นทันครับเพราะ6รายทั้งหมดยื่นข้อเสนอทุกคน
1: ครับ
0: ที่เป็นเอกสารในภาพที่เคยปรากฏอยู่ในเพจกองทัพเรือครับมีเอกสารเป็นลังๆหลายลังเป็นกองๆอยู่ในนั้นทุกบริษัททำหมดครับทีนี้กระบวนการพิจารณาก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในนั้นว่าเมื่อแต่ละรายจะต้องยื่นเอกสารที่มาสร้างบ้านให้คุณออฟ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีแบบบ้านมีรายการครุภัณฑ์ว่าอย่างเช่นจะติดแอร์ยี่ห้ออะไรกี่ BTU แล้วถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างที่จะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออ
1: ๋ออ่ะมันมีข้อสังเกตนิดนึงนะพี่แมวรอแป๊บนึงนะฮะมีข้อสังเกตนิดนึงจากอย่างเช่นคุณอนาลโยจากไทยอาร์ฟอร์สเขาบอกว่าโอเคไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยเหมือนกับให้ข้อเสนอต่ำที่สุดสเปคเอยอะไรเอยเนี่ยเขาก็โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่ามันดูเทียบกับอีก5เจ้าที่เหลือแล้วเนี่ยเจ้านี้ดูจะเราได้ประโยชน์น้อยกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: โอเคการได้ประโยชน์มากน้อยเนี่ยผมอาจจะตอบได้ชัดไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจก็คือเวลาเรากำหนดเงื่อนไขในการที่จะซื้ออะไรบางอย่างกลับไปเรื่องบ้านเหมือนเดิม
1: ครับ
0: คือเราขีดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วว่าต่ำกว่านี้ไม่รับสูงกว่านี้ดีนึกออกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น6รายที่เขาตัดสินใจมาเสนอแสดงว่าเขามั่นใจว่าของเขา
1: ดีสูงกว่า
0: เส้นที่เราขีดไว้

0: อยู่ในงบ 10,000
1: แล้วก็อยู่ใน 17,000 ล้านถูกต้องครับคำถามคือการด้อยกว่าหรือไม่อ่ะมันต้องเปรียบเทียบกับหลายมิติถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำ comparison ที่ดูในเชิงมิติเวลาเราซื้อรถยนต์จากในโชว์รูมเราบอกว่า

0: แต่บางทีก็ไม่น่าเชื่อถือถูกไหมฮะ
1: ก็ต้องไม่น่าเชื่อถือก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยถึงแม้จะพันกิโลจริงนะครับ แต่เราก็ต้องดูจากสิ่งที่เขาเสนอมาแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเราควรจะเชื่อเขาแค่ไหนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพิจารณาดูตามเนื้อผ้าครับว่าเราจะได้อะไรจากการจัดซื้อครั้งนี
0: ้แต่ว่าผมฟังแบบนี้เหมือนกับบริษัทอื่นเขาเสนอมาเวอร์ไปเกี่ยวไหมฮะถ้าอย่างนั้น
1: เดี๋ยวผมคิดว่าในวันที่18
0: ครับ
1: ทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
0: โอเคอ้าวประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะขอถามพี่แมวบ้างในมุมพี่แมวตั้งข้อสังเกตเหมือนบางท่านไหมฮะเรื่องล็อกสเปค
2: อันเนี้ยคงปฏิเสธไอ้เพราะว่าชุดความคิดความนึกคิดไม่ได
0: ้ครับ
2: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะกองทัพเรือต้องทำให้โปร่งใสเป็นใช้ได้โปร่งใสเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็หมายความว่าถูกระเบียบถูกกฎหมายอันนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันอยู่แล
0: ้
2: วแต่ตอนนี้ที่คนเขาตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยนะพอดีเขาก็อาจจะเห็นไอ้การที่แต่ละฝ่ายเนี่ยตอบที่โอเวอร์สเปกอะให้ดูดีขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์จริงๆว่ามันอยู่ในกระดาษแต่จริงๆมันใช่หรือเปล่าด้วยนะต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันใช่ฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดคือความโปร่งใสถูกระเบียบแต่ตอนนี้คนเขาก็ไปมองในแง่ว่าเอาละถ้ามันโปร่งใสถูกระเบียบไม่แต่อยากได้ผลลัพธ์อะเฮ้ยถ้าผลลัพธ์มันมองแล้วอันนั้นเอ๊ะพอไปอ่านไอ้นั้นมันดีกว่านี
0: ้
2: เฮ้ยแต่ทั้ง6รายที่บอกอ่ะมันไม่มีใครผิดหมายความว่าในชั้นต้นแต่พอคัดไปแล้วอ้าวไอ้ที่5เนี่ยมันไปตกสะดุดเท้าตัวเองหรืออะไรยังไงก็ไม่
0: ร
2: ู้ฉะนั้นมันเหลือตรงเนี้ยก็ในแง่ความยุติธรรมอ่ะความโปร่งใสกับถูกระเบียบก็ต้องถูกเพียงแต่ว่ากองทัพเรือก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเอ้ยคนอาจจะมุมมองว่าไอ้ผลลัพธ์อ่ะแหมไอ้ตรงนั้นมันดีกว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาละถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้มาขยับคุยกับไอ้เจ้าที่ได้หน่อยสิว่าเฮ้ยเติมอะไรให้มันคล้ายๆ
0: อ๋อของเจ้าอื่นที่เขาเสนอมาหรือ
2: ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหลักเนี่ยถ้ากองทัพเรือเขาอธิบายความได้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ผิดระเบียบเพราะตรงเนี้ยเราต้องยึดความเป็นธรรมไม่งั้นเดี๋ยวบางคนมาบอกอ้าวไม่งั้นพอไม่ได้ปั๊บก็มาเติมเข้าไปใหญ่เลยไม่ได้ข้อยุติสักทีเอาหมดเวลาเลยไม่ทันใช้งบประมาณเลยไม่ได้อะไรสักอย่าง
1: ซึ่งตอนนี้ขออนุญาตเสริมท่านพี่แมวนิดนึงก
0: ็
1: คือมันเป็นกติกาที่ต้องใช้ apply to all ครับใช้กับทุกคนโดยเท่าเทียม
2: ค
1: ือเราดูเจตนาอย่างเดียวไม่ได
2: ้
1: บางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นมันส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
2: น่าสำคัญมาก
1: เหมือนคล้ายๆกับมันเคยเกิดขึ้นสมัยผมเด็กๆอ่ะเราทำข้อสอบผิดข้อสอบ choice ครับมันเลื่อนซึ่งโอกาสมันเกิดขึ้นได้อ่ะเราอ่านข้ามข้อแล้วก็ตอบคือเขาไม่ใช่ไม่มีความรู้นะครับแต่เราจะเปิดโอกาสให้นักเรียนคนนั้นมาแก้ข้อสอบไห
0: ม
1: มันเป็นธรรมกับคนอื่นพอหรือยังถ้าเราเปิดให้เขาแก้แสดงว่าเราต้องเปิดให้คนอื่นแก้ด้วยเหมือนอย่างที่พี่แมวท่านพูดบอกว่าถ้าตรงนี้คุณลืมใส่ข้อมูลมาถ้าเจ้านี้ลืมเจ้าอื่นก็ลืมได้ก็ต้องให้ทุกเจ้าต้องให้เหมือนกันคำถามคือเรายังสามารถรักษาความเป็นธรรมอยู่ได้ไหม
0: ครับ
1: นี่คือคำตอบ
0: ทีนี้ผมขออนุญาตถามต่อเลยนะฮะว่าเรื่องของล็อกสเปคเนี่ยมันยังมีบางประเด็นนะฮะที่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับต้องถามท่านโฆษกนะว่ามันมีเรื่องว่ามีคณะนายทหารเรือไทยเนี่ยไปดูงานที่อู่ของฮันวาก่อนมีการประกาศผลเอ่ยหรือมีสื่อเกาหลีใต้เสนอเรื่องนี้ก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะหรือบริษัทฮันวาเนี่ยลำแรกเรือหลวงภูมิพลเราก็ใช้อยู่และปรากฏว่า7ปีก็มีปัญหาแล้ว คนก็เลยเหมือนกับเชื่อมโยงว่าทำไมยังต้องเป็นเจ้านี้อีกอย่างเงี้ยครับไอ้ข้อสงสัยต่าง
1: ๆขออนุญาตตอบ3ข้อขออนุญาตตอบ3เรื่องนี้ก่อน
0: okay.
1: เรื่องแรกก็คือคณะที่ไปดูงานเน
0: ี่
1: ยเท่าที่ผมได้รับข้อมูลคณะนั้นเป็นคณะจากกรมยุทธการฐานเรือเป็นการเป็นประชุมเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาเป็นอิชชูอื่นนะครับแต่เนื่องจากว่ามีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็เลยมีการไปดูงาน
0: ครับ
1: ก็เป็นความบังเอิญโดยที่ไม่เจตนาแต่มีความเกี่ยวพัน
0: ครับ
1: เรื่องที่2ก็คือเรื่องของ
0: สื่อเกาหลีใต
1: ้สื่อเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าในกระบวนการจัดหาใดๆก็ตามเนี่ยก่อนที่จะประกาศวันนี้เราเริ่มคุยกับผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาก่อนล่วงหน้าแล้วเกือบ2เดือน
0: ก็คือเขารู้
1: ตัว
0: ก่อนแล้ว
1: เราบอกเขาแล้วว่าเขาอยู่ในเทนทีฟที่จะได
0: ้
1: ซึ่งมันถามว่าเราคุยเรื่องอะไรในกติกาของกฎหมายในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยมีอำนาจในการต่อรอง
0: ครับ
1: ต่อรองต่อให้เราเลือกเขาแล้วในข้อเสนอราคานั้นของชิ้นนั้นแต่เรายังมีสิทธิ์ไว้ยังมีสิทธิ์ในการต่อรอง
0: ครับ
1: เราก็ขอเขาลดราคาซึ่งเราต้องขออ
0: ันนี้หมายถึงว่าเราเลือกเขาแล้ว
1: เราเลือกเขาแล้ว
0: แล้วเรามาต่อรองว่าขอลดจาก 17,000 ล้านหน่อยได้ไหม
1: จากที่เขาเสนออ
0: ๋อ
1: ขอลด
0: ครับ
1: ขอลดราคาเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้ได้ประโยชน์หรือเขาอาจ

0: จะเขาอาจจะให้อะไรเราเพิ่มก็ได้ให้อะไรเราเพิ่มก็ได้
1: ถ้าไม่ลดถูกไหมฮะ
0: ถ้าไม่ลดครับ
1: ผมย้อนไปนิดเดียวฮะคือไอ้ประเด็นแรก
0: ส่วนใหญ่สิทธิ์ของการต่อรองก็คือเป็นเรื่องของราคาเป็นหลักส่วนเรื่องของการให้อื่นๆอะไรก็เป็นเรื่องของเขา
1: คือดูราคาเป็นหลักก่อนถูกไหมฮะทีนี้ไอ้ข้อแรกนิดเดียวฮะท่านโฆษกฮะคือคนก็จะสงสัยนะว่าไหนๆเราไปที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีกเจ้าหนึ่งก็ฮุนไดของเกาหลีใต้ถ้าเพื่อความแฟร์ถ้าไปดูของฮันวาไม่ไปดูของฮุนไดด้วยเกาหลีใต้เหมือนกันอะไรเงี้ยฮะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นความบังเอิญครับเพราะว่าคนที่ arrange เรื่องนี้เป็นกองทัพเรือเกาหลีใต้ถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: เขาเป็นโฮสต์ครับเขาเป็นโฮสต์ในการที่จะจัดโปรแกรมให้
2: คณะคำเชิญ
0: ไปตามคำเชิญใช่
1: เอาสองประเด็นนี้ก่อนถามพี่แมวนะฮะพี่แมวเอ๊ะไหมฮะว่าเอ๊ะเหมือนบังเอิญไปไหมไปดูพอดีสื่อเกาหลีใต้รู้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
2: ตรงนี้ต้องยอมรับนะก็เราไปตามที่ฝ่ายกองทัพเรือเกาหลีใต้เขาเชิญนี
1: ่
2: ใช่มันไม่โอ้ไม่เอ๊ะหรอกมันก็ไปตามคำเชิญนั่นแหละครับ แต่เอาละมันก็เข้าในสูตรบังเอิญได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่ายอมรับได้เพราะมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนอ่ะไม่ใช่เราออกแบบว่าของเราจะมุ่งไปที่บริษัทนี้ตรงๆอย่างเดียวนะครับอันนี้มันก็ไปตามที่เขาเรียนเชิญมาก
1: ็
2: ถือว่าไม่น่าเป็นต้องข้อสงสัยอะไ
1: ร
2: นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะทั้งสองบริษัทตรงเนี้ยของเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆบริษัทฮันวานี่เขาตอนหลังนี่เขา
1: เป็นยังไงฮะ
2: เขาหมายความว่าเขามีศักคล้ายๆศักยภาพ
0: ศักยภาพ
2: ดีกว่าใช่ครับ
1: คือถ้าในเอาเท่าที่ข้อมูลพี่แมวมี
2: ถูกต้องใช่
1: คือฮันวานี่เขาก็ถือว่า
2: เขาดีกว่าที่เมื่อเทียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่ง
1: ของเกาหลีใต
2: ้ใช่ถูกต้องใช่ครับ
0: ขออนุญาตเรียนคุณเอาเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับจากข้อมูลเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นข้อมูลเปิดนะครับตอนที่เราต่อเรือหลวงภูมิพลเนี่ยตอนนั้นน่ะอู่ต่อเรือเนี่ยชื่อแดวู
1: ครับใช่ฮะ
0: บางคนเรียกว่า DSME
2: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าตอนหลังก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถเขามีความสามารถในการต่อเรือภูมิพล
1: ครับ
0: แต่เขามีอาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารงานและมีปัญหาทางประสบภาวะเศรษฐกิจ
2: ใช่ครับ
0: ก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัท
1: ฮันวา
0: ครับเมื่อปีประมาณสักน่าจะ2560กว่าหลังจากที่เรือหลวงภูมิพลได้รับมอบแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการสร้างตอนที่สร้างเรือภูมิพลเป็นแดวูตอนรับเป็นแดวูรับเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกเปลี่ยนมือไปเป็นฮันว
1: า
0: แล้วก็ตอนนี้เข้าในชื่อของฮันวาคำถามคือมีความเชื่อมโยงกันไหมครับ
1: อันนี้โฆษกกำลังจะตอบอีกคำถามหนึ่งของผมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ว่าคนสงสัยว่าล็อกให้กับเจ้าเดิมไหมในเมื่อเรือหลวงภูมิพลก็ฮันวาแต่มีปัญหา7 ปีเกิดปัญหามากมาย
0: ครับก็คือต้องตอบว่าถ้ามองในเรื่องของความเชื่อมโยงผมกลับไปตอบคำถามแรกบางคนชอบพูดว่าเรือลำนี้มีสัญญาใจถ้าวันนั้นมีการสัญญาไว้กับผู้บริหารของแดวูวันนี้เจ้าของบริษัทแดวูไม่รู้อยู่ตรงไหนเจ้าของเปลี่ยนมือเหมือนบริษัทในประเทศไทยบริษัทเทเลคอมที่ถูก
1: เทคโอเวอร
0: ์เทคโอเวอร์
2: ไปผสมกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ลักษณะเดียวกันก็คือคนได้ประโยชน์จากโครงการนี้เปลี่ยนมือเพราะนั้นคำว่าสัญญาใจผมว่าน่าจะเลิกพูดได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่วนเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงภูมิพลนั้นเนี่ยมันเป็นความชำรุดที่เราตรวจพบเจอในช่วง2 ปีที่ผ่านมานะครับบางคนใช้ว่าเครื่องพังผมก็ว่าจริงๆมันก็ใช้คำว่าพังได้คือมันชำรุดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเครื่องยนต์มันชัดดาวน์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่รุนแรงกว่านั้นมันถูกบังคับโดยอัตโนมัติให้มันชัดดาว
1: น์แล้วใครไปทำให้มันเสียหาย
0: ก่อนหน้านั้นก็คือมันอาจจะเกิดสิ่งแปลกสิ่งปนเปื้อนบางอย่างที่ประกบกดอยู่ในกระบอกสูบจนระบบมันอะลามแล้วมันไม่ยอมให้เราใช้ต่อเพราะว่าการฝืนใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมากกว่านั้นแต่มันก็ไม่ถึงกับเสียหายที่ซ่อมทำไม่ได้แต่เราก็ตามเนี่ยเมื่อเรากลับมาตรวจสอบแล้วเนี่ยเราพบว่าการซ่อมทำกับการซื้อใหม่เนี่ยการซื้อใหม่ลองเทอมเนี่ยคุ้มค่ากว่าเพราะอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็มีมาระยะหนึ่งแล้วการซื้อเครื่องใหม่มีความคุ้มค่ากว่าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เก่าทั้ง2 เครื่องอ่ะก็ยังสามารถเก็บไว้เป็นอะไรได้
1: คือโอเคเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะ
2: ครับ
1: ซื้อใหม่ซื้อเครื่องใหม่
0: ซื้อเครื่องใหม
1: ่ไม่ใช่ซื้อเรือ
0: หรือซื้อเครื่องใหม่
1: อ๋อ
0: เป็นที่ตามที่เป็นข่าวครับ
1: โอเคซื้อเครื่องใหม่เนี่ยดีกว่าไปซ่อมอันเก่า
2: แต่อันเก่าก็เอาไว้เป็นอะไรได้ไง
0: คือผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับเรียนว่าคำว่าเครื่องยนต์เก่าเนี่ยไม่ใช่เราเอาของเก่าไปโยนทิ้งนะครับของเก่าเนี่ยด้วยระบบอัตโนมัติชัตดาวน์ของมันเนี่ยมันทำให้ไม่ไปต
1: ่อ
0: เราห้ามเราใช้เหมือนรถเราอะลามเวลาลูกเครื่องยนต์ขึ้นบนหน้าปัดนะครับมันบอกให้เรารีบเข้าศูนย
1: ์
0: คือมันบอกเราแล้วแต่เครื่องยนต์อันนี้คือมันชัตดาวน์ไม่ให้เราใช
1: ้
0: เพราะถ้าใช้ต่อเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่านี้ฝืนทนใช้มันไปถ้าเป็นแมนนวลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้มันเพราะนั้นเราก็ยังหวังว่าเมื่อเราเอาเครื่องยนต์นี้กลั

0: มาแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่ลงไปแล้วเครื่องยนต์เก่าเราก็จะคงมาบำรุงรักษาตามสมควรเพื่ออาจจะใช้เป็นอะไหล่ได้ในอนาคต
1: ครับ
0: ให้กับเครื่องยนต์ชุดใหม
1: ่ถามประเด็นนี้กับพี่แมวนิดนึงฮะเรือหลวงภูมิพลที่เป็นเรือฟรีเกตเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: คนตั้งข้อสังเกตบอกว่าใช้แค่7ปีเองบางลำ30กว่าปียังไม่เป็นไรแต่ว่า7ปีเครื่องยนต์พังแล้วอย่างเง
2: ี้
1: ยพ
2: ี่มันคือมันพังมันต้องไปดูว่าต้นเหตุที่มันทำไงให้มันเกิดเหตุอ่ะที่อะไรที่มันไหลเข้าไปในกระบอกสูงอ่ะไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์ทราบ
1: ครับ
2: ใช่ไหมว่าถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะผิดจากจากตัวเครื่องยนต์หรือจากน้ำมือมนุษย์ไปทำให้มันเป็นเหตุ
1: ครับ
2: ที่บางทีความผิดพลาดของกำลังพลอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ต้องพิสูจน์ทราบกันไปแต่มันเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลที่ยังรับได้อยู่ไงและขนาดเดียวกันเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หมายว่าการลงทุนน่ะระยะยาวที่จะต่อไปเฮ้ยซื้อใหม่มันดีกว่าแต่ไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นขยะนี่มันก็ยังสำรองได้แล้วก็พอเอาออกมาปั๊บมาซ่อมบำรุงแก้ไขเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เวลาไงแต่ตอนนี้ความเร็วที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อเนื่องการซื้อมาใส่มันเร็วกว่าใช่ไหมใช่ไหมเหมือนบางเครื่องบางอันเนี่ยเหมือนรถยนต์เนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องเนี่ยบางทีมันเร็วกว่าที่ไปควานหาไอ้ที่มันผิดอยู่นะไอ้ควานกันอยู่นั่นเป็นเดือนๆไอ้เนี่ยบอกซื้อมายกใหม่3วันจบอะไรเงี้ยมันเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นตรงนี้เพราะเรามีข้อจำกัดอยู่แล้วนะที่ขาดแคลนเรือเราก็ต้องการปฏิบัติการเร็วต่อเนื่องอันเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ถ้ากองทัพเรือเขาหมายว่าอยู่ในขีดความสามารถบริหารจัดการในการใช้กบประมาณของกรอบเขาเนี่ยมันก็รับได้ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมขอเบรกตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามทั้งประเด็นนี้ต่อและประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับสักครู่ครับ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925
5: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
6: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
4: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
8: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ปุ๊ก
9: มึงหลอกกู
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
11: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือน

0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เซอร์ไพรส
2: ์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
3: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
4: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้รูปบ้านนั้นอะ
5: ป้า
6: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
9: ด้วย

0: ้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ช่วงที่พักเบรกโฆษณาเนี่ยก็ถามทั้งสองท่านเป็นข้อมูลนะคือวันนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะว่าตกลงแล้วเรือฟริเกตลำใหม่ที่จะมาทำไมต้องเป็นเจ้านี้แล้วลำเก่าที่อยู่เนี่ยเรือหลวงภูมิพลเนี่ยที่บอกว่าเครื่องยนต์พังเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่เมื่อสักครู่แลกเปลี่ยนกันอยู่นะฮะว่าเอางี้เอาประเด็นนี้ให้จบก่อนฮะเรือหลวงภูมิพลที่เป็นเรือฟริเกตเหมือนกันที่บอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลพังสองเครื่องอะไรเนี่ยตกลงแล้วเรารู้สาเหตุหรือยังฮะมาจากไหนใครทำพังแค่ไหนครับ
5: เราทราบจากผลที่เกิดนะครับว่าเครื่องยนต์มันใช้ไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแล้วบางสาเหตุเราคิดว่าเราเจอแล้วแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่าทันทีที่เราทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยกองทัพเรือก็พร้อมจะชี้แจง
4: ครับ
5: ส่วนเครื่องคำว่าเครื่องยนต์ที่มีคนถามว่ามันพังอย่างไรนั่นเนี่ยขอจะอธิบายง่ายๆวันนี้ครับ
4: ครับ
5: คือมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมันแค่เราเจอสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันหล่
4: อ
5: ในห้องเครื่องยนต
4: ์ครับ
5: มันเป็นผงซันเฟอร์นะครับเราคิดว่าซันเฟอร์เนี่ยพอมันมีมากเนี่ยค่ามันเกินเกณฑ์มันทำให้เกิดความร้อนบนเครื่องยนต
4: ์
5: ซึ่งระบบเนี่ยมันถูกชัตดาวน์อัตโนมัติ
4: ครับ
5: ซึ่งมันไม่ยอมให้เราใช้งานต่อเพราะว่าจะเกิดความเสียหายมากกว่านี
4: ้
5: เราก็เลยหยุดใช้งานมัน
4: ครับ
5: แล้วก็มาใช้เครื่องยนต์ระบบที่2ที่มันเป็นสำรองอยู่บนเครื่องก็คือตัวแก๊สเทอร์ไบน
4: ์ครับ
5: ก็ใช้เครื่องยนต์นี้มาต่อเนื่องกลับมาเพื่อจะเอาเรือกลับมาตรวจสอบนะครับแล้ววันนี้ก็ยังสามารถใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์นั้นได้อยู
4: ่
5: แล้วก็เหมือนอย่างที่พี่แมวท่านกรุณาให้ความเห็นนะครับก็คือเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมากกว่าที่จะซ่อมนะครับแล้วก็เราคิดว่าเครื่องยนต์เก่าก็ยังสามารถใช้เป็นอะไรได้เพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยตัวเครื่องยนต์ก็ยังมีความสมบูรณ
4: ์เอ๊ะมันมีประกันมีอะไรไหมครับ
5: ประกันมีครับแต่หมดไปแล้วครับเพราะว่าปกติประกันของเรือเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ1ปี
4: 1
5: ปีเหมือนสินค้าทั่วไปเพราะว่าสินค้า product ที่อยู่แต่ละชิ้นที่อยู่บนเรือครับมันมาจากหลายที่มากหลายประเทศแล้วแต่ละ product แต่ละชนิดก็มีอายุการใช้งานและระยะเวลารับประกันของมันซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในห่อเดียวกัน
4: น
5: ึกออกมั้ยครับ
4: แต่ตัวเรือเนี่ย1ปี
5: หนึ่ง
4: ปีใ
5: ช่ครับตัวเครื่องยนต์ก็1ปี
4: เรือกับเครื่องยนต์ใน1ปี
5: เขารับประกันให้1ปี
4: โอ้พี่น้องประชาชนอาจจะตั้งคำถามได้ไหมว่า
6: แต่มันเป็นสแตนดาร์ด
4: มันเป็นสแตนดาร์ดถูกไหมฮะ
6: ไม่ใช่เฉพาะ
4: หมื่นล้าน
6: ไอ้ประเทศไหนเวลาซื้อเนี่ย
4: ก็หนึ่งปีเหมือนกันเอาเคลียร์ตรงนี
5: ้จะมีพิเศษก็เฉพาะเรือดำน้ำที่กำลังจะมาเนี่ยครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยช่วยรับประกันเพิ่มให้หลังจากที่มันหยุดเรื่องเครื่องยนต์ไปแถมให้เป็น2ปีซึ่งปกติของเขาก็ปีเดียวเหมือนกัน
4: ครับครับครับเอาประเด็นนี้ก่อนฮะในมุมพี่แมวคิดว่ามีประเด็นไหมฮะกับคือประชาชนฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจว่าเฮ้ย7ปีทำไมพังแล้วทำไมประกันน้อยอะไรเงี้ยพ
6: ี่ไม่แล้วเมื่อกี้เหตุผลที่ทางโฆษกตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล
4: ้
6: วและพี่ยังยืนยันนะว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเผชิญภัยคุกคามนะครับจากนอกประเทศและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็มีเรือจำกัดอยู่ด้วยฉะนั้นการที่จะต้องประสิทธิภาพสูงแล้วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เร็วได้เราต้องยึดหลักนี้พร้อมเผชิญภัยคุกคามใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยเอ้าไฟแดงขึ้นแล้วก็เอ้ยเสียงทุลังไปรับๆรอๆเอาจะซ่อมจะอะไรเนี่ยซ่อมก็ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมเหมือนเราเอารถเข้าไปซ่อมอ่ะบางกรณีปุ๊บเนี่ยพอมันเสียเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาจุดผิดกว่าจะซ่อมรออะไรเนี่ยยาวนานแต่ขณะเดียวกันยกเครื่องเปลี่ยนเนี่ยเร็
4: วกว่า
6: แต่ทันสถานการณ์ที่เราเผชิญภัยคุกคามอยู่อันนี้คือหัวใจว่าทันต่อเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่

0: ประกอบกับเรามีข้อจำกัดของจำนวนเรือไงที่มันมีน้อยอยู่แล้ว
1: ก็จะไปต้องใช่
0: แล้วอันนี้ก็เป็นเรือถือว่าใหม่กับเพื่อนแล้วนะดังนั้นมันมีความจ
1: ำอายุน้อยกว่าเพื่อน
0: ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่บกพร่องหรือไอ้เครื่องตัวนั้นเนี่ยม
1: ัน
0: ไม่ใช่แบบเสียแบบโอ้โหใช้อะไรไม่ได้เลยมันเพียงแต่ว่ามีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยพอเราอันใหม่มาปั๊บเรามาหาเหตุจนชัดเจนมาปรุงแต่งไว้ก็สามารถเป็นอะไรได้อีกใช่ครับ
1: อีกประเด็นนึงครับโฆษกครับเห็นบอกว่ามีระบบปืนต้านทานขีปนาวุธระยะประชิดหรือฟาลันพังแต
2: ่
1: เคลมทันก่อนหมดประกัน
2: ครับ
1: อันนี้ยังไงฮะ
2: ตอนที่เรารับเรือมาเนี่ยก็มีการตรวจรับนะครับการตรวจรับก็จะมีการตรวจรับอยู่3จังหวะใช้คำว่า3จังหวะเลย
1: ครับ
2: จังหวะแรกก็คือเป็นการตรวจรับที่โรงงานก่อนที่เขาผลิตเสร็จแล้วก็เป็นการเราเรียกว่า factory acceptance test
1: ครับ
2: ก็คือดูว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นมีความสมบูรณ์ก่อนที่จะมาติดตั้งบนเรือไหม
1: ครับ
2: ขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อของมาติดตั้งบนเรือแล้วเนี่ยเรือยังไม่ได้ออกทะเลเราก็เรียกว่า harbor acceptance test
1: ครับ
2: นะครับเป็นการทดสอบระบบเหมือน dry run ไวๆนะครับสุดท้ายก็คือ sea phase คือออกทะเลจริงก็คือ sea acceptance test 3 อย่างไอ้เป็นขั้นตอนปกตินะครับเพื่อทดสอบในขั้นตอนการรับเข้าสุดท้ายคือ final acceptance test ก็คือออกทะเล
1: ครับ
2: ซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยระบบปืนป้องกันตนเองระยะประชิดที่เราเรียกว่าฟาลังก์ใช่ไหมครับได้ตรวจรับผ่านเรียบร้อยแล้ว
1: คือตอนนั้นผ่าน
2: แล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็พอใช้มาจนใกล้จะหมดอายุการใช้งานรับประกัน1ปีเนี่ยปรากฏว่าตรวจพบความชำรุดบกพร่องเราก็รายงาน
1: คือหมายถึงว่าไม่ถึง1ปีเนี่ยมันชำรุดถูกไหมฮะ
2: มันชำรุดก่อนมันเจอข้อบกพร่อง
1: ครับ
2: เราก็รายงานไปที่เคลมไปที่บริษัทอู่ต่อเรือ
1: เขาว่าไงฮะ
2: เขาก็บอกว่าเขาก็รับเคลมครับเขาก็ต้องมันก็ต้องลงมาส่งคนมาตรวจสอบว่าเกิดข้อขัดข้องจริงจากนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยตอนนั้นซึ่งเป็นแดบูเนี่ยก็ได้แจ้งกลับไปทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
2: ก็ให้มีการมาตรวจสอบซึ่งจังหวะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยก็เข้าช่วงโควิด
1: ครับ
2: พอดีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางมาประเทศไทยของเอนจิเนียร์ก็มีความล่าช้าก็ดีเลย์ไปจนกระทั่งถึงหมดโควิดเสร็จก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่าพบความเสียหายจริงนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็ยังรอเรื่องวิธีการแก้ไขอยู่เพราะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่ายุทธปกรณ์ทางทหารเนี่ยมันไม่ใช่ออฟเดอะเชลฟ์ไม่ใช่มีอะไรสแตนบายพร้อมเปลี่ยนเราต้องสั่งผลิต
1: คือแปลว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไอ้ระบบปืนเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยน
2: ยังรออะไร
1: แล้วข่าวลือที่บอกว่ามันเป็นรุ่นเก่าที่ซื้อมาโรงงานผลิตเขาไม่ได้ผลิตอะไรอันนี้ไปแล้วอันนี้จริงไหม
2: ครับจริงครับจริงก็เป็นไม่คือผมกลับไปพูดเรื่องเดิมก็คืออะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้อง made by order
1: อ่ะโอเคคือมันไม่มีรอไว้
2: เหมือนเครื่องยนต์เรือเนี่ยครับ เคร
1: ื่อง
2: ยนต์เรือแม้แต่เครื่องยนต์ลำที่เราซื้อมาเปลี่ยนภูมิพลเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อ off the shelf นะครับไม่ใช่มีแล้วเอาเงินจ่ายเราต้องสั่งผลิตเครื่องยนต์เรือดำน้ำที่เราเปลี่ยนจากประเทศจีนเราก็สั่งผลิตวันที่เราตกลงที่จะแก้ไขสัญญา
1: โคร
2: งการเดินหน้าต่อก็คือเครื่องยนต์ผลิตระบบอาวุธส่วนใหญ่เป็นอย่างนี
0: ้
2: ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเดินไปซื้อแล้วส่งได้เลยไม่ใช
1: ่
2: ส่วนใหม่ก็คือ made to order
1: ครับประเด็นนี้ครับพี่แมว
0: เรื่องด้วยก็ตรง
1: ป
0: ื
1: น
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: พี่ถึงบอกว่ามันยืนยันแต่ตอนนี้โอเคมันอยู่ในประกันไงแล้วเขาก็โอเค
1: คืออันนี้ไม่ต้องบอกเพิ่ม
0: มันก็เห็นชัดนะไอ้ปืนเนี่ยอะไรหรือทำเนี่ยของสหรัฐนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ของเกาหลีนะ
2: สองสา
0: ขานั่นแหละครับฉะนั้นมันตรวจสองเด้งแน่นอนเกาหลีที่เขาเป็นคู่สัญญาตัวเฮ้ยใช่บกพร่องจริงปั๊บบริษัทสหรัฐที่เป็นตัวผลิตเออจริงเพียงแต่จังหวะไอ้โควิดแต่ตอนนี้ก็แบบไงพี่บอกเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วางไว้บนหิ้งแล้วว่าเฮ้ยสั่งซื้อเปิดสต็อกเอามาเลยไม่ใช่
1: แบบน
0: ั้
1: น
0: มันก็ต้องผลิตใช่มันไม่เหมือนกระสุนนะกระสุนยังผิดสำรองไว้ได้แต่ถ้าเป็นตัวปืนเองเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆเองเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ไม่งั้นมันไปสต็อกไว้โอ้โหลงทุนมหาศาลสิใช่ไหมแต่กระบวนการผลิตก็ไม่ใช่หมายความว่าจะใช้เวลาอะไรนานจนเกินควรใช่ครับ
2: พูดให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีได้สบายใจขึ้นหน่อยนึงนะครับก็คือเรื่องนี้เราตรวจสอบความชำรุดของห้องเจอก่อนที่จะหมดประกันเราเรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขแล้วเรายังถือหลักประกันอยู
1: ่เพราะฉะนั้นแปลว่าต่อให้เวลามันล่วงเลยมา
2: วันนี้เรายังถือหลักประกันเรายังถือหลักประกันนั้นอยู่เพราะว่าความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลารับประกันแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขถือว่ายังอยู่ในประกันยังไม่พ้นภาระผูกพันวันนี้ไม่ว่าจะอู่ต่อเรือที่เป็นแดวูเดิมซ
1: ึ่
2: งเปลี่ยนเป็นฮันวาแล้วและบริษัทสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงเนี่ยเขารับรู้รับทราบแล้วก็รู้ว่าความรับผิดชอบของเขาคือต้องทำต้องซ่อมมัน
1: ม่ได้แปลว่ามันตกรุ่นมาตั้งแต่วันที่เราซื้อถูกไหม
2: ไม่ครับ
0: ไม่ครับเพราะอาวุธมันต้องตกรุ่นอยู่แล้วล่ะมันปีต่อปีเพียงแต่สำคัญว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่แต่ถ้ามันมีข้อบกพร่องมีเสียหายก็ซ่อมได้เพียงแต่การซ่อมแน่นอนมันไม่ใช่ไปชักอะไรอยู่ในห้องเก็บมาก็เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นหลักปฏิบัติแบบสากล
2: ขออนุญาตขยายความเรื่องตกรุ่นนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีเรื่องไทม์ไลน์ของมันเรือภูมิพลเนี่ยเรารับมาปี62โดยประมาณนะครับเราใช้เวลาต่อเรือประมาณ5ปีถอยหลังไปอีก5ปีนะครับแล้วก่อนหน้า5ปีนั้นที่เราจะเซ็นสัญญาต่อเรือได้เนี่ยก่อนหน้านั้นมีการทำโครงการมาก่อนล่วงหน้า 2-3 ปีเหมือนระบบงบประมาณนะคร
0: ับ
2: 2ปีล่วงหน้าแล้วก็มีการวางแผนว่าจะซื้ออะไรจะวางระบบอะไรอยู่ในเรือเมื่อเอา62ลบ5ลบอีก2 นั่นคือปีโดยประมาณของการกำหนดสเปคเรือลำนั้นนั่นหมายความว่าปีนั้นกับปีนี
0: ้
2: 10กว่าปีแล้วครับ10กว่า
1: ๆแล้วต้องรออีกนานไหมฮะทั้งเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็เรื่องระบบปืน
2: เรื่องนี้ระบบปืนที่กำลังจะซ่อมเนี่ยเรายังเร่งรัดอยู่นะครับก็ยังอยู่ในโปรเซสของกองทัพเรือที่ติดตามทวงถามทำให้เกิดให้กลับมาพร้อมเร็วที่สุด
1: ครับ
2: เพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านผู้บัญชาการฐานเรือท่านมอบนโยบายให้เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการซ่อมทำเรือหลวงภูมิพลเนี่ยเร่งกันสุดๆเลยครับ
1: โอเคนะขอพักอีกแป๊บเดียวนะฮะประเด็นต่อเนื่องเลยครับว่าคนก็จะถามต่อนะท่านโฆษกว่าเอาในเมื่อของเจ้านี้เนี่ยโอ้โหทำไมใช้มาปุ๊บปัญหามันยุบยับรอบนี้ก็ยังเป็นเจ้านี้สักครู่กลับมาคุยครับ
3: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสียดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: Give me more

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานนี้เราจะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
2: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
3: มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากูมึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเลือกต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
4: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
5: ้ติดตามโชว์จุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
7: กลับมานะครับวันนี้คุยกันต่อนะฮะกับเรื่องของเรือฟรีเกตนะครับว่าเป็นความจำเป็นขนาดไหนที่ไทยเราต้องมีเพื่อเอาไว้ต่อกรกับกัมพูชาในอนาคตนะฮะประเด็นหนึ่งครับต้องถามทางโฆษกต่อเลยเดี๋ยวถามพี่แมวนะฮะคืออ่ะเราฉายภาพไปแล้วว่าเรือหลวงภูมิพลที่เป็นเรือฟรีเกตลำเก่าจากบริษัทเดิมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรอ่ะทำไมรอบนี้เนี่ยก็ยังเลือกฮันวาเจ้าเดิมไม่ลองเปลี่ยนไปเจ้าอื่นล่ะครับ
8: อย่างแรกก็คือเราได้บทเรียนจากเรื่องของความชำรุดของเครื่องยนต์เรือหลวงภูมิพลนะครับ
7: ครับ
8: ก่อนที่จะมาออกแบบกำหนดเป็น TOR ในเครื่องยนต์ลำใหม
7: ่
8: เรามีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการออกแบบเครื่องยนต์ลำนี้แล้วต้องเรียนว่ามันเป็น lesson learned ที่เรานำมาใช้ในทันทีในการกำหนดไปใน TOR หรือฟรีเกตลำใหม่เพื่อป้องกันปัญหา
7: ครับเพราะฉะนั้นสเปคใหม่เนี่ยมันดีกว่าเดิมแน่นอนถูกไหม
8: ไม่เหมือนเดิมครับ
7: ไม่เหมือนเดิม
8: ครับเราคิดว่าเรามั่นใจกับสเปคใหม่มากกว่า
7: อ๋อแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอันเก่าเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตอน TOR เดิมไหม
8: เรายังคิดว่าในวันนั้นที่เรากำหนด TOR เมื่อประมาณปี2550กลางๆเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าในสมัยนั้นเราก็คิดถูกในระดับหนึ่งแต่วันนี้เราเจอบทเรียนเนี่ยส
7: ิ่
8: งที่เราทำอย่างแรกคือนำบทเรียนมาแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ใน TOR ใหม่ที่เกิดขึ้นกับเรือลำนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องการออกแบบระบบมีใหม่แล้วครับ
7: โอเคนะอยากให้พี่แมวช่วยฉายภาพหน่อยครับว่าเนี่ยวันนี้เราคุยกันเรื่องเรือฟรีเกตเนี่ยกองทัพเรือของกัมพูชาณวันนี้เขาเป็นยังไงทำไมกองทัพเรือถึงต้องอยากได้นั่นอยากได้นี่ตอนนี้ฮะ
9: พี่ยืนยันก่อนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นการเผชิญหน้าแบบสงครามแล้วนะระหว่างไทยกับกัมพูชา
7: แม้ว่าจะหยุดยิงอยู่นะ
9: ถูกต้องแต่มันเป็นสงครามที่ไม่ประกาศเป็นสงครามไฮบริดสงครามลูกผสมสมัยใหม
7: ่
9: ที่ต้องใช้อำนาจกำลังรบผสมประสานกับการปฏิบัติการจิตวิทยาการปฏิบัติการข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองภายในประเทศอะไรเต็มไปหมดแต่จริงๆมันคือสงครามเมื่อมันคือสงครามเราก็ต้องพร้อมในการที่จะเผชิญภัยคุกคามทันทีฉะนั้นความพร้อมรบคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดและความพร้อมรบนี่ต้องทั้งกำลังทางบกทางเรือทางอากาศเรายอมรับอยู่แล้วในความเป็นจริงกัมพูชาก็รู้เราเหนือกว่าทุกไม่ว่าจะอำนาจการรบทางบกทางเรือทางอากาศนะเฮ้ยแต่ไม่ใช่ว่าเขานิ่งเฉยอยู่นะจากทางเรือที่เราบอกว่าเราเหนือชั้นน่ะ
7: ตอนนี้
9: เขาได้คอเวตจากทางจีนมา2ลำแล้วนะเอาล่ะมันอาจจะด้อยกว่าฟริเกตก็จริงแต่มันก็ยังเหมาะกับสมรภูมินี้ได
7: ้หมายถึงว่าเขาก็ยังใช้ได้
9: ถูกต้องใช่ไหมในอ่าวไทยอย่างเงี้ยเขาใช้ระดับคอเวตก็ยังได้อยู่นะที่จะมาลุกลามเราได้ฉะนั้นตรงนี้ไงเราต้องมีศักดิ์สงครามทางเรือที่พร้อมกว่าจริงๆเราพร้อมกันอยู่แล้วเพราะเราเป็นฟริเกตก็เหนือกว่าอยู่แล้วเฮ้ยแต่ประมาทไม่ได้ต้องมีพร้อมที่มันจะหมุนเวียนปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเผชิญเหตุแบบนี้มัน24ชั่วโมงนะออฟ
7: ไม่ใช่อยู่ดี
9: บอกเอ้ยเรียกมาเดี๋ยวเวลาไม่ใช
7: ่
9: มัน24ชั่วโมงฉะนั้นความจำเป็นพี่ถึงยืนยันไงพอตอนนี้ที่กองทัพเรือต้องเฮ้ยมันลดน้อยถอยลงเพิ่มเติมอยากได้2ลำไงปรากฏว่ารัฐบาลก็ให้1แต่พี่บอกไงถ้าพี่เนี่ยมีอำนาจวาสนาเป็นผู้นำรัฐบาลนะมันต้อง2ลำเพราะว่ามันได้ทั้งผลทางเขาเรียกว่ายุทธศาสตร
7: ์
9: ท
7: าง จิตวิทยา
9: จิตวิทยา 100% เพราะว่ากองทัพเรือพร้อมเนี่ยไอกองทัพบกเนี่ยมันยิ้มด้วยแต่ที่ยิ้มที่สุดคือประชาชนกองทัพอากาศก็ยิ้มด้วยเพราะว่ามันต้องสนที่กำลังปฏิบัติการร่วมกัน
7: คร
9: ับ กองทัพเรือมีพร้อมอากาศพร้อมบกพร้อมประชาชนเนี่ยยิ้ม
7: ถามท่านโฆษกนะฮะกองทัพเรือได้เรือประเทศไทยก็ได้ด้วยกับเรื่องเรือฟรีเกตเชิญฮะ
8: ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่กองทัพเรือภูมิใจนะครับก็ถือเป็นโครงการแรกผมเข้าใจว่าเป็นโครงการแรกของหน่วยงานภาครัฐ
7: ครับ
8: ของไทยนะครับที่ได้นำเอานโยบายเรื่องชดเชยทางเศรษฐกิจหรือ offset policy เนี่ยบรรจุไว้ในสัญญาและในเงื่อนไข
7: ครับ
8: ซึ่งอาจจะแตกต่างกับทางสิ่งที่เคยทำมาก็คือเราจัดซื้อก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเจรจาว่าเราจะได้อะไรตอบแทนกลับมาอีก
7: ครับ
8: แต่เที่ยวนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราเอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ย ใส่เข้าไปในเงื่อนไข TOR เลย
7: ระบุไปเลย
8: ระบุไปเลยว่าเราต้องการต่อเรือในประเทศเราต้องการช่วยเชยทางเศรษฐกิจ1 2 3 4ที่แบ่งเป็น6 7หมวดนะครับมีเรื่องของทุนการศึกษาเป็นเรื่องการลงทุนต่อเรือในประเทศเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
7: ครับ
8: เราใส่ไว้ในนี้หมดเลยแล้วถือว่าทั้งหมดคือ1ในเงื่อนไขของข้อเสนอในการพิจารณาด้วยน
7: ี่
8: คือเราภูมิใจมากเพราะว่าผมถึงใช้คำว่ากองทัพเรือได้เรือประเทศก็ได้ด้วยวันนี้สิ่งที่เราเคยให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยตัว actual value สิ่งที่ผู้ได้งานจะมาลงทุนในบ้านเราคือเม็ดเงินล้วนๆนะครับ7,000 ล้านโดยประมาณ7,000 ล้านโดยประมาณแล้วก็อาจจะสร้าง circulate สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกประมาณ300เท่าโดยประมาณนะครับซ
7: ึ่
8: งตรงเนี้ยเรายังเชื่อว่าประเทศไทยน่าจะมีการขับเคลื่อนซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของภาครัฐนะ
7: ครับ
8: ที่ไม่ใช่ว่าเราได้ของอย่างเดียวแต่เราจะสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วย
7: ครับครับพี่แมวแล้วครับทิ้งท้ายเรื่องนี้
9: บทสรุปเลยครับตอนนี้ประเทศไทยเผชิญสงครามที่ไม่ประกาศอยู
7: ่
9: จริงๆคือเผชิญสงครามต้องพร้อมรบ 100% นะครับฉะนั้นรัฐบาลต้องตระหนักความพร้อมรบกำลังทางบกทางเรือทางอากาศโดยเฉพาะทางเรือเนี่ยครับเชื่อมั่นว่าไอ้รัฐบาลเนี้ยต้องมีกู้เงินเพิ่มฉะนั้นเมื่อตอนกู้เงินเพิ่ม

0: กเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยช่วยใส่งบจัดเรือลำใหม่ให้กับกองทัพเรือในปี70ไปด้วยอีกลำหนึ่งนะครับว่าเรามีความพร้อมรบประชาชนก็จะปลอดภัยประเทศชาติมั่นคงใช่ไหมเศรษฐกิจความปลอดภัยมาเศรษฐกิจก็แข็งแรงตามมาการท่องเที่ยวก็ตามมาฉะนั้นแบบที่ห่วงโซ่ที่โฆษกกองทัพเรือพูดไปมีความจำเป็นนะครับเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องกู้เงินเพิ่มเมื่อกู้เงินเพิ่มแล้วช่วยใส่งบ
1: มาให้ทางนี้ด้วย
0: เรือถูกต้อง
1: นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณเสมาครับขอบคุณโฆษกครับวันนี้ลาไปด้วยนี้ครับสวัสดีครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเช้าช่องวันครับสวัสดีที่10กันยายน2519ของเรา2คนนะครับพี่ออนอรลินครับและผมอาร์มพิพัฒน์ครับชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันอย่างวันดีชมสดกันได้เลยครับแล้วก็แพลตฟอร์ม Facebook YouTube กับ One News Stand นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกนะคะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุไฟไหม้นะคะลักษณะจะเป็นโรงงานผลิตที่นอนหมอนยางพาราในพื้นที่อำเภอบางไทรค่ะปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกลามทำให้อาคารหลายหลังพังถล่มลงมาต้องระดมรถดับเพลิงกว่า50คันในการช่วยระงับเหตุค่ะ

0: รงงาน
1: โรงงานนี้ต้องมันใช่ไหมพี
0: ่โรงงานอีโคครับเขตบางไทรก่อนถึงโรงงานฮีโน่เป็นโรงงานโฟมครับ
2: นี่ค่ะเป็นโรงงานผลิตที่นอนหมอนยางพารานะคะอยู่ในพื้นที่หมู่8ที่บางไทรและจะเห็นว่าเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างน่ากลัวมากๆนะคะก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า50คันเข้าไปในการช่วยกันดับไฟนะคะกลัวว่ามันจะลุกลามไปยังอาคารหลายหลังแต่ว่าที่สุดก็มีอาคารหลายหลังซึ่งโดนไฟไหม้แล้วพังถล่มเสียหายค่ะรถดับเพลิง50คันกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหลายพื้นที่ต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานซึ่งอยู่ติดกับบ้านเรือนของประชาชนเปลวไฟน่ากลัวมากนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงสามารถคุมเพลิงไว้ได้ใช้คำว่าคุมไว้ได้ในวงจำกัดเท่านั้นมันยังมีไฟคุและความร้อนสะสมในบางจุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำและโฟมค่ะแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮเข้าขุดกองวัสดุคือป้องกันว่าไฟมันจะปะทุซ้ำด้านรปภ.โรงงานนะคะพี่สมภพอายุ59ปีบอกตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ที่ป้อมยามไม่มีคนงานทำงานอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางดึกแล้วแกสังเกตเห็นเปลวไฟเริ่มจากด้านหลังป้อมซึ่งเป็นจุดกองเศษโฟมแล้วก็วัสดุเหลือใช้จากการผลิตจากนั้นเห็นเลยค่ะว่าไฟมันลามเร็วมากไปยังกองโฟมอัดก้อนแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าของโรงงานและประสานเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ตอนแรกเราเห็นยังไงที่เราเห็นตอนแรกเลย
1: ผมมันท่วมแล้วมันลุกติดแล้ว
0: อ๋อมันติดลุกแล้ว
1: ปลาแล้วมันลามเขาปองติดปองเอาไม่ทันเ
0: ลยแล้วมีคนงาน
1: ป่ะไม่มีไม่มีไปกี่โมงค่ะไปกี่โมงไปกี่โมงอ๋อฟังให้ข้าวแปดโมงก็เลิกที่ห้าโมงเป็นพนักงานย่านนี
0: ้ขอโชคก็เห็นไม่มีพนักงานแล้ว
2: ทีนี้ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะบอกก่อนเกิดเหตุจริงๆได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดแล้วก็เห็นเปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากตัวโรงงานก็รีบพากันมาออกมารอด้านนอกคือสังเกตไฟกลัวมันจะลุกลามมาถึงบ้านยังไม่กล้ากลับเข้าไปเอาทรัพย์สินภายใน

0: บ้านกันเลยค่ะ
1: ได้ยินเสียงไหมตอนแรกอ่ะ
2: โหดังมากเลย
1: มันดังยังไง
2: มันระเบิดตุ้มตุ้มแล้วก็นึกว่าไอ้เครื่องบินมันทิ้งระเบิด
1: ไฟขึ้นเลยไฟขึ้นสูงเลยนะฮะ
3: ครับผม
2: น่ากลัวมาก
1: มันสูงแบบยันยอดเลย
3: สูงยันยอดสูงกว่านี้อีก
1: ตอนนั้นมีคนอยู่ป่ะฮะ
2: ก็อยู่กันเยอะ
3: อยู่เพราะอยู่กันเยอะคนโรงงาน
1: คนโรงงานอยู่ข้างในด้วยฮะ
3: ครับ
1: แล้วออกมาได้กันยังไง
3: ออกมาได้ครับ
1: อ๋อแหละฮะแล้วบ้านอยู่ใกล้กันเลยฮะ
3: เอ้ยของผมบ้านอยู่นี่นี
1: ่อ๋ออยู่ติดเลยนะ
3: ครับผมติดเลยติดกระแพงเลย
1: อ๋อแหละครับ
3: เดียวกันเลยนี
1: ่อ๋อน่ากลัวไหมฮะ
3: น่ากลัวครับ
0: หลังจากคุมเพลิงไว้ได้นะคะหัวหน้าปภ.ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆข้างในมันยังมีไฟคุและความร้อนสะสมอยู่โดยเฉพาะกองวัสดุอะค่ะด้วยความที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีทุกอย่างที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงอย่างดีเลยทั้งนอนทั้งที่นอนหมอนยางพาราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้วิธีที่เขาทำก็คือเอาแบ็คโฮ2คันเข้าไปเหมือนขุดๆและพยายามจะคุยให้ลึกที่สุดฉีดน้ำและโฟมอัดลงไปป้องกันไม่ให้ไฟมันปะทุกลับขึ้นมาอีกนะคะด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าความเสียหายเบื้องต้นอาจจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาททีเดียวเพราะมันเสียหายหมดเลยอะค่ะทั้งอาคารเครื่องจักรแล้วก็วัตถุดิบส่วนสาเหตุอันนี้เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานน่าจะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดในเช้าวันนี้นะคะขณะที่ข้อมูลบอกว่าโรงงานแห่งนี้จริงๆเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว2ครั้งถ้านับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแต่ยังเดชบุญไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
4: ครับนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของ2สถาบันดังในย่านปทุมวันซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีว่านั่นก็คืออุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันนั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจากเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณชั้น3ณชานชาลาของสถานีไฟฟ้า BTS นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทําให้เมื่อวานนี้ครับได้มีการเข้าไปพูดคุยหารือโดยนําโดยครับอาจารย์เชนหรือว่าดร.ยศชนันแล้วก็รวมถึงในฐานะรัฐมนตรีของกระทรวงอว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมกันเร่งด่วนนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยไปเป็นประธานการประชุมการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่มีการประชุมได้ประมาณสัก1ชั่วโมงครับอาจารย์เชนหรือว่าคุณยศชนันออกมาเปิดเผยครับว่าการประชุมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนี่ต้องฝากสื่อเหมือนกันฝากสื่อช่วยกันในการที่จะกระจายข่าวออกไปให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยเพื่อเป็นการปลดล็อกประเด็นที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยรวมถึงความเชื่อมั่นของเหล่าบรรดาประชาชนก็คือคนทั่วไปนี่แหละครับที่หมุนเวียนกันมาใช้พื้นที่สาธารณะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากว่าในพื้นที่สยามและปทุมวันเนี่ยคือมันถือเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครหลังประชุมประมาณชั่วโมงกว่าๆได้ข้อสรุปออกมา4ข้อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ1ก็คือครับได้มีการประกาศให้งดการเรียนการสอนของทั้ง2สถาบันในพื้นที่เดิม3เดือนหรือ90วันซึ่งย้ำนะครับว่าพื้นที่สยามปทุมวันต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนขณะเดียวกันครับที่หลายคนถามกันต่อว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่ามันไม่เสร็จภายใน3เดือนทำยังไงหยุดต่อครับสั่งให้หยุดต่อนะฮะโดยเบื้องต้นครับให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยดำเนินมาตรการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ในระยะยาวเช่นเดียวกันกับอุเทนถวายนะครับ3ก็คือให้อธิการบดีทั้ง2สถาบันก็คืออุเทนถวายด้วยแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยได้มีการเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จใน3เดือนครับพื้นที่ปัจจุบันของอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์นั้นมีหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าอุเทนถวายย้ายออกไปจะถูกนำมาสร้างเป็นห้างหรือเชิงพาณิชย์หรือไม่เรื่องนี้ในที่ประชุมมีการกำหนดเอาไว้ว่าพื้นที่ปัจจุบันของอุเทนถวายนั้นจะพัฒนาไปเป็นพื้นที่ด้านนวัตกรรมและการศึกษาเพิ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้แทนนะครับอาจารย์เชนย้ำว่าหลังเสร็จสิ้นการย้ายพื้นที่และการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้ง2สถาบันแล้วทางอว.จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้ง2สถาบันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับ
5: 3เดือนเนี่ยคือที่แน่ๆคือไม่มีคนเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะตัวตั้งไม่มีคนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นที่ชั่วคราวก่อนแล้วก็มีพื้นที่ถาวรแต่ถ้าเขายังทำไม่เสร็จตรงนี้ก็ยังคือยังไงตรงนี้เราคงไม่ให้เข้าแล้วนะเราไม่ให้เข้าแล้วเพื่อที่วันนี้จะสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านได้ครับก็ผมยืนยันว่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้งสองสถาบันนะครับเราจะทำต่อไปนะครับตรงนี้คือหมุดหมายจริงๆของสิ่งที่เป็นปรัชญานะครับ
0: เอาจริงๆเมื่อวานนี้วอร์นิ่งสำคัญอาจารย์เชนก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือถ้าเราไม่ทำเบ็ดเสร็จผมในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากแล้วนะคะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ว่านี้ถ้าจัดการในยุครัฐบาลที่อาจารย์เชนนั่งเป็นเก้าอี้กระทรวงอวได้จริงโอ้โหรับรองว่าได้รับคำชื่นชมแน่นอนทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไป2 พื้นที่นะคะทั้งอุเทรนถวายแล้วก็ปทุมวันค่ะบรรยากาศหน้า2 สถาบัน

0: ก็เงียบเลยนะคะไม่เจอกลุ่มนักศึกษาออกมาเดินหรือว่าทำกิจกรรมจะมีอาจารย์แล้วก็รปภ.ประจำอยู่ที่ทางเข้าออกแต่ทีมข่าวเราไปเจอนักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งก็อยู่ละแวกนั้นแหละติดกันบอกตัวโรงเรียนอยู่ติดกับอุเทนถวายเพราะนั้นเดินผ่านหน้าสถาบันเป็นประจำบางครั้งเห็นกลุ่มนักศึกษามากันเป็นกลุ่มหลายคนก็ยอมรับบางทีก็กลัวกังวลนะคะก็พยายามจะเดินเลี่ยงนะคะแล้วเหตุปะทะล่าสุดบน BTS สยามก็ถึงแม้จะไม่ได้เกิดกับเขากับเพื่อนแต่สิ่งที่ทำให้เขากังวลมากขึ้นก็คือเอ๊ะเรื่องของความปลอดภัยทำไมเริ่มตีกันขยับเข้ามาใกล้ตัวมากเรื่อยๆน้องคนนี้เขาพูดดีนะเขาบอกว่าไม่อยากให้มองว่านักเรียนช่างทุกคนเป็นคนไม่ดีอันนี้เห็นด้วยนะคะคนดีๆมีเยอะเด็กๆที่ตั้งใจมาเรียนที่นี่ก็มีเยอะแต่ตั้งแต่อดีตเนี่ยค่ะอุเทนถวายก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลิตช่างดีๆเยอะมากเราต้องรู้ต้องยอมรับแต่ด้วยอาจจะมีการปลูกฝังอะไรผิดๆของรุ่นพี่บางคนหรือว่านักศึกษาบางคนเท่านั้นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายค่ะ
1: บางทีเวลาเดินผ่านก็จะเจอเขายกกันมาเป็นพวกก็ทำให้แบบบางทีเวลาเดินก็ต้องเดินเลี่ยงๆเหมือนกันครับก็แบบมีความกลัวเคยเห็นทั้งเกิดทั้งในห้างแล้วก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ว่าเกิดบน BTS จริงๆก็ทำให้ยิ่งมีความกังวลขึ้นอีกครับว่าแบบจะปลอดภัยไหมในอนาคตจริงๆอุเทนก็เป็นโรงเรียนช่างที่หนึ่งที่ส่งออกช่างดีๆเยอะครับแต่ว่าก็ด้วยสภาพสังคมหรืออะไรที่แบบเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องทำให้เขาอาจจะมีวัฒนธรรมที่แบบส่งต่อกันมาที่แบบไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับ
0: และล่าสุดกระทรวงอว.ก็กำหนดมาตรการความปลอดภัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็สถาปัตยกรรมศาสตร์ในเขตพื้นที่อุเทนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้งดการเรียนการสอนในพื้นที่ปัจจุบันอย่างที่น้องอาร์มบอกก็คือทั้ง2สถาบันเลย90วันก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้9กันยายนนะคะแล้วให้เตรียมย้ายสู่พื้นที่ใหม่มีการรายงานผลดำเนินการรัฐมนตรีอว.ทุก30วันด้วยค่ะ
2: ครับสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับมากันที่ช่วงนี้ใครติดซีรีส์แนวตั้งแบบสั้นๆบอกเลยว่า One D Shots เนี่ยเป็นแอปที่ตอบโจทย์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าดูเพลินจนแทบหยุดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแอป One D เนี่ยขนซีรีส์ไทย3เรื่องสุดแซ่บมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มครับกับช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลก็มีเหมือนกันครับมากันแบบ160กว่าเรื่องทั้งภาคไทยซับไทยดูได้แบบยาวๆเผลอกดดูต่อได้ทั้งคืนนะครับอย่างเรื่องแรกครับเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บต่อด้วยกับเราเทพเชฟเทวดาซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดมันและความอร่อยครับรวมถึงพานโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินๆแบบดูแล้วบอกเลยว่าเผลอกดดูตอนต่อไปแบบที่ไม่รู้ตัวจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ดูได้เลยครับผ่านแอป 1D พร้อมกับซีรีส์ช็อตให้ดูอีกเพียบนะครับดูง่ายตอนสั้นจบไวรับรองครับว่าดูตอนเดียวจบแม้บางคนบอกมันไม่มีอยู่จริงนะครับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจ 1D Premium จากราคาปกติ149บาทเหลือเพียงแค่นี้ฮะ99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นกันหน่อยครับโดยเฉพาะในพื้นที่คลองเตยยานาวาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยน้ำมันมันรั่วลงมาในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครรั่วตรงจุดไหนกันแน่เมื่อวานนี้ครับมาแล้วครับท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับลงพื้นที่พร้อมกับทีมขณะเดียวกันครับก็มีทีมผู้ว่าท่านชัดชาติก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าคาดการณ์ว่าการรั่วซึมดังกล่าวน่าจะมาจากท่อส่งน้ำมันซึ่งวิ่งอยู่ใต้ถนนนะฮะทำให้หลายคนกังวลใจกันงานนี้รัฐมนตรีคมนาคมก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
5: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
7: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ไอ้แม่ครับ
10: Formos Omega 369
12: น้ำปลาร้าแ
11: บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
18: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
19: มองเฟลอร์โอมิรอล
20: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
21: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
20: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
22: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
23: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
24: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
23: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
24: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
23: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
24: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
23: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
24: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
23: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
25: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
26: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
27: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
28: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: คอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
30: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
31: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
2: นาฬิกา18นาทีนะครับติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีการไปพบน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครในพื้นที่พระราม3ยานนาวาคลองเตยกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายคนที่ลงพื้นที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือรัฐมนตรีพลังงานครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับคุณเอกนัทลงพื้นที่ไปพร้อมกับจังหวะที่คุณเอกนัทลงไปในพื้นที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเสมือนว่าเข้ามาคุยคุณเอกนัทบอกว่าน่าจะคาดการณ์ได้แล้วว่าจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วคือจุดไหนอันนี้ถือเป็นว่าข่าวดีนะครับแต่จะต้องตรวจเช็คกันต่อว่าถ้าหากว่ามีการตรวจสอบจริงๆซึ่งมันต้องมีการเปิดพื้นที่ลงถนนลงไปเนี่ยนะครับประมาณสัก4เมตรเนี่ยนะฮะจะได้ไปเจอว่ามันเป็นจุดที่รั่วจริงหรือไม่แต่เบื้องต้นแบบนี้ครับรัฐมนตรีคุณเอกนัทเนี่ยบอกไว้แบบนี้ว่าคือการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้เนี่ยถ้าพบจริงจะถือเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาครับ แล้วก็เผยว่าได้มีการสั่งการให้2บริษัทเจ้าของท่อดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอันนี้คือร่องรอยครับของตัวเศษดินที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกมาให้ดูว่ามันน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่รั่วเพราะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับคือดินเนี่ยมันมีคราบดำๆติดอยู่แล้วมันรวมกันเป็นก้อนมันคล้ายๆกับว่านี่คือจุดที่คาดว่าน้ำมันจะรั่วออกมานะครับแล้วก็ได้มีการสั่งให้ทั้ง2บริษัทนะครับต้องเข้ามาแก้ไขและจ่ายค่าชดเชยรวมถึงเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ช่วงเช้าครับตั้งแต่เช้าเลยครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองก็เปิดเผยถึงการตรวจวัดไอระเหยของน้ำมันบริเวณจุดที่มีการพบการรั่วไหลซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ชัชชาติเนี่ยลงพื้นที่ทุกวันนะครับเบื้องต้นค่าที่ตรวจวัดได้เนี่ยยืนยันกับประชาชนแบบนี้ว่ายังไม่เกินระดับที่กำหนดและยังไม่พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่จำเป็นต้องอพยพประชาชนในพื้นที่อันนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเราย้ำกันมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วนะครับส่วนเรื่องของกลิ่นน้ำมันตอนนี้เริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีการสั่งหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อก็แปลว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดเหตุได้มีการสั่งการให้การส่งน้ำมันผ่านระบบท่อนี้ยุติลงนะครับพอแรงดันภายในท่อลดลงก็ต้องยอมรับว่าพอมันหยุดการอัดหรือว่าเพิ่มแรงดันที่ต้นทางแรงดันที่ปลายท่อระหว่างท่อที่มันรั่วก็จะลดลงไปด้วยทำให้การรั่วซึมนั้นลดลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บอกพอมันรั่วซึมลดลงมันก็จะหาจุดที่มันลีกค่อนข้างยากนะครับแต่เบื้องต้นก็ทำให้ตัวของท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณน้ำมันรั่วซึมมาลดลงด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์โดยรวมตอนนี้แนวโน้มบรรเทาลงนะครับโดยในช่วงที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ว่าจุดที่มันมีการรั่วซึมนั้นคือจุดใดก็มีการพูดอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะถ้าย้อนกลับไปดูแล้วตัวท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีแต่ก็ต้องตรวจสอบกันว่าถ้ามันรั่วจริงเกิดจากอะไรและทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยครับ
0: แล้วท่อนี้ก็อายุ30ปีแล้วก็คงต้องไปดูอีกทีว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ดีแล้วจะได้เรียนรู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ให้เน้นย้ำให้ตรวจทั้งจุดเลยอ่ะเพราะว่ามันก็มีเส้นน้ำมันเนี่ยวิ่งไปหลักๆก็ตามเส้นทางรถไฟพื้นที่ที่เห็นเนี่ยเป็นทางรถไฟทั้งหมดคงต้องมีการตอกชีพายกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดดินที่มันสไลด์ลงมานะก็ต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะท่อนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญในการส่งน้ำมัน
2: ซึ่งพออาจารย์ชัดชาติบอกว่าได้มีการใช้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนี้เป็นเวลามากกว่า30ปีแล้วและอยู่ใต้ถนนที่หลายหลายคนบอกว่าเอ้ามีด้วยเหรอมีครับคุณผู้ชมครับคือมันมีวิธีการในการส่งน้ำมันแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอบอกว่ามันใช้งานมาแล้วมากกว่า30ปีก็มีคนถามต่อว่าแล้วระหว่างแต่ละปีมีการตรวจสอบหรือไม่เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการออกมาตอบครับแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้มีการลงพื้นที่ตรวจท่อล่าสุด2ปีที่แล้วยืนยันว่า2ปีก่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสภาพหน้างานจริงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรั่วซึมนะครับและในการตรวจสอบจำเป็นที่จะต้องเปิดผิวดินครับซึ่งในการเปิดผิวดินนั้นจะเปิดถนนความกว้างประมาณ4เมตรระยะยาวประมาณ 10-15 เมตรยืนยันแบบนี้ก่อนว่าในการเดินท่อใต้ถนนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความอันตรายกับบ้านเรือนของประชาชนตามที่หลายคนกังวลใจกันลองฟังเสียงกันดูครับ
1: ขณะนี้เนี่ยบริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านท่อได้หยุดการจ่ายน้ำมันผ่านท่อทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จมีการซ่อมแซมเรียบร้อยเราถึงจะสามารถให้มีการส่งน้ำมันทางท่อต่อไปได้ซึ่งท่อลึกก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรก็ไม่ได้ลึกมากเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาก็น่าจะดำเนินการได้ภายในวันนี้ที่จะทำการเปิดหน้าดินแต่การที่จะดูแล้วให้เรียบร้อยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักวันหรือ2วันถึงผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าของท่อครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นสมบัติของเขาเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็ต้องอยู่ที่เจ้าของท่อ
2: ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกแบบนี้ว่าถ้าเจอจุดที่มันรั่วซึมแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดพื้นที่และตรวจสอบแก้ไข 1-2 วันนี้นะครับ
3: ค่ะอ่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคู่สามีภรรยาโชคร้ายจริงๆนะคะที่จังหวัดลำปางเมื่อวันนี้ต้องบอกว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ด้วยกันก็คือว่าโชครายแรกเนี่ยรถหมุนเสียหลักแล้วก็ถลายตกข้างทางเดชบุญที่มีชาวบ้านกับตำรวจเนี่ยมาช่วยดึงรถขึ้นมาจากนั้นขับออกไปไม่ถึงประมาณ20เมตรโชคร้ายที่ว่านี้ก็คือมีก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมาน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมทับสามีเสียชีวิตคาที่ค่ะ
4: มันตกแรงแต่ว่ามันไม่ทันได้คือยังมันบ่ได้แห้งทางมันแห้งเออแล้วน้ำมันไหลเลยโอ้ไอ้นุ๊ก
5: นี่ยังวะ
4: ไ อ้ายใจบ่นี่
3: อ่ะไล่เรียงกันไปนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถก็จะเห็นว่าระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยฝนตกหนักตลอดเลยคือกลับจากเยี่ยมญาติในพื้นที่ศรีสะเกษจะกลับที่เชียงใหม่ใช้เส้นทางเถินลี้แล้วฝนเนี่ยตกตลอดทางแล้วเมื่อสั

0: มีจุดหนึ่งที่ชะลอแล้วก็จะเริ่มมีเศษหินเนี่ยตกลงมาแล้วนี่ค่ะนี่คือนาทีชีวิตที่ต้องสูญเสียสามีไปเราจะไม่เห็นหรอกนะคะแต่ว่าเห็นอีกทีก็คือว่าหลังคามันยุบแล้วเป็นจังหวะที่เราจะได้ยินเสียงกรีดร้องของภรรยาที่เห็นสามีเสียชีวิตคาที่ค่ะสงสารจริงๆเลยนะคะภรรยาคุณอัชราพันธ์อายุ40ปีบอกว่าก้อนหินร่วงเธอจริงๆสังเกตเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเขาชะลอเพราะว่ามันจะมีดินกับหินเนี่ยตกลงมาแล้วมีเสียงผิดปกติด้วยเนี่ยชะลอแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยพอก้อนหินร้อยกว่าโลมันตกลงมาเร็วมากจริงๆอะค่ะมันไม่ทันได้ทำอะไรสิ่งที่เธอทำได้คือตั้งสติหักพวงมาลัยรถชิดด้านขวาและเปิดประตูฝั่งซ้ายลงจากรถไปช่วยสามีคุณผู้ชมดูสภาพก้อนหินใหญ่มากแล้วเธอบอกเลยพอเห็นสภาพสามีเธอรู้เลยว่าสามีน่าจะเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยอาจจะทำให้ดินที่หน้าผามันอ่อนตัวจนก้อนหินร่วงลงมากระแทกรถอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่สำคัญจากนี้ไปเส้นทางตรงนี้ยังปลอดภัยหรือไม่ชาวบ้านก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบด้วยค่ะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันมาครับวันนี้ทาง GMM TV เขามีข่าวดีกันมาแฟนๆสกายนานิมาฝากกันโดยเฉพาะคนที่กดบัตรแฟนคอนไม่ทันติดตามได้จากนี้ครับ
2: GMM TV ส่งตรงคู่เพื่อนสีอย่างสกายวงระวีและนานิที่ทังกฤษมาเปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่กับงานสกายนานิ S to the N แฟนคอนที่การันตีความสนุกแบบจัดเต็มทุกรอบการแสดงพร้อมกับคอนเซปต์สุดครีเอทีฟคือการผจญภัยที่เชื่อมโยงด้วยเข็มทิศโดยชวนแฟนๆทุกคนร่วมเดินทางเผชิญโลกกว้างและทิ้งความกังวลไปด้วยกันในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีสกายนานิแอบกระซิบว่าพวกเขาตั้งใจดีไซน์ทุกพาร์ทโชว์อย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สู่การเดินทางครั้งใหม่จากคนละทิศต่างเรื่องราวของ2นักผจญภัยจากต่างดินแดนที่เติบโตและสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเข็มทิศได้นำพาให้ความต่างโคจรมาพบกันแม้บัตรของทั้ง2หนุ่มจะโซเอาไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะแฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบใกล้ชิดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งใหม่ของสกายนานิไปพร้อมกันผ่านทาง thaiticketmajor.com นะคะ
1: เมื่อวานนี้ครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ครับนั่นก็คือเรื่องราวของรองสารวัตรหรือว่าหมวดโอจากสภ.บางละมุงครับที่เจ้าตัวเนี่ยบุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนเด็กเล็กนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยหนีไปกบดานที่บ้านตนเองตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีการพยายามพูดคุยถึงแม้กระทั่งลูกชายมาหาถึงบ้านล่าสุดคุณผู้ชมครับช่วงเช้าวันนี้ครับหลังจากการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนหมวดโอยอมออกจากบ้านพักให้คุมตัวไปที่สภ.แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: ิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น US

0: FT
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อัปปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
4: ่ I love อัปปาเช
6: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: ไม่เก่าซาดินครับ
10: เปิดซะดีมั้ย
9: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
13: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
14: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
15: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
14: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
16: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
14: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
15: ผมเป็นนักเลง
17: ที่นี่ล่ะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
14: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
16: ไอ้ปู
15: ่มึงหลอกกู
14: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
15: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
14: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
15: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
4: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: 7:35 นกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับมาตามกันต่อความคืบหน้ากรณีที่หมวดโอครับหรือว่ารองสารวัตรสภ.บางละมุงครับบุกเข้าไปยิงภรรยาในโรงเรียนเด็กเล็กนะฮะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็ภรรยานั้นเสียชีวิตนะครับขณะที่จากนั้นเจ้าตัวก็หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านจริงๆตลอดทั้งบ่ายจนถึงเย็นแล้วก็ค่ำทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่หลายต่อหลายคนเคร่งเครียดกันอย่างยิ่งนะครับด้วยความที่ว่าทางด้านของหมวดโอไม่ยอมออกมาพร้อมกับไม่มีการปฏิสัมพันธ์อะไรกับทางฝั่งนอกเลยนะครับขณะที่ลูกชายก็เดินทางมาถึงบ้านนี่คือภาพขณะที่ทางด้านของลูกชายพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมคุณพ่อให้ออกมาคุยกันหรือยอมมอบตัวลองไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงครับ
1: ขอร้องพ่อขอแค่ครั้งเดียวเลยจะพบไม่ขออะไรอย่างเดียวพ่อนะขอร้องขอแค่เปิดไฟดวงเดียวพ่อในห้องน้ำแค่ดวงเดียวแค่ทีเดียวก็ได้พ่อพ่อมาคุยกันก่อนนะพ่อนะ
6: นี่คือเสียงจากลูกชายครับซึ่งทราบภายหลังว่าเจ้าตัวเองก็เป็นตำรวจเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าหมู่โฟก

0: นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวสังกัดแล้วก็อยู่ที่ภาคใต้ก็เดินทางขึ้นมาที่บ้านเพื่อจะมาพูดคุยกับพ่อนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในการพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมเนี่ยก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นรอบที่2แล้วที่หมู่โฟกหรือว่าลูกชายเนี่ยพูดผ่านลำโพงให้พ่อได้ยินนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาขอแค่ว่าให้พ่อเนี่ยเปิดไฟให้รู้ซะหน่อยว่าพ่อฟังผมอยู่ไฟดวงเดียวก็ได้ในห้องน้ำก็ยังดีเพื่อจะได้รู้ว่าพ่อฟังลูกอยู่นะแต่ตลอดการเจรจานะครับก็กลายเป็นว่าไม่มีทั้งเสียงตอบรับหรือไม่มีการเปิดไฟจากภายในบ้านแต่อย่างใดครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงสายต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีการประสานไปที่ลูกชายก็คือหมู่โฟกตอนแรกเนี่ยจากรายงานข่าวก็พบว่าตัวลูกชายเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยช็อกเลยนะฮะคือคาดการไม่ถึงว่าพ่อจะเอาปืนไปยิงแม่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทําให้ช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วลูกชายบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางมาจากภาคใต้บินมาลงที่ดอนเมืองแล้วก็รีบมาที่บ้านเพื่อจะคุยกับพ่ออยากให้พ่อเปิดใจแล้วก็วางอาวุธด้วยนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นมาถึงช่วงค่ำนะครับจนถึงดึกเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศตึงเครียดนะครับแล้วก็สะเทือนใจมากลูกชายหรือว่าหมู่โฟกพยายามที่จะเรียกคุณพ่อผ่านหน้าต่างบ้านครับทั้งน้ำตาครับว่าพ่อโฟกรักพ่อนะพ่อเป็นไงบ้างออกมาคุยทั้งหน้าต่างนะพ่อนะโฟกขอร้องล่ะพ่อไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยทุกคนจะมาช่วยหรือบางประโยคที่สะเทือนใจมากคุณผู้ชมครับคือหมู่โฟกเนี่ยบอกแบบนี้ว่าอีกไม่กี่เดือนนะพ่อจะได้เจอหน้าหลานไงดีไหมพ่อโอ้โหอันนี้สะเทือนใจมากคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือวันที่5กันยายนมันเพิ่งมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเพราะว่าทางตัวของหมวดโอกับตัวภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายหรือว่าหมู่โฟกเมื่อวันที่5กันยายนนี้เองนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายที่ทั้งคู่เนี่ยร่วมในการถ่ายภาพกับทางลูกชายกับตัวสะใภ้ด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วตัวหมู่โฟกเองก็พยายามที่จะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับพ่อด้วยลองฟังบางช่วงบางตอนครับ
1: โอเคเรารออยู่เรายังไม่รีบโฟก
2: ผมขอร้อง
1: โอเคเดี๋ยวสวัสดิ์เดี๋ยวสวัสดิ์จะบอกนายให้นะว่าให้รอโฟกก่อนได้ๆโฟกได้ครับไม่เป็นไรรออ
0: ย่างที่บอกแล้วครับว่าคือรอจนกระทั่งตัวโฟกเนี่ยมาถึงบ้านนะครับนี่คือช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเราจะไม่ทำการบุกเข้าไปจะรอโฟกมาก่อนนะเข้าใจแต่ขณะเดียวกันครับตอนนั้นเองตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้มีการใช้โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อนขึ้นตรวจสำรวจรอบบ้านเพื่อเป็นการหาพิกัดว่าหมวดโอเนี่ยนะฮะอยู่ตรงไหนแต่เบื้องต้นก็ไม่สามารถที่จะตรวจจับได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทั้งวันเนี่ยมีทั้งญาติเอ่ยคนสนิทเอ่ยบุคคลที่ทั้งมีพระคุณแล้วก็รู้จักสนิทชิดเชื้อกับหมวดโอมาช่วยกันเจรจาก็แต่ก็ไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาจากหมวดโอนั่นเองนะครับก็ทำให้ต้องดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ
3: ก็คือเป็นข่าวใหญ่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มท.3คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้สังคมออนไลน์อย่าไปเผยแพร่หรือว่าแชร์คลิปซ้ำมันจะเป็นการซ้ำเติมครอบครัวเปลี่ยนจากการแชร์คลิปมาเป็นการส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะดีกว่าทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับญาติของหมวดโอชื่อคุณสมศักดิ์อายุ72ปีค่ะเดินทางมาจากชัยภูมินะคะมาด้วยความเป็นห่วงบอก8โมงเช้าเมื่อวานนี้ภรรยาเขายังโทรศัพท์พูดคุยกับหมวดโออยู่เลยตอนนั้นก็ดูปกติดีนะคะหลังเกิดเหตุพยายามโทรไปหาอีกครั้งพยายามปลอบและเกลี้ยกล่อมว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วเราต้องตั้งสติแล้วมาแก้ไขให้คิดถึงอนาคตลูกแต่ว่าหมวดโอไม่ตอบค่ะมีเสียงหัวเราะแล้วก็ตัดสายไปคุณสมศักดิ์ยอมรับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหมวดโออยู่ในสภาพไหนอาจจะเครียดนะคะแล้วก็เป็นห่วงว่าแกกินยาหรือยังเนื่องจากหมวดโอมีโรคประจำตัวโรคลมชักหากขาดยาก็อาจจะมีอาการชักได้ค่ะ
4: เช้าตอนที่พอรู้ข่าวผมก็โทรไปหาเขาก็รับนะผมก็บอกว่าเออโอมีอะไรมีปัญหาอะไรกันค่อยๆแก้เอานะมันเกิดแล้วค่อยๆเขาหัวเราะแล้วก็เขา
5: ไม่ได้พูดอะไร
4: ไม่ได้พูดอะไรก็หัวเราะ
5: อย่างเดียวโทรหาเขากี่ครั้งจ๊ะ
4: โทรตอนที่โทรติดนะครั้งนั้นแล้วก็มาพอมาถึงนี่โทรก็ไม่ติดละติดแต่ก็ไม่รับ
3: ทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็ก่อนเกิดเหตุแกบอกว่ามาส่งเอกสารให้คุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะหลังส่งเอกสารเสร็จกำลังจะออกจากโรงเรียนเห็นรถยนต์สีขาวคันนึงขับเข้ามาจำได้ว่าเป็นรถสามีของครูนะคะก็เลยไปบอกคุณครูว่าสามีมาหาและไม่นานค่ะคุณครูท่านนี้ก็ออกจากห้องที่กำลังสอนนักเรียนแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาภายในรั้วโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุยิงใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเท่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เด็กๆในโรงเรียน44ชีวิตน้องๆไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่ทุกคนร้องไห้ด้วยความตกใจค่ะ
6: ไม่ได้ใส่กระเป๋านะเขาถือมาเลย ผมมองแล้วก็ไม่รู้คือทำนองว่าคงจะเหตุการณ์ไม่ดีแหละแล้วจังหวะครูเปิ้ลก็ออกมาจากห้องที่สอนอยู่แล้วก็เนี่ยเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็ยิงเลยครับเม็ดหนึ่ง
7: โดนตรงไหน
6: ที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณตรงนี้อยู่ตรงใต้เนี่ยประมาณนี้แหละครับทีเดียวแล้วเขาก็ล้มเลยเขามองดูแฟนเขานะแป๊บนึงแล้วก็เดินออกแล้วเขาก็ไปนั่งที่รถแป๊บนึงแล้วก็ขับรถออกไป
7: มองว่า
6: ว่าตายไหมคือในบรรลุแบบนั้นเลยเขามองแป๊บๆเขารู้ว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็เดินไป
3: ทีมข่าวมีโอกาสไปคุยกับบุคคลใกล้ชิดของครอบครัวนะคะของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าจริงๆทั้งคู่มีปัญหาความสัมพันธ์หึงหวงกันมาระยะหนึ่งแล้วถึงขนาดที่พูดคุยถึงขั้นจะเลิกกันแล้วก็แบ่งทรัพย์สินแต่ยังตกลงกันไม่ได้ก็มีข้อมูลว่าคู่นี้มีปากเสียงทะเลาะกันหลายครั้งแล้วค่ะ
8: สุดเนี่ยเขาก็โทรเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาเอองั้นก็เลิกกันไงให้ไป
9: ส่งเสียให้ครูคนนี้จบ
8: ใช่แล้วพอมีงานมีการตัวเองก็ทำตัวแบบอย่างเงี้ย
10: เพราะว่า
8: คนแบบเบลเขาก็เลิกเขาก็บอกเลิกได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้สมบัติเพราะสมบัติเขาได้มาจากทางแม่เขาเขาได้เงินได้ทองมาจากแม่เขา
0: ซึ่งย้ำนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าจากบุคคลที่อ้างว่าใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปมเหตุที่แท้จริงต้องรอทางตำรวจได้มีการสืบหากันก่อนนะครับขณะที่ทางด้านอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อแล้วก็ตัวหมวดโอเองเนี่ยแวะเวียนมาบ่อยๆพ่อค้าร้านไก่ย่างฮะคือเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าหมวดโอเนี่ยแวะมาซื้อประจำก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวแวะมาซื้อไก่แต่มันมีประเด็นคำถามครับเพราะว่าหมวดเขาพูดว่ากินให้อิ่มก่อนเพราะอาจจะไม่ได้กลับมากินอีกขณะนั้นเจ้าของร้านเองก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรครับ
11: ซื้อมาเป็นต่อหน้านะแกซื้อนะไอ้เราก็แตวนะแม่พี่แกบอกว่าซื้อไก่น้อยกินอิ่มเสร็จไอ้อิ่มท้องก่อนเดี๋ยวเผื่อคือเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกประมาณนั้นนะไอ้เราก็ไม่ได้คิดนะว่าไม่ได้คิดว่าไม่มีอะไรมึงแต่แกหน้าแกเครียดจริงเลยเพราะว่าหลายครั้งอ่ะแกก็ชอบมานั่งร้องกับผมตรงเนี้ยแกมาร้องกันนะเรื่องส่วนตัวแกนะแกมาร้องแกมานั่งร้องเนี่ยทุกครั้งเลยก็ไม่เป็นอะไรนะตอนมากอดเรามั่งอะไรมั่งนะ
0: บางครั้งก็มากินไก่บางครั้งก็กินแล้วก็ร้องไห้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับจากการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนและความพยายามในการเข้าไปพูดคุยของตัวลูกชายคือหมู่โฟกนะครับปรากฏว่าหมวดโอครับยอมเดินออกจากบ้านพักแล้วก็มอบตัวตำรวจในช่วงเช้าที่ผ่านมา 6:20 นาทีก่อนเข้ารายการนะครับหลังจากที่ลูกชายเนี่ยพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของลูกชายได้ใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมและสุดท้ายครับเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปในบ้านคุยกับคุณพ่อเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนสุดท้ายครับตัวหมวดโอเดินออกมาจากบ้านในสภาพอ่อนเพลียเบื้องต้นก็เป็นภาพนี้แหละครับที่ทางด้านของตำรวจสภ.บางละมุงนะครับก็ได้นำตัวหมวดโอในสภาพอ่อนเพลียคุมตัวไปสอบต่อที่โรงพักกันนะครับ
3: คุณผู้ชมเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะล่าสุดพรรคประชาชนเขาก็เตรียมที่จะมีการยื่นกฎหมายแล้วล้อมกรอบนะคะเขาบอกว่าคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนส่วนเดียวที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะมันต้องช่วยกันในหลายส่วนด้วยกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก็เมื่อวานนี้แถลงถึงกรณีที่มีการยิงกันในชลบุรีเมื่อสักครู่ที่น้องอามรายงานไปนะคะอย่างคุณธีรศักดิ์จิรตราชูบอกว่าความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะการทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงความรุนแรงทางวาจาปัญหาที่เกิดจากครอบครัวหรือคนในชุมชนดังนั้นเนี่ยการป้องกันมันก็ไม่ควรจะเป็นภาระของโรงเรียนหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเพียงฝ่ายเดียวต้องอาศัยหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนเขาเตรียมเสนอเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงและความปลอดภัยในโรงเรียนขึ้นมาค่ะ
12: อยู่ในโรงเรียนไทยแล้วเราไม่ปลอดภัยนะไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเรามีร่างขึ้นมานะครับเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะพยายามควบคุมเรื่องของความปลอดภัยในองค์รวม
3: อีกท่านหนึ่งนะคะคุณณัฐยาบุญภักดีก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาชนอย่าไปเผยแพร่รายละเอียดของความรุนแรงลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบค่ะ
0: เลยได้ว่าเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องที่เดือดขึ้นมาจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ9เดือน9หรือเปล่าช้อปปิ้งกันเดือดไม่ใช่คุณผู้ชมครับในสภาก็เดือดเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าในสภาเองเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70ครับก็ไล่เรียงไปทีละมาตราหนึ่งปรากฏว่าพอจังหวะนึงเนี่ยฝ่ายค้านเริ่มมาบอกแล้วว่าเอ๊ะนี่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะให้เร่งปิดโดยเฉพาะมาตราที่32งบประมาณขององค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการซึ่งมันพาดพิงเกี่ยวกับงบประมาณของกกต.ด้วยหรือไม่เอ๊ะมันพาดพิงจากกกต.แล้วไปถึงคดีหัวสว.อีกหรือเปล่านะครับ

0: ล่าสุดเมื่อวานนี้แหล่งข่าวฝ่ายค้านระบุนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดันให้มาตรา32จบภายในช่วงกลางดึกเพื่อไม่ให้การอภิปรายเรื่องกกต.ไปอยู่ในช่วงที่ประชาชนติดตามมากก็คือยิ่งดึกคนจะยิ่งน้อยแล้วก็อาจจะลงมติไปเลยผ่านไปเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อออกมาเปิดประเด็นตรงๆเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกแบบนี้เป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการอภิปรายเรื่องของกกต.พร้อมเสนอให้ตกลงกันว่าจะจบการพิจารณาภายในช่วงเวลาใดของวันที่10ก็คือวันนี้นะฮะเพราะเอกสิทธิ์การนับองค์ประชุมก็ยังคงมีอยู่ด้านทางด้านของคุณบุญจงจากทางพรรคภูมิใจไทยส.ส.นครราชสีมาก็โต้เลยทันทีครับว่าส.ส.มีสิทธินับองค์ประชุมแต่ขออย่าเล่นเกมและยืดเยื้อหรือว่ายืนยันว่าไม่ได้ยื้อเพื่อปกป้องทางกกต.ครับ
1: ผมก็เกรงใจท่านประธานนะครับแต่ว่ากราบเรียนจริงๆว่าสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันไปกันมา2วันที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดตามความเป็นจริงเถอะครับเพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกกต.เท่านั้นเองครับมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าท่านอย่าหลอกตัวเองท่านไม่ต้องมาหลอกพวกผมและผมก็จะกราบเรียนว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับผมคิดว่าถ้าท่านประธานทำเรื่องนี้นะครับท่านจะกอบกู้อะไรได้เยอะนะครับจากสภาพที่เป็นอยู่มิฉะนั้นเนี่ยพูดตามตรงก็คือว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะเอกสิทธิ์ในการนับองค์ประชุมมันก็มีอยู
2: ่สิทธิ์นับองค์ประชุมเป็นสิทธิ์ของสมาชิกถูกต้องครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการดึงลากยาวต่างๆเนี่ยเข้าใจผิดครับเราพิจารณางบประมาณก็รู้ครับว่าวันนี้สมาชิกแต่ละท่านก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแต่ละมาตราไปด้วยระยะเวลาเป็นเช่นนี้มันก็เดินอย่างนี้แหละครับส่วนการอภิปรายองค์กรกกต.นั้นทำได้เลยครับสมาชิกไม่มีหน้าที่ไปปกป้องหรอกครับท่านก็มีสิทธิ์ถามของท่านไปแต่วันนี้ด้วยงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญอย่าไปเล่นเกมครับจบเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นท่านเชื่อผมนะครับอย่าไปนับเลยองค์ประชุมครับและจะบอกยื้อเพื่อกกต.ไม่จริงครับผมอยากจะฝากฝ่ายค้านครับท่านอย่าไปนับเลยครับอายเขาสิทธิ์จริงแต่ดูครับคนอยู่ในห้องชุมเต็มไปหมดเลยครับไม่ต้องไปขานชื่อกดบัตรกดอะไรเราอย่าไปเล่นแบบเด็กๆเลยครับโตแล้วคร
1: ับ ขอบคุณท่านบุญจงนะครับขออภัยเอ่ยนามท่านท่านบอกว่าผมเข้าใจผิด
3: กระชับ
1: ท่านกล้าหลอกตัวเองจริงเหรอครับถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยพฤหัสที่แล้วก็ไม่เกิดหรอก
4: ท่านประธานที่เคารพครับ
1: ถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่เกิดหรอกประเด็นก็คือความผิดปกติจะให้ผมลำดับไหมครับว่าทำไมทุกอย่างมันยืนยันสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เราก็จะเสียเวลากันอีกผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับการพิจารณางบประมาณวาระ2เนี่ยถ้าไม่ทำกันด้วยความอลุ่มอล่วยเนี่ยมันไม่มีทางเสร็จหรอกครับเพราะอะไรครับท่านประธานจริงๆแล้วทุกคนที่แปรยติสงวนความเห็นหรือมาตราที่มีการแก้ไขเนี่ยมีสิทธิ์อภิปรายทุกคน
0: ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับโอ้โหเคร่งเครียดจริงๆนะฮะแต่ขณะที่บรรยากาศดูเคร่งเครียดครับแหมนักข่าวแล้วก็ตาดีซะเหลือเกินนี่ฮะคุณผู้ชมครับมีบางคนซูมไปเห็นว่าสมาชิกสภาบางท่านไม่รู้ว่าเครียดหรือไม่นะครับก็เลยต้องมีการเปิดสื่อบันเทิงดูแล้วจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมีบางคนเอาไปเชื่อมต่อกันว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะหรือเปล่ากับแฟร์เวลคอนเสิร์ตอัศนีวัชสันกับคอนเสิร์ตอําลาเอ๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทีมข่าวเนี่ยเก็บมาได้นะครับเป็นภาพของคุณสุขสมรวยวรรธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งก็ได้มีการเปิดอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดเพราะอะไรนะครับขณะที่ทางด้านของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณพักขมลครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจจะยื้อการพิจารณางบประมาณเพื่อไม่ให้ถึงวาระอภิปรายรายงานกกต.พร้อมอ้างว่าได้รับข้อมูลว่ากกต.ขอไม่ให้มีการกระทบกระทั่งจนถึงวันที่14กันยายนจึงขอให้จับตาว่าหากมีการเปลี่ยนวาระต่างๆในสภาอาจสะท้อนความพยายามปกป้องกกต.ครับ
5: วันนี้เนี่ยเจตนาแฝงที่คุณปฏิเสธไม่ได้คือเจตนาทางการเมืองที่คุณพยายามที่จะไม่ให้มันจบภายในกรอบเนี่ยเพราะว่าตามแผนเดิมเนี่ยวันพฤหัสนี้เนี่ยจะมีการต่อในยัตติของ3จังหวัดชายแดนใต้และหลังจากนั้นจะเป็นรายงานกกต.นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความพยายามที่จะไม่

0: ให้การประชุมงบประมาณจบภายในวันนี้แล้วจะได้เข้าวาระปกติในวันพฤหัสบดีฉันคิดว่าชัดเจนที่สุดว่าคุณกำลังที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการอภิปรายรายงานกกต.อันนี้พี่น้องประชาชนดิฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันนะว่ามันมีเจตนาแบบนั้นอยู่ค่ะ
1: จากนั้นทางประธานเองก็ได้มีการไปหารือกัน2วิปนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับทางด้านของประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลเองก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องปกป้องหรือแทรกแซงกกต.เพราะเป็นองค์กรอิสระพร้อมระบุว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีสิทธิ์ในการอภิปรายรายงานกกต.ปี 67 ถึง 68และขอให้ฝ่ายที่กล่าวหาเนี่ยนำหลักฐานมาแสดงอย่ากล่าวหาก็ลอยๆจนทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเสียหายครับ
2: เราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของกกต.ที่มีประเด็นนะครับก็อยู่ในระเบียบ
1: และสุดท้ายนี้ครับเมื่อคืนนี้อภิปรายดังกล่าวลากยาวจนถึงตี 2:10 นาทีก่อนมีการสั่งพักการประชุมและปิดการอภิปรายไปแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเช้าวันนี้ครับ
3: ค่ะวันนี้มีเรื่องต้องตามกันหลายเรื่องนะคะอีกเรื่องนึงความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะก็จะพาคณะคปท.เดินหน้าแคมเปญที่เรานำเสนอกันไปแกบอกจะลงถนนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแกจะไปทวงคืนประเทศไทยนะคะนัดกันเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า 9:30 วันนี้นะคะจะไปทวงคืนประเทศไทยหรือว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาอันนี้เป็นแคมเปญนะคะคุณสนธิรวมตัวกัน 9:30 วันนี้หน้าสถานทูตอิสราเอลที่อาคารโอเชียนทาวเวอร์2ตรงถนนสุขุมวิท21แยก3ใกล้อโศกแล้วเนี่ยค่ะสำหรับใครจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใช้รถส่วนตัวก็ต้องหาที่จอดตามศูนย์การค้าต่างๆนะขณะที่เพจคุยทุกเรื่องกับคุณสนธิบอกว่าคนจัดงานยืนยันว่าเดินหน้าจัดงานมันมีประเด็นที่เมื่อวานเรานำเสนอว่าเขาจะมีงานปีใหม่ยิวที่ชาบัดป่าตองอะค่ะยืนยันพวกนี้ยังคงจัดต่อไปนะคะแต่ว่าจะมีการปรับการจัดงานจากเดิม2จุดก็จะเหลือ1จุดหรือว่าลดจำนวนผู้เข้าร่วมจาก 1,000 คนเหลือ800คนและลดเวลาจาก 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็จะประมาณ 4 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มเท่านั้นแต่ว่าต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หน้ามัสยิดบ้านโคกมะขามอำเภอกระทู้ภูเก็ตค่ะหลังจากที่มีกิจกรรมจะจัดปีใหม่ยิวกันพรุ่งนี้ชาวบ้านบอกจริงๆไม่ได้ต่อต้านชาวยิวนะแต่แค่กังวลว่ากิจกรรมถ้าคนมาเยอะๆจะกระทบเรื่องของความปลอดภัยชุมชนโดยรอบการจราจรมั้ยก็ฝากภาครัฐช่วยมาดูแลด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ฉะเชิงเทราไปดูเรื่องของสุสานยิวกันหน่อยที่เรานำเสนอว่าเอาป้ายไปติดเรียบร้อยเห็นว่าทางบริษัทส่งคนงานมาเก็บเต็นท์แล้วนะคะแต่ระหว่างที่รื้อเต็นท์เนี่ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นปรากฏไปเจอศพ2ศพศพแรกมีการโบกปูนปิดหลุมแล้วอันนี้เคลียร์ไปแต่ศพที่2เนี่ยค่ะอยู่ในหลุมดินแล้วศพที่4เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลที่สุดเพราะว่าจุดนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยนะคะเบื้องต้นก็เตรียมนำผ้าใบมาคลุมหลุมศพชั่วคราวและจะให้สาธารณสุขมาตรวจสอบกรมควบคุมโรคต้องมาละแล้วก็ติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราเดี๋ยวจะลงพื้นที่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานยิวไปตรวจสอบนะคะคาดว่าจะรู้ผลภายใน30วันค่ะ
1: มาที่เหตุการณ์สุดสลดนะครับหญิงวัย70ปีคนหนึ่งครับไปช่วยเหลือน้องหมาพิทบูซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหมาตัวนี้เคยก่อเหตุมาแล้วและกำลังจะถูกกรุณาฆาตหรือว่าให้จบชีวิตลงครับปรากฏว่าช่วยรับมาเลี้ยงแต่จังหวะที่เจ้าตัวกลับมาหาน้องหมาพิทบูตัวนี้ครับแล้วพยายามที่จะเอาเจ้าหมาออกมากรงแล้วก็ช่วยเช็ดตัวให้เจ้าหมาหงุดหงิดจนกระทั่งกัดเธอจนเสียชีวิตครับ
4: หมาอยู่ไหนหมาเนี่ยเดี๋ยวยังจะปิดประตูก่อนคุณจะปิดประตูก่อน
5: ตอนนี้เข้ามาแล้วนะโอเคตอนนี้เข้าได้แล้วนะเข้าได้แล้วนะ
1: เหตุที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านหลังหนึ่งในซอยนวมิน111แยก7นะครับที่แขวงนวมินเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าคือจริงๆแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้คือคุณวันดีอายุ70ปีเนี่ยเจ้าตัวไปรับน้องหมาตัวนี้มานะครับด้วยความที่ว่าน้องหมาตัวเนี้ยเคยจะถูกกรุณาฆาตนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยสงสารก็เลยรับมาเลี้ยงมาไว้ที่บ้านหลังนี้แต่เป็นการเลี้ยงโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้มาอยู่ดูแลด้วยจังหวะที่เจ้าตัวกลับมาที่บ้านครับแล้วก็เห็นว่าเจ้าหมาพิทบูตัวเนี้ยเหมือนกับร่างกายจะไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ก็เลยเปิดกรงออกมาและพยายามที่จะเช็ดตัวให้กับเจ้าหมาตัวนี้ซึ่งในบ้านหลังดังกล่าวมีแม่บ้านอีกคนนึงอยู่ด้วยครับเจ้าตัวแม่บ้านบอกแบบนี้ว่าขณะที่เปิดกรงออกมาเจ้าหมาพิทบูหรือใจแอ้นตัวเนี้ยมันพุ่งเข้าไปกัดคุณวันดี ตอนนั้นเธอตกใจมากจะพยายามไปคว้าเชือกก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายหลบหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งมาทราบว่าภายหลังว่าคุณวันดีเจ้าของบ้านเสียชีวิตเนื่องจากว่าเจ้าใจแอ้นนั้นได้มีการกัดจนเธอเสียชีวิตคาที่นะครับซึ่งในการบุกเข้าไปช่วยเหลือก็ทำได้ยากมากเพราะว่าต้องมี2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยดึงความสนใจของเจ้าใจแอ้นเอาไว้อีกชุดหนึ่งเข้าไปที่หลังบ้านจนสุดท้ายสามารถที่จะนำตัวเจ้าใจแอ้นออกมาได้นะครับและตามประวัติเดิมก็คือใจแอ้นเนี่ยเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของมาแล้วในปี64แล้วก็เดิมทีมีแผนว่าจะถูกการุญฆาตสุดท้ายคุณวันดีรักและสงสารครับรับมาเลี้ยงแต่ไม่รู้จริงๆว่านี่จะเป็นจุดจบของชีวิตเธอครับ
3: แสดงความเสียใจด้วยนะคะดูอาการกันสักหน่อยคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยเจอฝนตกหนักนะคะอุบลราชธานีเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานค่ะ
6: มีการกันยายน2569นะครับมีการปาประดมครับ
3: ที่บ้านน้ำซับที่อำเภอน้ำยืนนะคะ Facebook ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าฝนตกลงมาตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้น้ำไหลหลากท่วมรถเล็กตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้ทีนี้ดูภาพบรรยากาศบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมเห็นมืดๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นมวลน้ำที่สีขุ่นแดงนะคะทะลักเข้าท่วมตัวบ้านแล้วชาวบ้านบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาอยู่บ้านหลังนี้น้ำเพิ่งจะท่วมครั้งแรกเหมือนกันตี 3:14 ที่ผ่านมา Facebook ผู้ใหญ่บ้านค่ะโพสต์ข้อความว่าในพื้นที่ฝนตกลงมาอีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นเช็คอากาศเช้านี้กันหน่อยนะคะประเทศไทยยังมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ 11-13 กันยายนต้องระวังเพราะว่าจะมีฝนตกหนักนะคะวันที่10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักมากๆภาคเหนือก็คือตากกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีกรุงเทพและปริมณฑลส่วนตะวันออกนครนายกจันทบุรีและตราดก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนไว้ด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยแตะอยู่ที่40บาทต่อลิตรแล้วนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าประชาชนกระทบทุกพื้นที่จริงๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปยังหลายจุดด้วยกันนะครับไปกันที่จุดแรกก่อนที่อุทัยธานีครับบริเวณถนนสาย333ครับไปเจอป้าบุญเพียงเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นชาวตำบลหนองแกเจอแบบนี้เข้าคือมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้9กันยายนตั้งแต่ตี5ครับปรากฏว่าเธอบอกแบบนี้ว่าทุกวันนี้นะฉันแทบจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพราะขี่ออกมาทีไรแม่มันเปลืองน้ำมันทุกทีที่ขี่มาไม่ใช่อะไรจะซื้อน้ำมันใส่แกลอนไปเติมเครื่องยนต์ผันน้ำเข้านากันและไม่ใช่เฉพาะเธอด้านของป้าบุญเพียงนะครับด้านของตัวคุณไพเราะครับเป็นคุณลุงคนหนึ่งขับสองแถวรับจ้างที่อำเภอบางละกำพิษณุโลกครับเจ้าตัวบอกว่าเติมน้ำมันเนี่ยเที่ยวหนึ่งประมาณ200บาทแต่วิ่งมาตลอดสายคนขึ้นคนเดียวพี่ออนเจอแบบนี้เข้าไม่ไหวจริงๆนะครับล่าสุดครับคุณโดนัลด์ทรัมป์มาบอกว่าปัญหาที่ทั่วโลกเจอแบบนี้เข้ารอเดี๋ยวรอผ่านเลือกตั้งกลางเทอมก่อนรับรองว่าค่าน้ำมันจะลดลงมาทันทีเอ้ยจริงเหรอพี
3: ่การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
1: เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวพอเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จปุ๊บดูเลยค่าน้ำมันลดลงทันทีแต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของการปะทะโดยทางด้านอิสลามเองนะครับทางอิหร่านครับ IRGC ได้มีการระดมยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายหลายแห่งถือเป็นการตอบโต้ชาติสหรัฐอเมริกาในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในวันก่อนนะครับ
7: ของเราค่ะกับช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโป บอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
8: สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
7: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
8: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะ ผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
7: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
8: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
7: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
8: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบ
7: แล้วมันอับอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
8: นี่แหละ
7: พ
8: ออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นไวตัวนี้ดีมากๆ
7: ได้หรอปกติอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
8: ี่
7: ย
8: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
7: ่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 หรือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
8: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
7: ้
8: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละพันกว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
7: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่เลย
8: อีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
7: คุ้มจริง
8: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลักสิบนะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
7: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
8: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วค่ะความคาว
7: ปลา
8: เข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวมีมะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
7: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคนอ่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
8: ใช่
7: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
8: นี่เดี๋ยวล้างมือ
7: ใช่อะไรทำอะไรอ่ะ
8: ฝุ่นค่าฝุ่น
7: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
8: อันนี้ค่ะ
7: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
8: น้ำปลา
7: ไปโอ้โห
8: อ
7: ัน
8: นี้ปอกเลยนะ
7: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
8: ใช่แล้วดูนะ
7: ฟองใช่มากเลยกลิ่นโหมาก
8: ฟอดมากน่าใช้มาก
7: คุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุขสกินตัวเนี้ยมันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
8: ใช่เนี่ย
7: แต่ลี่อยากรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
8: นี่ไงนี่ไง
7: อุ้ยหลุดจริงด้วย
8: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
7: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
8: นะ1 2และ3
7: อู
8: ้พี่ลี
7: ่อุ้ย
8: ใสกิ๊ก
7: ใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบอีกทีค่ะ
8: เทียบเลย
7: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
8: นุ่ม
7: หน่อย
8: นุ่ม
7: อุ้ยนุ่มมาก
8: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
7: ค
8: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็คนึงอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททำโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพี
7: ่
8: แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
7: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
8: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย32ชิ้นราคาวันนี้เอาไม่ถึง1,000
7: 900 999บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
8: ค่ะพี่ลี
7: ่ลี่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
8: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
7: อันนี้ก็ดารา
8: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขคอมซิเวพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนก็จะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
7: มันสมุนไพร
8: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมากคุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
7: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
8: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
7: ะ
8: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
7: ผมด้วยเหรอคะ
8: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
7: ล้างหน้าล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงละการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าผมบ้อง
8: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้าง
7: ลุง
8: มันจะไม่เอี๊ยดเกินไป
7: ค
8: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
7: ใช่ผิวแห้งผิว
8: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอี้ยคันไปหมด
7: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
8: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ยพันกว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี้ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
7: แพ็ค
8: ก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
7: ใช้2ปีเลย
8: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
7: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้ลี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้อง
8: เน
7: ี่
8: ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
7: ฟองเยอะมากเลย
8: มันแบบฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
7: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย028179925 30วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก็เทียบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
8: ้
7: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
8: เดี๋ยวโทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
7: อ
8: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
7: หมดเวลาแล้วตกคุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
9: ตำรวจนำตัวหญิงขับรถเบนซ์ย้อนสอนบนถนนวิภาวดีรังสิตไกลประมาณ1กิโลเมตรส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือหลังรับสารภาพข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรขับย้อนสอนและขับรถโดยประมาทหวาดเสียวศาลนัดฟังคำพิพากษา9ตุลาคมนี้ส่วนรถเบนซ์ถูกยึดเป็นของกลางผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแจ้งดราม่าหมอเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้ยันข้อมูลไม่ได้หายแต่เกิดจากการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไประบบใหม่ขณะที่ปัญหาระหว่างหมอพยาบาลฝ่ายเทคนิคทำความเข้าใจกันแล้วคนไข้ได้รับการรักษาจนเสร็จในวันเดียวกันพร้อมขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุชาติสั่งกรมทะเลเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาดหลังเกิดเหตุรถแบ็คโฮรุกขุดทำลายแนวหินและปะการังบริเวณเกาะสมุยเสียหายกว่า3ไร่ จ้าหน้าที่อายัดรถแบ็คโฮเป็นหลักฐานย้ำทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนกรมชลประทานกางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจยาวถึงกลางปี2570พร้อมชูแนวคิดน้ำเพื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยวางแผนปลูกพืชเพิ่มมูลค่าน้ำทุกลูกบาทเมตรสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกม2026ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาทั้งด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาและงบประมาณหวังต่อยอดกีฬาระดับท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติพร้อมชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์ลุยโอลิมปิก2028
10: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
11: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
12: เงินทองต้องวางแผน
13: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
12: ความรู้การเงิน
14: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
15: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับและขอต้อนรับนะฮะผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูริฟิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรนะครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
15: คุยกันอีกครั้งนึงนะฮะEP ที่แล้วผมบอกว่าคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกนะฮะมันจะมีหลายออปชันนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกแบบที่เราไปซื้อกับโครงการบ้านจัดสรรนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งสร้างเองหรือไปซื้อบ้านมือสองซึ่งมันเป็นออปชันที่สามารถที่จะเลือกได้แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและควรจะเลือกแบบไหน
16: ผมขอแบ่งเป็น2กิ่งใหญ่ๆก่อนคือกิ่งซื้อกับกิ่งสร้างเริ่มจากฝั่งสร้างก่อนคนที่สร้างบ้านส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่มีที่ดินอยู่แล้วเป็นคนที่มีที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรแล้วรู้สึกแบบอยากจะได้บ้านขึ้นมาไม่อยากให้ที่ตรงนี้เสียเปล่าก็อาจจะเลือกออปชันสร้างแต่ก็มีโน้ตคนระวังนิดนึงครับว่าการสร้างเนี่ยมันก็ต้องคุมงบคุมบัดเจ็ตให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องวัสดุต่างๆมันแพงและถ้าเราทำเองแบบนี้โอกาสบานปลายมีสูงดังนั้นการสร้างบ้านโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะบานปลายอ่ะค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องควบคุมงบให้ดีนะครับ
15: นี่คือหมวดสร้างนะ
16: นี่หมวดสร้างก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบอยากจะได้บ้านที่มีออปชันในฝันเช่นตรงนี้มีห้องนอนลูกมีห้องนอนหมามีห้องน้ำแม่คือไอ้พวกนี้เราสามารถดีไซน์ตามงบประมาณบัดเจ็ตเราได้ถ้าบัดเจ็ตเราถึงนะครับอันนี้คือฝั่งสร้างก็อาจจะตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้แต่ส่วนมากเป็นซื้อแล้วกันนะครับเพราะในตลาดส่วนมากก็เป็นตลาดซื้อก็จะแบ่งอีกว่าซื้อบ้านมือหนึ่งกับมือสองนะครับเสน่ห์มันก็แตกต่างกันนะครับเริ่มจากมือหนึ่งก่อนแน่นอนมือหนึ่งได้ของใหม่ซึ่งมันก็จะได้ฟิลอีกแบบนึงคนที่ชอบมือหนึ่งเขาก็จะซื้อมือหนึ่งก็จะได้ตรงนี้แต่การซื้อมือหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาพ่วงกับราคาพรีเมียมลองคิดภาพว่าโครงการใหม่ที่สร้างขึ้นมาในทำเลเดียวกันนะครับราคาจะถูกอัพขึ้นไปจากโครงการมือสองเนาะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นครับก็จะได้ต้นทุนที่แพงกว่าซึ่งในขณะเดียวกันคนที่ซื้อมือ2เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบรู้วิธีที่จะปรับปรุงรีโนเวทซ่อมแซมเล็กน้อยหรือเลือกของเป็นนิดนึงว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยอย่างไอ้ตึกใหม่เนี่ยเขาขาย5ล้านแต่ฉันไปเจอห้องตึกเนี้ยสภาพมันก็ดีโครงการมันก็โอเคนะขายอยู่4ล้านเองซึ่งมันห่างกันแค่100เมตรอย่างเงี้ยฉันโอเคกับอันนี้มากกว่านี่ก็เป็นช้อยที่สามารถทำให้เราประหยัดเงินได้และได้ในทำเลที่แบบมันโอเคเหมือนกับการซื้อมือหนึ่งเหมือนกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันอยู่ที่จริตคนซื้อมากกว่าว่าคุณโอเคกับแบบไหนอย่างส่วนตัวผมนะไม่ว่าจะซื้ออยู่หรือลงทุนผมชอบมือสอง
15: เพราะ
16: มันคุ้มค่าในเชิงมูลค่าครับอย่างที่บอกไปว่าในทำเลเดียวกันตึกสองตึกใหม่ย่อมแพงกว่าตึกเก่าเสมอดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไปเจอของดีราคาถูกครับมันไม่จำเป็นต้องใหม่ก็ได้นี่เราเอามาตกแต่งหน้าตาใหม่ให้มันดูใหม่เหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็หมายความว่าเราได้ของราคาถูกมานะครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะชอบที่จะเป็นคนแบบจับมาแต่งตัวหรือจับมารีโนเวทหรือเปล่าถ้าไม่ชอบความยุ่งวุ่นวายซื้อมือหนึ่งมันก็จบเพราะว่ามันก็ได้เป็นห้องแบบเช่น fully furnished ได้แบบลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
15: งั้นผมเอาหมวดของการซื้อมือ2ไม่ได้สนใจผมเชื่อว่าน่าจะมีตลาดค่อนข้างเยอะเลยแหละสำหรับการซื้อมือ2การซื้อมือ2 1ต้องคำนึงถึงอะไรนะ2ต้องเตรียมงบประมาณอะไรยังไงเพิ่มเติมนอกเหนือจากแค่ตัว
16: ราคาบ้าน
15: พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม
14: เงินทองของจริง
17: ยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บ

0: ไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
2: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
1: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: เล่นทองของจริง
5: กลับกันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับคุณวินจะซื้อบ้านมือ2นะ
6: คร
5: ับผมเอาขดหมวดซื้อมือ2แล้วมือ1มันจบแล้วมันเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมแล้วแต่ถ้าซื้อมือ2เนี่ยนอกจากราคาบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงในการที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านมือ2
6: เอาเรื่องแรกก่อนนะผมอยากให้ซื้อบ้านที่สภาพไม่แย่มากนะ บางคนพอบอกว่าฉันจะไปซื้อรีโนเวทเนี่ยก็ไปเอาแบบบ้านเหมือนบ้านล้างอารมณ์แบบภาพในหนังผีครับ บ้านบางทีสิงอ่ะจะเอามารีโนเวทอย่าไปถึงขั้นนั้นเลย เพราะว่า1เนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เรื่องการรีโนเวทซ่อมแซมสุดท้ายงบมันอาจจะบานปลายก็ได้ดังนั้นผมว่าโจทย์แรกคนที่ซื้ออยู่ครับเลือกบ้านที่สภาพมันโอเคนิดนึงหมายความว่ามันก็ไม่โทรมเกินไปอาจจะให้ดูจากโครงสร้างหลักเป็นเกณฑ์เลยก็ได้ว่า1เนี่ยพื้นคานเสาไม่แตกไม่แครกไม่สุดตัว
5: อ
6: ันนี้คือสำคัญที่สุดเลยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้ทำเลดีขนาดไหนแต่เข้าบ้านไปเสาแตกเสาร้าวพื้นสุดตัวหมามาทำรังได้เป็นโพรงแบบนี้ครับก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับให้ซื้อบ้านที่โอเคอย่างน้อยมันเก่าแต่เอ้ยตรงนี้เราแค่ทาสีเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วมันสวยแบบนี้ผมชอบมากเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือต้องคิดเรื่องงบในการตกแต่งด้วยปกติบ้านมือ2เนี่ยหลายๆครั้งมันจะมาเป็นบ้านเปล่
5: า
6: ดังนั้นต้องเผื่อบัดเจ็ตในการตกแต่งไว้ด้วย
5: ไอ้บัดเจ็ตตรงนี้แหละถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติบ้านหลัก3ล้านหรือ5ล้านเราต้องวางบัดเจ็ตกี่เปอร์เซ็นต์จาก5ล้าน
6: จริงๆมันแวรี่นะแต่ผมเอาแบบเพลย์เซฟผมให้ 20% นี่คือเซฟแบบเซฟมากแล้วนะครับเซฟ
5: 20% นั่นหมายความว่าบ้าน5ล้านก็เตรียมไว้สักล้านนึงสำหรับการรีโนเวท
6: ประมาณนะครับแล้วผมเชื่อมากว่าคนที่ซื้อบ้านที่ฟังอยู่ที่เคยซื้อบ้านหรือแต่งบ้าน
5: อ
6: ่ะผมไม่ได้พูดเกินจริงหรอกในงบประมาณเนี้ยครับเพราะเดี๋ยวนี้ของตกแต่งหรือว่าค่า built-in interior แพงสุดๆเลยนะครับโอกาสที่จะเข้าเนื้อเยอะมากซึ่งตรงนี้ต้องเป็นเงินที่ต้องเตรียมไว้เลยเพราะถ้าคุณไม่เตรียมไว้เนี่ยเวลาคุณจะต้องซื้อจริงๆคุณจะไปเอาเงินจากไหนคำตอบก็คือไปกู้ไงไปกู้เพิ่มแล้วกู้จากไหนล่ะก็ไปกู้ตัวดอกแพงๆอีกเป็นหนี้วนเป็นงูกินหางอีกหนี้บ้านก็ต้องผ่อนหนี้เฟอร์นิเจอร์ก็ต้องผ่อนดังนั้นแล้วถ้าจะซื้อมือ2ครับอยากให้เผื่องบพวกนี้ไว้เลยซึ่งข่าวดีคือไอ้เรื่องพวกนี้มันพอคิดก่อนซื้อได้นะคือหมายถึงว่าวันที่คุณไปซื้อคุณไปดูบ้านอ่ะคุณสามารถถ่ายแล้วก็จดก็คิดในหัวสิว่าคุณจะวางอะไรตรงไหนแล้วของพวกนี้แค่คุณเข้าเว็บพวกวัสดุก่อสร้างหรือของแต่งบ้านอ่ะคุณก็รู้ราคาหมดแล้วอ่ะดังนั้นผมชอบบอกเสมอว่าเรื่องเงินอ่ะคุณคิดก่อนได้นะว่าคุณกำลังจะไปเจออะไรนะครับและการที่เราคิดก่อนเนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการที่เราจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินอีกด้วย
5: แต่มีอีกหนึ่งออปชันนะที่ตอนนี้เริ่มฮิตนะความหมายคืออะไรถ้าเราไปกู้แบงค์แล้วกู้แบงค์ไม่ผ่านเนี่ยไม่เป็นไรกู้กับเจ้าของโครงการโดยตรง
6: ใช่ก
5: ็คือเจ้าของโครงการเป็นคนปล่อยเลยปล่อยกู้เลยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมีทั้งสองแบบเลยใช่ไหมฮะที่สามารถที่จะผ่อนตรง
6: ใช่ครับ
5: ไม่ต้องไปกู้ธนาคาร
6: ไม่ต้องกู้ธนาคาร
5: ผ่อนตรงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตามใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:15 นทางช่องวันนะครับแล้วเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวินนะครับ
6: สวัสดีครับ
5: เจอกันใน EP หน้าเงินทองของจริงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เล่นทองของจริง
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ข้าวมาแล้วเจ้าค่ะคุณหนูเดือนเชื่อเอิบนะเจ้าค่ะกินข้าวเถอะเจ้าค่ะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วประเดี๋ยวจะไม่สบายนะเจ้าค่ะ
1: เดือนไม่กินเอิบยกกลับไปเถิดตราบใดที่คุณพ่อยังบังคับให้เดือนแต่งงานเดือนยอมอดข้าวจนตาย
0: ทำไมดื้ออย่างนี้ล่ะเจ้าคะบ่าวเอาข้าววางไว้หน้าห้องนะเจ้าคะ
1: วางไว้เดือนก็ไม่กินดอกเดือนยอมตายดีกว่ายอมแต่งงานกับพี่สุข

0: ยอมกินแล้วหรือ
1: ไม่เจ้าค่ะเพื่อนยอมตายดีกว่ายอมแต่งงานกับพี่สุ
2: พ่อไปคุยกับคุณพระมาแล้วนะพ่อจะรีบผ่าเลิกให้ลูกแต่งงานกับพ่อสุขให้เร็วที่สุด
1: ทำไมคุณพ่อต้องบังคับลูกด้วยเจ้าคะ
2: แล้วทำไมลูกต้องบ่ายเบียงพ่อสุขเขาเป็นคนดีลูกเป็นผู้หญิงอย่างไรเสียสักวันก็ต้องแต่งงานมีผัว
1: แต่ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างลูกลูกร่ำเรียนมามีความรู้สามารถหาการหางานทำโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งสามี
2: พี่พ่อเลี้ยงลูกตามใจมากเกินไปใช่ไหมลูกถึงมีความคิดประหลาดเช่นนี
1: ้แต่คุณพ่อเจ้าคะ
2: ไม่รู้แหละยังไงลูกก็ต้องแต่งงานกับพ่อสุขให้เร็วที่สุด
1: คุณพ่อใจร้ายอ่ะ

ยังไงเราก็ไม่ยอมแต่งงานให้พี่สุกดอกนี่ไปอยู่กับแววสักพักดีกว่า

0: อะไรกันนะพ่อสุ
1: ขลูกไม่ได้รักน้องเดือนขอรับ
0: แล้วทำไมพ่อสุขไม่บอกพ่อตั้งแต่แรก

0: ลูกขอประทานโทษคุณพ่อนะครับที่ทำให้คุณพ่อผิดหวังลูกกับน้องเดือนเราไม่ได้ชอบพอกันเลยขอรับเราเคยคุยกันแต่ไม่รู้จะบอกผู้ใหญ่อย่างไรดีและที่สำคัญลูกมีคนที่ลูกรักอยู่แล้วขอรับ
1: เขาเป็นใครกัน
0: เขาชื่อแม่สายหยุดขอรับ
1: สายหยุดลูกเต้าเราใครพ่อรู้จักหรือเปล่า
0: คุณพ่อไม่รู้จักหรอก

0: อะไรกันวะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเมือง
0: แม่เดือนโอ้ยขับรถชนฉันอีกแล้วนี่ใจคอจะฆ่าผัวได้เลยใช่ไหมจ๊ะ
1: พี่เมืองจ๊ะวันนี้น้องเดือนมีธุระไม่ว่างมานั่งต่อปากต่อคำด้วยไปนะจ๊ะ

0: อ้าวเหนียวไม่ธุระไงจ๊ะทำไมไม่รีบไปล่ะเอ๊หรือว่าเปลี่ยนใจอยากอยู่คุยกับผัวก่อนจ๊ะ
1: ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน

0: เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะแล้วนี่ลากของไปไหนหรือ
1: ฉันหนีออกจากบ้าน
0: หนีออกจากบ้านปกติเวลาคนเขาหนีออกจากบ้านกันเขาหนีกันหัวซุกหัวซุนแฮ่แต่นี่แต่งตัวสวยๆพริ้งยังออกไปเที่ยว
1: ฉันหนีแบบสบายๆไม่ต้องมายุ่งกับฉัน

0: ิดว่ามาหลบอยู่ตรงนี้ก็จะหาไม่เจอหรอจ้ะ
1: แล้วฉันจะไปไหนดีฉันไม่รู้จักทางเธอพาฉันไปหน่อยสิจ้าพี่เมืองจ้าพี่เมืองจ๋า
0: ก็ได้ตามฉันมา
2: อะไร
1: กุ้ง
3: เฮ้ยรถขนุนนี่วะหายไปไหนวะ
0: เร็วจ้ะเร็วเร็วเร็ว
1: คนที่บ้านฉันคงตามมาไม่ทันแล้วถ้าจะไปไหนก็ไป
0: อ้าวนี่จะไม่ขอบใจคนผ่านอีกสักคำหรอจ๊ะ
1: โอ้ยขอบใจหรือรู้ไหมว่าที่ฉันลำบากนี้มาเนี่ยก็เพราะใครก็เพราะเธอนั่นแหละไปบอกพ่อฉันว่าฉันเป็นเมียเธอจนพ่อฉันโกรธมาเรียกให้ฉันแต่งงานกับพี่สุ
4: ขแม่เดือนแม่เดือนมีฉันอยู่ทั้งคน
0: จะไปมีผัวอื่นอีกระวังจะเป็นนางโมรานะจ๊ะ
1: ไม่สำนึกเลยใช่ไหม
0: แล้วนี่จะไปไหนจ๊ะ
1: ไม่ต้องมายุ่งฉันจะไปบ้านเพื่อนฉันที่ชื่อแววเขาอยู่แถวถนนหลานหลวง

0: จากตรงนี้เป็นถนนหลานหลวงไปอย่างไรปกติฉันขับรถไปพอไม่มีรถแล้วฉันไปไม่ถูกเธอพาฉันไปหน่อยสินะจ๊ะพี่เมืองพาน้องเดือนไปหน่อยนะน้องเดือนไปไม่ถูกนะจ๊ะ
1: พี่พ้นในเมืองตามมา

0: นี่ร้านขนมของไอ้เมืองใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: ไอ้เมืองอยู่ไหน
1: พี่มิ้งจ๊ะนี่พี่จ่ายค่าเช่าบ้านหรือยังจ๊ะ
2: เรียบมาแล้วจ้ะ
1: มีเลยจ้ะจะรีบๆแกะขนมต่ออ้าวสายหยุดกลับมาทำไมมีคนมาตามหาพี่เมืองจ้ะใคร

0: คุณหลวงหมอ
1: ลิฟไอ้มิงพวกเองมาทำอะไรที่นี
0: ่นี่พ่อกับแม่รู้จักกับคุณพ่อของคุณหนูเดือนด้วยเหรอจ๊ะ
1: พวกเองเป็นอะไรกับไอ้เมือง
2: คือไอ้เมืองเป็นลูกของบ่าวกับมะลิขอรับ
0: คุณหลวงหมอเจ้าคะบ่าวขอร้องนะเจ้าคะอย่าบอกคุณหลวงว่าบ่าวอยู่ที่นี
1: ่ข้าเส้นไหนพวกเองบอกข้ามาไอ้เมืองพาลูกสาวข้าหนีไปที่ไหน
0: อะไรนะเจ้าคะไอ้เมืองพาลูกสาวของคุณหลวงหมอหนีเหรอเจ้าคะแล้วคุณสองคนไปรู้จักกันได้ไงเจ้าคะ
1: มารู้จักก็แล้วกันพวกเองต้องพาลูกสาวข้ากลับมาให้ได้ไม่เช่นนั้นข้าจะบอกคุณพระธรรมรงค์นคราว่าพวกเองอยู่ที่นี่ไอ้เมืองอยู่ที่ไหน

0: นั่นพ่อเทพยังไม่กินข้าวอีกหรือ
1: เจ้าค่ะคุณชมเจ้าคะคุณชมอย่าได้กังวลไปเลยนะเจ้าคะถึงคุณหนูเทพจะดื้อดึงอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะได้ลงเอยกับนางเด็กตอกเตานั่นหรอกเจ้าค่ะทางโน้นเขาก็กีดกันอยู
0: ่พูดถึงแม่เด็กชวนชมนั่นข้ารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด
1: นางเด็กตอกเตานั่นน่ะหรือเจ้าค่ะจะเกี่ยวข้องกับคุณชมได้อย่างไรไม่มีทางเป็นไปได้ดอกเจ้าค่ะ
0: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าเคยเจอกับเด็กคนนั้นข้าคุ้นเหลือเกิน

0: อไหมมะลิ
1: ไม่เห็นเลยจ้ะ
0: แต่ฉันได้ยินว่าชาวบ้านบอกว่าไอ้เมืองมาแถวนี้นะ
1: พี่ต้องใหญ่โตแล้วจะไปหาเจอได้อย่างไรไปทางนู้นก่อนจ้ะ
2: เบรคนะเฮ้ยมะลิมิ่งจะไปไหนอ่ะ
1: ณจิตณจิตเห็นเมืองไหมแถวนี้ไหมจ๊ะ
3: ไอ้เมืองเหรอ
2: เฮ้ยไม่เห็นอ่ะกูเองลองเข้าไปถามคนในวัดดูสิเผื่อจะมีใครเห็นบ้างอ่ะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ไปจ้ะ
0: ขอบใจนะจ๊ะ
1: ไม่เจอพระเลยนะจ๊ะพี่มิ่งว้ายนั่นไงจ๊ะพี่มิ่ง
0: ไปถามท่านดีกว่า
1: จ้ะ
0: นมัสการขอรับ
1: หลวงตาเจ้าคะอีฉันมาตามหาลูกเจ้าค่ะ

0: อาตมาเองก็จากพระนครไปสลายปีไปทุดงมาเพิ่งจะกลับวัดวันนี้เองไม่คิดว่าจะเจอโยมอีก
1: ก็ผมต้องกราบประทานโทษด้วยนะขอรับที่ไปโดยไม่ได้บอกกล่าวคือพอดีช่วงนั้นมีเรื่องฉุกละหุกนะขอรับ
0: เรื่องที่ไฟไหม้หรือโยมโชคดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไร
2: มีเจ้าค่ะป้าพิษป้าของพี่มิ่งตายในกองไฟและลูกแฝดของอีชั้นคนหนึ่งก็ตายในกองไฟอีชั้นช่วยเขาไว้ไม่ทันเจ้าค่ะ
0: ลูกแฝด
2: เจ้าค่ะวันนั้นที่บ้านอีชั้นไฟไหม้อีชันช่วยลูกแฝดคนน้องเอาไว้ได้แต่ลูกแฝดคนพี่ตายในกองไฟกับป้าพิษเจ้าค่ะ
3: ลูกฉันลูกฉัน
0: ลูกแฝดเด็กผู้ชายใช่ไหมโยม
2: เจ้าค่ะเลยเจ้าค่ะหลวงตา
0: เช้าวันนั้นอาตมาบิณฑบาตพายเรือผ่านไปพบว่าไฟที่บ้านโยมเริ่มมอดหมดแล้วอาตมาได้ยินเสียงเด็กร้องจึงตามเสียงไปพบเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนกองผักเด็กคนนั้นเขามีแผลตรงหน้าอก

0: ีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป๊จอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นเรื่องที่ขอวางคอนก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียง

0: ็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่อะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากล้องยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้ไปนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ็อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จ๊อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไงดี
1: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นส
0: ี
1: ซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานิซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
0: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกขึ้นไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปก่อนโปวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
0: ์
1: ซื้อ1เซตแถม1เซต
0: นี่ๆอ่ะผมมีโปเก่า
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่มั้ยฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
1: ค่ะ
0: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูโทนให้อีก1ผืน
1: ใช่ค่ะ
0: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
1: ะ
0: แต่ช็อปคุ้มค่าวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณออยให้อะไรครับว้าวอันนี้ของแถมเพิ่มมาคุณออย
1: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
0: นี่อยู่ข้างๆคุณออยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่มั้ย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮ
1: ะ
0: ครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
1: จ้ะ
0: คุณออยมาให้แค่90เซตนะ
1: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
0: บ
1: ที
0: ่
1: เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
0: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
1: ้
0: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะ
1: ยังไงดี
0: ก็เอาเนี่ยคุณออามาดูลายกัน
1: น
0: ะคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
1: คุณผู้ชมมานี่ด้านน
0: ี้ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
1: ใช่ค่ะ
0: สวยโอเคเกตแต่ว่าปัญหาคุณออย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500-600อ่
1: ะ
0: มันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
1: มันจะสตาร์ทด้วยแต่
0: นี่ทำไมมันเป็น
1: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซนได้
0: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันหยาบๆน่ะ
1: ให้ถดเลยไหม
0: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
1: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
0: มาดูแล้วของเรา
1: แต่ของเราค่ะมาดูการถักทอ600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
0: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี
1: ้
0: เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
1: ะ
0: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
1: นี่ไง
0: เข้าใจ
1: ถูกไหม
0: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้
1: คุ
0: ณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับหกร้อย
1: คือวัน
0: นอนแล้วแบบหน้าบาดอะ
1: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
0: เอสเตรน
1: ต
0: ์พิมพ์
1: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคา

0: งงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
1: ้
0: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
1: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
0: ใช
1: ่ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมนะแล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
0: ใช
1: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1490นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน02-817-9925 02-817-9925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
0: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
1: เอาจริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกับเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม
1: ่ต้องมีคุณภาพแบบนี
0: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
1: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
0: ใช่
1: ว่ามันขอเป็นสีเข้มขอไปอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
0: ขอส
1: ี
0: เข
1: ้
0: มสีเข้ม
1: สีเข้มคุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แถม
0: โอ้สวยเลยเน
1: ี่
0: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
0: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
1: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมอมซักรวมกันได้ไหม
0: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
1: ปั้
0: นด
1: ้
0: วยก
1: ัน
0: ค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบีบค
1: ่
0: ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
1: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรม5ดาวมันนอนหลับสบายจังเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีมันไม่ที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป๋าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม02-817-9925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
0: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุตคิงไซส์ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้ผ้า
1: เดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูกมาลูก
0: มา
1: ลูกใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาดูให้หน่อยน
0: ี่โผืนใหญ่มาก
1: ผืนใหญ่จริงๆ
0: จริงค่ะคุณผู้ชม
1: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
0: ใช
1: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามเอาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
0: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหมว
1: ่
0: าถ
1: ้
0: าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ 8-12 ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น 1,490 บาทราคาโรงงานนี้
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะเจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น02-817-9925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย
2: แอป วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: แอร์ไอเดีย
2: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
4: ์มีแผลตรงหน้าอกแล้วเจ้าค่ะ
5: ใช่โยม
4: มีแผลตรงหน้าอกลูกอีฉันเองเจ้าค่ะมีแผลตรงหน้าอกจ้ะ
6: จริงหรือมะลิ
4: ใช่จ้ะลูกฉันยังไม่ตายเลยจ้ะพี่มิ้ง
6: นั่นแสดงว่าประพิษโยนลูกเองออกมาได้ทันมะลิมะลิ
4: ลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันยังไม่ตายหลวงตาเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตามากเจ้าค่ะ
5: เจริญพรโยม
6: มาดิ
4: ขอบคุณพระผิดมากเลยจ้ะที่ช่วยลูกฉันเอาไว้กราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยลูกของลูกเอาไว
6: ้ข้าดีใจด้วยนะมะลิข้าดีใจด้วยมะลิลูกเองไม่ได้ตายมะลิ
4: หลวงตาเจ้าคะแล้วตอนนี้ลูกฉันอยู่ที่ไหนเจ้าคะที่ฉันอยากเจอลูกเจ้าคะ
5: โยมอาตมาเองก็เป็นพระจะเลี้ยงเด็กไว้ก็คงจะไม่สะดวกตอนนั้นเด็กเขาหิวนมมากอาตมาก็เลยอุ้มเด็กไปขอบิณฑบาตน้ำนมแล้วอาตมาก็ยกลูกให้ไปเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นเขาแต่ว่าโยมไม่ต้องห่วงลูกโยมหรอกนะเขาสบายดีคุณหลวงท่านรับเอาไว้เป็นลูกแล้ว
6: มะลิ
4: หลวงตาเจ้าคะคุณหลวงไหนเจ้าคะ
5: คุณหลวงธรรมลงนคราจ้าโยม

0: ิมรถพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วขอรับแต่กระผมไม่แน่ใจว่าวันนี้รถจะไวทันใจคุณสุขหรือเปล่านะขอรับเพราะดูท่าทางใจคุณสุขจะบินฉิวไปหาแม่สายหยุดซะแล้วกระมังครับนี
0: ่ลูกขอขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะขอรับที่ไม่รังเกียจแม่สายหยุดแม่สายหยุดเขาเป็นคนดีมีน้ำใจพ่อแม่ของแม่สายหยุดเขาก็เป็นคนดีลูกรับรองขอรับหากคุณพ่อได้พบพวกเขาคุณพ่อต้องชอบพวกเขาเป็นแน
2: ่หากเขาดีจริงอย่างที่พ่อสุขบอกก็ดี
3: ช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยเจ้าค่ะคุณพระเจ้าค่ะคุณเทพคุณเทพจะฆ่าตัวตายเจ้าค่ะ
2: อะไรนะ
4: ชวนชมเป็นแขกหรือ
3: ชวนชมผู้หญิงในกรอกเตาเจ้าค่ะ
4: กรอกเตา
3: อีฉันเห็นว่ามันไม่เหมาะก็เลยห้ามลูกเจ้าค่ะ
4: แม่ดูถูกไม่ชวนชมนะขอรับแม่ชวนชมก็จะอยู่ในกรอกเตาเขาก็เป็นคนดีมีชาติตระกูลเป็นลูกสาวพนันพญานะหมอครับ
0: เทพจะทำอย่างนี้มันอันตรายลงมา
4: ไปต้องปล่อยมาพ่อสุหน้าอย่างมันหรือคิดจะฆ่าตัวตายอย่างมากมันก็แค่ขู
3: ่คุณพี่
5: คุณพ่อดูถูกความรักของลูกลูกจะตายให้ดู

0: นี่เป็นเพราะตามใจมันเสียเคยตัวพอไม่ได้อะไรอย่างใจขึ้นมามันก็ทำแบบนี
1: ้คุณพี่อย่าซ้ำเติมอีฉันได้ไหมเจ้าคะแค่นี้อีฉันก็เสียใจมากพออยู่แล้ว
0: แม่ชมแล้วคิดว่าฉันไม่เสียใจอย่างนั้นหรือเพราะเทพมันก็ดูฉันเหมือนกัน
1: ถ้าคุณพี่รักพ่อเทพจริงๆเมื่อครู่นี้ทำไมคุณพี่ไม่ห้ามลูกกลับบอกให้ลูกฆ่าตัวตายใช่สิเจ้าค่ะพ่อเทพไม่ใช่ลูกคนโปรดของคุณพี่เหมือนใครบางคน
0: แม่ชมเลิกเสียทีได้ไหมแบ่งวันนี้อยู่ลูกละนั่นลูกฉันจะพ่อเทพพ่อสุขก็ลูกเราสองคนไม่เชียวด้วย

0: ม่เดือนบ้านเพื่อนแม่เดือนอยู่ในป่ายังไงจ๊ะแม่เดือนฉันช่วยแม่เดือนมา2ครั้ง2ครานะใจคอจะไม่ขอบใจฉันจริงๆหรือ
1: นี่จะมาโทรบนคุณอะไรกับฉันคนดีๆเขาไม่โทรบนคุณดอก
0: นี่ฉันกลายเป็นคนชั่วไปแล้วหรือ
1: ใช
0: ่เอ้า
1: แววแววจ๊ะแววแววคุณหนูเดินจ้ะพี่พูดกระเป๋าฉันขึ้นไปเก็บเลยนะจ๊ะแวว
0: แม่เดือน
2: คุณหนูเดือนเจ้าคะ
1: แวว
0: แวว
1: แวว
0: แววจ้า
1: แวว
3: แม่เดือนพ่อนึกไว้แล้วว่าลูกต้องมาที่นี่เองเป็นคนพาลูกสาวข้าหนีมาใช่ไหม
0: ฉันเปล่านะจ๊ะแม่เดือนเขาหนีของเขาเองฉันเป็นห่วงอะจ๊ะฉันก็เลยพามา
3: ลูกสาวข้าจัดการเองได้เองไม่ต้องมาแก้ตัวเองกลับไปแก้ตัวกับพ่อแม่ของเองก็แล้วกันกลับบ้านแม่เดือน
0: คุณหนูรู้จักพ่อแม่ฉันด้วยเหรอจ๊ะ
3: ใช่อย่าให้ข้าเห็นเองกับลูกสาวของข้าอีกไม่อย่างนั้นพ่อแม่เองได้หนีหัวซุกหัวซุนจากพระนครอีกคราวเป็นแน
0: ่คุณหนูหมายความว่าอะไรคุณหนูจักพ่อแม่ฉันมาก่อนเหรอจ๊ะ
3: เรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องยุ่งกลับบ้าน
1: ลูกไม่กลับคุณพ่ออย่าบังคับลูกนะเจ้าคะ
3: พ่อบอกให้กลับบ้าน
1: ถึงวันนี้คุณพ่อจะพาลูกกลับได้แต่ถ้าคุณพ่อยังมาขับลูกแต่งงานกับพี่สุกอีกลูกก็จะหนีบ่อยครั้งพันครั้งลูกก็จะหนี
3: กลับบ้าน
1: คุณพ่อคุณพ่อ
0: แม่เดือน
1: จ้า
0: แม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนจ้าแม่เดือน

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
2: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสึกพลาอยู่ที่โอเล
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
5: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบอร
9: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ากสะอาด
1: ที่ต้องเหงือกและฟันด้วยครับ
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่อยคำ
1: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธตี้พาเลทนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-9925ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: Give me more

0: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: หอม
6: อะไร
5: ผัวอยาก
6: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
9: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
8: นี่คืออะไรไม่ได้ยินจะสองคนหรอก
9: การเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
10: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
9: เราไปนะรออะไรอ่ะ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
12: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย

0: ศพ
1: ท่านจะรอแม่สายอยู่ที่ตลาดตั้งนานวันนี้ไม่ได้ไปขายขนมหรือ
0: คุณสุขกลับไปเถอะจ้าคุณสุขมีคู่หมายใครมาเห็นคุณสุขอยู่กับฉันจะไม่ดี
1: ฉันมาหาคนรักของฉันจะไม่ดีได้อย่างไร
0: คุณสุขสายหยุดเป็นเพียงลูกแม่ค้าขายขนมคุณสุขอย่าลดตัวลงมาเลยนะจ๊ะสายหยุดได้รู้จักกับคุณสุขเท่านี้ก็มากพอแล้วสายหยุดไม่มีวันเป็นคนรักของคุณสุขได
1: ้ได้สิฉันรักแม่สายหยุดฉันไม่สนใจดอกว่าแม่สายหยุดจะเป็นแม่ค้าขายขนมหรือว่าเป็นใครฉันจริงใจกับแม่สายหยุดจริงๆถ้าแม่สายหยุดไม่เชื่อฉันก็จะพิสูจน์ให้หล่อนได้เห็น

0: นี่จ้ะแม่สายหยุด
1: จ้ะ
0: คือคุณพ่อฉันท่านอยากพบแม่สายหยุดจ้ะคุณพ่อครับ

0: เงยหน้าขึ้นสิหน้าตาคุ้นๆนะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า
1: ที่งานภูเขาทองเจ้าค่ะ
0: ฉันไม่ใช่ยักษ์ใช่มารไม่ต้องกลัวฉันดอกลุกขึ้นเถอะ

0: ป็นแม่ค้าขายขนมหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบ้านหล่อนอยู่แถวนี้หรือ
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเป็นแต่เจ้าข้าหรือ
1: เจ้าค่ะ ไม่ใช่เจ้าค่ะ
0: คงไม่ค่อยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปต้องฝึกไว้นะ
2: นี่คุณพ่อหมายความว่าคุณพ่อสนับสนุนลูกกับแม่สายหยุดหรือครับ
0: ถ้าพ่อไม่สนับสนุนแล้วจะให้พ่อสุขพาแม่สายหยุดเข้ามาทำไมว่าแต่พ่อสุขเถอะถามใจแม่สายหยุดเขาหรือยังว่าเขามีใจให้เราหรือเปล่า

0: ฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกเดี๋ยวกลับจ้ะ
1: เอ็งจะไปไหนมิลิเอ็งจะไปบ้านคุณหลวงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมิลิเอ็งไปที่นั่นไม่ได้นะ
0: พี่มิ้งจ๊ะฉันอยากเห็นหน้าลูกให้ฉันไปเถอะนะจ๊ะ
1: มิลิถ้าเอ็งไปบ้านคุณหลวงแล้วคุณชมกับพี่อีเห็นเอ็งเข้าเอ็งจะทำอย่างไร
0: แต่พี่มิ้งฉันไม่ได้เจอลูกของฉันมาตั้ง18ปีแล้วนะฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างให้ฉันไปนะจ๊ะให้ฉันไปนะจ๊ะ
1: มะลิเอ็งใจเย็นๆก่อนนะวันนี้เอ็งสงบจิตสงบใจก่อนแล้วไว้วันหลังข้าจะพาเอ็งไปข้าสัญญา
2: แม่จ๊ะพ่อจ๊ะ
0: พ่อสุข
3: ฉันว่าจะจ๊ะที่ฉันมาในวันนี้เพราะฉันอยากให้น้ำมิ่งน้ำมะลิเห็นว่าฉันจริงใจกับแม่สายหยุดจริงๆฉันมีคนอยากให้พวกน้าพบจ๊ะ

Amen.

0: ั้นก็หมายความว่า
1: หญิงชดชายชั่วผสมกัน
2: เดี๋ยวสิครับคุณพ่อที่มันอะไรกันครับ
1: พ่อบอกให้กลับเร็ว
2: เดี๋ยวสิครับคุณพ่อ
1: ขอสู้ไม่ฟังพ่อหรือไปดูนี่ที่มันเรื่องอะไรกันแม่ร้องไห้ทำไมจ๊ะ
0: ไม่มีอะไรมึง
1: แกทำอะไรแม่ฉัน
0: มึง
2: อิ่ม
3: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

ทุบไม่ยั้งปังทุกโปรและวันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป.จัดมาให้แล้วอย่างนึงค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12

0: ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ปอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องอ้องคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
0: อ
1: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ
0: อ
1: าจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
0: ์หรอคะ
1: หัวเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
0: เนาะมันง่าย
1: ทำให้ขาดวิตามินบีครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
0: ค่ะ
1: บางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้า
0: แปลตื่นมาทำครับจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
1: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามินบีก็ได้นะครับ
0: เหรอเนี่ย
1: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามินบีแล้วพูดถึงบีคอมเพล็กซ
0: ์ค่ะ
1: B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหววิตาม
0: ิน
1: บีนะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามินบีทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำนำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามินบีมาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำนำข้าวแล้ววันนี้เราเติมวิตามินบีให้ถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมย์บิลบอร์ดเจอหมดเลยครับ
0: ได้ไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป๋อบอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป๋อว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
1: ถูกต้องคร
0: ับ เหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
0: พี่นุ๊กจำได้
1: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่ Family Pack เลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ02-817-9925ครับ
0: เราถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
1: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นเพราะปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
0: ับ รีบโทรมาก่อน02-817-9925 02-817-9925ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มๆเลยและตรงนี้ค่ะมีคุณประโยชน์ยังไงในส่วนของตัว BSRB ค่ะ
1: สูตรอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันงาดำนำข้าวที่อยู่ในตำรางานวิจัยตัวนี้นะครับที่รวบรวมกันสูตร5:1เป็นสูตรอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษที่มีงาดำ5ส่วนและน้ำมันนำข้าว1ส่วนซึ่งตัวงาดำนำข้าวมีสารเซซามินเซซามอลและแกมมาโรชานอลแต่สูตรวันนี้ผมเพิ่มเติมให้ครับเพิ่มวิตามิน B ให้ถึง8ตัว
0: หมายความว่าน้องไม่ต้องไปกินแยกอย่างที่ผ่านมาต้องกินหลายๆเม็ด
1: ถ้าดูตามแคปซูลนะครับปกติน้ำมันงาดำนำข้าวจะเม็ดใสๆตัวนี้เราเพิ่มวิตามิน B เข้มข้นจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองตัวนี้นะครับประกอบด้วยวิตามิน8ตัวเลยนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองเลย
0: ดร.นิดนึงหนูจะบอกว่าถ้าน้องไปซื้อแยกของ B รวมแล้วมากินกับงาดำลำข้าวโอ้โหจ่ายอีกเพิ่มอีก 2-300 นะต่อเดือน
1: ต่อขวดครับวิตามิน B1 B2 B3 แต่ละตัวเนี่ยตัวละ 2-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบยุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงมาทีนั่งนานๆแขนขาชานะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามิน B จะหายเพราะนั้นทานได้ทุกวัยเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซ
0: ค์
1: รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
0: าน
1: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามิน B ได้ครับ
0: ค่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดดับภาวะวิตามิน12หรือเปล่าตอนนี้สายเข้าแน่นแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณหมอดร.ป๋อจัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานได้ทุกคนในบ้านเลยนะครับอย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซึ่งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
0: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามิน B รวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลคนนึง
1: มาม้าผมเองนะครับ
0: คุณ
1: จินตนาคุณจินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอ

0: ครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได้ จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำคัญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
1: นานเนนมาม่าไม่พลาดแสดงว่ามาม่าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
0: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับมาม่าอายุ70แล้วผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับผมเพราะฉะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
1: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินไปทางลิทโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
0: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรมาต้องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดอะไรเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามิน B ให้ครบๆนะครับ B ของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
1: ดร.นกมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบนี้นกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอันนี้มันจะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
0: ผมบอกแล้ววิตามิน B นะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามิน B จะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามินบีเนี่ยครับมันกลัวความร้อน
1: เอาหรอคะ
0: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่ในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าวตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5ต่อ1แล้วเราเติมวิตามินบี8ตัว
1: ใส่เข้า
0: เพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบนั่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามินบีได้เช่นกันครับ
1: ค่ะแล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดีคะดร.
0: ทานก่อนนอนมาม่าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้มาม่าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเนี่ยมาม่าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลย
1: นะครับ
0: คือตอนนี้มาม่ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
1: ตรงด้วยนะคุณดูสิ
0: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขมาม่าก็จำได้ครับ
1: ดร.ตอนนี้สายแน่นสุดๆแล้วแม่ๆจ๋าพ่อๆจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925ย้ำว่าวันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดเราจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะดร.
0: วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้ทั้งหมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูลจากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200
1: นั่น
0: ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร028179925เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
1: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
0: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่อ5นาทีรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา 1,199250 แคปซูลครับ
1: นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา028179925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้ 1,190 บาทวันในวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วขอบคุณคุณป๋อมากๆยังไงโทรกันมาให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: พี่ลูกแก่ไก่มิ่งเลยมิ่งฉันน่าจะถึงในหัวใจเองคงรักช่วยเองมากสินะนี่ตั้งชื่อลูกตามชื่อพวงลูกชู้อะไรวะนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมต้องมาว่าพ่อแม่ฉันอย่างนี
1: ้
2: ลูกครับคุณลุงเข้าใจผิดแล้วขอรับบ่าวกับมะลิไม่เคยคบชู้กันเลยขอรับ
0: ไม่เคยคบชู้ไอ้สองคนนี้มันลูกใครเอ็งบอกข้ามาสิมันลูกใคร

0: ไอ้กายน
1: ะ
0: ลุกขึ้นมาเอ็งบอกสิเอ็งคบชู้เอ็งบอกไปสิเอ็งคบชู้แม่ลุกลุกลุก
1: มาไหวมาไหว
0: ออกไปจากเรื่องฉันเดี๋ยวนี้

นิสัยเลวร้ายเหมือนพ่อมึงประสง

0: คุณพ่อครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: แม่จ๋าแม่จ๋านี่มันเรื่องอะไรกันแม่ต้องบอกฉันเดี๋ยวนี
2: ้
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อครับนี่มันเรื่องอะไรกันครับลูกงงไปหมดแล้วพ่อสุขพ่อไม่อยากให้พ่อสุขไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมันอีกแต่ลูกรักแม่สายหยุดนะครับ
3: คุณพ่อครับคุณพ่อเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับน้ำมะลิน้ำมิ่งหรือครับ

0: ให้ชีวิตมันมีความสุขสบายแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะไฟต่ำเนรคุณคบชู้กับไอ้นิกพ่อก็เลยไม่อยากให้พ่อสุขไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมันอีก
1: คุณพ่อครับลูกรู้ว่าคุณพ่อลำบากใจเพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกับน้ำมลิน้ำมิ่งมาก่อนแต่ลูกอยากให้คุณพ่อเห็นใจลูกกับแม่สายหยุดเราสองคนรักกันด้วยใจจริงนะขอรับ
2: เสียใจเหมือนพ่อ

0: ที่แท้แม่คือเป็นเมียบ่าวของคุณหลวงนั่นเป็นคนถือตัวเป็นนายเก่าก็เลยมาข่มเหงกันถึงที่นี่แม่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถ้ามันมาที่นี่อีกฉันจะเอาเลือดหัวมันออกเอง
1: ไม่ได้นะมันจะทำร้ายเขาไม่ได้นะ
0: ทำไมล่ะแม่
1: เพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณ
0: โอ้ยจะมีพระคุณอะไรกันนักหนาแม่แม่ออกจากเรือนมาตั้งนานแล้วดีแล้วล่ะที่แม่ได้เป็นเมียมันแล้วเพราะว่าฉันต้องเกิดเป็นลูกคนอย่างมันนะฉันยอมตายซะดีกว่านี่แหละไอ้พวกขุนนางขุนนางก็เป็นอย่างนี้แหละสันดานเมืองกันหมด
1: หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ
0: ทำไมล่ะแม่
2: พอได้แล้วเมืองกูยืนนี้ได้

0: สยุทธแม่ขอโทษนะลูก
1: ไม่เป็นไรจ้ะแม่ถึงอย่างไรเรื่องของฉันกับคุณสุขมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเขาเป็นคนสูงศักดิ์ส่วนฉันเป็นคนต่ำต้อยแม่อย่าโทษตัวเองเลยนะจ๊ะ

0: ไรนะครับคุณพระไปพบนางมะลิมาแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างขอรับนี่
1: จะเป็นอย่างไรมันก็สบายดีแถมมีลูกกับไอ้มีอีก2คนมีแต่ข้าที่นึกถึงแล้วก็เป็นห่วงมัน
0: ดีแล้วล่ะขอรับที่ได้เห็นมันตำตาว่ามันอยู่กับไอ้มิ่งคุณพระจะได้เลิกนึกถึงนางมะลิมันเสียที
2: คุณพี่นึกถึงมะลิเหรอเจ้าคะ

0: พี่คิดถึงมาริมากขนาดดิฉันจะสั่งให้บ่าวไพร่มันไปตามหามาริให้เจอดีไหมเจ้าคะ
1: แม่ชมแม่ชมจะพูดไปชดทำไมนี่ก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วป่านนี้มันคงตายไปแล้วจะพูดให้ได้อะไรขึ้นมา
2: คืออย่างนี้ขอรับคุณชมมะลิที่กระผมพูดถึงเนี่ยพอดีว่าคุณพระท่านให้กระผมไปหาต้นมะลิมาลงเพิ่มจะได้ให้คุณชมเอาไว้ร้อยมาลัยถวายพระนะขอรับ

0: ชมเจ้าค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะวันนี้ข้าได้ยินคุณพี่พูดถึงอิมลีอิมลี
1: ใช่หลายปีที่ผ่านมาข้ารู้ว่าคุณพี่ยังอะไรอาวรณ์อิมลีมันอยู่แต่วันนี้คุณพี่มีท่าทีแปลกๆเหมือนมีอะไรปิดบังข้าอยู่อีเอ็งแน่ใจนะว่าพวกอีมะลิมันตายไปหมดแล้ว
0: แน่ใจเจ้าค่ะ

0: ไม่มีอะไรปิดบังข้านะ
1: ไม่มีเจ้าค่ะ
0: อย่างไรเสียเองก็ต้องคอยจับตาดูคุณพี่ไว้ให้ดีๆข้าคิดว่าคุณพี่ต้องมีอะไรปิดบังข้าอยู่เป็นแน่

ถ้านางมะลิมันยังไม่ตายแล้วมันรู้ว่าคุณหนูสุขเป็นลูกของมันข้าจะทำอย่างไรดี

0: รีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
3: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
4: ตราเสือดาว
3: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
12: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
13: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
12: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
14: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
13: ผมเป็นนักเลง
15: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูกไอ้ปู
13: ่มึงหลอกกู
12: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
13: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
13: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
1: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
16: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: ทั้งใครจะรอดดีกัน
18: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
19: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
20: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
21: ์เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
22: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
22: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
24: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพี่คัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
25: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
24: ซาบิ
25: จ้า
24: แต่กินแล้วมันสดชื่น
25: ใช่
26: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
27: ใช่ครับอ่ะ
26: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
25: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
28: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
29: อร่อย
28: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

็ดีใจที่ได้เห็นคุณสุขเป็นเด็กดีมีกิริยามารยาทที่งดงามถึงแม้จะต้องตายแม่ก็ยอม

0: าน้ำมะลิน้ำมะลิมาที่นี่ได้อย่างไรจ๊ะ
1: คือฉันน้าแวะมาเยี่ยมย่าจ้ะ
2: นางยวง
3: เอ้าพี่อี
2: เอ็งเห็นคุณหนูสุกบ้างไหม
3: คุณหนูสุก
2: อ๋อฉันเห็นอยู่แถวท่าน้ำนะจ้ะ
4: ขอบใจนะ
2: เดี๋ยวน้าขอตัวก่อนนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวสิจ๊ะน้ำมะลิคือ
2: ขอตัวนะจ๊ะ
0: น้ำมะลิเป็นอะไรบ้างจ๊ะ
2: ไม่เป็นอะไรจ๊ะ
0: ทำไงจ๊ะ
2: จ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะโอ๊ย
0: ไม่เป็นไรได้อย่างไรจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วย

0: สงสัยเส้นจะพลิกนะจ๊ะ
1: โอ๊ยคุณสุกไม่ต้องหรอกจ๊ะไม่ต้อง
0: ไม่เป็นไรจ๊ะให้ฉันนวดให้น้าจะได้หาย

0: ฉันนวดแรงเกินไปหรือจ๊ะ
1: ไม่จ๊ะไม่แรงเกินไปจ๊ะ
0: หรือว่านามาลีเสียใจที่คุณพ่อเคยต่อว่านามาลีที่เรือนฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะ

ใช่ความเจ็บของคุณสุขหรอจ๊ะเป็นความผิดของน้าเองเป็นความผิดของน้า

จ๊ะฉันฝากบอกแม่สายหยุดด้วยนะจ๊ะว่าก่อนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรวันนี้ฉันยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

ไปน่ะข้าถามว่าใคร

0: ทศบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังฉัน
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
6: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอเคเฮอร์เบอร
10: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
15: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
16: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
15: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
17: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
15: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
16: ผมเป็นนักเลง
18: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
15: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
17: ไอ้ปู
16: ่มึงหลอกกู
15: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
16: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
15: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
16: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
19: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
20: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
21: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
22: เก่าเหรอ
23: ไม่เก่าซาดินครับ
22: เปิดซะดีมาม
23: าดิ
24: เปิดสามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ทำไมเองไม่เชื่อข้าแอบหนีไปบ้านคุณพระคนเดียวอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าข้าไม่ตามไปแล้วอีมันจับเองได้มันไม่เอาเองไปแน
1: ่ฉันอยากพบหน้าลูกของฉันนี่พี่มิ่งฉันไม่ได้เลี้ยงดูเขาเลยฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรสุขสบายดีไหม
0: คุณหลวงท่านเป็นคนดีมีเมตตาแล้วเองก็เห็นไม่ใช่หรือว่าคุณสุขเขามีกิริยามารยาทเรียบร้อยน้ำใจก็งดงามท่านคงเลี้ยงหลวงท่านมาอย่างดี
1: จ้ะพี่ท่านเลี้ยงดูคุณสุขมาได้ดีเหลือเกิน

0: ยายสุขมันหนัก
1: เองเอาชาอะไรไม่ค่ากินคงมีกับบอลเพชรพวกเหลอมาเอาตู้มันออกไปไป
2: ไป
1: กูคิดว่ายิ่งโดนขัดขวางมันจะยิ่งร้อนรนออกมาหาชวนชมถ้าเกิดมันตัดใจจากชวนชมได้จริงๆกูจะทำยังไง
3: เรื่องนั้นคุณแม่อย่ากังวลเลยเจ้าค่ะคุณเทพอยู่ในกำมือของลูกอยู่แล้วไม่มีทางไปไหนง่ายๆหรอกเจ้าค่ะ
1: แต่คุณเทพหายไปหลายวันแม่กลัวว่าจะเสียแผนแก้แค้นให้ชมนาถ
3: ขอเพียงคุณแม่วางใจทำตามแผนการของชวนชมไม่ว่าจะต้องบุกน้ำลุยไฟคุณเทพก็ออกมาหาชวนชมแน่ๆ

0: สายหยุดกลิ่นฟุ้งยามสาย
1: สายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวังทเวศร้าแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใด

สายหยุดพอสายก็หมดกลิ่นหอมเรื่องของสายหยุดกับคุณสุขขอให้จบกันเพียงเท่านี้เถอะนะจ๊ะ

0: คุณ
1: ใครน่ะ
0: คุณจำกับผมได้หรือเปล่าครับเราพบกันที่โรงฟินที่คุณนำจดหมายจากกรุงเทพไปฝากให้คุณวุฒิชนชมนะครับ
1: จำได้มีอะไรหรือ
0: คุณวุฒิชนชมรู้ดีว่าคุณเทพกับคุณหนูไม่สามารถรักกันได้คุณหนูจึงฝากกำไรชิ้นนี้ให้คุณเทพไว้เป็นของแทนใจขอคุณได้โปรดเห็นใจช่วยส่งกำไรชิ้นนี้ให้ถึงมือคุณเทพด้วยนะขอรับ

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่ฉะเชิงเทราหรือจังหวัดที่ใครหลายๆคนมาไม่ค่อยถึงเพราะว่ามันคือ8เลี้ยว8เลี้ยวไม่ใช่ครับ8ริ้วครับหลายๆคนคุ้นเคยกันดีครับวันนี้ฮะทีมงานจะพาผมมาจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่และจะพาไปดูนะครับควายที่มีค่าตัวสูงถึง70ล้านบาทโอ้โหสูงมากๆทีเดียวนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ขาวผ่องฟาร์มนะครับชาวบ้านรอผมอยู่แล้วฮะนี่ฮะอยู่ข้างหลังก็เต็มไปหมดเลยนะฮะจะพาผมไปจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่การจับค่อนข้างยุ่งยากต้องอาศัยลีลาต้องอาศัยชั้นเชิงครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ
1: มาเห็นพี่หนุ่มเตรียมลีลาท่าจับทีเด็ด

0: ขนาดนี้ชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีประโยชน์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ฮะเจ้าของขาวผ่องฟาร์มเห็นเขากำลังลงทำอะไรกันอยู่ฮะน่ะ
2: กำลังจับปลากระพงไซส์ใหญ่เขาเรียกไซส์ยักษ
1: ์ปลากระพงมันก็มีตัวประมาณสัก4โล5โลอันนี้คือตัวประมาณกี่โลฮะ
2: ประมาณ 5-6 โลฮะ
1: โอ้โหสุดยอดฮะแล้ว 5-6 โลเวลาเราจับมันอันตรายไหมฮะ
2: จริงๆก็มีบ้างที่พนักงานของเราเจอปลาลากอวนแล้วปลามันกระโดดย้อนกลับทุ่มหน้าก็ต้องไปเย็บกัน10กว่าเข็ม
1: ฮะ
2: เหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะบางคนก็ใส่หมวกกัน
1: น็อ
2: ค
1: แล้วทีมงานไม่เห็นบอกเลยต้องเย็บหน้าเย็บอะไรด้วยเหรอนี่เราเลี้ยงมากี่เดือนกี่ปีฮะถึงตัวไซส์ใหญ่ๆ5
2: เกือบ2ปีเกือบ2ปี
1: จะจับได้1ครั้งคือต้องเลี้ยง2ปีก่อน
2: ประมาณ18เดือน
1: เวลาเราเลี้ยงปลากระพงนี่เรามีหลักวิธีการเลี้ยงยังไงอะฮะ
2: อย่างปลากระพงยักษ์มันใช้เวลาเลี้ยงนานเพราะฉะนั้นการเตรียมบ่อต้องให้ดีนะครับน้ำต้องดี
1: บ่อนึงเลี้ยงปลากระพงทั้งหมดกี่ตัว
2: บ่อนี้ถ้าเกิดจับขายก็บ่อเป็นล้าน
1: แล้วเวลาเราลงไปจับเนี่ยล่ะฮะเราต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ต้องใช้อันนี้ก่อน
1: อ๋อมีถุงมือ
2: ถุงมือนะ
1: เบาๆลงไปจับก็ใช้ถุงมือธรรมดาก็ได
2: ้แต่ต้องมีพิเศษสำหรับแขก VIP
1: จริงเหรอฮะ
2: เอาหมวกกันน็อกลงไปด้วย
1: โอเคต้องถอดเสื้อด้วยทีมงานก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายแล้วเนาะพร้อมไหมไปแล้วนะภาวนาอย่างเดียวคือตอนนี้อะไรรู้ไหมภาวนาว่าอย่าให้ปลาอยู่ตรงเรา
0: ไหนว่าเตรียมลีลาเด็ดไว้แล้วไงครับพี่นม
1: เฮ้ยตัวใหญ่ดีอ่ะ
0: ซึ่งวิธีจับเจ้าปลากระพงยักษ์ของเขาผงฟาร์มเขาจะใช้วิธีการลากอวนเข้าฝั่งแบบนี้แหละครับเอ้าฮึบฮึบฮึบเอาดึงครับดึงโอ้ฮึบฮึบ
1: โอ้ยได้ไงปลา
0: ว้าวโอ้ยโอ้โหดิ้นทีน้ำกระเซ็นไปทั่วเฮ้ยเพราะตัวใหญ่มากจริงๆเลยครับ
1: นี่โอเคสนุกดีอยู่นะดูสภาพตอนนี้เราได้ปลากระพงตัวใหญ่ๆนะครับตัวละประมาณ 5-6 โลกิโลกรัมละ250คือรวยอ่ะครั้งเนี้ยสบายแล้วไม่ใช่ของเราของพี่เขาเอาพวกเราเอาขึ้นให้หมด10ล้อพร้อมไหม
3: พร้อม
1: โอเคถามไม่ได้ถามเจ้าของเขาเลย
0: ตัวใหญ่สมราคาจริงๆเลยเจ้ากระพงยักษ์เนี่ยเฮ้ยพี่หนุ่มสู้ๆนะครับเพื่อปากเพื่อท้องของทีมงาน
1: ขนาดเขาลากโชว์นะเรายังเหนื่อยขนาดนี้เลยแต่เขาเอาจริงแล้วไม่จะเหนื่อยขนาดไหนสุดยอดครับปลากระพงตัวใหญ่ๆ 5-6 กิโลกรัมด้วยกันโอเคพร้อมครับไปได้เลยครับ
0: ได้ปลากระพงยักษ์มาเต็มรถแล้วก็เอาไปเจาะเลือดรักษาความสดกันต่อ
4: ตรงเลยล้อตรงเลยพี่ล้อตรงเลย
1: ล้อตรงอันนี้คือมาเป็นด่านชั่งน้ำหนักครับ
0: มาถึงแล้วครับด่านชั่งน้ำหนักเจ้ากระพงยักษ์
1: เราได้ปลามาเสร็จปั๊บแล้วเราทำยังไงต่อครับพี่ประโยชน์ครับ
2: ก็เอามาชั่งน้ำหนักเดี๋ยวบันทึกเป็นข้อมูลของแต่ละบ่อนะครับแล้วก็เอามาเจาะเลือดซึ่งภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอิเคจิเมะ
0: เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่วิธีเจาะเลือดปลาแบบญี่ปุ่นหรืออิเคจิเมะนี่เองที่ทำให้ปลากระพงเนื้อใสไม่คาวว้าวทุกคำ
1: เราจะสังเกตยังไงว่าปลาเนี่ยระหว่างเอาเลือดออกกับเอาเลือดไม่ออกเนี่ยมันคือดูจากตรงไหนฮะ
2: ก็ดูที่เหงื่อเป็นสำคัญเลย
1: ครับ
2: ถ้าเลือดออกหมดแล้วเหงื่อมันจะออกเป็นสีชมพูส้ม
1: ๆ
2: จะสีออกใสแต่ถ้าเกิดยังไม่เอาถ้าเลือดยังออกไม่หมดมันสีเหงื่อมันจะค้ำๆ
1: ครับ
2: ล้างประมาณ3น้ำนะฮะถึงจะสะอาดเป็นไงเหนื่อยไหมพี่นุ่ม
1: โอ้ยโอเคครับผมสบายนะอิเคจิเมะสดไม่คาวว้าว
2: คือปลามันมีเทคนิคอยู่คือต้องให้คุณภาพมันดีตั้งแต่ต้น
1: ครับ
2: แล้วมันก็จะดีตลอด
1: มันก็จะดีตลอด
2: ถ้าดรอปแล้วมันดีไม่ได
1: ้นี่ฮะ
2: ตรงนั้น
1: เดี๋ยวเราจะเอาปลานี้ไปลงแร่ต่อ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเชิญครับ
0: มาถึงที่ทั้งทีก็บุกโรงงานแปรรูปกันไป

0: ื้อผ้าเรียบร้อยแล้วอาบน้องอาบน้ำสะองสะอาดนะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในขั้นตอนต่อไปสำคัญครับคือเราจะเข้าไปดูวิธีการแร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แปรรูปเราต้องทำความสะอาดร่างกายตามมาตรการเปลี่ยนชุดนะฮะทำอะไรมาพี
2: ่
0: ชีดเจ็ดปลา
2: คอร์ดเจ็ด
0: ปลา
1: ใช่อ๋อเดี๋ยวเราจะใช้แรงดันน้ำเป็นตัวคอร์ด
3: ปลาเจ็ดว้าวว้าวว้าวปกติเคยเห็นแต่ใช้มือนั่งคอร์ดเกล็ดปลาแต่ที่นี่ใช้แรงน้ำคอร์ดกันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเพิ่งเคยเห็น
0: โอ้ยเสร็จแล้วสะอาดสะอ้านเลยอ่ะโอ้แร่ไม่ติดกระดูกไม่ติดอะไรเลยฮะ
1: ก็อย่างน้อยเราต้องแร่เป็นซี่ก่อนเขาเรียกฟินเล
3: วิธีแร่ปลาออกจากก้างแบบนี้เขาเรียกว่าฟินเลนี่เอง
0: วันนึงเราต้องแร่กี่ตัวครับเนี่ย
1: ประมาณ2ตันครึ่งต่อวัน
0: 2ตันครึ่งต่อวันนะฮะ
1: ปลาร
0: สชาติปลากระพงที่เนี่ยรสชาติเป็นยังไงอะฮะ
1: ผมว่าเราน่าจะอยู่อันดับต้นๆ
0: อยู่อันดับต้นๆ
1: เรามั่นใจในกระบวนการของเรา
0: ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อ
1: เดี๋ยวลองชิมดูพี่หนุ่ม
0: เอาไปชิมกันครับว่ารสชาติเขาบอกว่าหวานสดอร่อยมันเป็นยังไงไม่คาวด้วย
1: วาซาบิ
0: วาซาบิโอเควาซาบิฉันได้ข่าวว่าค่าตัวแก70ล้านอ่ะฉันขายแกได้ไหมชาม
4: ครับคุณหนุ่มครับทำอะไรครับ
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
11: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
14: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
2: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
3: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
5: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
6: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
7: หมึกย่างหอมจัง
6: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
4: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
8: ดาราล็อกเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำ
12: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove อันวัดทั่วไทย
16: โอ้ใจเย็นใจเย็นครับโอ้ใจเย็นใจเย็นครับโอ้โหโชคดีขอโทษเสียงดัง
17: ฉันได้ข่าวว่าค่าตัวแก70ล้านอ่ะฉันขายแกได้ไหมชาม
16: ตามสโลแกนของเขาฮะสดไม่ขาวว้าวทุกคำฮะผมเชื่อหลายๆคนกำลังรอชิมอยู
18: ่วาซาบิ
16: โอเควาซาบิได้ทีมงานก่อนดีย
19: อมก็ได้ให้พี่หนุ่มกินก่อนว่าแต่อร่อยสมคำร่ำลืมไหมครับพี
18: ่ลองไม่ต้องจิ้มดูดิว่ารสชาติจะเป็นยังไง
16: ลองไม่จิ้มลองไม่จิ้มมันหวาน
18: หวานไหม
16: แล้วก็มันไม่คาวไม่มีกลิ่นคาวเลยคร
19: ับ เรียกว่าจะจิ้มหรือกินสดก็เข้าปากพี่หนุ่มได้หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยกินยั่วเข้าไปอ้าวยั่วเข้าไปยั่วเข้าไปอิจฉา
16: เคยแบบเจ๊งไหม
18: เจ๊งดิ
16: เจ๊งเหรอ
18: เรื่องปกติเรื่องเจ๊งเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเวลาใครจะทำอะไรผมจะให้ข้อคิดเสมอว่าพร้อมหรือยังรู้หรือเปล่า
16: ครับกี่ปีกว่าจะประสบความสำเร็จได้ถ้านับจากวันที่เราเจ๊งไปล้านๆ
18: ผมว่าความสำเร็จมันวัดกันไม่รู้วัดกันลำบากเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสบายใจมากขึ้นเราก็ไม่ขาดทุนแต่เรารู้ว่ามาเราเริ่มทำแล้วเรารู้ว่าธุรกิจเราไปได
16: ้ถ้าสบายใจแล้วประสบความสำเร็จแล้วนะคร
18: ับ ใช่
16: วันนี้ขอบคุณพี่ประโยชน์นะครับ
18: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
16: ขอบคุณครับ
19: แต่ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆมาที่เขาผงฟาร์มได้จับปลากระพงยักษ์แถมบุกโรงงานแปรรูปล้วงเคล็ดลับที่ทำให้ปลาสดอร่อยแบบนี้
16: เดี๋ยวจะไปทำงานต่อเขาจะให้ผมไปเลี้ยงควายครับควายมูลค่า70ล้านบาทโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะมูลค่าเยอะขนาดนี้นะฮะตามผมมาไปปราจีนบุรีต่อครับ
19: โอ้โหแรงงานหนุ่มคนนี้ฮอตจริงๆจับปลากระพงยักษ์ไม่พอยังต้องไปเลี้ยงควายค่าตัว70ล้านโอ้โหว่าแต่ว่าควายอะไรครับเนี่ยตามพี่หนุ่มไปดูที่ปราจีนบุรีกันเลยดีกว่า
17: ตอนนี้ต้องจำใจต้องขายแกแล้วชามเอ้ยฉันได้ข่าวว่าค่าตัวแก70ล้านอ่ะฉันขายแกได้ไหมชามแกหน่อยนะแก70ล้านนะชํานะ
20: ครับคุณหนุ่มครับทำอะไรครับ
16: อ้าวสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับ
16: พอดีได้ข่าวว่าฟาร์มเนี้ยควายต้อง70ล้าน
20: ว้าว
16: โอ้แล้วอยากจะเอาควายไปขายหน่อยครับ
20: อ๋อควาย70ล้านยังไม่ใช่ตัวนี้นะครับ
16: ไม่ใช่ตัวนี
20: ้ใช่ครับ
16: แล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
20: ตัวนี้ราคาก็ประมาณหลักแสน
16: โอเค
20: ครับ
16: เมียจ๋าหลักแสนเอาหลักแสนไปก่อนอยากจะไปชมแล้วเหรอพี
20: ่ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนที่เราจะไปชมกันนะฮะคุณหนุ่มต้องทำงานกับฟาร์มเราก่อน
16: อ้าว ทำงานอีกแล้ว
20: ต้องทำงานก่อน
16: ไม่ทำงานของพี่ขบุญต้องทำอะไรบ้างครับ
20: ตอนนี้เรากำลังจะรีดนม
16: รีดนมก่อน
20: ใช่
16: รีดนมอย่างเดียวแล้วพี่ไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกเนาะ
20: มีดิครับก่อนที่คุณจะรีดนมควายผมคุณต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อน
16: ต้องอาบน้ำให้ควายด้วย
20: ใช่ครับ
16: ควายก็อาบไม่เป็นเหรอครับเราต้องอาบให้เหรอ
20: ต้องอาบให้
16: โดยปกติเวลาก่อนรีดนมทุกตัวคือต้องอาบน้ำ
20: ต้องอาบน้ำ
19: กว่าพี่หนุ่มจะได้เห็นหน้าค่าตาควายเผือกมูลค่า70 ล้านบาทก็ต้องทำงานเลี้ยงควายก่อนนะครับ
20: ชะโลมน้ำก่อนถ้าเจอน้ำปุ๊บเขาจะนิ่งทันที
16: อ๋อโอเคเหมือนอยู่บ้านแล้วโดนใช้ล้างรถยังไงไม่รู้อ๋อเน้นตรงเต้านมเท้ากับขาหลัง
20: เอาให้ทั่วตัวนะถ้าไม่ทั่วก็ยังไม่ผ่านนะครับ
16: อ๋อถ้าไม่หรอกกลัวข้าไปฝั่งนู้นแล้วพี่เขาพุ่งใส่มาเนี่ยแบบนั้นเขายกห่างแล้วอะฮะเราชาวนาอยู่กับควายฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ย
20: ผ่าน
16: โอเคเอาวันนี้เราจะรีดนมควายแล้วนะแต่ว่าสังเกตเห็นก็คือจับได้ไหมครับนมของควายอ่ะมันเล็กกว่านมของวัวมากเลยอ่ะนิดเดียวเองโอ้ใจเย็นใจเย็นครับโอ้ใจเย็นใจเย็นครับ
19: อยากไม่ทันเริ่มน้องควายก็แผลงที่สั้นแล้วพี่หนุ่มของเราจะทำสำเร็จไหมครับเนี่ยอะค่อยๆเช็ดนะครับพี่เอาใจช่วย
16: เฮ้ยทำไมไม่มีนมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ตอนนี้อ่ะขอโทษนะมันจะ
20: ต้องล็อกข้างบนไว้ครับ

นี่ไงโอเคได้ละถดล็อกข้างบนโอเคผ่านด่านแรกไปแล้วผมจะไปเจอไฟล์7

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี่
6: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
6: สไลด์เลมอนสูตรใหม
8: ่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
10: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
11: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
12: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
13: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
12: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
11: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิลแล้วนี่
14: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง TMM 25 Give me more

0: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
1: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
2: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
3: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: จะได้เจอหรือยังครับ70ล้านของพี่อะฮะ
6: อ่ะอยู่ตรงหน้าของคุณหนุ่มแล้วนะครับ
5: ข้างหน้านี่ฮะควาย70ล้านนะฮะหญ้าเลี้ยงควายเนี่ยปกติอะผมเห็นเข้าไปเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรมันจะเป็นพวกหญ้าที่แบบหญ้าเนนเปียหญ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
6: ครับ
5: แล้วทำไมมันเป็นหญ้าพวกหญ้าทั่วไป
6: ก็เป็นหญ้าทั่วไปเนี่ยหญ้าที่เหมาะสมของกับควายก็คือหญ้าที่เกิดเป็นหญ้าพื้นเมืองของไทย
5: อ๋อคือหญ้าทั่วไปอ๋อวันหนึ่งเราต้องเกี่ยวไปเลี้ยงเขาเนี่ยกี่ตันฮะ
6: 360ตัวตัวละ40กิโล
5: 40กิโลหมายความว่าวันนี้ผมต้องเกี่ยวให้ได้40กิโลเหรอโอเคได้ผมลองก่อนนะลองก่อน
7: เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถต้องมาเกี่ยวหญ้าให้ควายกินเฮ้ยๆๆๆสู้เขานะครับพี่นมเพื่อควาย70ล้าน
5: ควายของพี่ในฟาร์มพี่อ่ะถ้ารวมมูลค่าทั้งหมดกี่ร้อยล้านครับ
6: ควายก็น่าจะอยู่ประมาณ300 300
5: ควายที่นี่300ล้านบาทฮะแล้วถ้ารวมที่ดินของพี่ด้วย
6: สิ่งปลูกสร้างด้วยครับเป็นพัน
7: ฮะเดี๋ยวอะไรนะฟาร์มควายที่นี่มูลค่าเป็นพันล้านเลยเหรอครับเนี่ยโอ้แม่เจ้า
5: โอ้โหพี่นี่คือจากคนที่ไม่มีไหมถูกไหม
6: ใช่ครับ
5: จากคนที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้1,000ล้านเป็นอย่างน้อยสมัยก่อนมีไหม
6: ไม่มีครับ
5: สมัยก่อนมาจากศูนย์เหรอฮะทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรมันถึงได้1,000ล้านจนถึงทุกวันนี
6: ้เคล็ดลับของเราก็คือ
5: ครับ
6: เราอย่าหยุดนิ่งคิดเพื่อจะหาประโยชน์จากการที่เราเป็นเกษตรกรตรงนั้น
5: ครับ
6: ให้ต่อยอดได้มากที่สุด
5: ของพี่เนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จนี่ใช้เวลากี่ปี
6: เพิ่งทำมาประมาณ7ปี
5: โอ้7ปีมีเป็นพันล้านเนาะแบบนี้เราเลี้ยงควายกันดีกว่าม
7: า
5: เลี้ยง
7: มาพี่หนุ่มก่อนจะชวนไปเลี้ยงควายเนี่ยตอนนี้เกี่ยวหญ้าให้ควายกินก่อนเถอะครับพี่อยากเห็นควาย70ล้านจะแย่อยู่แล้ว

0: ไว้ในใจนะไม่ได้ท่อง70ล้านละพันล้านนะพันล้านพันล้าน
1: โอ้ยพ่อหนุ่มคนเลี้ยงควายคนที่ขยันจริงๆทั้งรีดนมอาบน้ำหาหญ้าให้น้องควายกินอีกโอ้ยผ่านด่านหรือยังครับพี่
2: ผมจะได้เจอหรือยังครับ70ล้านของพี่เหรอฮะ
3: อ่ะอยู่ตรงหน้าของคุณหนุ่มแล้วนะครับ
2: ข้างหน้านี่ฮะควาย70ล้านนะฮะว่าตื่นเต้นเน
1: า
2: ะ
1: ในที่สุดเราก็จะเห็นควาย70ล้านแล้วครับโอ้โหต
2: ื่
1: นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ย
2: คือมันตัวใหญ่มากอ่ะนี่ถือว่าเป็นควายที่แพงที่สุดในประเทศไทยไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
2: แพงที่สุดในประเทศไทยควายเกือบ70ล้านทำไมมาถึง70ล้านพี
3: ่มูลค่าทางพันธุกรรมตอนนี้นะฮะตอนนี้คือมีลูกที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมูลค่าเขาเกิน200ล้าน
1: ไม่ธรรมดาจริงๆเจ้าแก้วฟ้าโอ้โห
3: ลักษณะเด่นของเจ้าแก้วฟ้านะครับก็คือมีตัวที่ใหญ่สูงใหญ่ยาว
2: สูงใหญ่ยาวที่สูงเกิน170อ่ะ
3: เขานะครับเขาจะใหญ่มาก
2: ส่วนมากควายเพศผู้เนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ที่สำคัญของเขาถูกไหมฮะ
3: ก็เขาต้องเผือกนะครับจมูกเผือก
2: อุ้ยจมูกเผือก
3: แล้วก็เล็บทั้ง4นะครับ
2: เล็บทั้ง4เผือก
3: แล้วก็หางก็เผือกต้องเผือกทั้งหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้พิเศษมากๆวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเราจะได้เห็นเจ้าแก้วฟ้ารีดน้ำเชื้อซึ่งน้ำเชื้อแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ขั้นต่ำ 500,000 บาท
2: ขั้นต่ำ 500,000 บาทวันนี้แก้วฟ้าจะทำเงินให้อีก 500,000 นะฮะ
1: โอ้ยจะได้เห็นวิธีรีดน้ำเชื้อจากควายที่แพงที่สุดในประเทศด้วยแห
2: มกำลังจะรีดน้ำเชื้อต้องถามก่อนว่าเขาชอบไม่ชอบ
3: ใช่
2: ก็มีไม่ชอบเหมือนกันนะ
3: ไม่ชอบก็มี
2: เร็ว
3: เร็วลูกเร็ว
2: เร็วลูกเร็ว
3: แก้ว
2: แก้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็ว
3: เอาฮึบฮึบ
1: ไม่ได้หาดูง่ายๆเลยนะครับภาพติดเรทแบบนี้ได้มาแล้วครับโอ้ยดูสิครับเนี่ยน้ำเชื้อเจ้าแก้วฟ้าหลอดเดือนนะมูลค่า 500,000
4: สีขาวครีมนะครับซึ่งจมูกบอกว่ามันมีความเข้มข้นของตัวเชื้อเท่าไหร
2: ่ครับ
4: อย่างนี้ประมาณ 1,000 ล้านตัวต่อ1 ซีซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารีดมาได้6 ซีซีก็จะประมาณตัวนี้เราจะทำน้ำเชื้อได้ประมาณ240หลอด
1: ยาวใหญ่และสวยงามจริงๆกับเจ้าแก้วฟ้าควายไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดต้องปรบมือให้พี่หนุ่มเลยครับที่ทำภารกิจเลี้ยงควายสำเร็จสุดยอดไปเลยพี่
2: มีอะไรอยากจะฝากคนที่ต้องการจะเลี้ยงควายหรือว่าคนที่ตอนนี้สนใจและอยากจะเลี้ยงทำยังไงดีครับ
3: ครับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงควายนะครับเลือกพันธุกรรมที่ดีนะครับพันธุกรรมที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะ
2: ครับ
3: ถ้าพันธุกรรมไม่ดีเราก็เสียเวลาในการเลี้ยงแล้วก็ถ้าใครอยากจะชมตัวจริงของเจ้าแก้วฟ้านะครับเชิญชมตัวจริงที่สอนสิริฟาร์มควายไทยอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
2: เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่
3: ครับสวัสดีครับ
5: วันดีๆกับอนุวัฒน์ทั่วไทยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้เรียนรู้วิถีชีวิตแนวคิดของเกษตรกรยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์เพียงแค่อย่างเดียวแม้ว่าจะล้มเหลวแต่ก็ไม่ยอมแพ้ครับยังคิดต่อยอดให้เกิดรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวทั้งการแปรรูปปลากระพงยักษ์และก็การสร้างผลิตภัณฑ์จากนมควายที่พี่เอกทำด้วยความรักความมุ่งมั่นจะอนุรักษ์ควายไทยให้อยู่คู่กับเกษตรกรไปอีกนานแสนนาน
2: ทีมงานบังคับเราก็ไม่ค่อยอยากจะแบบเท่าไหร่หรอกอะไรทีมงานเราขออีกทีใช่ไหม
6: ได้ช
2: ิ
6: มน้อยนิดนึง
2: ทีมงานบังคับอ่ะเมื่อกี้พูดอาอยู่เลยคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงแม่ไหม
7: เดี๋ยวมันก็ไปล้วงจับผมมันตกใจ
8: ยังแต่ทางวัดก็หมัด
7: ยัง

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันนะฮะพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับเชิญผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับวันนี้หลายข่าวเลยนะอยากทราบความเห็นของคุณผู้ชมนะครับทุกช่องทางของสำนักข่าววันนิวส์นะครับและทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: ข่าวแรกวันนี้สะเทือนวงการผ้าเหลืองเลยค่ะคุณผู้ชมกับปฏิบัติการบุกจับเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับทุจริตฟอกเงินยักยอกเงินวัดเนี่ยเกือบร้อยล้านเอาไปเปสีกาหนักไปกว่านั้นต้องบอกว่าคดีนี้หลักฐานเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเจ้าอาวาสกับสีกา
2: คลิปนี้คือว่อนมีทุกมุมเอางี้ก็แล้วกัน
1: สารพัดเลยลีลาต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังนะคะให้คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการนี้กันก่อนค่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาต
4: ที่ตัวท่านมีแบบจดมีอะไร
3: คร
4: ับ
3: ดูที่ไหนครับ
5: มีอะไรครับสารพัดจับของสารอาญาที่ติดพกไปกับชอบพักหนึ่งนะครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางค่ะนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปีนะคะซึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญขณะที่กำลังฉันเช้าอยู่ที่วัดตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1หลายข้อหาเลยนะคะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินพฤติกรรมก็คือเจ้าอาวาสเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนเองเสร็จแล้วเอาไปให้ไหนไปที่ไหนไปให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพทรัพย์สินมูลค่าความเสียหายณตอนนี้อยู่ที่กว่า92ล้านบาทตำรวจระบุว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งเบาะแสก็สืบสวนในทางลับนะคะพบพฤติกรรมเจ้าวาดเนี่ยเข้าข่ายตามที่มีการร้องเรียนมาจริงๆตลอดระยะเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายเกือบร้อยล้านรวบรวมหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับก่อนมารวบตัวได้ในที่สุดนะคะระหว่างการตรวจค้นโอ้โหไปเจอหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในกุฏิอันนี้แหละคุณผู้ชมแล้วก็ให้ดูได้แค่บางส่วนกล้องนะจับภาพแบบชัดทุกมุม
2: ครับ
1: หลวงพ่ออยู่กับสีกาก็คงไม่ต้องบอกมันมีหลายภาพหลายมุมที่มันลึกซึ้งเกินกว่า
2: ครับ
1: พระกับคฤหัสถ์แน่ๆ
2: คือโต๊ะสั่นน่ะคุณผู้ชม
1: พฤติกรรมทางเพศนะคะเนี่ยในวัดวาอารามในกุฏิอันนี้คุณผู้ชมดูเห็นแล้วมันรับไม่ได้เลยนะคะในฐานะชาวพุทธอ
2: ่
1: ะ
2: แค่นี้ก็ไม่ได้แล้ว
1: แค่นี้ก็ไม่ได้มันมีมากกว่านี้ไงใช่ไหมคะนี่คือพระราชาคณะชั้นสามัญที่ชาวบ้านเคยเคารพนับถืออ้าวและขณะเดียวกันพอภาพชัดแบบนี้ตำรวจก็ไปจับหญิงคนสนิทของเจ้าอาวาสเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายจับแจ้งสิทธิ์ให้รับทราบแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดร่วมกันฟอกเงินค่ะ
4: การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมทบกันและร่วมกันฟอกเงิน
6: ฟังยากค่ะการเรื่องฟอกเงินคุณ
4: เดี๋ยวรายละเอียดให้เราสอบถามที่จะนะครับ
6: แล้วหนู
4: จะรู้เรื่องเองนะครับอันที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าศาลเข้าใจพี่นะครับ
1: เข้าใจพี่นะต้องจับนะครับคุณตำรวจก็จับแบบละมุนละม่อมนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปสอบปากคำแล้วเส้นเงินนะคะ92ล้านตอนนี้มันไปไหนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่พระกับสีกาแค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขยายผลต่อนะคะ
2: ค
1: เพราะว่ามีการแปลงสภาพทรัพย์สินอำพรางในชื่อบุคคลอื่นเยอะมากๆนะเอาสีกาคนนี้อายุ47จะเอาวาดอายุ66
2: แล้วเจ้าว่าเนี่ยเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม
1: ค
2: นะคือถ้าพูดแค่นี้เนี่ยผมว่าหลายท่านรู้จัก
1: ยิ่งโอถ้าเกิดคนในพื้นที่ยิ่งรู้จักใช่ไหมคะชื่อดังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานี่ก็ยังคือเป็นอะไรที่เอาผิดได้ในแง่ของการทุจริตทรัพย์สินแต่ในแง่ของการประพฤติไม่ชอบในทางธรรมเสพเมถุนอันนี้เรายังไม่มีการเอาผิดทางอาญาซึ่งอันนี้ก็มีหลายฝ่ายเรียกร้องว่าให้มีความพยายามในการผลักดันกฎหมายหน่อยนะคะ
2: ก็คุยกันมานานแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช
1: ่
2: ไหมตั้งแต่เรื่องสีกากรอบตอนนู
1: ้
2: น
1: คือเอาผิดทั้งพระทั้งสีกาไปเลยค่ะ
2: แล้วก็ล่าสุดนะครับนักข่าวรายงานว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่และพระชั้นผู้ใหญ่เตรียมชุดขาวให้หลวงพ่อแล้วนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้เปล่งวาจาลาสิกขาบทแต่หลวงพ่อขอเวลาทำใจบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
1: ค่ะ
2: ครับอ่ะ เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับสถานการณ์การปิดล้อมบ้านหมวดโอตำรวจที่บุกไปยิงภรรยาที่เป็นคุณครูเสียชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลเมื่อวานนี
1: ้
2: คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะฮะใช้เวลากว่า20ชั่วโมงถึงขนาดให้ลูกชายเนี่ยเดินทางมาจากภาคใต้เข้าไปกล่อมกันข้ามคืนสุดท้ายเนี่ยออกมามอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าย้อนไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนครับ
7: ตัวน้องก็ขอแค่ครั้งเดียวทีเดียวเลยคุณครูจะไม่ขออะไรอีกเลยไม่ชอบนะขอน้องขอแค่เปิดไฟดวงเดียวก็ในห้องน้ำแค่ดวงเดียวแค่ทีเดียวก็ได้พ่อมาคุยกันก่อนนะพ่อนะ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจยศ10ตำรวจเอกลูกชายของหมวดโออายุ55ปีเป็นรองสารวัตรสภ.บางละมุงนะครับผู้ก่อเหตุยิงครูเปิ้ลอายุ48ปีที่เป็นภรรยาเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่บางละมุงตำรวจเนี่ยเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมนานเลยครับสุดท้ายต้องให้ลูกชายเนี่ยมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกับพ่อเป็นรอบที่2พูดผ่านเครื่องขยายเสียงของตำรวจขอเพียงให้พ่อเปิดไฟในห้องน้ำหนึ่งดวงส่งสัญญาณให้รู้หน่อยว่ายังอยู่ในบ้านนะแต่ตลอดการเจรจาไม่มีเสียงตอบรับนะครับลูกชายเนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้เลยนะมาถึงบ้านพักแห่งนี้ตำรวจก็เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจาหวังให้พ่อเนี่ยยอมเปิดใจวางอาวุธแล้วออกมามอบตัวบรรยากาศตลอดทั้งคืนเนี่ยเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในบ้านนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกชายพยายามร้องเรียกพ่อทั้งน้ำตาอยู่บริเวณหน้าต่างบ้านแล้วยืนยันกับพ่อตลอดเวลาว่าตำรวจไม่ทำอะไรขอให้พ่อวางใจไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยขอเดินเข้าไปหาพ่อในบ้านได้ไหมอยากกอดพ่อนะการเจรจาของลูกชายเนี่ยมีทั้งหมด2รอบด้วยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปตอนแรกที่ตำรวจโทรแจ้งลูกชายคือลูกชายก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาพ่อและแม่เพิ่งร่วมกันจัดงานแต่งให้เองนะฮ
1: ะ
2: แต่สุดท้ายเนี่ยเอาลูกบอกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องเดินทางมาจากใต้แล้วคุณตำรวจรอก่อนรอผมก่อนเดี๋ยวผมขอคุยก่อนแล้วบินด่วนมาเลยนะครับผู้ชมผ่านไปทั้งคืนจนเช้าวันนี้ฮะลูกชายเนี่ยทั้งโทรศัพท์ทั้งใช้เครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมพ่ออีกครั้งนี่จนสว่างนะฮ
1: ะ
2: นี่คือลูกนะ
1: 20ชั่วโมง
2: 20ชั่วโมงผ่านไปปรากฏตอนแรกหมวดโอที่เป็นพ่อเนี่ยรับสายแล้วก็คุยกับลูกเป็นการส่วนตัวแต่ยังไม่ยอมเดินออกมามอบตัวทำให้ลูกชายเนี่ยตัดสินใจพ่องั้นเอาอย่างนี้ขอเดินเข้าไปคุยได้ไหมแล้วก็มีการกำหนดจุดว่าให้พ่อลูกเนี่ยมาเจอกันครึ่งทางนี่ฮะภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดปรากฏเขาคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงประสบผลสำเร็จครับหมวดโอยอมเดินออกมาในสภาพอ่อนเพลียมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะจังหวะนี้ผู้ต้องหาที่ยิงภรรยาเสียชีวิตยอมเดินออกมาตำรวจก็รีบคุมตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีภูมิกับบอกนะครับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะมีอาการอ่อนเพลียอยู่ในภาวะเครียดหลังจากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องส่วนสถานการณ์ที่บ้านพักในเมื่อผู้ต้องหาออกมาแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
1: ลักษณะการแต่งกายของหมวดโอเนี่ยคล้ายกันกับชุดเดิมเลยที่ใส่ไปยิงภรรยาด้วยนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาส่งเอกสารให้ครูเปิ้ลนี่นะคะส่งเอกสารเสร็จกำลังจะเดินออกจากโรงเรียนเนี่ยเห็นนะว่ามีรถยนต์สีขาวถูกขับเข้ามาแม่บ้านเขาจำได้ว่าเป็นรถสามีครูเปิ้ลก็รีบไปบอกครูบอกสามีมาหาไม่นานครูเปิ้ลก็เดินออกจากห้องที่กำลังสอนนักเรียนแล้วก็เนี่ยจู่ๆปรากฏว่าหมวดโอก็เดินเข้ามานะคะแล้วก็ในมือซ้ายค่ะถือปืนมาด้วยนะคะแล้วก็ยิงฝ่ายหญิงจนล้มลงหลังจากนั้นก็เดินออกไปนะคะซึ่งเด็กๆทั้ง44คนอย่างที่เรารายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวานว่าแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เสียขวัญร้องไห้กันระงมไปหมดจนต้องให้ผู้ปกครองรีบมารับพากลับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยวันนี้หยุดต่ออีก2วันนะคะทีมข่าวได้คุยกับบุคคลใกล้ชิดครอบครัวของหมวดโอและครูเปิ้ลให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปัญหาความสัมพันธ์และหึงหวงกันมาระยะหนึ่งจนเคยพูดถึงขั้นเลิกราแบ่งทรัพย์สินแต่ยังตกลงกันไม่ได้และก็มีปากเสียงกันหลายครั้งค่ะ
8: ล่าสุดเนี่ยเขาก็โทรเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาเอองั้นก็เลิกกันเนี่ยให้ไป
9: ส่งเสียให้ครูคนนี้จบ
8: ใช่แล้วพอมีงานมีการตัวเองก็ทำตัวแบบอย่างเงี้ย
10: ล่าสุดแบบเนี้ย
8: เวลาเขาก็เลิกเขาก็บอกเลิกได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้สมบัติเพราะสมบัติเขาได้มาจากทางแม่เขา
1: เนี่ยค่ะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นข้อมูลบอกเล่าแล้วกันนะจากบุคคลใกล้ชิดแต่ว่าปมเหตุที่แท้จริงเราต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าครูเปิ้ลไม่สามารถมาแก้ต่างได้ส่วนตัวดิฉันเองได้รับการติดต่อจากลูกสะใภ้ครูเปิ้ลก็คือน้องเจ้าสาวในภาพนะคะน้องเองก็ขอความเห็นใจว่าคือพอมันมีภาพปรากฏออกไปเนี่ยจริงๆครอบครัวเจ้าสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ว่าก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีส่วนอะไรไหมอันนี้ฝั่งครอบครัวเจ้าสาวเองก็เสียใจแล้วไม่คิดมาก่อนดิฉันก็ถามน้องเจ้าสาวบอกว่าณเมื่อวันที่5กันยายนเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะเนี่ยในภาพคุณพ่อกับครูเปิ้ลเนี่ยบทโอเนี่ยปกติดีทุกอย่างน้องเจ้าสาวบอกว่าคุณพ่อเนี่ยวันนั้นสนุกสนานเป็นปกติเลยนะคะแต่ก็ยอมรับว่าปกติท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะมีอะไรอาจเก็บไว้ในใจทำให้ลูกๆหรือแม้กระทั่งลูกสะใภ้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะมูลเหตุที่ทำแบบนี้ลึกๆเนี่ยเกิดจากอะไร
2: แต่ยืนยันได้ว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าสาว
1: ไม่เกี่ยวกับครอบครัวน้อง
2: ไม่เกี่ยวกับครอบครัวเขาอันนี้ต้องแยกกัน
1: ทุกฝ่ายก็เสียใจเหมือนกันนะเราก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้ก็เนี่ยเพิ่งผ่านงานวิวามากลายเป็นต้องมาจัดพิธีศพนะคะอีกหนึ่งพยานปากสำคัญคุณผู้ชมคะพ่อค้าไก่ย่างเล่าว่าก่อนเกิดเหตุหมวดโอเนี่ยแวะมาซื้อไก่ที่ร้านมีสีหน้าดูเศร้ากว่าปกติพฤติกรรมค่อนข้างจะเงียบมากๆก็ถามนะจะไปไหนเจ้าตัวเนี่ยตอบเพียงว่าจะไปทำธุระค่ะ
10: แกถือมาเป็นต่อหน้านะแกถือนะไอเราเฮ้ยเราก็แตวนะแม่พี่แกบอกว่าซื้อไก่น้อยกินยิ่มเป็นไอยิ่มท้องก่อนเดี๋ยวเปลือกคือเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกประมาณนั้นนะไอเราก็ไม่ได้คิดนะว่าไม่ได้คิดว่าไม่มีอะไรมึงแต่แกหน้าแกเครียดจริงเลยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะแกก็ชอบมานั่งร้องกับผมตรงเนี้ยแกก็มาร้องกันนะเรื่องส่วนตัวแกนะ
11: คร
10: ับแกมาร้องแกมานั่งร้องเนี่ยทุกครั้งนึงก็ไม่เป็นอะไรนะก็มากอดเรามั่งอะไรมั่งนะ
2: ขณะที่ลูกชายพร้อมกับญาตินะครับวันนี้เดินทางมาเยี่ยมหมวดโอที่สภ.บางละมุงก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนที่ไปเกาะติดอยู่เนี่ยก็เยอะใช่มั้ยฮะทันทีที่เห็นสื่อนะครับลูกชายก็เนี่ยครับก็เดินจ้ำอ้าวเข้าไปในสถานีตำรวจถือถุงสิ่งของที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อเข้าไปด้วยก็ต้องเห็นใจเขานะคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาที่สภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเบื้องต้นครับมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับและตำรวจยังเร่งสอบปากคำผู้ต้องหาพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยสิ่งที่หลายท่านอยากทราบก็คือว่าทำไมถึงขนาดต้องไปก่อเหตุฆ่าถึงในโรงเรียนขนาดนี
1: ้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวหมวดโอเองเนี่ยจริงๆมีโรคประจำตัวตามรายงานบอกว่ามีโรคลมชักแล้วก็มีโรคอื่นๆซึ่งอาจจะมีความเครียดในเรื่องของโรคประจำตัวด้วยหรือไม่ก็คือต้องรับประทานยาต่อเนื่องก็เลยทำให้วันนี้พอถูกคุมตัวครอบครัวก็เป็นห่วงก็ต้องเอาหยูกยาอะไรต่างๆไปให้นะคะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราสะท้อนกลับมาทุกครอบครัวได้เลยกรณีของหมวดโอคนใกล้ชิดหลายคนบอกเลยนะคะว่าก่อนจะเกิดเหตุไปยิงภรรยาเสียชีวิตนั้นแทบไม่เห็นสัญญาณเตือนว่าเจ้าตัวจะใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีการเอาปืนไปยิงกันในโรงเรียนอีกแล้วซึ่งเกิดถี่มากในประเทศไทยในห้วงเวลานี้นะคะเอาก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเดี๋ยวรอการสอบปากคำหมวดโอกันต่อไปนะคะสลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมคะเมื่อคืนหลายจังหวัดเลยค่ะได้รับผลกระทบก็คือมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมฉับพลันนะคะจุดที่ต้องโฟกัสไปอุบลราชธานีที่อำเภอน้ำยืนปรากฏว่าเจอฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่ำบ้านเรือนถนนถูกน้ำทะลักเข้าท่วมได้รับความเดือดร้อนค่ะ
12: มีการกันยายน2569นะครับมีการปาประดมครับทางนะครับ
1: จุดนี้คุณผู้

0: มคะเป็นพื้นที่บ้านน้ำซับตำบลบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนนะคะ Facebook ของผู้ใหญ่บ้านบอยโพสต์คลิปนี้ไว้เมื่อคืนโอ้โหฝนเนี่ยตกหนักและปรากฏมวลน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างที่เห็นผู้ใหญ่บอกว่าพื้นที่บ้านน้ำซับเจอฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะหลังจากนั้นก็ทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยนะคะส่วนบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ฟ้าแลบยังเห็นเลยมวลน้ำเป็นสีแดงขุ่นทะลักเข้าตัวบ้านไปแล้วนะคะมีผู้ใช้ Facebook ตานตี้ไอเสือดาวระบุว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะถูกน้ำท่วมนะคะแล้วตอน 3:14 นาทีค่ะ Facebook ของผู้ใหญ่บ้านบอยโพสต์อีกรอบนึงดู Facebook ผู้ใหญ่บ้านระบุข้อความฝนเริ่มตกอีกรอบหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ท่ามกลางน้ำที่เป็นสีขุ่นโคลนแบบนี้สีสะเก็ดเองก็หนักมากๆค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้ Facebook ทันชนกนะคะระบุความเสียหายตั้งแต่ตื่นเช้ามานี่คือในครัวหม้อชามลามหายกระทงกระทะลอยน้ำถังแก๊สล้มอันตรายมากๆนะคะคือน้ำท่วมสูงหน้าแข้งแล้วค่ะซอยข้างมูลนิธิสว่างจิตสีสะเก็ดธรรมสถานโดนกันทั่วหน้าตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษมีชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมากขนย้ายข้าวของกันไม่ทันนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ในสภาพแบบนี้สัตว์เลี้ยงน้องหมงน้องหมาก็เดือดร้อนไปด้วย
1: ครับส่วนภาพต่อไปเป็นภาพนิ่งนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้ระบุว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องไม่หยุด3ชั่วโมงติดน้ำระบายไม่ทันนะฮะรถนี่จมน้ำไปแล้วคุณผู้ชม
0: รถกระบะนะคะ
1: ครึ่งคันไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็เนี่ยฮะระดับน้ำสูงครึ่งคันรถกระบะน้ำท่วมอย่างที่เห็นนะครับซึ่งในตัวเมืองศรีสะเกษเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกครั้งนี้เป็นอย่างมากทางเพจสวทศรีสะเกษก็รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ครับพบว่าน้ำที่ท่วมขังทำให้ถนนหลายสายสัญจรไม่ได้เช่นถนนขุขันวันลูกเสือหน้าโรงเรียนมาริที่ใช้รับส่งนักเรียนรถเนี่ยยังพอไปได้นะครับแต่ว่าพอน้ำมันท่วมเนี่ยรถก็ติดสะสมต้องไปกันช้าๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาโปรยปรายนะครับแยกหมอแพงนางรำน้ำท่วมสูงครับรถเล็กไม่ควรผ่านตรงไปซุ่นเฮงถนนกวงเฮงน้ำท่วมหนักนะครับส่วนสภาพถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษเส้นหน้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษเนี่ยฮะกลายเป็นคลองไปหมดแล้วและเริ่มมีรถจอดเสียหลายคันครับ
2: พี่น้องจะมาเด้อเตือนเลยครับว่ารถเก๋งพี่น้องจะมาอันตรายแห้งอาจจะจอดเสียอย่างสี่นะครับปกคลุมด้วยครับพี่น้องใส่เส้นทางอื่นพี่น้องเบิ่งทะเลหน่อยสิล่ะ
1: สำหรับพื้นที่ศรีสะเกษครับล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ครับนี่ฮะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาสูบน้ำเร่งระบายออกจากพื้นถนนแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องทำให้การระบายน้ำก็เป็นไปอย่างล่าช้าคือสูบก็สูบไปแต่ฝนก็ยังตกลงมาเติมคาดว่าภายในเที่ยงวันนี้ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอีกก็จะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้ทั้งหมดนะครับนี่คือศรีสะเกษขยับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงพื้นที่ด้านล่างซึ่งตอนนี้ครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วคือพื้นที่ตำบลเนินหอมน้ำท่วมถนนสาย3077ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำท่วมเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรแบบนี้รวมไปถึงพื้นที่หมู่17ตำบลเนินหอมช่วงบริเวณทางเข้าวัดเนินไม้หอมมีน้ำท่วมขังประมาณ1กิโลเมตรทำให้ประชาชนนะครับสัญจรไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ใครจะไปเที่ยวเขาใหญ่เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะส่วนที่เชียงใหม่คุณผู้ชมไปดูอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกที่อำเภอแม่ริมโดยเมื่อวานตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอุทยานก็เลยประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็มาจนถึงเช้าวันนี้ปรากฏในพื้นที่ฝนยังตกต่อเนื่องอยู่เลยนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่13กันยายนนะคะวันนี้10กันยายนไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะ11ถึง13กันยายนจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนเหนืออีสานจะเริ่มมีฝนลดลงนะคะส่วนวันนี้เลยดูกันหน่อย10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเราขึ้นราย

0: ชื่ออยู่ที่หน้าจอภาคเหนือคือตากและกำแพงเพชรอีสานคือโคราชและบุรีรัมย์ภาคกลางไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกก็คือนครนายกจันทบุรีและตราดด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับมาดูวิวาทะของคู่นี้กันหน่อยนะฮะคุณตั้มบ้าพลังกับคุณกันจอมพลังนี่เป็นชื่อใหม
0: ่ฝาแฝดตีกันเหรอคะ
1: ของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะที่ช่วงหลังนี่บอกว่าต้องติดหนวดนะไม่งั้นเดี๋ยวคนจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันลามไปถึงเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการนะครับนักข่าวเราเนี่ยไปถามอดีตนักกีฬาเป็นนักกีฬากรีฑาทีมชาตินะครับบอกว่ารู้ไหมทุกวันนี้รับมาเนี่ยใบหนึ่ง84 บาทแล้วนะแล้วจะมาให้ขาย80 บาทได้ยังไงให้ตรวจสอบเส้นทางสลากกินแบ่งหน่อยว่ามีนอมินีมีคนนอกเนี่ยรับโควต้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือคุณสุภชัยครับอดีตนักกรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยระบุว่ามีนักกีฬาและผู้พิการทางสายตาไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสมาคมทั้งที่ควรเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคุณสุภชัยบอกว่าสมาคมเนี่ยได้รับโควต้ามาตั้งแต่ปี2557แต่เจ้าตัวและกลุ่มนักกีฬาเพิ่งมาทราบเรื่องช่วงปี65และปี66ตั้งข้อสังเกตว่าโควต้าที่ควรจะอยู่กับนักกีฬาเนี่ยบางส่วนกลับไปอยู่กับคนนอกหรือนอมินีแล้วเอาสลากไปขายต่อเป็นล็อตใหญ่ส่วนตัวคุณสุภชัยเนี่ยไม่มีโควต้านะครับต้องรับสลากต่อมาในราคาที่สูงมากอย่างสลากใบเดียวเนี่ยหวยใบเดียวเนี่ยรับมานะใบละ84 บาทแล้วเล่มนึงเนี่ยประมาณ 8,400 ถึง 8,500 บาทขณะที่สลากชุด2ใบรับมาเฉลี่ยคู่ละ86 บาทหรือเล่มละประมาณ 17,000 บาทจากราคากลาง70.40 บาทถามว่ารับมาขนาดนี้แล้วจะมาขาย80ได้ยังไงก็ต้องมาขายใบละ100เพื่อให้พอมีส่วนต่างให้ได้กำไรบ้างและยังต้องรับภาระขาดทุนถ้าเกิดว่าขายหวยไม่หมดเลขไม่สวยเนี่ยบางทีคนก็ไม่ซื
0: ้
1: อมันก็ค้างพอค้างพี่เขาก็ขาดทุนก็เรียกร้องครับให้ตรวจสอบเส้นทางโควต้าโดยเฉพาะกรณีของคุณกันจอมพลังที่มีข่าวว่าซื้อสลากประมาณ 100,000 ใบอยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับว่าคุณกันเนี่ยรับซื้อมาจากใครมาจากไหนและสนับสนุนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
2: เจตนาทั้งหมดก็คือมันก็จะเอื้อให้กลุ่มนายทุนไงครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเบื้องต้นที่เราไปลงพื้นที่อะไรทุกอย่างหรือว่าสลากก้อนเนี้ยมันก็เอาเข้าไปให้กับกลุ่มคนคนหนึ่งแล้วก็เบิกสลากออกมาเป็นชุดเป็นก้อนเพื่อที่จะนำไปขายในระบบของการขายส่งอ่ะพี่มันไม่ได้ขายย่อยไง
1: ทีนี้เดี๋ยวเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยทุกประเด็นกับทางทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับวันนี้คุณผู้ชมฮะนี่ทนายตั้ม VS กันจอมพลังนะครับเบื้องหลังระดับบิ๊กรอปิดเกมคือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของสลากกินแบ่งนะฮะมันยังมีเรื่องอื่นด้วยแต่วันนี้เนี่ยพี่สุภชัยสงพิษนิพิษนะครับอดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ละเรื่องโควต้าหวยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยฝากฝั่งการเมืองอย่างพรรคประชาชนก็เคยออกมาเปิดไปแล้วทีนึงแต่เรื่องก็เงียบหายไปเดี๋ยววันนี้รายการจะพยายามติดต่อไปยังสมาคมคนตาบอดด้วยว่าไอ้ข้อได้จริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรอาเที่ยงครึ่งเรื่องใหญ่รายวันห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้น้องแขกรับเชิญนี่มารออยู่แล้วนะคะ
1: คือสลากเต็มแผง
0: สลากเต็มแผงเลยคุณผู้ชมเนี่ยใกล้จะถึงวันออกสลากแล้วเนี่ยยังเหลือเต็มแผงเลยนี่ชาวช่องวันเราช่วยกันอุดหนุนอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามในรายการคุณออฟเลยนะคะสลับอารมณ์นะคะคุณผู้ชมมากันที่ยูเซรินค่ะล่าสุดได้มีการจัดงานใหญ่นะคะพร้อมทั้งชูนวัตกรรมในการดูแลผิวแบบใหม่จะพิเศษยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: ยูเซรินแบรนด์เวสสำอางที่ได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและแพ้ผิวหนังจัดงานอีพิซิลินลองจีบิตี้ Design and to turn back your skin age เพื่อถ่ายทอดศาสตร์แห่งสกินลองจีบิตี้และนวัตกรรมเบื้องหลังอีพิซิลินอย่างเต็มรูปแบบในบรรยากาศสุด Exclusive ชวนเหล่าเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์และแขกคนสำคัญรวมสัมผัสอีก9ของวิทยาศาสตร์ด้านผิวพรรณพร้อมเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่แนวคิดลองจีบิตี้และการเปลี่ยนแปลงของผิวตามช่วงวัยไปจนถึง งการเจาะลึกศาสตร์ Epigenetic ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่กำหนดความร่วงโรยของผิวพร้อมชูเอพิซิลินสารสำคัญที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการสัญญาณแห่งวัยตั้งแต่ระดับเซลล์ก่อนจะปรากฏเป็นริ้วรอยที่มองเห็นและล่าสุดต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ยูซิลินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์ Longevity Epigenetic Daycare ที่ช่วยปกป้องผิวในเวลากลางวันและ Night Care ที่ช่วยฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอย่างครบมิติในช่วง

0: างคืน
1: ปัจจุบันเนี้ยเวลาคนที่พูดถึงเรื่องการดูแลเกี่ยวกับผิวปัญหาผิวสัญญาณแห่งวัยเราไม่ได้มองแค่เรื่องของผิวชั้นนอกนะคะเรามองไปถึงระดับเซลล์ผิวข้างในนวัตกรรมอีพิซิลีนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเข้าไปจัดการปัญหาผิวเนี่ยในระดับยีนนะคะไปดูแลควบคุมการทำงานของผิวเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นการทำงานเนี่ยสามารถครบสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูตั้งแต่ระดับเซลล์ผิวการลดริ้วรอยลึกนะคะการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวเนี่ยให้แข็งแรง
2: อีพิซิลีนก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาก็เรียกว่าใช้ทั้งเซรั่มแล้วก็มีตัวไนท์แคร์ด้วยเลยมันแบบตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรามากๆเลยครับแฮปปี้มากๆเลยค่ะชอบมากๆค่ะ
0: พบกับการดูแลผิวเพื่อความอ่อนเยาว์ในระดับเซลล์ที่ดูแลผิวคุณได้ตลอดทั้งวันกับเซตของยูซิลีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์ลองจีวิตี้หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านขายยาชั้นนำและโรงพยาบาลทั่วประเทศช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกช็อปรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของยูซิลีน
3: คุณผู้ชมครับมาตามนัดครับกลุ่มทวงคืนประเทศไทยนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนำมวลชนไปชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลขณะที่ตำรวจครับระดมกำลังกว่า300นายดูแลพื้นที่วันนี้มีคุณทรายสก็อตหรือว่าคุณทรายสมุทรนะฮ
4: ะ
3: มาร่วมในงานนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับ
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
10: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
9: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
13: เก่าเหรอ
14: ไม่เก่าซาดินครับ
13: เปิดซะดีมั้ย
14: มาดิ
15: เปิดสามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02
4: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
17: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
19: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
20: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
21: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
22: ผิวดูใสฉ่ำ
21: ต้องโดน
22: ใหม่ซิตราม
23: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
24: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่ Brand Go Pro Baptigen Brand Go ดีโกต่อไปให้ชีวิต
23: ใหม่ Brand Go ซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
0: ใหม่ดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
25: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
3: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
25: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับวันนี้มาตามนัดนะฮะ10กันยายน69นะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนำทีมกลุ่มทวงคืนประเทศไทยครับไปชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลครับเรียกร้องให้คุมเข้มเรื่องปัญหานักท่องเที่ยวแล้วก็จัดการทุนเทานอมินีนะครับวันนี้คุณสุธีลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยนี่ครับไปรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับก่อนจะขึ้นอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับโดยเนื้อหาในจดหมายครับระบุถึงข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนการขยายศูนย์ชาบัตหรือว่าสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวยิวการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงปัญหาทุนต่างชาติและนอมินีครับยื่น4ข้อเรียกร้องคือคุมเข้มพลเมืองให้เคารพกฎหมายไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดเปิดเผยข้อมูลการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตและเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติความรุนแรงต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งคุณสุธิระบุนะครับปฏิเสธการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลครับโดยเห็นว่าคนที่พร้อมจะมาพูดคุยมีเพียงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนข้อกล่าวหาต่างเป็นจุดยืนของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวนะครับซึ่งต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าฟังจากรัฐบาลก่อนหน้านี้อย่างเช่นฝ่ายของมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชนเนี่ยทางรัฐบาลก็ทำมาโดยตลอดครับ
26: ในระยะที่ผ่านมาพฤติกรรมของพลเมืองและนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจำนวนมากได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักทั้งการละเมิดกฎหมายการก่อความวุ่นวายการไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนการชำระเงินและการช่อโกงการบริการ
3: นี่ครับคุณผู้ชมและวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่คุณสนธิลิ้มทองกุลหรืออาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์เท่านั้นนะครับคุณทรายสก็อตหรือว่าคุณทรายสมุทรนะครับยืนยันว่าไม่ได้มาในภาพของการเมืองวันนี้มาร่วมชุมนุมและขึ้นพูดด้วยนะครับไม่ได้มาในสีการเมืองนะครับแต่ขอมาปกป้องแผ่นดินในฐานะคนไทยจริงคุณทรายก็ออกมาเรียกร้องเรื่องของทุนเทาเรื่องของชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับส่วนพื้นที่ชุมนุมครับวันนี้เจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นฝั่งตรงข้ามอาคารโอเชียนและปิดถนนสุขุมวิท21ซอย3ทางบชน.ครับระดมกำลังตำรวจกว่า300นายนี่ฮะทั้งตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจสายตรวจดูแลความเรียบร้อยซึ่งบรรยากาศจนถึงขณะนี้ก็ยังเป็นไปด้วยความสงบครับ
16: ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดใจและต้องใช้คำว่าอีกแล้วกับกรณีของสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของจนเสียชีวิตและรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นศพที่2ของสุนัขตัวนี้หลังเคยกัดเจ้าของเดิมของตัวเองจนเสีย

0: ชีวิตมาแล้วเหยื่อรายล่าสุดเป็นคุณป้าอายุ70ปีกำลังจะช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวหมาที่กำลังป่วยสุดท้ายโดนเจ้าใจแอ้นสุนัขตัวนี้ขย่ำจนเสียชีวิตในบ้านพักเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในซอยนวมิน111แยก7แขวงนวมินเขตบึงกุ่มตำรวจพร้อมกู้ภัยไปตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดนะคะด้านข้างตัวบ้านทำเป็นคอกสำหรับเลี้ยงสุนัขในบ้านพบศพนางวันดีอายุ70ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอนจมกองเลือดอยู่โดยมีบาดแผลถูกสุนัขกัดตามร่างกายส่วนเจ้าใจแอ้นสุนัขพันธุ์พิทบูเพศผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ7ปีก็ยังเดินอยู่ในบ้านและเหมือนกับมีอาการหงุดหงิดนะคะคือตัวของเจ้าใจแอ้นเนี่ยยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ทันทีต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้อนสุนัขเข้ากรงก่อนถึงจะเข้าไปตรวจสอบในบ้านได้ต้องแบ่งกำลังเป็น2ชุดด้วยนะคะชุดแรกอยู่หน้าบ้านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจล่อสุนัขเข้ากรงเนื่องจากเจ้าพิทบูเนี่ยมันไม่ได้เดินอย่างเดียวมันเห่าด้วยแล้วอาการมันยังหงุดหงิดอยู่อีกชุดเข้าหลังบ้านไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บก่อนจะช่วยกันปิดประตูกรงแล้วก็ควบคุมสุนัขเอาไว้ได้ค่ะ
1: รับแจ้งว่าหมากัดคนแล้วก็มีเสียเลือดเยอะเนาะแล้วก็มีแผลฉีกขาดหลายจุดได้รับแจ้งแค่นี
2: ้หมามันอารมณ์แบบนั่นอยู่นะเห่าย
1: ังเห่ายังเหมือนงุนหงิดอะครับก็ค่อยๆกันเข้าทางด้านหลังประตูหลังนะครับแล้วส่วนด้านหน้าก็จะมีอีกทีมนึงล่อหมาอยู่ด้านหน้าให้เรียกร้องความสนใจไว้ให้มันอยู่ด้านหน้าเราทางทีมอ่ะก็จะเข้าไปปิดประตูในบ้านเพราะว่าผู้บาดเจ็บอ่ะนอนอยู่ในบ้านพอดี
0: แม่บ้านบอกว่านางวันดีผู้ตายเป็นเจ้าของสุนัขแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแต่จะเดินทางมาให้อาหารดูแลสุนัขเป็นประจำก่อนเกิดเหตุก็เปิดกรงเอาเจ้าใจแอ้นที่ตามรายงานบอกมันป่วยแล้วมันมีอาการหงุดหงิดอยู่แล้วเนี่ยออกมาเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดแต่ถูกเจ้าใจแอ้นกัดทำร้ายแม่บ้านเนี่ยพยายามจะคว้าเชือกมาผูกคอเพื่อช่วยแต่ไม่ทันสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปนะคะส่วนเจ้าใจแอ้นเองเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของมาแล้วเมื่อปี2564ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่นะคะเจ้าของอายุ56ปีถูกทำร้ายในบ้านพักที่ชลบุรีจนเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยยังมีภาพตอนที่ผู้ใจบุญที่รับเจ้าใจแอ้นไปดูแลชั่วคราวเนี่ยพามันไปขอขมาศพถึงที่วัดโดยใส่ที่ครอบปากไว้แล้วตอนนั้นมีข่าวว่าสุดท้ายใจแอ้นจะถูกนำไปทำการุญยฆาตคุณป้าวันดีทราบข่าวก็สงสารเลยตัดสินใจติดต่อขอรับมาเลี้ยงได้5ปีก่อนจะมาเกิดเหตุสลดซ้ำต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
3: ครับหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับคุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้นะครับข่าวเที่ยงช่องวันและรอบวันของเรานะครับกับรางวัลตรงนี้นะฮะคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติฐานันดร4ประเภทรายการข่าววาไรตี้ดีเด่นประจำปี2569นะครับโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยนะครับงานนี้จัดขึ้นเมื่อวานครับโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยจัดงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร4ที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็มีหลายท่านเข้าร่วมในงานนะครับบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายโดยปีนี้ครับข่าวเที่ยงช่องวันรอบวันได้รับรางวัลรายการข่าววาไรตี้ดีเด่นโดยมีคุณธีรพุฒเปรมาประยุรวงศารองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสำนักข่าววันนิวส์เป็นตัวแทนในการรับรางวัลขณะที่ทางสมาคมนะครับก็บอกว่าข่าวเที่ยงช่องวันครับมีความโดดเด่นด้านการนำเสนอที่หลากหลายทั้งสาระข่าวสารและมุมมองที่เป็นประโยชน์กับประชาชนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ละครใหม่หนึ่งทุ่มนะคะลงจอวันแรกค่ะกับนักตบวัดโคกปังแล้วเราก็เป็น FC ของน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกับทีมวอลเลย์บอลของเราค่ะน้องๆโตขึ้นและเก่งขึ้นด้วยที่สำคัญเดี๋ยวต้องมาแอบถามมีท่าไม้ตายอะไรใหม่บ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาคุยกันกับมือตบตัวจี๊ดของทีมอินเตอร์จีจี้ตังกวาและมากิสักครู่เดียวค่ะ
4: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
7: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
8: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า
9: It's real.
10: Air Carrier, Tech Week, และ Tech SD.

0: ดคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
0: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
4: ่
2: ใช้นี
5: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
5: สันไลเลมอนสูตรใหม่
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมด
15: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
12: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
4: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
12: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
2: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
4: ผมเป็นนักเลง
3: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
2: ไอ้ปู
4: มึงหลอกกู
12: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
4: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
4: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
7: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าน
17: กูขอจีบมึงแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อเรียนที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
0: มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงคอยหลบหน้ากูมึงจะอะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
11: ขอบฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
9: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ๊คกับออฟนะคะและก็มาแล้วอีกหนึ่งเหมือนกัน
4: ครับ
3: วันนี้เลยที่แฟนๆจะได้ดูละครกันนะคะนักตบวัดโคกปังอันเนี้ยเป็นภาคต่อนะไม่ใช่แบบว่าเราเอากลับมาใหม่หรืออะไรนะเป็นภาคต่อหรือว่าภาค2ไปเลยนักตบจากนักตบบ้านโคกปังในครั้งที่แล้วนะคะ
4: คร
3: ับ คือภาคแรกนี่คือประสบความสำเร็จมากๆนะเป็นกระแสคือผู้ใหญ่หรือเด็กติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเรื่องนี้นะคะบอกเลยนะว่าถึงขั้นทำให้เด็กๆอ่ะเขาอ่ะมีความฝันเลยนะว่าอยากจะเป็นนักวอลเลย์บอลให้ได้บางคนไปเรียนบางคนคือแบบมีคนที่แบบมาออดิชั่นที่จะเล่นเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้เล่นด้วยเหมือนกันนะ
5: ฝันเป็นจริง
3: ใช่ฝันเป็นจริงนะคะคือเรื่องเนี้ยเรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจอ่ะให้เด็กๆอ่ะเยอะมากๆแต่กลับมาครั้งนี
4: ้
3: เขาปังหนักกว่าเดิมค
4: ่
3: ะ
4: เพราะ
3: ว่าเขาจะช่วยกันกู้ที่ดินวัดคืนคุณไหม
5: คุณมากมีตัวละครมีตัวซีเครตไหมคะเรื่องนี
3: ้
5: มีคุณป้าไหมนี่เรื่องมีคุณป้าไหม
4: ป้าแจ๊กป้าแจ
3: ๊
4: ก
5: ป้ารอเด็กป้ารอเด็ก
3: เราต้องไปคุยกับพวกเขากันเพราะว่าวันนี้ชวนมาคุยกันเลยนะคะนักแสดงจากนักตบวัดโคกปังอินเตอร์มากิแตงกวาจีจี
5: สวัสดีค่ะ
3: เป็นไงลูกกลับมาครั้งนี้โหนี่คือปล่อยตัวอย่างออกไปคือแฟนๆฮือฮามากเลยนะพี่ถามแต่ละคนเลยดีกว่าว่าพอแฟนๆเขาได้เห็นตัวอย่างเขามาพูดกับพวกหนูว่ายังไงบ้างอย่างอินเตอร์ก่อนก็ได้ลูก
6: ค่ะก็ของหนูนะคะพอแบบเทรลเลอร์ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยก็คือที่โรงเรียนอ่ะคนทักเยอะมากค่ะตั้งแต่แบบเพื่อนๆจนถึงแบบว่าคุณป้าที่แบบขายข้าวที่โรงเรียน
3: เขาบอกว่า
6: ใช่เขาบอกว่าอุ้ยจะแบบมีละครใหม่หรอนักตบวัดโคกปังอะไรอย่างเงี้ยรอดูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณป้าเขาก็แบบติดตามมาตั้งแต่แบบภาคแรกเพื่อนๆก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพอรู้ว่าจะมีภาคต่อเนี่ยเขาก็แบบว่ารอดูมาก
3: เขาตื่นเต้น
5: เหมือนเราแหละ
3: ใช่มากี่ลูก
7: ก็เรื่องนี้มันจะเป็นละครเด็กใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
7: แล้วก็รุ่นน้องที่โรงเรียนหนูอะไรแบบนี้ก็คือดูเยอะมากแล้วก็พอละครพอเทรลเลอร์ปล่อยออกไปเนี่ยรุ่นน้องก็เข้ามาถามกันเยอะมากว่าแบบเฮ้ยจะเริ่มฉายเมื่อไหร่หรอแอบบอกหนูก่อนได้ไหมหนูตื่นเต้นมากเลยรอดูอยู่นะ
3: บางคนมาแอบถามเรื่องราวจากเราอย่างนี้ไหม
7: ใช่แต่ว่าหนูก็บอกน้องบอกว่าแบบเอ้ยไปรอดู
3: ไม่ได้ไม่ได้จ๋ามีคนมาขอลายเซ็นหนูล่วงหน้าด้วยป่ะ
7: ใช่ค่ะมีคนมีพวกแบบน้องๆมาขอลายเซ็นไว้ก่อนน้องบอกว่าขอลายเซ็นไว้ก่อนนะคะ
5: ขนาดยังไม่ฉายนะ
3: ใช่
5: เตรียมเลยนะเนี่ย
3: เตรียมตัวอะแตงกวาเหรอลูก
6: ของหนูคนที่ตื่นเต้นแล้วก็กรี๊ดมากที่สุดของหนูก็คือคุณแม่หนูเองค่ะ
3: ยังไง
6: ค่ะก็คือคุณแม่หนูเป็นแฟนคลับตัวยงของเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าแม่หนูอะชอบกีฬาวอลเลย์บอลมากๆค่ะแล้วก็ตอนที่ทีมชาติไทยค่ะได้ไปโอลิมปิกเนี่ยแม่หนูกรี๊ดแล้วก็ร้องไห้เลยค่ะแล้วแม่หนูก็บอกว่าตอนนี้ค่ะละครก็จะออนแอร์แล้วแม่บอกว่าถ้าละครออนแอร์แม่จะแชร์คลิปของหนูเนี่ยให้ปังที่สุดปังเหมือนชื่อเรื่องเลยค่ะ
3: เป็นฝ่าย PR ในด้านโซเชียลคุณแม่นั่นเองนะคะจีจี้ลูก
8: ของหนูค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเนี่ยรอเชียร์อยู่แล้วทีนี้ตอนนี้หนูอยู่ม.2ใช่ไหม
3: คะ
8: ปีหน้าหนูจะขึ้นม.3แล้วมันต้องมีเรียนวอลเลย์บอล
3: โอ้
8: หนูอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยเรามีครูสอนคนใหม่แล้วแล้วผมก็แบบให้หนูแล้วบอกว่านี่คนนี้จะสอนเซตเราแล้วหนูบอกอาจจะยัง
5: ยังก่อนนะทำไมล่ะลูกทำไมล่ะ
8: เพราะแบบให้หนูก็ได้อยู่นิดหน่อยแต่ว่าอาจจะสอนเพื่อนแล้วดีใจมากที่ได้แบบสอนเพื่อนอะไรเงี้ย
3: รู้สึกไหมว่ารอบนี้เด็กๆเขาดูแบบเรียบร้อยดูโตขึ้นแต่ว่าแต่ในกองถ่ายผู้กำกับเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ละขอจับเด็กๆมานั่งสมาธิกันก่อนถ่ายหน่อยดีกว่าม
9: ันนั่งสมาธิเหรอ
3: นั่งสมาธิค่ะยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อย
8: ว่าพวกเราอ่ะสนิทกันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ไหมคะพอภาคสองเราโตขึ้น
3: อ
8: ินเนอร์จี้เราเยอะขึ้นความสนุกสนานในกองมันก็จะมากขึ้นคือตอนพักเนี่ยพวกหนูไม่ได้พักเลยถ่ายติ๊กต็อกเล่นเกมเมาส์กันแบบฉ่ำมาก
3: เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหม
8: สุดยอด
6: คือแบบว่าตอนน่ะคือสนุกแล้วก็มันมากค่ะคือแบบว่าเราก็เจียวเจ้ากันแบบทั้งตอนที่แบบว่าพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ได้หยุดกันเลยคือห้องอ่ะไม่มีทางเงียบเลยคือก็เต้นกันตลอด
4: อดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: คอนเทนต์เพียบนะ
4: ใช่ที่ด้านผู้กำกับก็เลยต้องแบบให้นั่งสมาธินิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าควบคุมสตินิดนึงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
3: เขาทำยังไงเขาทำยังไงตอนบอกให้นั่งสมาธิหนูต้องนั่งยังไง
4: ก็คือพี่จ้าเนี่ยก็จะให้อะนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิกัน5นาทีก่อนเข้าฉากอะไรแบบนี้ค่ะ
9: มานั่งเรียงกันเงี้ยเหรอลูก
4: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะแบบว่าพี่จิจี้พี่ก้องอะไรเงี้ยพระเอกนางเอกของเราก็นั่งด้วย
7: ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิธรรมดานะคะมีลำโพงแล้วเปิดเสียงธรรมะด้วยค่ะ
4: คือด้วยความที่ละครของเราเนี่ยก็คือมีเรื่องธรรมะเกี่ยวข้องด้วยเนาะนักตกวัดโคกปังอะไรเงี้ยค่ะพี่จ้าเขาก็อยากแบบให้เข้าถึงกับละครให้ซึมซับไปอะไรเงี้ยก็เลยมีการนั่งสมาธิค่ะ
5: แล้วได้ผลไหมลูกเป็นยังไงบ้าง
3: มันดีขึ้นไหมลูกคือแสดงว่าพักครั้งต่อไปพวกหนูไม่เจียวจ้า

0: กีฬาด้วยค่ะใช่ต้องแบบควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคือในเรื่องก็จะสอดแทรกเสมอก่อนที่พวกหนูจะไปแข่งอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวช่วยว่าเราจะแก้ปัญหาหรือแก้อุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หนูพอจะจำตัวอย่างคำสอนในเรื่องธรรมะก่อนที่แบบเราจะต้องไปแข่งได้ไหมลูก
0: จำได้ค่ะก็จะมีอันนึงเลยที่แบบพวกเราอ่ะจำได้แม่นเลยก็คือเรื่องปิดตาปิดหูแล้วก็ปิดปากค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นธรรมที่แบบหนูจำได้ขึ้นใจเลยเพราะว่ามันจะต้องเอาไปปรับใช้กับการเป็นนักกีฬาด้วยในเรื่องอะค่ะก็คือเหมือนเราถ้าเกิดว่ามีคนที่ต่อว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปิดหูเพื่อแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือว่าถ้าแบบใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ต้องปิดตาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เราถ้าเกิดมีคนต่อว่าเราเราก็ปิดปากเพื่อที่จะไม่ต้องไปตอบโต้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สาธุนะ
0: คือที่จำได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายมากค่ะใช่คือแบบทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นละครธรรมะเนี่ยมันจะแบบว่าเข้าใจยากหรือเปล่าเด็กจะเก็ทมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเก็ทแน่นอนเพราะว่าพอถ่ายทอดออกมาเป็นละครแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้นักแสดงเราก็เข้าใจทำให้คนดูเนี่ยก็จะเข้าใจไปด้วย
2: โอ้แล้วมันใช้ได้จริงนะ
0: ใช่ใช่
2: เนาะ
1: จริงจริงคือใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกหนูจริงๆด้วยเนาะที่ไม่ได้แบบว่าแค่ข้อคิดในเรื่องเนาะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะแล้วฟังน้องอินเตอร์นี่เพลินเหมือนโดนสอนไปด้วยเลยนะ
2: เปิดช่องธรรมะได้เลย
1: แต่เมื่อกี้หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ปิดมือ การดุเดือดของท่าไม้ตายต่างๆ เห็นอย่างมากิก็บอกเหมือนกันว่าในภาคนี้มันแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช่ไหมลูก
3: ภาคแรกทุกคนก็จะมีท่าไม้ตายของตัวเองแล้วใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยท่าไม้ตายของพวกเราจะอัปเกรดขึ้นไปอีกค่ะ
2: แล้วเราย้อนนิดนึงนะว่าภาคแรกเป็นยังไงแล้วภาคนี้จะเป็นยังไงของแต่ละคนเลย
3: ก็ของอินเตอร์ใช่ไหมคะจะเป็นลูกตบสายฟ้าภาคนี้ก็จะเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
0: ใช่คือมันจะอัปเกรดขึ้นค่ะอย่างแบบตอนแรกที่เรามีท่าไม้ตายกันแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นแล้วเพราะว่าเราเป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วค่ะก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นจากตอนแรกที่เป็นลูกตบสายฟ้าเนี่ยก็คือมันแบบว่าพุ่งทะยานไปไกลอยู่แล้วคราวนี้พอลูกตบสายฟ้าฟาดมันจะมีการกดลงอย่างนี้เลยถ้าแบบตบฝังพื้นดิน
1: เลยแล้วมากี่ล่ะ
3: ของหนูไปรอดูในละคร
1: คุยจริงเหรอ
4: ได้เลยเหรอลูก
2: ภาคเดิมเป็นยังไงภาคเดิมเป็นยังไง
3: ของภาคเดิมเป็นลูกตบดาวหางค่ะตบออกไปนอกโลกแล้ว
4: นี้เลย
0: วนกลับมาเลยค่ะ
4: คราวนี้เป็นรอบนี้
1: ดาวหาง
4: หรือเป็นดาวอื่น
2: ต้องไปรอดู
4: แ
1: ตงกวามีไหมลูก
5: ภาคแรกของหนูเป็นนักล่าไหลเง่าภาคนี้เป็นนักล่าความเร็วแสงค่ะ
0: โอ้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะแบบสปีดเลย
5: เร็วแบบแสงเลย
1: โอ้จี๊ด
5: อะ
2: มีไหม
5: ของหนูภาคที่แล้วเป็นลูกเซตนำวิถีภาคนี้ทุกคนต้องไปรอดูว่ามันคือลูกเซตอะไรว่ายังพูดไม
1: ่
5: ได้
1: ยังแอบมีอะไรปิดบังไว้ให้เราเซอร์ไพรส์
2: นี่ๆๆดู
1: นี่ดูนะปึ๊บ
2: นี่โอ้โห
0: บอกเลยทุกคนอัปเกรดขึ้นแบบจริงๆค่ะ
1: นี่หน้าตาจริงจังแล้วเอ้ยเอาจริง
4: เออสายฟ้าฟาด
2: เมื่อกี้มากี่จะเติมอะไรไหมลูกพูดถึงท่าอยู่เมื่อกี้
3: คือไม่ใช่แค่ว่าท่าทางในเรื่องที่เราเก่งขึ้นนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เล่นกันเก่งขึ้นจริงๆด้วยค่ะอย่างเช่นหนูกับอินเตอร์ภาคแรกยังแบบเสิร์ฟมือบนไม่ผ่านตอนนี้พวกเราสามารถแบบตบข้ามเน็ตได้แล้วน้องๆ อย่างเงี้ยพอคู่แข่งตบมาน้องๆก็รับได้กันแล้ว
2: รับได้จริงๆหรือไม่
0: รับได้จริงๆเพราะตอนแรกเราก็จะแบบมีความกลัวบอลกันเนาะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยเล่นกันมาก่อนแต่พอภาคนี้เราสนุกแล้วก็เอนจอยมากทำให้การถ่ายทำก็คือง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราแบบสนุกแล้วเราก็กล้าเล่นมากขึ
3: ้
0: น
3: ไม่มีใครกลัวบอลแล้วค่ะตอนนี
4: ้
2: เออมาถามทางนี้ทางนี้ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะลูก
4: ที่ไม่กลัว
0: อาจจะมีบ้าง
4: แม่รอเชียร์ตอนหนูเซตนะคะ
1: ที่คุณแม่หนูนะลูก
4: ถามฉันเอง
1: เออนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากจะให้เด็กๆฝากหน่อยนักตบวัดโคกปังตอนแรกแล้วนะวันนี้เลยมาลูกฝากกันเลยค่ะ
5: ค่ะหนูขอฝากเป็นภาษาอีสานละกันนะคะเพราะในเรื่องหนูพูดภาษาอีสาน
1: เอาเลยลูก
5: ความมั่นความมวลมีหลายขืนแน่นอนอย่าลืมมาส่งกำลังใจเชียร์หนูหน้าและหมูเฮาชาวนักตบบันโคกปังนั่นเด้อจ้า
1: สุดยอดอันนี้ใครเพิ่มเติมไหมลูกมาช่วยกันฝากได้เลยลูก
2: ทางไหนบ้างจ๊ะ
3: ก็ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส1 ทุ่มตรงค่ะทางช่องวัน31ค่ะ
1: ค่ะ
4: เราดูฝากหน่อยลูก
1: เราดูได้ด้วยใช่ไหมทางแอป
5: ใช่ค่ะทางแอปวันดีนะคะก็ใครดูไม่ทันดูสดไม่ทันก็ดูทางแอปวันดีได้เลยค่ะ
1: สุดท้ายอินเตอร์เห็นเรื่องนี้มันดูเข้ากับกระแสมากเลยลูกในการกู้คืนวัดด้วย

0: องก็แพ้
1: ใช
2: ่ก็คือนอกจากที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นความมันในด้านกีฬาแล้วเนาะก็คือเรื่องธรรมะเนี่ยก็จะสอดแทรกเข้าไปด้วยค่ะทำให้แบบเราได้อัพสกิลทั้งร่างกายแล้วก็อัพสกิลจิตใจของนักกีฬาทุกคนในนักตบบ้านโคกปังด้วยค่ะ
0: สุดยอดแต่จริงเรื่องนี้เขามีการเขียนบทแล้วก็ปิดกล้องไปก่อนที่จะปัจจุบันอีกนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ข่าวเพิ่งมา
4: เข้าเรื่องเท่าไหร่
0: มาเข้าเรื่องพอดีนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนดูแล้วก็จะอินกับหลายๆเรื่องมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนักตบวัดโคปางวันนี้ขอบคุณอินเตอร์มากิแตงกวาจีจี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: น่ารักมากเหมือนได้รับ energy จากเด็กๆ
4: แล้วความสดใส
0: แล้วได้คำสอนด้วยใช่คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งแขกของเราวันนี้นะคะเป็นหนุ่มๆจากวง Slap Kiss
3: ครับ
0: เขาเป็นเจ้าของเพลงนี้แฟนเก่าคนโปรดร้องไงนะคุณน้อง
3: โยนมาอีกแล้วโยนมาแบบไม่เตรียมอีกแล้ว
0: เธอคือ
3: แฟนเก่าน ี่เขาอยู่ตรงนี
0: ้โอ้โหไม่ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ล่าสุดเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วแฟนคลับแซวว่าอะไรรู้ไหม
3: ว่าอะไรฮะ
0: พี่ๆร้องเพลงกันไปเถอะค่ะเดี๋ยวพวกหนูร้องไห้กันเอง
4: อ๋อใช่ MV เนี่ย
0: ซึ้งมาก
4: คนเสียน้ำตาจ้ะ
0: จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะซึ้งแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันนะคะปลายความฝันจาก Slap Kiss ค่ะ

0: จริงๆเรามี3คนเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใครไม่มาเอ่ย
1: พี่ปิ่นไม่มาพี่กีต้าไม่มา
0: พี่ปิ่นพี่ปิ่น
1: ติดธุระ
0: ติดธุระนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เข้าใจคำพูดแฟนคลับเลยที่บอกว่าให้พี่ๆร้องเพลงไปเถอะ
2: ทางเรา
0: ร้องไห้เองอุ๊ย MV อ่ะเมื่อกี้ดูแล้วก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันไม่ค่อยจะรอดเลยแต่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่แฟนๆหรือคนที่ดูแล้วร้องไห้นะคนในวงด้วยจ้ะเกิดอะไรขึ้นใครร้องไห้คะ
1: คือต้องบอกว่าตอนที่ดราฟต์ MV มาครั้งแรกครับจริงๆก็คนที่ร้องไห้ยากที่สุดในวงคือคนนี้
0: คือเป็นคนเข้มแข็งไม่ค่อยร้องเลย
1: ใช่เลยครับ
3: เป็นเส้นแข็งมาก
1: เป็นคนแบบแข็งแรงมากครับแต่ครั้งนี้พอ MV ออกมาปุ๊บเขาก็คือรีแอคแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ MV นี้ไม่ไหวว่ะด้วยความที่เล่าดีกว่าความรู้สึก
3: ก็คือจริงๆ MV นี้คือผู้กำกับเขาวางเรื่องมาให้เป็นแบบว่าเกี่ยวกับครอบครัวครับผมก็เลยแบบรีมายไปถึงแบบที่บ้านก็คือเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมาทำงานมาเรียนนะครับตั้งแต่16จนตอนนี้อายุ32แล้วแต่ก่อนคือตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณอายุ16เนี่ยเราอยู่กับพ่อแม่เกือบทุกวันแต่นี้พอเราตั้งแต่เข้ามาเรียนม.ปลายที่นี่จนถึงตอนนี้กลับบ้านไปไม่ถึง 3-4 ครั้งต่อปีอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบรีมายถึงว่าแบบในเพลงคือสื่อถึงพ่อแม่คือโอ้พูดแล้วจะ
0: คือ
3: พ่อแม่ก็คือแบบมีความฝันของเขาแต่ว่าสุดท้ายแบบเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งความฝันบางอย่างของตัวเองไปเพื่อให้เราไปในความฝันของเราให้ถึงที่สุดนะก็เลยแบบรีมายถึงก็โอ้ซึ้งมากใช่พุ่งกับทำถึงเกิน
0: ไม่เราคือใน MV
2: มีไปแล้วด้วยกัน
0: เออแล้วคือใน MV อ่ะคือคุณพ่อพูดเนาะว่าแบบก็เนี่ยพ่อแบบ
2: พ่อพูดว่าจ๊ะ
0: ความฝัน
1: คุณพ่อพูดว่าความฝันของพ่อโตแล้วนะใช่เพราะมันเกิดจากการที่คุณลูกเขาถามว่าพ่อค้าหนูเป็นตัวทำลายความฝันของพ่อหรือเปล่าพ่อก็เลยตอบว่าแบบว่าก็บอกแล้วไงว่าความฝันของพ่อก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วใช่ความฝันของพ่อโตแล้ว
0: ใครจะรอดอะคะจริง
1: ผมก็ไม่รอด
2: แต่ว่ามันเป็นน้ำตาที่เรียกว่ามันเติมเต็มแล้วกันนะคะเป็นน้ำตาที่เป็นความซาบซึ้งใจ
0: จริงคือพูดง่ายๆว่าทุกคนดู MV นี้ไปอะจะกลับไปคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นสมควรดูอย่างยิ่งดูได้ที่ไหนคะ
1: สามารถชม MV ได้แล้วทาง YouTube ของ Slapkiss นะครับ
4: ครับ
1: ฝากเพลงปลายความฝันด้วยนะครับเพราะว่าคนบางคนอาจเกิดมาส่งให้เราไปถึงปลายฝันนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อไปอยู่ปลายฝันกับเรานะครับ
0: โอ้ยยังอีก
4: ยังคม
1: ฝากไว้ครับ
0: โอเคไปดูกันเยอะนะคะดีมากจริงๆขอบคุณนะคะวันนี้ Slapkiss
4: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรามีอีกหนึ่งเรื่องนะที่เรียกว่ายังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับสิ่งดีๆกันก่อนค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงนาฬิกาฮะสมัยนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะเขายังเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นด้วยหลายคนคุณสังเกตไหมอาจจะแต่งตัวแบบดูธรรมดาแต่ว่าใส่นาฬิกาแล้วดูดีแบบนี
0: ้
5: มันสามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยวันนี้อยู่กับนาฬิกาที่ดูดีฮะและก็ดูหรูมากเลยนี่คือเซนต์พรีมาเป็นนาฬิกาที่ฝังเพชรทั้งเรือนอย่างนี้เลย
6: ใช่เป็นเพชรซีแซดนะคะล้อมเพชรมาไม่ใช่แค่ตัวล้อมรอบเรือนนะคะให้มาทั้งสายด้วยแล้วก็เป็นสีสองกษัตริย์ที่ให้ความหรูหราดูดีมีระดับไปกับคุณได้ทุกโอกาสเลย
5: และแน่นอนฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้มันจะมี2สีใช่ไห
0: ม
5: ทั้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะที่เราเรียกว่าไดมอนด์บลูและที่เห็นอยู่นี้เป็นไดมอนด์โกให้เห็น2สี2สไตล์แบบนี้ไม่ได้ให้เลือกนะจ๊ะวันนี้จะให้ไปทั้งหมด2เรือนแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสไตล์นี้บอกไว้ก่อนว่าผู้ชายก็ใส่ได
0: ้
5: ผู้หญิงก็ใส่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะฮะสลับกันใส่ก็ยังได้และของแถมเนี่ยให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังเดี๋ยวแถมให้อีก1เรือน
6: แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมให้แว่นตากันแดดไปด้วยอีก3ชิ้นคลาสแบบไปให้ยังไม่หมดให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปด้วยอีก1ชิ้นอันนี้ก็คือคลาสสีไปให้
5: ใช่
6: ทั้งหมดนี้999บาทนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่99สายแรกในรายการเท่านั้นที่สำคัญส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะบางทีเราไปงานเนาะเราอาจจะแต่งตัวเรียบๆฮะอาจจะเป็นดำทั้งชุดใส่สูทอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพอใส่นาฬิกาที่สวยขนาดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะฮะวิบวับขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะผู้ชายหลายๆท่านไปงานกลางคืนเนาะอาจจะชอบใส่สีดำสูทดำอยู่แล้วแต่นาฬิกาที่เป็นฝังเพชรแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ดีมากและเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเพชรแบบรอบๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์บลูนะฮะด้านในเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินมีตัวเลขโรมันอยู่แบบนี้สวยหรูดูคลาสสิกรอบๆก็จะเป็นขอบที่จะเป็นเพชรสีทองแบบนี้ดูดีมากๆเวลาที่อยู่บนข้อมือนะคุณผู้ชมฮะสวยดูดีไม่ดูเวอร์นะและเสริมบุคลิกได้เป็นอย่างดีฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะสีนี้สีน้ำเงินไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวคุณผู้หญิงก็ใส่ได้แต่วันนี้ไม่ได้แค่สีเดียวดิสีนู้นก็สวย
1: ให้ไปอีกเรือนคุณผู้ชมเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดของเขาจะเป็นสีทองฉะนั้นเรือนนี้เขาชื่อรุ่นว่าไดมอนด์โกนะคะเห็นไหมว่าข้างในของเขาจะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้านในหน้าปัดด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชร4Zและคุณเห็นสายตรงนี้ไหมสายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเป็นสายสแตนเลสที่เขาประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดรวมแล้วเพชรอยู่ที่200กว่าเม็ดเลยและสายของเขาจะเป็นสี2กษัตริย
0: ์
1: ให้ความหรูหรามีระดับด้วยนะคะสายสแตนเลสแล้วก็เวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะมีบานพับมาให้แบบนี้คุณผู้ชมสำหรับบานพับตรงนี้นะคะคุณแค่กดปุ่ม2ข้างแบบน
0: ี
1: ้แล้วเอาลงปุ๊บแค่นี้เลยถอดได้แล้วแล้วเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็กดบานพับตรงนี้ลงไปปุ๊บเรียบร้อยล็อกแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ
0: และหลายคนถามว่านาฬิกาที่สวยแล้วก็หรูขนาดนี้ฮะเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะดูที่หน้าปัดฮะตรงนี้เป็นหน้าปัดฮาร์ดเลสฮะแบบความแข็งระดับ 8H เป็นรองแค่เพชรอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมเอาใบมีดเนี่ยขูดอย่างนี้เลยนี่ขูดอยู่นะ
1: อันนี้ใบมีดคมๆจริงๆนะแล้วพูดอยู่ไม่เป็นรอยหรอพ
0: ่
1: อ
0: ไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบกันรอยฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าคุณใส่ไปนะ
1: ได
0: ้อย
1: ่
0: างสบายใจฉะนั้นจะใส่ลุยๆก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงงออกงานเนี่ยคุณไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไม่ต้องเคอะเขินเลยใส่ให้เป็นธรรมชาติใส่ให้สวยใส่ให้หรูใส่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องประดับเลย
1: ถูกเราได้ไป2เรือนแบบนี้เอาไปสลับใส่ในการออกงานแต่ละวันก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าไม่ได้แค่2เรือนที่เราแถมไปให้ก็ให้ไปด้วยเป็นสายหนังอันนี้คล้าแบบไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยเหมือนกันถ
0: ้
1: าผมว่าครั้งนี้คุณได้นาฬิกาไป3เรือน
0: ใช่
1: ยังไม่พอของแถมมีแว่นกันแดดไปให้ด้วยอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้น
0: ที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่99เซตเท่านั้นฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วจ้าWhy?

0: เนี่ยคุณผู้ชมฮะของแถมฮะเขาแถมแว่นกันแดดด้วยเนาะจริงๆแว่นกันแดดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะหลายคนก็เอาไว้ในรถพกติดตัวแล้วก็สวยมากนะแว่นกันแดดนะขออนุญาตคละให้นะฮะแว่นกันแดดก็ให้ไป3ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนาฬิกา3แว่น3แบบนี้เอาไปแบ่งกันในครอบครัว3คนก็ได้เหมือนกันจ้าย
1: ังไม่พอคุณผู้ชมได้แว่นไป3นาฬิกาไป3แล้วใช่ไหมให้กระเป๋าไปอีก1เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้นะคะนี่คะสีไปให้เอาไปใช้คู่กันไปใช้สลับกันแล้วทั้งเซตเนี้ย7ชิ้นนะคะ7ชิ้นนี้ให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจำกัดให้แค่99เซตซึ่งตอนนี้มันไม่ถึง99เซตแล้ว
0: ถูกต้องฮะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วใช้ได้3คนในบ้านเลยนะฮะหลายคนก็ถามว่าถ้าฉันใส่ล้างมือได้ไหมถ้าฉันใส่บางทีอาจจะโดนฝนได้ไหมตัวนี้กันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณนุ้ยพิสูจน์ให้ดู
1: ให้ดูตรงนี้เรือนนี้นะคะเป็นไดมอนด์บลูนะคะนุ้ยจะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมๆกันขอลึกๆนิดนึงนะคะนี่เราให้ดูว่าเขายังเดินดีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคุณแม่สามารถใส่ล้างมือก็ได้
0: ล้างมือได้
1: ตากฝนได
0: ้ถูกต้อง
1: ลูกอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะคะเพราะว่าตัวเรือนของเขารวมถึงสายเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมด
0: และให้ดูเข็มวีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Japan Movement ฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าเดินได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็บอกเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนสวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินไดมอนด์บลูหรือว่าจะเป็นสีทองไดมอนด์โกลฮะสลับกันใส่ก็ได้สำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใส่สีน้ำเงินเนี่ยก็จะดูเท่ๆแมนๆไปเลย
1: ได้
0: หรือว่าคุณผู้ชายจะสลับมาใส่เป็นสีทองแบบนี
1: ้
0: ยิ่งเพิ่มความหรูหราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแล้วก็หรูมากเลย
1: ใช่แล้วเซตนี้นี่พูดเลยนะคะความคุ้มค่ามันมีให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้นาฬิกาไปเนี่ยแค่2เรือนนี้999นี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ
0: ใช
1: ่แต่คุณยังได้นาฬิกาที่เป็นของแถมสายหนังไปให้ด้วยอีก1เรือ นแล้วยังไม่พอให้แว่นกันแดดไปอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะแล้วจ่าย999ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
0: ที่สำคัญฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอยากได้ตอนนี้รีบโทรตอนนี้เลยจ้า

0: นอกจาก2เรือนที่เป็นเรือนล้อมเพชรแล้วนะฮะของแถมเนี่ยที่เป็นสายหนังอ่ะก็สวยสวยเลยนะเนี่ย
1: ใช่คือให้ไปทั้งหมด3เรือนคุณผู้ชมคือเรือนที่อยู่แขนบนเนี่ยคุณได้อยู่แล้วแล้วก็เรือนนี้แถมไปให้เพิ่มนะคะเป็นสายหนังขออนุญาตคล้าแบบไปให้แต่ว่าได้สายหนังแบบนี้แหละอันที่แถมให้ก็สวยเลิศค่ามากๆ
0: เผื่อวันไหนอยากจะใส่แบบสบายๆฮะสายหนังแบบนี้ก็จะใส่แบบได้เข้ากับทุกชุดนะยิ่งเป็นแบบชุดลำลองหน่อยนะสายหนังนี่ก็ดูดีใช้เล่น
1: เราให้ไปด้วยนี่คือให้ฟรีเลยนะคะนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วไม่ใช่แค่ได้นาฬิกาคุณได้นาฬิกาไปแล้ว3เรือนใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้แว่นกันแดดไปด้วยแล้วแว่นกันแดดทรงสวยนะเอาไปคาดผมแบบนุ้ยทำก็ได้หรือว่าเอาไว้ใส่กันแดดขับรถก็ได้จริงๆให้ไปอีก3ชิ้นแล้วให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบ
0: ผู้หญิงเขาก็ชอบกระเป๋าสตางค์เน
1: า
0: ะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเดี๋ยวแถมให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองที่สำคัญฮะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฉะนั้นอยากได้แล้วตอนนี้โทรมาเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วฮะแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของคุณก็พอเดี๋ยวของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยค
1: ุ
0: ณยังมีเวลาโทรนะเราสองคนหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้มากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH กันบ้างนี่เขาปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันนะสร้างเสียงฮือฮาเยอะมากเดียยังอยากไปดูเลยอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะ
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวันดุดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธราธรจาก I Find Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลมานมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
3: 17กันยานะคะจากเรื่องหนังมาที่เรื่องซีรีส์กันบ้างค่ะจูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะคือเรื่องนี้นะก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากแล้วตอนนี้ออกอากาศไปแล้ว1ตอนนะคะตอนแรกนี่คือโตเกียวกับบลูเขาตกลงเป็นเพื่อนกันเป็นที่เรียบร้อยแต่คุณผู้ชม2ตระกูลเขาไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นการเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะต้องไม่ง่ายอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ไปพูดถึงเคมีความลงตัวนะคะระหว่างคู่นี้หมิ่งหมิ่งกับเนปจูนนี่คือดีเกินต้านมากๆมีความเป็นธรรมชาติมากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นไปฟังเสียงยืนยันจากแฟนๆที่พูดถึงคู่นี้กันค่ะ
5: ก็เห็นนั่งทำคนเดียวก็เลยมาคุยเป็นเพื่อน
6: ใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอ
4: ลงจอไปเพียงแค่ตอนแรกก็ได้กระแสตอบรับอย่างดีสำหรับซีรีส์สุดเข้มข้นอย่างจูเลียตแอนด์จูเลียตเรื่องราวความรักต้องห้ามที่เริ่มจากปมความขัดแย้งระหว่าง2ตระกูลใหญ่อย่างคงปุริมและมนชัยตระกูลงานนี้แฟนๆต่างออกปากชมฝีมือการแสดงของ2สาวเคมีใหม่แกะกล่องมิงหมิงเนปจูนที่ถ่ายทอดและส่งอารมณ์กันได้แบบทำถึงเกินคาดจนทุกคนพร้อมใจกันเรียกร้องขอชม EP 2ต่อเดือนๆเลยล่ะค่ะ
5: อยากนั่งตรงไหนก็นั่งไปดิพี่ว่ามีตั้งเยอะตั้งแยะแค่ไม่ใช่ที่ที่มีเจ้าของพอ
6: เหรอพี่นั่งบนหัวเธอก็ได้งั้นดิ
7: รู้สึกว่าเป็นเคมีใหม่ที่ตามหาม
8: ีมวลแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นในวงการบันเทิงไทยอะค่ะ
9: ทั้งสองคนคือเล่นธรรมชาติมากเก่งมากๆทั้งสองคนเลยครับ
10: หนูเปิดมาปุ๊บแบบแสงสีเสียงชัดมาก
11: ไอรีโอ้โหภาพนี้ตรงนี้สวยมากกล้องดีมากโปรดักชันดีมากๆค
12: ่ะต่อไปมาได้เลยค่ะ
13: สนุกมากเอาจริงสนุกมากอยากดูอีกอยากดูต่อเลยวันนี้ไม่ดูถือว่าพลาดมากค่ะ
4: กระแสอวดยศแรงขนาดนี้สองสาวมิงหมิงเนปจูนเลยไม่รอช้าขอกอดคอกันมาสปอยความแซ่บใน EP 2ที่บอกเลยว่าจะยิ่งเข้มข้นครบรสและทวีความสนุกขึ้นอีกเท่าตัวเลยล่ะค่ะ
14: คือตอนแรกอ่ะมันจะเกริ่นเรื่องค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงซึ่งมันทำให้เรายิ่งแบบอยากรู้เข้าไปอีกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดอ่ะ มันเกิดอะไรขึ้น
15: EP 2รู้สึกว่าต่างคนต่างเผยท่าแท้มากขึ้น
14: อาจจะได้เห็นเคมีอะไรเพิ่มขึ้น EP แรกอะเรื่องบ้านเราอาจจะเกริ่นมาแค่นิดเดียวแต่ EP 2เนี่ย
15: ครอบครัวเริ่มมาเกี่ยวละก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ Juliet and Juliet EP 2นะคะ
14: รับรองว่าเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นขึ้นแน่นอนโรแมนติกมากขึ้นดราม่ามากขึ้นด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ค่ะ
16: ใช่ครีมตามสัญญา
5: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
16: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: โอ้ตัวอย่าง EP 2อ่ะการันตีความเข้มข้นจากแฟนๆมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะ Juliet and Juliet ตอนที่2แล้วนะคะวันเสาร์นี้สนุกกันต่อได้เลย 20:30 แต่ถ้าใครพลาด EP 1ไปอันนี้ก็ต้องห้ามพลาดนะต้องไปดูจริงๆว่าทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วแต่เพราะตระกูลน่ะมันไม่ถูกกันก็ต้องไปย้อนดูนะคะที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะเอาจริงๆจากตัวอย่างเมื่อกี้ใน EP 2อ่ะ2สาวเค้าเริ่มตึงๆใส่กันแล้วนะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเรื่องของตระกูลมีความไปเสี่ยมค่ะอย่าไปยุ่งกับตระกูลนั้นนะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเริ่มตึงต่อกันแล้วแต่ทีนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเดียเองก็สงสัยค่ะว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้สองตระกูลอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้รอติดตาม Juliet and Juliet ส่วนวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วสวัสดีค่ะ
17: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
0: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับ9เดือน9วันนี้ช้อปปิ้งกันไปถึงไหนแล้วฮะ
4: วันนี้9เดือน9เน
2: า
4: ะ
2: ใช่ฮะคุณไอ้อ้ําปัชราภาอย่าไปไลฟ์น้ำหอมเลย
4: ทุกคนต้องไลฟ์หมดเพราะว่าไลฟ์คือสุดๆไปเลย
3: ใช่
2: ทุกคนไลฟ์หมดพิธีกรแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว
4: เคยฟังไหมที่ลูกคุณหมอชุนินเขาเคยมารายการเราใช่ป่ะคุณหมอชุนินน่ะเขาเคยบอกว่าเนี่ยนะลูกเขาอ่ะเขาอยากจะทำแบบว่าทำโรงแรมหรือทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะต้องใช้เงินทุนสร้างเยอะคุณหมอบอกว่าหุยเราลองทำแบบไลฟ์ไหมเพราะว่าต้นทุนเราไม่ต้องเสียอะไรแต่ทำให้ปั้นให้มันช่องดีอ่ะมีแต่เงินคัมอินเข้ามา
2: ก็ไม่ต้องอะไร
4: นี่คือยิ่งใหญ
2: ่หมอฤทธิ์อ่ะหมอฤทธิ์เดอะฤทธิ์คลินิกอ่ะเมื่อวานไลฟ์โปรแกรมทำหน้าทั้งหลายยังได้เป็นล้านเลย
3: นี่
5: โอ้ดูสิ
2: ยังได้เป็นล้านเลย
5: รูปภาพการไลฟ์สด
2: ใครบอกว่าไลฟ์มีคนซื้อเฉพาะของ300 500
4: no
2: ก็คือเอาเทล่าคอร์สละ5 60,000ก็ขายได
3: ้ก็ขายได้ด้วย

0: ถูก
1: โอ้โห
0: เขาไลค์กับกันอ่ะหรือแม้กระทั่งวันนี้ทุกคนคือเอาง่ายๆแทบจะไม่มีใครเออเหลือแต่อีแก่อย่างกูเนี่ยแหละค่ะ
2: มาทำ
0: ให
2: ้แต่ว่าของเราก็คนก็ติดตามไงแม่
1: ขน
2: า
1: ดสุกไง
0: ไม่ได้ก็มันก็ขายไม่ค่อยจะได้
2: แม่ขนาดคอที่เราไม่คิดว่าพ่อแม่นั่งดูแฉกันอยู่อ่ะคอที่ดึงหน้าทำหน้าคุณแม่เขาก็สนใจโอ้โหสาย
0: เต็มไปหมดเลยเน
1: า
0: ะเราก็จะเออแสนสองแสนเราก็ขายแต่โอ้บ้านหลังละร้อยล้านรายการนี้ก็เคยขาย
2: มาใช่พี่วินนี่มาหนูจำได้อันนี้คือตำนานอ่ะบ้านร้อยล้านหมดเลยทุกคู่หาเพราะแฉ
1: ใช่เสริมความงามก็ขายได้เสริมกรรมอ่ะ
2: มันอยู่ที่ช่องทางแหละแม่ถ้ามีช่องทางก็ลุยกันเลย
1: ครับผม
0: ก็ว่ากันไปท่านผู้ชมครับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้ฟังกันแล้วจิตใจไม่ค่อยดีใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าตื่นมาปุ๊บเราก็จะได้ยินว่าอีกแล้วมีการยิงกันในโรงเรียน
1: ครับ
0: แล้วครั้งนี้เป็นเด็กน้อยเด็กอนุบาลเด็กน้อยเลยอ่ะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจนะหลังจากตำรวจยศร้อยตำรวจตรี
1: ครับ
0: ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาตัวเองภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูเสียชีวิตแล้วลูกชายเพิ่งแต่งงานไป
1: ถูกเพิ่งแต่งงาน
0: ลูกชายเพิ่งแต่งงานไปเมื่อถึงอาทิตย์นี
1: ้ใช่ครับ
0: ปรากฏไปยิงภรรยาเป็นครูเนี่ยเสียชีวิตภายในโรงเรียนท่ามกลางเด็กคิดถึงลูกเล็กเด็กแดงอ่ะ
2: ใช่ในโรงเรียน
1: อนุบาลอ่ะ
0: ท่ามกลางเด็กที่อยู่ในโรงเรียนครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุยิงภายในโรงเรียนอนุบาลพบร่างนางไพรินหรือครูเปิ้ล
1: ครับ
0: ครูเปิ้ลอายุเท่าฉัน48 ปีเสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณกกหูด้านซ้ายใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยพบปลอกกระสุนขนาด9มม.ฮะขนาดเกิดเหตุเนี่ยนักเรียนอยู่ในภายในโรงเรียนเนี่ย44 คนโชคดีนะที่ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็เร่งพาเด็กออกจากพื้นที่แล้วก็ประสานต้องเรียกผู้ปกครองเนี่ยมารับกลับบ้าน
1: ครับ
0: เนื่องจากเด็กหลายคนน่ะเด็กน้อยอ่ะเนาะ
2: อู้เด็กน้อยมาก
0: อาการตกใจ
1: ใช่เด็กอ่ะ
0: ก็เด็กน้อยอย่างเงี้ย
2: เด็กน้อยมาก
0: นะจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่าหมวดพงษ์แล้วกันหมวดพงษ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็เป็นสามีของครูเปิ้ลเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนครับก่อนเดินเข้าไปภายในช่วงประมาณสัก10 โมง 27 นาทีก็จะเห็นภาพครูในโรงเรียนเนี่ยพยายามดึงเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในห้องและขนาดนั้นอ่ะครูเปิ้ลกำลังจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียนอย
1: ู่
0: ผู้อนุบาลเนี่ยนึกออกไหม
1: ฮะ
0: ต่อมาเนี่ยก็เห็นชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเนี่ยเดินเข้ามาโดยที่มือขวาเนี่ยมีลักษณะถืออาวุธคล้ายกับอาวุธปืนฮะก่อนที่ครูเปิ้ลเนี่ยจะเดินออกมาจากห้องจากภาพก็จะเห็นว่าทั้งสองเนี่ยมีลักษณะคล้ายพูดคุยกันมีการโต้เถียงกันก่อนที่หมวดพงษ์เนี่ยจะขึ้นลำอาวุธปืน
1: ครับ
0: แล้วก็เดินเข้าไปจนถึงระยะประชิดจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่ครูเปิ้ลหนึ่งนัดจนร่างของครูเปิ้ลเนี่ยล้มลงแน่นิ่งทันทีนะฮะท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวหลังจากยิงเสร็จหมวดพงก็ยืนดูร่างผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ10 วินาที
1: ครับ
0: แล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วก่อนจะขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปค่ะ
1: หลังเกิดเหตุครับเจ้าที่ได้ติดตามไปยังบ้านพักของหมวดพงษ์นะครับในพื้นที่บางละมุงครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ3 กิโลเมตรครับเจ้าที่ได้ปิดล้อมบ้านนะครับพร้อมพยายามเจรจาให้หมวดพงษ์เนี่ยมอบตัวนะครับแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยด้วยครับแล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังออกมาจากบ้านเป็นระยะนะครับทำให้ตำรวจเนี่ยต้องกั้นพื้นที่แล้วก็อพยพชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงออกจากบ้านทั้งหมดนะครับก่อนประสานชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ตำรวจคอมมานโดเนี่ยเข้ามาเตรียมพร้อมนะครับเพื่อรับมือหากผู้ยังไม่ยอมมอบตัวนั่นเองครับ
0: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าสมมติเราดูกันอย่างที่เล่าไป
1: เ
0: ขามีลูกชาย
1: ใช่ครับ
0: ลูกชายก็แต่งงานแล้ว
1: เป็นตำรวจด้วย
0: เยอะแล้วเป็นตำรวจ
1: ครับ
0: ซึ่งบางคนบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าหมวดพงเนี่ยดับชีวิตตัวเองแล
1: ้
0: วแต่ความจริงยังไม่มีการดับชีวิตตัวเองนะฮะล่าสุดที่มันออกมาจากไทยรัฐเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในบ้านเขานั่นแหละแต่ก็คือนักข่งนักข่าวแล้วก็อยู่รอบบ้านเขาย
1: ังไม่ยอม
0: ตำรวจพยายามจะให้ลูกชายเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันลูกชายประจำการอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ฮะโดยอยากให้ลูกชายเนี่ยมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยออกมามอบตัวแต่ขนาดเนี้ยผู้เป็นลูกเนี่ยยังยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได
1: ้
0: เป็นใครใครก็ช็อก
1: ครับผม
0: เนื่องจากอะไรคะเสียใจที่พ่อทำไมทำกับแม่น
1: ี
0: ้ทั้งที่พ่อกับแม่เนี่ยเพิ่งจัดงานแต่งงานให้ตนเมื่อวันที่5 กันยายน
1: โอ้โหเร็วๆนี้เองที่ผ่านมา
0: ปรากฏว่าเขาก็ต้องไปถามเพื่อนบ้านว่าอะไรเกิดขึ้น
1: ครับ
0: เขาบอกสำหรับสาเหตุเบื้องต้นนะคะมีข้อมูลจากคนสนิทของครอบครัวว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องความหึงหวงแล้วก็มีปากเสียงกันมาระยะหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: ถึงขั้นพูดคุยเลิกราแล้วก็การแบ่งสินสมรสแต่ตกลงกันไม่ได
1: ้
0: ก็เกิดอาการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งมาเกิดเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวเนี่ยฮะเพื่อนบ้านซึ่งเขารู้จักทั้งสองคนนะฮะก็ได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ผู้ ผู้ก่อเห

0: เนี่ยเคยมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดและความต้องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานราชการ
1: ครับ
0: ทั้งสามีและภรรยาเนี่ยทั้งคู่เป็นคนดีนะฮะแล้วจากที่รู้จักเนี่ยก็ต้องยอมรับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนปกตินะเป็นคนใจเย็น
1: ครับ
0: ทุกคนเลยตกใจแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
2: แล้วตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพร้อมเร่งคลี่คลายสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคดีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมเนื่องจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ภายใต้สถานศึกษาค่ะ
1: ถูกต้องนะครับส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมทั้งนายอำเภอบางละมุงนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำเด็กนักเรียนทั้งหมด44คนคุณครู3คนแล้วก็บุคลากรโรงเรียนอีก3คนนะครับออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งการปิดโรงเรียนนะครับการสอนชั่วคราวเตรียมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นเองนะครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้สสชลบุรีพรรคประชาชน
1: ฮะ
0: นะฮะคุณณฤมาศเปี่ยมบัณฑิตเนี่ยนะฮะกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในเบื้องต้นคือการยืนยันความปลอดภัยของเด็กนักเรียนคือเด็กน้อย44คนก่อนซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโอเคอันนี้เราสบายใจกันได้แล้ว
1: ครับ
0: แต่เด็กอาจจะช็อกเด็กอาจจะตกใจมี
2: โ
0: ดยโรงเรียนเนี่ยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อดูแลความปลอดภัยนะฮะแม้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ระหว่างผัวเมียนั่นแหละเอาง่ายๆผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตนั่นแหละไม่ได้ตั้งเป้าไปทำร้ายเด็กหรือประชาชนทั่วไป
1: ครับ
0: แต่เหตุการณ์นี้กลับทิ้งคำถามสำคัญไว้ในสังคมต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังเนื่องจากอะไรคะสิ่งที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุคืออาวุธปืน
1: ถูกต้องฮะ
0: และผู้ก่อเหตุคือผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและพกพาอาวุธโดยตรงเลย มีมาตรการเพียงพอหรือยังในการประเมินความพร้อมและความเสี่ยงความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ว่ากันไปเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะ
1: ถูกต้อง
0: นะวันนี
1: ้ตอนนี้ตำรวจก็ยังเจรจาอยู่8ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มอบตัวล่าสุดเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกชายเนี่ยบินตรงขึ้นมาจากใต้เลยเพื่อมาเจรจาให้คุณพ่อเนี่ยยอมเข้ามอบตัวนั่นเองนะครับ
0: ลูกชายก็เป็นตำรวจ
1: ถูกต้องฮะ
0: ลูกชายก็เป็นตำรวจบางคนตอนแรกข่าวออกมาตอนเย็นว่าเขาฆ่าตัวตายแล้ว
1: ยังฮะ
0: ปรากฏเขายังไม่ได้ฆ่าตัวตาย
2: ตอนนี้ก็นี่คือบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นปัญหา
1: ถูกต้องนะครับ
0: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งคดีที่วันนี้ถูกกลับมาพูดถึงคือคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นน่ะมันเป็นคดีชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมคนร้ายลงมือทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนในที่สุดเสียชีวิตวันนี้ศาลจังหวัดหัวหินเนี่ยอ่านคำพิพากษาในคดีสะเทือนขวัญประชาชนโดยศาลมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตนะฮะไอแซมหรือนายแซมจำเลยในคดีฆ่าชิงทรัพย์ในชั้นพิจารณาคดีศาลบอกว่าแม้จำเลยหรือนายแซมเนี่ยจะให้การรับสารภาพต่อศาลแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญอย่างยิ่งนายแซมเองมีพฤติกรรมในการกระทำความผิดที่โหดร้ายทารุณไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์จึงไม่มีเหตุอันควรปราณีหรือบรรเทาโทษให้แก่จำเลยเลยศาลจังหวัดหัวหินจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียแล้วก็เป็นบรรทัดฐานในการป้องกันนะฮะปกป้องความปลอดภัยของสังคมต่อไปจำเรื่องแซมได้ไหมฮะเรื่องราวนี้ถ้าย้อนกลับไปมันโหดร้ายมากนะฮะเพราะเหยื่อที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
1: ใช่ฮะ
0: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้เองโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามของวันที่19มกราคม2569ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหัวหิน
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นคุณนุ้ยเป็นพนักงานต้อนรับอายุเพิ่ง35ปีเข้าเวรกะดึกเพียงลำพังนั่งพักอยู่บริเวณหลังเคาน์เตอร์ของโรงแรมฮะตอนนั้นกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของไอ้แซมพบว่าไอ้แซมเนี่ยเดินวนเวียนดูลาดราวภายในล็อบบี้หลายต่อหลายครั้ง
1: ครับผม
0: ก่อนจะฉวยจังหวะลงมืออย่างเลือดเย็นและใจเย็นฮะตัดสินใจปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ใช้ท่อนเหล็กอ่ะทุบตีศีรษะคุณนุ้ยถึง14ครั้ง
1: 14ครั้งนะ
0: จนในที่สุดเสียชีวิตฮะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไรรู้มั้ยชิงโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็เงินสด350บาท
2: เลือดมาก
0: เงิน350บาท
1: ครับ
0: กับโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วมันก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณพงหญ้าใต้สะพานจนในที่สุดถูกจับกุมได้ในที่สุดนะตอนนั้นคือเป็นข่าวที่โหดเหี้ยมมากนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานของหนุ่ยเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคืนที่เกิดเหตุจริงๆอ่ะไม่ใช่หนุ่ยเวรของหนุ่ยไม่ใช่เวรของหน
2: ุ่ยใช่หนูจำเรื่องนี้ได้

0: ใช่อืม
1: แต่คนที่เข้ากะดึกอ่ะป่วย
2: ขอสลับมะ
1: สลับอันนี้แหละโกงตายเลยล่ะจริงๆ
2: อืม
1: คนที่เข้ากะดึกอ่ะป่วยเขาก็เลยแลกกะกับนุ้ย
2: โอ้โห
1: ทำให้นุ้ยเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าไม่มาทำงานแทนก็ไม่ตาย
2: ถูกต้อง
1: ปรากฏนุ้ยจะต้องมาเข้ากะดึกแทน
2: นะครับผมพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ยิ่งสะเทือนใจนะครับผมขนาดวงจรปิดยังดูไม่จบนะครับเพราะดูไม่ไหวนะครับแล้วเธอแล้วก็นุ้ยเนี่ยทำงานกันมามากกว่า2ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับผมแต่ก็ยอมรับว่านะครับหน้าโรงแรมเนี่ยก็มีคนเร่ร่อนเดินผ่านกันตามปกติแต่ก็ไม่มีรปภประจำโรงแรมนั่นเองครับ
1: คือแฟนเขาไม่มาเล่าอ่ะยิ่งเศร้าแฟนของนุ้ยอ่ะ
3: ใช่หนูจำได้ว่าเขาวีดีโอคอลกันอยู่นะคืนนั้นนะถูกไหม
2: ใช่ๆ
1: เขาบอกวันเกิดเหตุแฟนสาวก็บอกเพียงว่าตัวเองก็คือบอกแฟนเนี่ยเดี๋ยวเข้างานทุ่มนึงเดี๋ยวออกงานเนี่ย7 โมงเช้านะจากนั้นก็วีดีโอคอลกันตลอดทั้งคืนตามปกติผ่านมาค่ะก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ก็ยอมรับว่าแฟนสาวเคยพูดอยู่บ้างว่าโรงแรมอ่ะมันเปรี่ยวมันเปรี่ยวทำให้ตนเองเนี่ยจำเป็นจะต้องวิดีโอคอลหาแฟนอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วงไอ้คืนวันเกิดเหตุช่วง3:00 น.อ่ะแฟนสาวบอกของก็ปกติก็วิดีโอคอลใช่ไหมก็3:00 น.ก็ง่วงอ่ะ
3: ใช่
1: ของี้แป๊บนึงนะ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: แต่สายอ่ะ
3: ก็ยังคาอยู่ตรงนั้น
2: ไม่ได้วางด้วยนะ
3: ใช
1: ่ก็เลยเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยปีนข้ามเคาน์เตอร์มาพยายามเรียกนุ้ยให้ตื่นตัวเขาเองนะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ
2: ตัวแฟน
1: พยายามเรียกแฟนตื่นนุ้ยตื่นก่อนที่สายอ่ะมันจะถูกตัดไป
2: ครับ
1: ตนเองก็พยายามจะโทรกลับค่ะแต่ปรากฏติดต่อไม่ได้แล้วจึงรีบมาที่โรงแรมจุดเกิดเหตุทันทีตอนนั้นใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็ขยันทำงานเพราะอะไรมีลูก3 คน
2: ครับ
1: ลูก10 ขวบคนหนึ่ง13 ขวบคนหนึ่ง15 ขวบคนหนึ่ง
2: โอ้โห
1: มันงานอะไรก็ต้องทำเพราะลูก3อ่ะ
2: โอ้โห
1: แล้วคิดดูว่าทรมานจิตใจแค่ไหนเห็นหมดเลย
2: ใช่ใช่ฮะแฟนพยายามเรียกแล้วแต่ก็ไม่ได้ยินนะครับ
1: ปรากฏว่าไอ้แซมเป็นคนโคราชเป็นคนนครราชสีมาน
2: ี่ประวัติของเขานะ
1: มันไม่มีการทำหรอกเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในหัวหินได้ประมาณ2 เดือนเศษนี่แหละแล้วก็ได้พบประวัติอาชญากรรมโชคโชนเลยค่ะทั้งคดีทำร้ายร่างกายบุกรุกเคหสถานคดีอนาจารตั้งแต่วัยรุ่น
2: ครับ
1: ตอนนี้เองเนี่ยมีเหยื่อจำนวนมากในพื้นที่เดิมเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ที่นายแซมเนี่ยมักจะปีนหน้าต่างเข้ามาในยามวิกาลเพื่อพยายามล่วงละเมิดแล้วก็ทำร้ายร่างกายมันโรคจิตอย่างนึง มันจะชอบบีบคอแล้วก็ใช้หมอเนี่ยอุดจมูกหากเหยื่อขัดขืนหรือแกล้งตายเนี่ยมันก็จะขโมยทรัพย์สินหรือกุญแจรถก่อนหลบหนีไป
2: ครับ
1: ญาติแล้วก็คนในครอบครัวบอกว่าไอ้แซมเนี่ยมีประวัติก่อเหตุตั้งแต่อายุเท่าไหร่รู้ไหม15 ปี
2: โอ้โหตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: ทั้งคดีลักทรัพย์เอ่ยทำร้ายร่างกายเอ่ยพยายามข่มขืนเอ่ยซึ่งเคยถูกส่งเข้าสถานพินิจมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่เมื่อมันพ้นมันไม่กลัวแล้วไอ้คนอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: คือมันเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเอามันเข้าอีกสักกี่ร้อยรอบมันก็ไม่รู้สึกแล้ว
2: โจรเป็นอาชีพแล้ว
1: ถูกมันก็กลับออกมาปุ๊บไม่กี่วันมันก็ก่อเหตุซ้ำอย่างเงี้ย
2: ครับผมล่าสุดวันนี้ภายหลังฟังคำพิพากษานะครับมารดาของผู้เสียชีวิตเนี่ยเปิดเผยว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะครับแต่ครอบครัวยังคงรู้สึกสูญเสียแล้วก็เจ็บปวดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่ารู้สึกพอใจที่ศาลมีคำพิพากษาให้ความเป็นธรรมแก่ลูกสาวนะครับอย่างไรก็ตามคดียังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายนะครับต้องติดตามกันขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับ
1: สำหรับคดีนี้นะฮะนับเป็นอีก1 คดีสำคัญที่ศาลจังหวัดหัวหินเนี่ยมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
2: ค่ะ
1: โดยได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจที่สร้างความสะเทือนใจเอาจริง
2: ๆ
1: ฟังแล้วดราม่าด้วยฟังแล้วเศร้าด้วย
3: แล้วมันเห็นทั้งหมดเพราะว่ากล้องวงจรตัวนั้นมันเห็นทุกกระบวนการทุกวิถีเลย
2: โหดเหี้ยม
1: เราคิดกันว่าเขาเป็นแฟนกันอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วความรักเขากำลังดี
3: ใช่
1: เขาเป็นห่วงกันคือแฟนไม่ได้นอน
3: ใช่
1: เขาก็ไม่ได้นอน
2: ฮะ
1: วีดีโอคอลคุยกัน
3: ทำงานสุจริตลูก3คน
2: แล้วน้องแบบเป็นคนดีมาตลอดแล้วก็เป็นแบบว่าเสาหลักของครอบครัวด้วย
1: ฮะ
2: มีลูก3คนล่าสุดนี้เดี๋ยวทางด้านในแซมยื่นอุทธรณ์ไปแต่ว่าพี่ชาวว่าอุทธรณ์ก็เหมือนกับยืนศาลชั้นต้นแหละนะครับเพราะว่าหลักฐานมันครบวงจรครบหมดทุกอย่าง
1: มันอมหิตไป
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
2: ฮะ
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้แดงใบเร่จบลงแล้วนะฮะแต่เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ยังชวนให้ย้อนกลับไปมองได้อีกครั้งหนึ่งตลอด8 ตอนเราได้เห็นอย่างแรกคุณภาพของช่องวัน31
2: จริง
1: คุณภาพของวันดี
2: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนชาวช่องวันอยากจะทำวันดีแอปวันดีอยากจะพัฒนา
3: สุดยอดจริง
1: ๆเอาจริงนะฮะแดง

0: เราจะเห็นได้เลยว่าแดงภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นักเลง
1: ครับ
0: แต่คือผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องเจอกับปัญหาที่ต้องเลือกทั้งกับครอบครัวความรักมิตรภาพความสูญเสียที่ค่อยๆกำหนดเส้นทางชีวิตของเขาจากคนธรรมดาคนหนึ่งสู่ชื่อที่กลายเป็นตำนานค่ะ
1: เส้นทางชีวิตแดงใบเล่ระหว่างทางนั้นเขาต้องแลกกับอะไรไปบ้างและมีใครบ้างที่ยังอยู่ข้างเขาใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะหรือว่าอยากกลับไปสัมผัสเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะโหลดแอป 1D แล้วดูแดงใบเล่ต่อเนื่องจนจบได้เลยค่ะดูซีรีส์แดงใบเล่ย้อนหลังบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะ
2: ครับผมสำหรับลูกค้า AS นะครับก็ห้ามพลาดครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมครับจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดเลยนะครับ
0: เอาละฮะไปดูกันยังมีอีกมากมายในแอป 1D ที่วันนี้เอาง่ายๆ99บาทคุ้มค่าแน่นอน
2: ถูกต้องอ
0: ย่างน้อยคุณได้ทำให้ธุรกิจของเราไปกันต่อกันได้
2: ใช่แล้วครับ
0: แล้วก็ทุกอย่างทุกเรื่องที่ลงทุนคุณภาพครับจองจริง
1: จริง
0: ดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะฮะ
1: ครับโอ้แม่เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เขากำลังจะออนแอร์แล้วก็เหมือนกับว่าโปรเจกต์ต่างๆที่ต่อจากนี้คือโอ้โหโหลดไปเถอะคุ้มแน่นอน
2: ใต้โต๊ะทำงานก็เยี่ยมนะครับ
0: ท่านผู้ชมครับพิสุนะพิสุจ้า
2: พิสุนารีสวัสดี
3: ค่ะ
0: โอเคขึ้นไหม
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: แม่ว่าจ้า
0: วันนี้ผ่าตัดลำไส้ใหญ่มาเพราะอะไรรู้ฮะเดี๋ยวฟังพิสุพฤติกรรมสะสมมานานกว่า40ปีคืออะไรรู้ไหมคะดื่มน้ำน้อย
2: โอ้โห
0: ดื่มน้ำน้อย
2: ครับ
0: เหตุเกิดจากคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษ
2: ปวดท้องไง
0: หลังจากนั้นปุ๊บเฮ้ยต้องผ่าตัดลำไส้ใหญ่เลย
2: เรื่องใหญ่
0: ช่วงหน้าพิสุมาเยี่ยมแฉ
2: สักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: แลคเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original แลคเตอร์ซอยOriginal Number 1 Brand Thailand 300 ml Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
10: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
11: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
10: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
12: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
10: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
13: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
10: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
14: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
10: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
15: ถึงไม่ใช่
10: ไทยพงศธร
16: รู้ไหม
10: มนแคนแก่นคูน
16: เจ้าตัวว่าฮักอาย
10: สิริพรอำไพพง
17: เป็นสิ่งของ
10: ไหมไทยใจตะวัน
17: ใจบ่มักดี
10: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสีย

0: ใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
3: สูตรใหม่Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
12: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
13: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
14: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
15: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
16: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
18: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำ
19: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
20: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ชิมซะหมดเลย
22: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
23: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
24: ตกใจเอาตรงๆเพราะว่าพี่ที่แบบว่าเจอกันตลอด
25: ที่เคยกันตลอด
24: ปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะวันนี้คนที่ดูแชร์ก็อายุไม่เด็กผมไม่ดำหรอกอย่างน้อยก็ต้อง30กว่าแล้ว30อัพ35 34ลองฟังดีๆนะพฤติกรรมสะสมเหล่านี้มันทำให้อะไรรู้ไหมของเสียมันอยู่ตามลำไส้
26: ต้องมาแชร์เลยนะวันนี้ต้องมาแชร์ประสบการณ์
27: ครับผม
24: แล้วก็ดื่มน้ำน้อยขอวันนี้พี่สุอย่าไปทำการ
27: ว่าแชร์กับพี่สุครับ
28: ใช่ค่ะ
26: ต้องบอกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดจริงๆ
27: การดื่มน้ำก็สำคัญด้วย
26: ใช่ค่ะจะเห็นว่าเป็นคนกินผักเยอะก็จริงแต่ว่า
24: พี่เป็นคนกินผักเยอะมาก
26: กินผักเยอะแต่ก็กินรสจัด
27: รสจัดด้วย
26: แล้วก็กินอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็กินน้ำน้อยแล้วอาชีพเราเป็นนักร้องเดินสายเนาะเดินสายเวลาสมัยก่อนนักร้องทุกช่วงก็จะมีรับเชิญก่อนขึ้นวงจะวิ่ง 3-4 ที่ก่อนจะต้องวางแผนละว่ากินอาหารแบบไหนแล้วกินจะต้องไม่กินน้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจอดปั๊มบ่อยทำเวลาไม่ทันหรือถ้าปวดหนักปวดอื้อเนี่ยถ้าแบบไม่จะลาดจริงๆจะไม่หยุดมันจะอั้นจนมันม้วนกลับเข้าไปแล้วไปตดในท้องหมุ่งหวังหมุ่งหวัง
28: นึกออกที่มันจะเวลาเรากั้นแล้วมันจะแบบ
26: มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะ40กว่าปีแล้วตอนหลังเนี่ยพอไม่ได้เดินสายแล้วมานั่งเป็นกรรมการมาเป็นมานั่งคอมเมนต์อยู่12ปีแล้วก็เป็นคนที่นั่งแล้วก็กลัวว่าชุดเนี่ยใส่แล้ว
24: มันจะ
26: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก็เข้ายากอั้นกินน้ำน้อยแล้วก็ไม่ขยับตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเกรงใจทีมงาน
24: ก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำบ่อย
26: ไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วก็กินก็แล้วก็จะใช้วิธีการดื่มน้ำให้น้อยที่สุดมันสะสมของเสียมันก็เลยอยู่ในลำไส้เยอะ
27: พฤติกรรมล้วนๆเลย
26: ใช่แต่ใหม่ๆมันก็ไม่ถึงกับท้องผูกนะมันก็เริ่มมีอาการพออายุเราเยอะๆยิ่งเผาผลาญเรายิ่งไม่ค่อยดีใช่ไหมมันสะสมเยอะๆ

0: กลายเป็นวันหนึ่งก็แจ็คพอตเลยเมื่อวันที่24กรกฎาคมจะต้องไปเล่นงานที่ทองผาภูมิเช้ามาอู้ปวดท้องดีใจเพราะว่ามันถ่ายไม่ออกมาแล้ว 2-3 วันก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันมีอาการแบบขี้เป็นขี้กระต่ายอ่ะ
1: เป็นเม็ด
0: เม็ด
2: มาออกน้อยๆ
1: ก็คือถ่ายเป็นเหมือน
0: ก้อนเบาๆแล้วก็ลอยๆอย่างงั้นน่ะอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย
1: ์จ้ะ
0: แต่วันนั้นน่ะมันปวดอุ๊ยรู้สึกดีใจว่า
2: อันนี้คือคุณเช็คตัวเองด้วย
0: นะเช็คตัวเองได้เลยนะฮะอาการประมาณเนี้ย
2: สมมติอุจจาระของคุณหรือแบบของเหลวของคุณเนี่ยของเสียของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นเล็กๆๆๆๆเหมือนขี้กระต่ายอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วถ้ามันลอยๆนะแสดงว่าความหนักความหนาความแน่นมันไม่มี
1: อันนั้นไม่ค่อยดีละ
0: ไม่ดีถ้าจมๆเปียกๆงั้นมันจะดี
1: วันนั้นพี่สู่ก็ปวดท้อง
0: ปวดท้องพอ
1: กะว่าจะได้ถ่ายแล้ว
0: ก็ไปถ่ายจริงๆมันก็ออก
1: ก็ออกจริงด้วย
0: พอออกปุ๊บแล้วมันเสร็จพอหลังจากออกปุ๊บเนี่ยก็คือมันปวดท้องมากปวดแล้วเอ๊ะเราอาหารเป็นพิษอาการประมาณนั้นก็เลยไปหาหม
1: อ
0: ไปหาหมอก็กะว่าเดี๋ยวหาหมอเสร็จหายแล้วก็จะไปงานได้ตอนเย็นนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอหาหมอเสร็จหมอก็ให้ยานู่นนี่นั่นเสร็จกลับมาที่บ้านก็ไม่หายนะจะให้ช่างมาทำหน้าแต่งผมละก็จะเดินทางไม่ได้ไม่ไหวจริงๆก็กลับไปอีกรอบ
1: ปวดบิดขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมันไม่ไหวจริงๆเราเคยอาหารเป็นพิษแต่มันไม่หนักขนาดนี้เหมือนหมอให้ยาฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นแต่มันไม่บรรเทาเลยสุดท้ายก็เลยต้องแอดมิด
1: เลย
0: แอดมิดแล้วหมอก็บอกว่าเออดูอาการคงต้องส่องกล้องวันที่25ก็ส่องกล้อง
1: ครับ
0: ส่องกล้องก็ไปปรากฏว่าลำไส้ใหญ่อักเสบอย่างรุนแรงจนขาดเลือดแล้วก็เจอก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มันอุดตันแล้วเหลือช่องที่ให้ของเสียจากด้าน
2: บ
0: น
2: จากที่มันจะเป็นร่องใหญ่ๆมันอุด
0: มันตีบมันเหลือทลอดอ่ะ
1: เพราะว่ามันอักเสบแล้วมันบวมไปเบียดช่องที่มันจะลง
0: แล้วมันมีก้อนเนื้อก้อนนี้มันอุดอยู่ในนั้นด้วยแล
2: ้
0: วมันมีช่องอยู่นิดเดียว
1: เขาบอกว่าหลอดเท่าหลอดเล็กมากเลยอ่ะพี่สุ
0: โตคอยหลอดไอ้นมกล่องอะไรพวกนี้นิดเดียวอ่ะ
1: วิหลอดนมกล่องเล็กนิดเดียวเองนะ
0: ใช่ๆมันก็ออกของเสียมันก็ออกมายาก
1: แค่นั้น
0: แล้วมันก็สะสมอยู่ด้านบนด้านเหนือ
1: จ้า
2: ก็คือกลายเป็นว่าของลำไส้ของเราเนี่ยเอาง่ายแท้ที่อุจจาระมันจะออกตามปกติมันกลับไปอุดตันมันเมื่อมันอุดตันปุ๊บมันก็จะเกิดจากการอักเสบถูกต้องเพราะว่าน้ำเราก็ไม่กินถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยถ่าย
0: ใช่ใช่มันอักเสบอย่าง
2: แล้วก็ปุ๊บไอ้ตรงลำไส้ตรงเนี้ยแทนที่ปกติมันจะพูดมาได้ถูกต้องไหมฮะมันก็มีก้อนเนื้อไปอุดตันของเขาไว
0: ้ใช่มีก้อนเนื้อไปอุดอีกปกติก็มีของเสียตกค้างอยู่เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ตอนที่คุณหมอบอกใจเป็นยังไงบ้างครับพี่สุ
0: ก็
2: ลุ้นก้อนเนื้ออีกอะ
0: ลุ้นแต่ว่าก็คือแบบถามหมอเลยว่าหนูต้องทำยังไงหมอบอกว่าดูจากลักษณะก็คือต้องเหมือนต้องตัด
1: ผ่าตัด
0: คือก็คุยละเหมือนแบบเป็นก็ตัดไม่เป็นก็ต้องตัดตรงนี้เหมือนตัดออกไปเลยแล้วต่อไส
1: ้
0: มันจะได้จบ
1: โอเค
0: ประมาณนั้น
1: ก็จะ
0: จริง
3: อย่าเพิ่ง
1: นะแม่ลำไส้เราเป็นยาวๆอย่างนี้แล้วมันบวมเบียดตรงนี
2: ้
1: ต่อตรงนี้ตัดออกไปเลยแล้วยกก็มาตัดกันใหม่อย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ก็เอาสองท่อนที่เหลือ
2: มันทำได
0: ้
2: ก็เหมือนกับไส้ติ่งก็ทำงั้นแหละ
0: ใช่ใช่ก็อย่างประมาณนั้
2: น
0: แล้วของแม่ก็คือพอผลมันออกมามันไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
2: ก็โล่งอก
0: เราก็สบายใจแล้วก็สบายใจ
1: ก็แค่ตัดต่อลำไส้แค่นั้น
0: ใช่ก็ตัดต่อก็ดูแลตัวเองทีนี้ก็เลยอยากบอกทุกคนว่าสำคัญมากเลยนะสุขภาพบางทีพฤติกรรมการกินการอยู่การใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ออกอาการไม่มีผลอะไรแต่สุดท้ายพออายุเราเยอะ
1: ฮะ
0: นะลูกมันก็จะแบบว่า
1: อาจจะมีผลตอนที่อายุเยอะ
2: ๆเอาง่ายๆคือ1คุณเริ่มสังเกตตัวเองแต่วันนี้เรื่องระบบขับถ่าย
0: ใช่ค่ะ
2: ระบบขับถ่ายของคุณณตอนนี้มันยากเหลือเกิน
0: จริง
2: ถูกต้องไหม
0: ค่ะ
2: พี่อายุเยอะขึ้นมันก็ถ่ายยากขึ้นอยู่แล้วนะปกติ
0: ใช่เผาผลาญเราไม่ค่อยดี
1: ไม่แล้วแม่รู้ว่าแม่จะต้องกินน้ำเข้าไปเยอะขึ้นกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เคยเป็นอย่างนี้มาตลอดแม่ปรับตัวเองให้แบบว่าเฮ้ยฉันจะกินน้ำให้มันเยอะฉันไม่กลัวหรอกการปวดฉี่ระหว่างทางแม่ทำได้หรอ
0: ได้ตอนนี้ก็คือกินน้ำอย่างน้อยๆวันนึงต้องมี2ลิตรอย่างต่ำสองลิตรแล้วก็ดื่มน้ำพวกน้ำผักผลไม้ปั่นที่เป็นสี
2: ไฟเบอร
1: ์
0: อะไรเงี้ยดื่มตอนเช้าก็ตื่นมาก็ดื่ม
1: ค่ะแม่ครับผม
0: แล้วก็กินโปรตีนแล้วก็เหมือนแบบดูแลตัวเองแหละ
1: ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียบร้อย
0: ใช่ปรับเลยกินเผ็ดแล้วเป็นคนที่กินเผ็ดกินแซ่บตลอด
1: เผ็ดทานอยู่ไหมพี่สุ
0: ทานตอนนี้ทานไม่ได้
1: อ๋อหรอ
0: ตอนนี้มันดำ
1: มันมี
0: แบบมันเพิ่งเดือนเดียวเนี่ยวันที่9นี่ครบผ่าตัดครบเดือน
2: พี่สุ
0: กิน
2: คุณนึกว่างานวัด
1: ยังไงแม
2: ่ไปบ้านพี่สุทำกับข้าวทีนึงกูนึกว่างานวัดจริง
1: ๆเลี้ยง
2: ผัดหมี่ก็โอ้โหต้องเอามดดำต้องเอากลับบ้านไปด้วยนะแกงเขียวหวานต้องเอากลับบ้านไปด้วย
1: ล้มวัวเหรอ
2: ไม่นางปลูกผักเอง
0: อย่
2: างทำท
0: ุ
2: กอย่างเองเมื่อก่อนผัดหมี่เนาะผ
1: ั
2: ดหมี่นางผัดที่แบบกินได้แบบยิ่ง
1: เป็นกระทะ
2: สามกองกินได
1: ้ใบบัวใหญ่ๆเลย
0: แม่คิดดูนะตอนหลังนึงเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ของที่ปลอดสารเข้าร่างนะถ้าพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในมันจะรุนแรงมากกว่านี้แค่ไหนคิดดูสิตอนหลังก็ปลูกผักออร์แกนิกกินเองอะไรเองทุกอย่างหมดทำอาหารกินเอง
2: ต้มแกงเขียวหวานที่แกต้มเป็นหม้อ

0: ที่ไหนพี่สุ
1: ปลูกที่ลำตะคอง
0: ลำตะคอง
1: ปลูกไว้5ไร่ลองดูครั้งแรก
0: แล้วที่กรุงเทพนี่คือปลูกผักไหมพี
1: ่ก็ปลูกผักรอบๆบ้านในบ้านนู่น
0: ก็สามารถเก็บกินได
1: ้ใช่แต่ช่วงมีช่วงป่วยนี่แหละมันปลูกไม่ได้เพราะว่า
2: บ้านนางเป็นอย่างเงี้ยสมมติบ้านนี้เป็นบ้านนอนอีกฝั่งหนึ่งนางไว้ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าวแล้วก็ทำของขายน้ำพริกขาย
3: คือแยกโซนเลย
2: ฝั่งนี้เป็นฝั่งอยู
1: ่ฝั่งโน้น
2: ฝั่งนู้นนางไว้ทำของกิน
1: แล้วก็ไว้ทำกับข้าว
0: แค่เดินข้ามฝั่งไป
3: เลิศชาวบ้านสุดๆเลยแล้วก็พื้นที่เยอะๆแล้วก็ปลูกผัก
2: ไม้ในหมู่บ้าน
1: พื้นที่ไม่เยอะ
2: ก็เยอะก็ไม่น้อย
1: แล้วก็แยกส่วนแยกอะไรแบบทำแปลงทำอะไรปลูกผัก
3: เอ็นจอยมากหนูเห็นภาพที่แม่เป็นแบบขายผักแล้วก็แบบว่านั่งมอมแมมเลยแล้วก็แบบคนมาซื้อแม่กันเยอะมากอ
0: ันนั้นคือผลผลิตในหมู่บ้านเหรอพี่สุ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านมาซื้อถูกๆเงี้ย
1: ใช่ก็บางทีเราก็แจกเขาเขาก็เกรงใจบางทีแจกมากๆเขาก็เกรงใจเขาเอาขอซื้อเถอะโน่นนี่นั่น
0: ปลูกอะไรขึ้นบ้างพี่ในหมู่บ้าน
1: ผักคอสเรดโอ๊กกรีนโอ๊กนะครับแล้วก็พวกอะไรนะพวก
0: เห็นข้าวโพดข้าวโพดก็ปลูก
1: ใช่ข้าวโพดข้างบ้าน
0: เป็นรั้วข้าวโพดเลยเป็นรั้วข้าวโพด
1: แตงตรงแตงกวามะละกงมะละกอปลูกโอ้โหแตงล้านหนูเอ้ยนี่ลูกเท่านี้
0: คือพี่สุปลูกปลูกผักแกล้มปลูกผักแกล้ม
1: คณะ
2: นี่พี่ดิเทพนะอี
1: กที่เทพ
3: ฟังนะหนูพยายามทุกวิถีทางยายน้อยเนี่ยพยายามนะบอกมือเบามันไม่ขึ้นคนปลูกไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้น
2: ถามสินางทำนากี่ไร่ถามสิ
3: ที่บ้านทำนาเยอะเหรอแม่
1: เป็นร้อยไร่
2: เป็นร้อยไร่ไม่ใช่สิบนาถ่ายนาข้าวนางมีเป็นร้อยไร
1: ่นาเป็นอาชีพหลักของแม่ตลอดชีวิตนะอาชีพเสริมนะวงการเนี่ย
2: ข้าวนางขายข้าวนะคืออาชีพหลักของนาง
0: ร้อยไร่นี่ที่ไหนพี่สุฮะ
1: ที่โคราชอันนี้ลำตะคองลำตะคองที่ไปมาเมื่อวัน
0: ที่ลำตะคองมีกี่ไร่พี่ลำตะคอง
1: ลำตะคองไปมาตอนนี้มีเกือบ30ไร่แล้ว
3: โอ้โห
1: ซื้อไปซื้อมา
3: ที่ลำตะคองนี่คือยังไงแม่หนูชอบกลับบ้านนครพนมเขาชอบกลับบ้านบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องผ่านลำตะคองที่แม่คืออยู่บริเวณริมเขื่อน
1: ของแม่ถ้าขึ้น M6 มันจะอยู่ด้านขวา
3: ด้านขวาก็จะเป็นเชิงภูเขาไป
1: ด้านซ้ายโทษที
3: ด้านซ้ายก็ติดน้ำริมตะคองเลย
1: ใช่แต่มันไม่ได้อยู่ตรงโซนน้ำมันจะเข้าไปในเหลือบอีกแล้วมันอยู่ติดอยู่ในวงอ้อมกอดของภูเขา
0: อุ้ย
3: ล้อ
0: โอบล้อมของภูเขา
1: ใช่ภูเขา
0: ได้ข่าวว่ามีดาราไปขอซื้อแล้วพี่สุ
1: มีก็มีแต่ส่วนมากโซนนั้นจะเป็น FC ไปทั้งนั้นเขาเห็นเรารีวิวว่าเออมาเรามาอยู่ตรงนี้เชื่อไหมมีแต่คนไปซื้อทีละ4ไร่8ไร่6ไร่ FC เราทั้งนั้นแล้วก็ทำสวนปลูกผักม
0: ี
1: โรงองุ่นแล้วอะไรแล้วจะไปอยู่กับเราอย
0: ู
1: ่ที่นั่นเลย
0: จริงป่ะพี่สุที่บอกพี่ซื้อเป็นที่ตาบอดต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงไปข้างล่าง
1: บ้าของพี่เป็นที่โดดล่มนะที่พี่ซื้อเป็นลาน
2: นะ
1: เป็นแบรนดิ้งแอเรียนะจ๊ะแล้วกะว่าเดี๋ยวต่างชาติโดดมาก็เออ
0: พลามอเตอร์พลา
1: ไส้แตกแล้วทีเนี้ย
3: หล่อหรือบางทีแม่แบบจะหวานนาข้าวอย่างเงี้ยแม่ก็ปล่อยฝากเขาโปรยดิ
2: ใช่คนนางเล่าให้ฉันฟังเมื่อก่อนนางร้องเพลงทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จนางก็จะไปซื้อที่อยู่ที่โคราช
1: ใช
2: ่ค่อยๆทุกวันไม่ใช่ร้อยนะกี่ร้อยถามนางสิ
1: โอ้ไม่หรอก
3: ไฮโซบ้านนอกของจริงไม่ใช่เธอนะจ๊ะมดดำนี่ค่ะ
2: จริงจะบอกว่าเวลาเมื่อก่อนนางร้องเพลงพี่สุ
1: ก็
2: แบบ
1: ซื้อแต่ที่
2: นางซื้อแต่ที
1: ่นางตังไม่อยู่แม่จะต้องซื้อแต่ที่วะ
3: ดีแล้วแม่แล้วคือยังไงที่แม่บอกว่าแม่ปลูกข้าวอยู่ที่
2: โคราชแพง
1: แพงที่แพงเพราะคนย้ายไปเยอะ
2: ตอนนี้คนย้ายไปอยู่โคราช
0: กันทองที่แพงไหมพี่สุ
1: ก็ที่แพงมากๆก็มีที่ยังไม่แพงมากก็มี
0: ของเรานี่ไร่ละเท่าไหร่บอกได้ไหม
1: ก็หลักแสนที่เ
0: จอ
1: หล
0: ักแ
3: ส
0: นนะฮะ
3: ไล่แล้วหลักแสนหรอแม่
1: หลักแสนแต่มันก็หลายแสน
2: หลายแสน
0: ล้าน
3: อ่ะสิโอ้เพราะหนูรู้สึกนะเพราะว่าแบบว่าเวลาที่กลับบ้านแบบว่ากลับบ้านบ้านใหญ่น้อยบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยนครพนมอะไรอย่างเงี้ยเวลาขับอ่ะรู้สึกว่าถนนเส้นนั้นมันเป็นถนนเส้นที่สวยมาก
1: สวยมากใช่
0: ลำตะคองมันเป็นแบบเอกลักษณ์เลย
3: แล้วยิ่งไปตอนหน้าฝนนะพี่ชาวคือเส้นพอถึงลำตะคองปุ๊บนะยะมันเขียวมันดอกไม้ออกมันเหลืองมันต้นคูนอย่างเงี้ยมันสวยหมดเลย
1: แม่อยู่ตำบลคลองไผ
0: ่
1: ที่ไปซื้ออยู่เป็นตำบลคลองไผ่
2: มันก็คือเดี๋ยวนี้ไปชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหม
1: ใช่เมื่อวันซืนขับรถขึ้นM6 ตรงบางปะอินเลยไปปุ๊บเนี่ยประมาณชั่วโมง20
2: ชั่วโมง20
0: ของพี่สุเดินหน้าไปอีสานนี่คืออยู่ฝั่งซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: พี่สุแล้วไปโคราชตอนนี้กี่ชั่วโมง
1: ถ้าไปบ้านพี่เลยน่าจะประมาณ2ชั่วโมงไปถึงบ้านนอกเลยถึงบ้านอำเภอบ้านพี่เลยน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
0: ด
1: ูแล้วนะ
0: เร็ว
1: แล้วเพราะว่าเท่าที่ไปเที่ยวที่แล้วเนี่ยชั่วโมง20นี่คือทางยังไม่เสร็จดีบางที่ยังมีกลวยมีนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ขับน้องชาย

0: ับไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเรายังพึ่ง
1: ต้องดูแลอยู
2: ่พี่ขนาดพี่สุอย่างที่บอกว่าวันที่หมอผ่าตัดนี่ก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ลุ้นสิ
2: ลุ้นสารพัดเหมือนกันใช่ไหม
0: ลุ้นสารพัดเลยกลัว
2: แต่ว่าโอเคเท่าไหร่พี่ผ่าตอนอายุเท่าไหร
0: ่ก็58ตอนนี้58
3: มันคือการผ่าตัดใหญ่ครั้งที่2ป่ะหนูเคยเห็นบอกครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็นาน
0: ตอนอายุ25ปี35ปี35ปีแล้วก็มาผ่าอีกครั้งนึง
1: ครับผม
0: แต่เนี่ยพี่จะต้องลุ้นอีก35ปีแล้วว่าจะอยู่ให้ถึง35ปี
1: น้ำหนักหายไปกี่โลพี่สุครับ
0: คือก่อนที่จะป่วยอ่ะพี่เป็นช่วงที่ควบคุมน้ำหนักอยู่พอดีก็มันลงไปฮะประมาณ6โล7โลแล้ว
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วตอนที่ป่วยก็น้ำหนักลงไปอีกรวมๆแล้วเป็นประมาณ17กิโล
1: โอ้โหเกือบ20เกือบ20โลหายไปเลย
3: นั่นก็ถือว่าได้กับได้นะแม่เนาะ1ได้
0: ไอ้ทำให้เราแบบว่า
2: ไม่เอาสิอย่างงี้อ่ะ
0: ไม่มันก็
3: ไม่รู้จะหาข้อดียังไงจากการผ่าตัดครั้งนี้ออกไป
0: มันก็มองให้มันดีแหละอย่างน้อยเราก็แบบว่าเออเราก็ได้แบบได้ลดหุ่นตัวเองลงไป
1: ได้รักษารูปร่าง
0: แต่หนูรู้ไหมตอนที่พี่ลดหุ่นไอ้ตอนที่ป่วยเนี่ยพี่เหี่ยวหมดเลยนะ
2: ใช่สิ
0: ผิวผืนพันเหี่ยวหมดแล้วมันต้องนอนแบบนอนอยู่กับแบบมันกินไม่ได้เพราะมันเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
2: เพราะมันกินอะไรไม่ได้รับอาหารไม่ได้ทุกอย่างมันจะแก่เร็วมากถูกต้องไหมมันก็เหมือนกับเราฟื้นยังไม่ฟื้นตัว
0: ตอนนี้เริ่มกินอะไรได้
1: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมายังครับพี่สุวะ
0: ขึ้นมาเป็น58แล้วขึ้นมาโลนึง
1: ขึ้นมาโลนึงค่อยๆดู
0: เริ่มกินได้เริ่มกินได้
2: กลับมารับงานได้ยัง
0: โอ้ยพี่รับงานตั้งแต่ที่24สิงหาแล้ว
1: ออกวันที่เท่าไหร่พี่สุ
0: 20ออกวันที่16
1: 16
2: ออกก็ขอพัก
0: ออกพร้อมหวย
1: 8วัน8วันก็
2: ออกพร้อมหวยแล้วถูกหวยมั้ยงวดนั้น
1: เออ
0: ไม่ถูก
3: เลขห้องเลขอะไรโรงพยาบาลไม่ซื้อไว้หน่อยหรอ
1: ก็ไม่โอ้ไม
0: ่ซื้องวดที่ผ่านมาซื้อติดไว้เหมือนกันไม่ออกเว
2: ้
0: ย
2: ไม่ถูกหวยมากี่งวดแล้วเนี่ย
0: ก็เนี่ย2งวดหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลอ่ะไม่ไม่ใช่เพราะว่าแค่เราไม่เป็นโรคร้ายเราถือว่าที่
1: ส
0: ุ
1: ดแล้ว
2: เบิ่งไอการที่แบบว่าตรวจมาแล้วไม่ใช่เป็นก้อนเนื้อมาอะไม่ใช่เป็นมะนี่คือยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หน
0: ึ่ง
2: เข้าใจไหมล่ะเพราะอย่าลืมว่าไปอุดตันอยู่คำว่าก้อนเนื้อเราก็หน่อยตายห่าแล้วเนาะคำว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้นี่เป็นเนาะ
1: ให
2: ้เป็นใครก็แล้วแต่หน่อยที่มหายแบบ
3: ถูกต้อง
2: มันจะเป็นก้อนแล้วตอนไอตอนที่มันลุ้นอะลุ้นว่ามันจะเป็นก้อนดีหรือร้ายอ
0: ่
2: ะ
0: ใช
2: ่แม่ยิ่งกว่าลุ้นหัวอีก
0: โอ้โหลุ้นลูกเต้าพี่น้องครอบคร
3: ั
0: วน
3: ี่แม่แล้วสแลกแม่มีให้พะวงไหมสแลกขึ้นไปอย่างเงี้ยทางญาติเราอะไรเงี้ยมีทางเป็นหมาไหม
1: อ๋อในลำดับไม่มีเนาะ
0: ไม่มีในพันธุกรรมไม่มีเลย
1: มันก็โล่งแล้วล่ะ
0: แต่แปลกนะแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าแม่รับได้กับทุกอย่างถ้าจะต้องเป็นมันเหมือนแบบว่าดีแล้วถ้าเรามาตรวจมันเหมือนกับ
2: เท่ากับได้ตรวจเช็คใหญ่มา
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่าอย่างไอ้ที่เราไปตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจเลือดตรวจฉี่อ่ะไม่รู้หรอกเห็นไหมในที่สุดจะมันจะต้องส่องกล้องมันจะต้องอะไรเงี้ยมันจะรู้ว่าเราแจ็คพอตเมื่อไหร่แต่อันนี้ก็เท่ากับว่าได้ตรวจใหญ่นะพ
0: ี่ใช่ค่ะได้ตรวจใหญ่เลยแล้วก็จะไม่ละเลยแล้วต่อไปนี้ก็จะกินเพื่ออยู่จะไม่อยู่เพื่อกินเมื่อก่อนอยู่เพื่อกินตลอด
1: แต่ของแซ่บอ่ะ
0: อะไรแซ่บนัว
1: มันก็ยังห้ามไม่ได้พี่สุ
0: ดอุ้ยแต่พี่ป่วยนะพี่รู้เลยว่า FC พี่เขารักเขาห่วงพี่มาก
2: เพื่อนๆพี่ก็รักพี่หม่องพี่หม่ํา
0: แบบอุ้ยพวกในวงการนี่นะพี่หม่ํานี่คนแรกๆเลยโทรห
1: า
0: แล้วก็ไปก็ไปผิดโรงพยาบาลวันที่2ไปถูกโรงพยาบาลแต่วันที่เราเข้าส่องกล้องพอดีไม่เจอกันก็สวนกันอีก
2: พี่หม่ำพี่ก็เคยเล่นหนังกับเขาเนาะ
0: โอ้พี่หม่ำไม่เคยทิ้งพี่เลย
1: พี่หม่ำก็เป็นคอมเมนเตอร์กับพี่สุนี่
0: ก็ทำรายการอยู่
1: ก็ทำงานด้วยกันบ่อยๆเน
3: า
1: ะ
3: น่ารักจังเลย
0: น้องเสก
3: พี่เสกโลโซ
1: นั้นทำไมถึงร้องไห้พี่พี่สุ
0: ร้องไห้เพราะว่าคือเสกอะเรารักเขาเนาะแล้วก็เรารักทั้งด้วยความที่เป็นเลือดโคราช
1: คน
0: รวมไทยเหมือนกัน
1: ออ
0: แล้วน้องก็มีความสามารถเก่งมากเราศรัทธาทุกอย่างแล้วเหมือนก
1: ับตัน
0: น้องเจออะไรมาเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าเขายังแวะมาส่งกำลังใจให้เราเข้าใจปะมันเลยจุก
1: เ
0: ลยจุกแล้ววันนั้นก็พอดีท่านมนัสมนุษย์ไปพร้อมกับไฮไฮแหละก็เลยต่อสายคุยกับน้องนั่นแหละก็ดีใจก็ได้คุย
2: แต่ห้ามไอพี่ตักไปเยี่ยม
0: สั่งห้ามมาเลย
2: ทำไมอ่ะมันบ้า
0: ตอนที่เข้าไปช่วงแรกที่จะเป็นเข้าสองช่วงใช่ไห
1: ม
0: ช่วงแรกคือไปตรวจพอรู้ว่าลำไส้อักเสบดูแลตัวเองปุ๊บคนนั้นเข้ามาเยี่ยมคนนี้เข้ามาเยี่ยมไอ้ตาเข้าไปโอ้มันกระโดดขึ้นเตียงแล้วมันก็แซวเรามันก็ทำให้หัวเราะ
2: มันเจ็บแผล
1: เราก็กระเทือนนะสิ
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นยังไม่ผ่าตอนนั้นยังไม่ผ่า
1: ไม่ผ่า
0: แล้วก็ต้องออกมาวางแผนการผ่าเพราะเพื่อที่จะวางแผนว่า

0: คิวหมอกับคิวเราได้ไหม
1: จะได้ตรงกัน
0: แล้วก็วางแผนว่าจะรับงานที่24กรกฎาคมทันไหมอะไรนี่แหละวางแผนมันได้คิวผ่าวันที่9กรกฎาค
1: มครับผม
0: 9กรกฎา
1: คมหลังจากผ่าเสร็จก็เลยบอกว่าตัก
0: พอผ่าปุ๊บสั่งที่ฟอนบอกว่าห้ามตักอีลาวก็คือห
1: ้
0: ามทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเรากลัวติดเชื้อด้วยเพราะโควิดมันกลับมาโน่นนี่นั่นบาดใจก็มาอะไรใช่ไหมหลายอย่างแต่ว่าขีดเส้นใต้ว่าตักลีลาโดยเฉพาะตักลีลา
1: เดี๋ยวทำให้หัวเราะ
0: ใช่แล้วมันก็เตรียมมุกนี่นะ
1: เอามาพี่ตักมาอยู่แล้ว
0: มันเตรียมมุกไว้แล้วด้วยว่าจะมาเยี่ยมพี่หน
2: ู
0: มันบอกว่ามันจะมันจ้างลูกน้องมันสั่งซื้อวิกแบบเฮสเซกโลโซ
1: โหกะเตรียมการมาอย่างดี
0: มันกะว่ามานะมันจะมาให้เราหัวเราะแบบว่าก
2: ะเอาไส้แตกเลยอ่ะ
0: ดีนะแล้วมันบอกโอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่สุแบบว่า
2: เดี๋ยวมันผ่าตัดแผลผ่าตาไส้แตกของจริง
1: พี่ไฮเขาบอกผิดผีเรื่องอะไรพี่สุ
0: โอ้มันก็พูดไปทั่วแต่ว่าจังหวะมันพอมันพูดออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อพวกมึงก็ไปแอบรับกันสองคนนะ
1: อ๋อปกติทั้ง3คน
0: ใช่
1: พี่สุพี่ตั้มพี่ไฮ
0: มันมาพูดว่าอืมนั่นไงไปแอบรับงานกัน2คนที่พองผอภูมิไปตั๊ก
1: วันนั้นพี่ไฮไม่ได้ไปด้วย
0: ไฮไม่ไปเ
1: พราะว่าก็จะมีพี่สุกับพี่ตั๊กสองคน
0: เรากับตั๊ก2คนทีนี้เสร็จแล้วมันบอกว่าเป็นไงล่ะมันอาถรรพ์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยรับกับตั๊ก2มันหลุดไงเคยไปกับตั๊ก2คนสรุปแล้วมีปัญหาเว้ย
2: อ๋อเหรอ
0: มีปัญหาแล้ว
2: มันจะต้องเป็น3
0: มันอะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเราก็เลยรู้อ๋อมึงน่ะแอบรับก่อนกู
1: ซึ่งปกติพี่พิสูจน์ก็รับกับพี่ตั๊กมีบ้าง
0: มีอยู่แล้วกับตั๊กแล้วเดี๋ยวก็มีแล้วมันจะมี3คนมันก็สรรหามาพูดโยงใหญ่แล้วสุดท้ายมันก็หลุดว่ามันเคยรับกับตั๊ก2คนแล้วก็ไปกันไม่ได้
2: ไปกันไม่ได
0: ้งานก็ไม่ได้เล่น
2: ถามคนมาสนิทกันได้ยังไงวะ
0: 3คนก็นี่แหละมันพอ
2: มันทำรายการป่ะ
0: ทำรายการ
2: พี่หนูแหม่มใช่ป่ะ
0: มา
2: ก่อน
0: ไม่หมดนี่ของ
1: Workpoint ก่อนนั้นทำรายการอาหารนะพี่สุ
0: แล้วก็ผู้หญิงมาหากินของพี่หนูแม
1: ่อ๋อพี่หนูแม
0: ่แต่ว่าจะเป็นพวกคอมเมนต์อะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็มีเล่นหนังด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงลูกทุ่งมันเริ่มเฟดๆพอไม่ทำวงกันแล้วก็เหมือนทีวีเริ่มมาแล้วก็ให้คนลูกทุ่งมาทำทีวีนู่นนี่นั่นก็เหมือนมันมีเวลาได้คุยกันมากขึ้นแล้วเคมีมันก็ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกคือเมามอยไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็เมามอยอยู่ด้วยกัน
2: ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี
1: ้ครับ
2: จริงๆแล้วพี่สุ40ปีสุนารีราช
0: ศรี43ปี
2: จ้ะ43ปีแล้ว
1: โอ้โห
2: กับการร้องเพลงกับการเป็นสุนารีราชสีมาผ่านหมดละเล่นหนังเล่นละครเล่นคอนเสิร์ตทัวร์คอ
0: นเส
2: ิ
0: ร์
2: ตมีบ้างเล่นพัดเล่นมีบ้าง
0: โอ้มีบ้างพวกกรุบกริบ
1: มีบ้าง
2: จะบอกว่าพี่แต่พี่บอกเฮ้ยเอาจริงๆนะทุกวันนี้อาชีพวงการบันเทิงเสริม
0: ใช่ๆ
2: อาชีพหลักเขาคือขายข้าว
0: ทำ
2: ก็นี่ไงหนูเพิ่งทราบเลยเพราะว่าแค่อยู่วงการบันเทิงอ่ะหนูรู้เลยว่าไม่เคยหายไปไหนเลยตั้งแต่เดย์วัน
1: ขายข้าวด้วยครับ
2: ก็ทำข้าวนาข้าวไปร้อยไร
1: ่แล้วมีแบรนด์เป็นของพี่สุเองไหม
0: ไม่ได้ทำเราเน้นไว้กินเอง
1: อ๋อเน้นไว้ทานเอง
0: แล้วก็แบ่งพี่น้องถ้าไม่มีตังก็เอาไปแปลเป็นเงินมา
2: ก็ไปขายข้าวได้ไง
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วใครเขาจะไปขายกันยังไงเป็นกระสงกระสอบก็ว่าเขาไป
0: แล้วแต่เพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่เราทำแต่คือเราเก็บไว้กินเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าให้ขอให้มีข้าวไว้อย่างเดียว
1: มีข้าวมีปลูกข้าวเหนียวด้วยไหมพี่สุ
0: ที่บ้านไม่ได้ปลูกข้าวเหนียว
1: ข้าวสารอย่างเดียว
0: เป็นข้าวเจ้า
1: ข้าวเจ้าอย่างเดียว
2: อย่างที่บอกเขาก็คือแต่ที่ปกติจะต้องเอาเงินให้พี่ให้น้องอยู่แล้วทำงานมาก็ไม่ต้องไอ้ทำงานเราก็เก็บของเราก็ไอ้ที่เป็นข้าวนาร้อยๆไร่เนี่ยก็คือไว้เลี้ยงครอบครัว
0: ไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็แบ่งกันใครอยากเอาไปขายใครมีความเดือดร้อนก็เอาข้าวไปขายอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: แม่คือถ้าสมมติว่าเป็นร้อยๆไร่นี่คือมีโรงสีด้วยไหมเนี่ยเลี้ยงหมูด้วยไหมเนี่ย
0: ไม่จ้ะไม่แล้วก็ส่ง
2: สีก็ส่งหมู่บ้านตรงนั้นไป
1: ก็คือขายก็มีโรงสีเข้ามารับ
0: ทำโรงสีมันก็มีภาระอีกนู่นนี่นั่นแหละ
2: ก็คือถึงเวลาปุ๊บเหมือนกับเราเป็นชาวนาคนนึงที่ก็ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางเหมือนกันนั่นแหละแล้วเขาก็ผลิตเป็นข้าวยี่ห้อนู่นยี่ห้อนี้ก็แล้วแต่มันก็เป็นข้าวมาจากเขาแต่ของเขาก็เป็นข้าวออร์แกนิก
0: ใช่ค่ะสมัยแรกๆอ่ะไม่ออร์แกนิกแล้วหลังๆก็พยายามแล้ว
1: พี่สุค่าใช้จ่ายสูงไหมปลูกข้าว
0: พี่มันเป็นนาปีอ
1: ่
0: ะ
1: นาปีละครั้ง
0: ปีละครั้งแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าพี่อยู่ตลอดพี่จะไม่ใช้เคมีเลย
1: ไม่ใช้สารเคมีเลย
0: ใช่แต่ว่าพี่น้องเขาแบบ
2: มันก็ต้องเล่ง
0: เขาก็นู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายมันพอมันดินมันแน่นมันเสียมากๆมันก็ เหมือนต้นทุนก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีพอหลังๆพอพี่เริ่มงานในวงการมันเริ่มซาลงมากๆแล้วก็พี่จะมีเวลากลับไปแล้วก็ไปฟื้นฟูจะไปไล่ซื้อขี่วงขี่วัวเป็นโยโย่แล้วก็ไปเทไว้ที่ไร่ที่นาถึงเวลาก็ไถกบไถกบไถกบไว้อะไรอย่างเงี้ยคือให้ธรรมชาติมันบำบัด
1: ครับผม
0: ช่วย
1: แล้ว
0: ก็จะช่วยดี
1: เลี้ยงสัตว์บ้างไหมพี่สุ
0: เลี้ยงแต่หมา
1: อ๋อมีแต่สุนัข
0: มีแต่หมาแบบอันนี้พี่เลี้ยงเองไม่เกี่ยวกับทางบ้าน
1: อ๋อโอเค
0: แล้วก็หน้าแล้งแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกอะไรเก็บเสร็จจากนาแต่ว่าทุกอย่างใช่ทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับฝนด้วยนะบางปีก็ได้ทำนาบางปีก็
1: ถ้าฝนชุกก็ดีหน่อย
0: ใช่
1: ถ้าฝนแรงก็ลำบากหน่อย
0: ใช่ก็เลยที่ของพี่แต่ละแปลงพี่จะขุดสระไว้หมดเลยตอนนี้เก็บน้ำไว้เองหมดทุกอย่าง
1: โอเคเต็มระบบ
2: มันก็ต้องลงทุนเนาะ
0: ใช่ต้องลงทุน
2: มันต้องลงทุนหมดแหละ
3: แบบธรรมชาติเลยเนาะแบบว่าคนที่วางแผน
0: แล้วก็เล
3: ี้
0: ยงปลาแล้วก็เลี้ยงปลา
3: แล้วมีคางดำลงไปบ้างไหม
0: ไม่มี
3: เพราะเราเป็นบอกของเราเองไม่มีใครมาโยนอุตริโยนใส่
0: ไม่รู้ใครไปแอบโยนหรือเปล่าแต่ไม่มีน้องชายดูแลอยู่
1: ครับผมพี่สุดที่ลำตะคองเป็นบ้านสวนหรือยัง
0: ตอนนี้ปลูกจัดสรรไว้แล้วบ้านน่าจะเริ่มปลูกปลายปีนี
1: ้อ๋อพี่เริ่มปลูกปลายป
2: ีนี้มันมีแต่สวน
1: โอเค
0: แล้วก็มีที่อุทัยที่ปลูกต้นเบาบับไว
1: ้อู้อุทัยก็มีด้วย
0: ใช่มีอุทัยมีนาที่ทำนาม
1: ีไร่ครับพี่สุอุทัย
0: ประมาณเกือบ30เหมือนกัน
3: โอ้โหแม่มีเยอะเหมือนกันนะนี่
1: จังหวัดอ่ะมีลำตะคองมี
0: แค่นี้มีแค่นี้ค่ะ
1: โคราช
0: กับอุทัยเพราะว่าชอบภูเขาชอบอยู่กลางหุบเขา
1: อ่าฮะ
0: ชอบอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผม
0: อุทัยก็สวยมาก
3: หนูจําได้ว่าอุทัยอ่ะมันเป็นที่ที่เหมือนกับว่าโหดาวสวยมากที่เขาจะมีเขื่อนใช่ไหมแล้วเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางหลังตลาดนั้นนะแม่เน
0: า
3: ะ
0: น่าไปเที่ยวนะอุทัยน่าไปเที่ยวมาก
1: อากาศดี
2: พี่สุจ๋าอย่างที่บอกตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยโอเคมันต้องพักฟื้น ช่วงนั้นน่ะเรากินอะไรไม่ได้เลยถ
1: ู
2: กต้องไหมคะแต่ต้องยอมรับพี่สุปีนี้50
0: จะ6อีก2ปีก็60อ่ะอ
2: ีก2ปีจะแซง
0: นี่เงินเดือนกินแล้ว ตอนที่พอน้ำหนักมันลงเยอะๆนะผิวพี่เนี่ยรูปมันแห้งมันเหี่ยวหมดเลยแล้วท้องป่องตัวผอมแต่ท้องป่องทำยังไงนะคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ยออกจากโรงพยาบาล16กรกฎาค
1: ม
0: ต้องเราต้องทำงาน
1: 24
0: แล้วอาชีพของเราอ่ะต้องทำงาน24 24กรกฎาค
1: ม
0: จะทำยังไงวะจะออกไปโสมๆคนเห็นแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้หายนั่นแหละไอ้หาย
1: ครับ
0: มันบอกเจ๊กินตัวนี้เลย
2: สก๊อตพุงทลาย
0: สก๊อตพุงทลาย
1: อ๋อพี่หายเป็นคนมาบอก
0: ใช่เป็นเค้าเรียกอะไรบิวตี้ช็
1: อ
0: ตแล้วก็ผสมคอลลาเจน
3: ใช่จำได้ว่ามันอร่อยมากๆอ่ะ
0: ใช่สก๊อต
1: คอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัม
0: ใช่ขวดนี้นะฮะมีคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรั
1: ม
0: กินแค่วันละขวดเอง
1: วันละขวดเองเท่านั้น
0: นะวันละขวดเท่านั้นเองทุกคนค่ะพี่สุอยากจะบอกว่า
1: ครับ
0: กินง่ายอร่อยด้วย
1: ของจริง
0: อร่อยมากอ
2: ย่างที่บอกทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วยี่ห้อสก๊อตเนี่ยเราจะเติบโตมากับอะไรคะซุปไก่
1: ซุปไก่
2: เราจะเติบโตมากับรังนกสก๊อตส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กเราเด็กจนโตตั้งแต่อ่ะพี่40ปีหนูว่ามันมีมากกว่านั้นเราเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราจะเติบโตมาอยู่กับ2 อย่างคือซุปไก่กับรังนก
1: ถูกต้อง
2: แต่ปรากฏนานๆทีเนี่ยเราโตมาเขาถึงเพิ่งมาทำอย่างนี้ไอตัวคำว่าพุงทลายนี่คืออะไรนะก็คือลูกสำรอง
0: ใช
1: ่
2: มันก็คือน้ำสำรองลูกสำรองไง
1: ครับผม
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนของปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดซึ่ง1ขวดเนี่ยมันมีถึง 5,000 มิลลิกรัม
1: ครับครับผม
0: นี่โปร9เดือน9
2: เดือนก็ถูกสุด
0: นะพิเศษสำหรับรายการแฉเท่านั้นนะคะซื้อสก๊อตขวดสีชมพู6แพ็ค6แพ็คนะคะ
1: ครับผม
0: แถมให้อีก12ขวดรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย48ขวดราคาเต็มของมันคือ 1,392 บาท
1: ครับ
0: ยังไม่พอนะคะเราจะแถมมาร์
2: คหน้าม
0: าร์คหน้านะคะ
2: ของเป็นไฮโดรมาร์ค
0: ค่ะอันน
2: ี้ขออนุญาตฉีกได้ไหมอยากจะให้ดูข้างในนี
3: ้ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทำมันแบบ
1: มาร์คยังไง
2: เขาใช้รังนกมา
1: แล้วเหรอ
2: เป็นอย่าง
1: น
2: ี้นะลูก
1: อ๋อเป็นมาร์ค
3: ไหนดูซิแม่หนูช่วย
0: อันนี้ราคา129บาทนะคะ
1: ครับผม
2: ตัวนี้มันเป็นนี
1: ่ว้าว
2: มันจะเป็นเจลๆอย่างนี้เลยไม่ใช่ค่ะลูกนี่มันเป็นเจล
0: ๆระวังลื่น
2: นี่มันจะเป็นไฮโดรเจลอย่างขอโทษนะคะนี่ไม่เป็นไรค่ะ
3: มันมีน้ำอยู่ข้างใน
2: มันจะเป็นไฮโดรเจลอย่าง
3: เอาหรอเป็นใสหรอ
2: มันจะเป็นใสๆอย่างนี้เป็นไฮโดรเจลแล้วก็เอามาจากรังนกค่ะ
1: อันนี้เหรอ
2: ซึ่งทำมาจากรังนกถูกต้องค่ะวันนี้คือมันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็จะแบ่งตรงนี้อ่ะคุณนี่ตรงนี้ช่วงปาก
1: อ
2: ันนี้ช่วงตามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นไฮโดรมาร์กนะคะ
3: เฮ้ยน่าลองอ่ะ
2: มันจะเป็นไฮโดรมาร์กอย่างนี้วันนี้เราแถมให้คุณฟรีๆไปคุณฟังดีๆนะคะ
0: แถมให้ฟรีๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะ สกอตเนี่ย48ขวดแล้วก็

0: มาจากนก
1: หนึ่งนะคะรวมแล้วเนี่ยราคาเต็มของมันคืออยู่ที
2: ่ 1,521
1: บาทแต่วันนี้นะคะ9เดือน9จ่ายแค่909บาทค่ะทุกคนค่ะ
2: 909บาทคือราคาที่ประกาศไปท่านผู้ชมลองดูนะฮะใครที่ช้อปปิ้ง Lazada บ่อยๆก็สแกนที่ Lazada ใครที่ช้อปปิ้ง
1: ช้อปปี้ Shopee
2: ก็ช้อปปี้ฟังดีๆนะฮะวันนี้คุณได้48ขวด
0: ครับ
2: สก็อตบิวตี้ช็อตพุงทลาย48ขวดจากมูลค่า 1,392 บาทเราแถมมาร์กเนี่ยเห็นไหมหนู
3: เฮ้ยจะบอกนะว่ามาร์กอะตรงที่มันเป็นผิวที่มันต้องติดกับหน้าเราอะเฮ้ยคือมันเยาะเกาะเลยมันมีหลอดเป็นแบบหน้าลองอะ
0: มันแนบไปเลยนะ
2: อันนี้เป็นมาร์กลังนกนะคะทำมาจากลังนกสก็อตนะค
0: ะ
2: เป็นมาร์กลังนกเราให้คุณอีก1ซองมูลค่า129บาทจากราคารวมปกติ 1,521 บาทวันนี้ถ้าคุณซื้อของ Lazada บ่อยคุณก็ซื้อที่ Lazada
0: ครับ
2: ใครซื้อที่ Shopee บ่อยก็ซื้อที่ Shopee เราประกาศราคาอยู่ที่จาก 1,521 บาทนะเหลือ909บาท
1: คิดมา
2: ไม่ได้เท่าไหร
1: ่ทุกคนขาทุกคนขา
2: ฮะ
3: ฮะ
2: อ่ะโชว์ในกล้องเลยจ้ะ
1: ตอนนี้ถ้าโค้ดส่วนลดนะ
2: ได้จะไปเก็บโค้ดส่วนลดคุณจะเหลืออยู่เพียง500กว่าบาทค่ะ
0: เฮ้ย
1: คือแต่ละคนไม่เท่ากันยิ่งใครที่เป็นแอคเคาท์ใหม่เข้าไปนะ
2: อันนี้
1: ทาง Lazada และ Shopee เขาจะลดให้พิเศษมากๆเพราะฉะนั้นใครที่แอคเคาท์ใหม่นะเข้าไปเลย
2: อันนี้ของอะไร
3: 48
2: Lazada ของเจ๊ได้เท่าไหร่อ่ะ Shopee ได้เท่าไหร่
0: 632
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้ Lazada ถูกกว่าตอนนี้ Shopee เท่าไหร่620 620
3: อ๋ออันนี้คือถูกต้อง48ขวดถูกไหมคะอันนี้
0: คือตัวนี้อ๋อเพราะมัน9เดือน9ด้วยไง
1: รีบเลยค่ะทุกคนค่ะรีบเข้าไปกดเลยนะคะแล้วก็ไปเก็บส่วนลดนะฮะจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่า Lazada ทุกคนขาหรือว่าสแกน QR Code ข้างจอได้เลยนะรีบเข้าไปกดเลยนะคะทุกคนขา
0: อืม
2: ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ซื้อสก็อตพุงทลายถ้าสมมติคุณปกติเนี่ยคุณไปซื้อที่ 7-Eleven เนี่ยที่ 7-Eleven เนี่ยขวดละ29บาท
0: ครับ
2: แต่วันนี้เราเฉลี่ยแล้วขวดนึงเท่าไหร่12บาท
1: 12บาทโอ้ย
2: ซื้อในรายการแฉเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอันนี้ Lazada ใช่มั้ย Lazada ถูกกว่า Shopee ค่ะ
1: ก็ช้อปปี้ก็อาจ10กว่าบาทเหมือนกันเนาะเฉลี่ย
2: ช้อปปี้น่าจะ16 17บาทแต่ถ้าซื้อ Lazada 12บาทช้อปปี้ได้600กว่าบาท
0: ไม่มันถูก
2: Lazada ได้เท่าไหร่นะ577คือถูกกว่ากันประมาณสัก40กว่าบาท
1: โหแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นนะมีส่งฟรีนะแล้วก็เก็บเงินปลายทางแล้วใครที่สั่งแล้วไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนได้ด้วย
2: ผ่อนได้ด้วย
1: ผ่อนได้ด้วยทุกคนขารีบเลยนะจัดไปสิคะคุณไปกลัวอะไรนะรีบเลย
0: ดูส
1: ินะคะ48ขวดนะ
0: แล้วก็
1: มาสิกนะค
0: ะ
1: รวมทั้งหมดราคาเต็มอ่ะ 1,521 บาทแต่วันนี้นะ9เดือน9จ่ายแค่900กับ9บาทเท่านั้น
2: แต่จริงซื้อจริงเหลือ500กว่าบาท
1: 500กว่าบาท600กว่าบาทนะ2แพลตฟอร์มนั่นน่ะรีบเข้าไปกดเลย
2: กดมากแล้วก็มาพร้อมกับเนื้อพุงทลายเนื้อพุงทลายก็คือลูกสำรองนี่แหละแคลอรี่ต่ำสก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตคุณสามารถหาซื้อได้เป็นขวดขวดละ29บาทที่ 7-Eleven
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยได้โคลลาเจนถึง 5,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้สารสกัดต่างๆขายดีจนครั้งหนึ่ง 7-Eleven ไม่มีขายนะ
1: ขาดตลาดเรียกว่าขาดตลาดจริงๆพี่สุดื่มอ่ะแค่วันละขวดจริงๆนะว
2: ัน
1: ละขวดแล้วจริงๆมันสามารถดื่มได้มากกว่านั้นถ้าอยากดื่ม
2: แต่วันละขวดเอาอยู่แล้ว
1: แต่วันละขวดก็พอ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้48ขวดจาก 1,392 บาทแล้วแถมมาร์กลังนกสก็อตให้อีก1ซอง
0: จัดไป
2: แล้วรวมแล้ว 1,521 บาท
0: ครับ
2: วันนี้ในแพลตฟอร์มของ Lazada เหลือ577บาท
0: ครับ
2: แพลตฟอร์มของ Shopee เหลือ632บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ Lazada ถูกกว่า Shopee นะคะ
0: ค
2: ตอนนี้ Lazada ถูกกว่า Shopee 9เดือน9คุณไปดูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย500กว่าบาท600บาทมันผ่อนได้ด้วย
0: ถูก
2: มันผ่อนได้ด้วยนะ
1: จริงๆคุ้มมากค่ะแพลตฟอร์มไหนก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าจาก 1,500 กว่านะ
0: ใช่ครับเก็บเงินปลายทางก็มีด้วย
2: คุณได้48ขวดแต่ถ้าสมมติอ้าวฉันรวยก็ซื้อที่7เอาขวดละ
1: ตุนไปเลยตอนนี้อยากให้ตุนทุกคนขาว่ามันคุ้มมากนะ48ขวด
3: นะคะขาย
1: มาสิกนะคะ
0: ครับผม
1: 1ซองเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันคุ้มมากจากอ่ะ 1,500 กว่านะเหลือ909บาทแล้วผ่าน Lazada กับ Shopee เหลืออีก
0: 500
1: กว่าบาท600กว่าบาทเนี่ย
2: 2บาท
1: คือตุนไว้เลยตอนนี้อยากให้ตุนไว้เลย
3: ใช่
0: นะฮะ
3: แล้วคือมันเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งฉีกซองขยอหรืออะไรม
1: ัน
3: แช่เย็นปุ๊บบิดปาก
0: ถูกต้องกินผลไม้ด้วยหอมชื่นใจด้วย
1: ง่ายค่ะทุกคนค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้ซื้อได้นะที่ Shopee Lazada น่าจะจบถึงวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
2: น่าโปรโมชั่นเนี้ยอันนี้ถูกที่สุดเท่าที่เคยมาออกแฉแล้วน
0: ะ
2: ปกติมันจะอยู่สัก700 800เน
0: า
2: ะอันเนี้ยเหลือ500กว่าบาท
3: แต่ผมกดได้500
0: ถูกต้อง
2: ซึ่งถูกที่สุดตั้งแต่เขามาออกแฉแล้วนะคะวันนี้เหลือเอาจริงเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยตกขวดละ12บาท12บาทเพราะได้48ขวดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาร์กเนี่ยเขาอยากจะให้เป็นเทสติโมเนียลร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเขาจะขายอย่างเป็นเรื่องไปแล้วแต่อันนี้เขาทำเป็นเทสติโมเนียลให้คุณไปลองใช้ดูเขาบอกว่าเห็นผลจากช่องแรก
1: แล้วโดนตกแล้วด้วยบอกเลยแค่ลองก็โดนตกเลยค
2: ่
1: ะ
2: เป็นมาร์กซังนกสกอตอีกหนึ่งซองนะคะ
0: ถูกต้องครับ
2: ตอนนี้คุณเข้าไปซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะแล้วก็ไปดูว่าสกอตพุงทลายสกอตพุงทลาย
0: ครับผม
2: วันนี้48ขวดอย่างที่บอกกัน
0: มาฮะ
2: พี่สุจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่สุครับขอบคุณครับสุภาพแรง
3: แข็งขอบคุณนะคะ
0: ครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานเจ้าดังจากหนุ่มโรงงานเรียนจบเพียงม.6นะฮะยอมลาออกเอาเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยปรากฏเอาเงินกองทุนสำรองนี้เวลาเราเป็นพนักงานบริษัทเราจะมีเงินสำรองเลี้ยงชีพ
0: ใช่
2: เขาเอาเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมาเปิดร้านส้มตำตอนนี้มีกี่สาขา
4: 116ครับ
1: ฮะอะไร
0: นะ
4: 116
0: เฮ้ย
1: 116
0: สาขาพี่สุ
3: ปลาวันหนึ่งเป็นตันๆล่ะพ่อเนาะ
0: เฮ้ย100กว่าสาขา
2: ฉันไม่คิดว่าจะได้คำตอบ
0: ได้ยินไม่ผิดนะ
2: กี่ปี
4: 10ปีครับ
2: 10ปีได้116สาขา
0: เยอะมาก
3: ได้
2: จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอนนั้นกี่บาท
4: 12 13ครับ
2: จากเงินหลักหมื่นเนี่ยนะ
1: 23,000
2: ตอนนี้แซ่บอุบลก็คือขายตามห้างถูกต้องไหม
4: จะมีอีเวนต์ตามห้างครับตามตลาดนัดชื่อดังแล้วก็มีร้านอาหารที่ราม2ครับ
0: โอ้โหมีครบหมดเลย
3: ร้านอาหารใหญ่ๆ
0: ถูกต้อง
2: ได้เลย100กว่าสาขา
0: 116สาขาสุดยอด
2: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ
0: แซ่บอุบลช่วงหน้าครับ
5: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไวติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
11: นมแม่ช่วยประหยัด
12: ซื้ออะไรมาพี
13: ่ซื้อนมมาให้ลูก
12: นมอะไรอีก
13: อุ้ยนมแม
14: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
12: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
20: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
21: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
20: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
21: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
20: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
21: ผมเป็นนักเลง
19: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
20: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
21: ไอ้ปุ๊กมึงหลอกกู
20: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
21: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
20: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
21: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
22: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
23: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
24: ลุกค่ะ
23: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
25: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
26: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN
1: ด้วย PDRA

0: เอ็นผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
2: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
3: แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
4: มาถ้าผมว่าได้俺が決める
2: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
3: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแก้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ท่านผู้ชมครับร้านส้มตำที่เป็นร้านดังที่ส้มตำเอ่ยยำเอ่ยจิ้มจุ่มอาหารอีสานไทยครบจบในร้านเดียว
11: ครับ
10: เจ้าของร้านได้ว่าเริ่มจากศูนย์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12: สุดยอดเลยสตอรี่
10: เลือกเรียนจบม.6ถูกต้องไหมฮะปรากฏว่า10ปีผ่านไปตอนนี้มี100กว่าสาขา
12: โอ้เก่งมาก
10: ร้อยกว่าสาขาขอต้อนรับคุณอาร์มจากร้านแซ่บอุบลครับ
13: สวัสดีครับผม
14: ชื่ออาร์มครับผม
13: สองชั้นเลยนะ
11: มาเรียบร้อยแล้ว
10: 10ปีผ่านไป
11: ครับ
10: เมื่อก่อนทำงานอยู่ที่บริษัทอะไร
11: โฮมโปรครับ
10: อ๋ออยู่โฮมโปร
11: เป็นพนักงานขาย
12: ไฟขาย
11: ใช่ครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
12: อยู่ที่โฮมโปรกี่ปีครับงาน
11: เกือบ2ปีครับ
12: เกือบ2ปี
11: ใช่ครับ
12: ก่อนหน้านั้นก็คือจากต่างจังหวัดก็เข้ามาในกรุงเทพ
11: ใช่ครับ
12: มาหางานทำ
11: ใช่ครับ
10: ก็คือเป็นคนมุกดาหารนี่แหละ
11: ครับผม
10: ไม่ใช่คนอุบลด้วย
11: ไม่ใช่
10: แล้วทำไมไม่ใช่ชื่อร้านมุกดาหารทำไมใช้ชื่ออุบล
11: เพราะเราได้สูตรเด็ดมาจากอุบลคร
12: ับ เป็นคนชอบทานอาหารอีสาน
11: ให
12: ้
11: เก
12: ีย
11: รติ
12: สู
11: ตรให้เกียรติสูตร
12: ให้เกียรติสูตรนิดนึงนะครับ
10: อย่างที่บอกเป็นคนอยู่มุกดาหารอยู่ริมแม่น้ำโขงนี่แหละ
12: ครับผม
10: ถูกต้องไหมฮะอยู่อำเภออะไร
11: อะไรนะ
10: จำได้ไหมไม่ได้กลับบ้านมานานแล้ว
11: ใช่ครับ
10: ถูกต้องไหมล่ะบ้านอยู่ติดโขงไหม
11: ติดครับนิคมคำสร้อย
10: ก็ออกก็อยู่ติดโขงนั่นแหละถูกต้องไหมครับ
12: ครับ
10: ก็ใช้ชีวิตเติบโตก็ใช่ว่าตอนนั้นต้องใช้คำว่าตอนเด็กเติบโตมาความลำบาก
11: ใช่ครับ
10: แต่มันเป็นความลำบากที่เราไม่รู้สึกลำบากเพราะเกิดมาเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
11: ถูกครับ
10: ถูกต้องไหม
11: ถูกครับ
10: เราจะไปเรียกว่าลำบากไม่ได้เพราะเราไม่เคยสบาย
11: ถูกต้องเลยครับ
10: ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: ก็คือชีวิตก็บ้านคิดลูกออกไปปองว่าบ้านเขาก็อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยแหละเป็นบ้านไม้เก่า
12: คือที่บ้านเมื่อก่อนนี้ก็ทำนา
11: ใช่ครับ
12: แต่ว่าไม่ใช่นาของตัวเองด้วยของที่บ้านด้วย
11: เป็นเช่าเขาครับ
12: เช่าพื้นที่เอา
11: ใช่ครับ
12: แล้วก็ทำนาตอนนั้นเรารู้สึกลำบากไหม
11: ถามจริงๆไม่ครับเพราะเรา
10: ก็ไม่รู้จักสบายเป็นยังไง
11: ใช่ความสบายเป็นยังไง
12: ก็อยู่เติบโตมา
11: ใช่จนชินครับ
10: มีคนเคยบอกว่าหรือว่าไปถามว่าลำบากไหมเนี่ยเขาไม่ได้ลำบากหรอก
12: อยู่แบบนั้น
10: เพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าสบายที่เขาว่ากันมันเป็นยังไงถ
11: ู
10: กต้องไ
12: หม
10: แต่รู้ว่าทุกวันนี้ชีวิตเราดีกว่าตอนนั้น
11: ถูก
10: รู้แค่นั้นแต่ถามว่าเด็กๆลำบากไหมมันก็ไม่ได้ลำบากมันก็อยู่ของมันได้
11: ใช่คร
10: ับ ในสภาพแบบนั้นในแบบที่เราโตมาแบบนั้น
12: ครับผมอันเรียนจบม.6
11: ครับผม
12: แล้วทำไมถึงไม่ยอมเรียนต
11: ่อด้วยต้นทุนทางบ้านครับนะครับทำไร่ทำนาแต่ก่อนพ่อก็ขายปลาร้าที่เป็นปี๊บอะครับแต่ก็ไม่ได้มีเงินรายได้อะไรมากนะครับก็เลยไม่ได้เรียนต่อหางานทำครับ
12: ตัดสินใจหางานดีกว่า
11: ใช่ครับ
12: งานแรกที่ทำที่ไหนครับ
11: ถ้าแรกๆเลยจะเป็นที่มุกดาหารครับรับจ้างทั่วไป
12: ได้วันเท่าไหร่นะครับ
11: ตอนนั้นประมาณ250
12: ต่อวัน
11: ใช่ครับ
12: อ๋อแล้วก็ทำมาเรื่อยๆ
11: ใช่ครับทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยนะครับก็เลยมีเพื่อนชวนมาทำงานที่กรุงเทพ
12: ก็เลยตัดสินใจเข้ามา
11: ใช่ครับ
12: ที่กรุงเทพ
11: ต
12: ั
11: ดส
12: ิน
11: ใจเข้ามา
12: เ
11: ป็นห้องเช่าเล็กๆที่ตลาดนัมเบอร์วันลำสอง
10: แล้วขายโฮมโปร
11: ใช่ครับ
10: ขายเครื่องไฟฟ้าโฮมโปร
11: ใช่ครับ
10: จำได้ไหมขายยี่ห้ออะไร
11: อิเล็กโทรลัก
10: อิเล็กโทรลักตัวเองขายสองปีขายดีไหม
11: ถามว่าขายดีไหมขาดขายดีครับแต่ผมเป็นพนักงานของ Home Pro อ่ะครับไม่ใช่ PC ก็จะเป็น
6: เงินเดือน
11: ใช่ครับ
6: เงินเดือนทำไมวันดีคืนดีโอเค

0: นี่แหละทุกคนนะปกตินะอย่างตัวมดดำเองนะมดดำก็ทำสมมุติจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มดดำคือพนักงานออฟฟิศนะมดดำคือพนักงานออฟฟิศนะที่แบบว่าเข้าตึกอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินเงินเดือนอะไรอย่างงี้นะมีประกันสังคมมีเหมือนคุณหรือว่ามีเหมือนกันหมดเลย
2: ก็ส่งไปสังคมเหมือนกัน
0: ถูกต้องมีแบบว่าเบี้ยสกองทุนสังกองที่มันมีเหมือนคุณเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ฉันมีแต่ว่าเมื่อเรามีงานทำแล้วเราจะต้องอยู่ให้นานที่สุดวันนั้นตอนนั้นทำไป2ปีอะไรคือจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราไปสู้เอาดีกว่า
1: ตอนแรกคิดแบบพี่มดดำเลยนะครับ มีงานคือสิ่งที่มั่นคงแต่มันมั่นคงแบบหมดไปต่อเดือนต่อเดือนแต่เรารู้ว่าเราสิ้นเดือนเราจะได้เงินเดือนเท่านี้แต่มันก็หมดไปนะครับก็เลยตัดสินใจกับพ่อแม่นะครับว่าพ่อเนี่ยขายปลาอยู่แล้ว
2: ขาย
1: ปลาปี๊ดอยู่แล้วก็แล้วก็ได้สูตรต้มน้ำปลาที่อร่อยด้วยนะครับก็เลยชวนพ่อชวนแม่ขึ้นมา
0: อ๋อไปอยู่กรุงเทพเลย
1: อยู่มาอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เช่าห้องเล็กอยู่ด้วยกันอยู่ในนั้นแหละครับอยู่ด้วยกัน
0: ครับพ่อแม่ลูก
1: ใช่ครับแล้วก
0: ็คือเรารู้ว่าหนึ่ง
2: เขาทะเยอทะยาน
0: มากพ่อของเราเป็นคนต้มปลาอร่อยเอง
1: ใช่ครับ
0: เรารู้ตั้งแต่เด็กว่าพ่อของเราอาชีพหลักของพ่อเราคือต้มปลาขาย
1: ครับผม
0: วันดีคืนดีจากพนักงานโฮมโปรนะคะ
2: ครับ
0: ก็คิดว่าเอาละเว้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันไม่พอแดกหรอกถูกต้องไหม
1: ถูกครับ
0: มันไม่พอกินมันไม่พอกินมันไม่อย่าว่าจะเหลือเลยเพราะว่าเงินในชีวิตกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่พอกินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อย่าว่าจะส่งไปให้พ่อแม่มันไม่เหลืออยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดได้ตอนนั้นคิดว่าอ้าวพ่อเราต้มปลาอร่อย
2: แซ่บ
0: แม่เราล่ะ
1: แม่ทำอาหารอีสานอร่อย
3: นี่เหมือนจะครบจบโลนี่ทัวร์ได
0: ้คราวนี้ก็เลยอ้าวพ่อแม่ยังไงอยู่ที่มุกดาหารก็ต้องเช่าที่นาเขาอยู่แล้วถ
1: ู
0: กต้องไหมลุกขึ้นมากันเลย
1: ครับผม
0: ขึ้นมากันเลย
2: ครับ
1: ใช่ครับ
0: มาอยู่กรุงเทพกัน
1: ใช่ครับเช่าห้องเล็กๆอยู่
2: ตอนนั้นอามบอกพ่อกับแม่ว่าจะมาทำอะไร
1: มาทำธุรกิจด้วยกัน
2: นั่นคือ
1: ร้านขายส้มตำครับ
3: เฮ้ยแต่เธอใจเด็ดมากนะเพราะเธอยังไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะโตมาถึงวินาทีนี้ตอนนั้นมันคือเพิ่งเริ่มไปซ้ำแล้วเอาความกล้าขนาดที่บอกพ่อมาเลยหยุดทำได้ละนาเนื้อ
2: มีเงินเท่าไหร่ตอนนั้นอาม
1: หมื่นสองครับ
2: หมื่นสองมองทำเลไปหรือยัง
1: ไม่ได้มองครับชวนขึ้นมาก่อนแล้วมาช่วยกันคิด
2: อ๋อคือมาตายเอาดาบหน้า
1: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเรามีฝีมืออยู่แล้ว
2: มี
1: ความสามารถตรงนี้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: สองเราแค่หาล็อกแล้วก็มีคนเดินเยอะ
2: ๆ
1: ซึ่งหอที่เราอยู่เนี่ยนักศึกษาเยอะมากนะครับแล้วเราก็ขายในราคาที่เริ่มต้น40บาท
3: ทำเลแล้วมีจุดแข็งของเรา
2: ตอนนั้นอามคิดว่าจะเปิดเป็นร้านจะเปิดเป็นแบบเป็นบูธหรือว่าจะเป็นยังไงก่อน
1: พอดีว่าไปเดินในตลาด number 1 นะครับมีล็อกอยู่ก็เลยสนใจก็เลยติดต่อไปแต่ค่าล็อกเนี่ยกับเงินที่เรามีอยู่เนี่ย
0: มันไม่พอหรอก
1: ใช
0: ่ตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่
1: 12,000ก็เลยขอเขาว่าขอแบ่งเป็น2ยอดได้ไหมในการเช่าล็อกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขายได้มาแล้วเรา
0: ผ่อนให้
2: เจ้าของตลาดก็ยินดีย
1: ินดี
2: โอ้น่ารักมาก
0: น่ารามสองใช่ไหมแถววัดทุ่งเศรษฐีเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนั้นครับตลาด number 1
2: นะครับเริ่มต้นที่นั่น
1: ใช่ครับแล้วเราก็ลองเปิดเป็นร้านส้มตำก่อนนะครับแล้วก็ทำสูตรปลามาอะไรมาปรากฏว่าพอขายปลาเราขายดี
2: โอ้
1: ขายดีแล้วก็มันแค่40บาทตอนนั้นนะครับ40บาท50บาท60บาท
3: เด็กๆซื้อได้เด็กๆซื้อได
1: ้ใช่ครับนักศึกษาซื้อได้
0: เพราะมันงอราม
1: ใช่
0: ครับรามสอง
3: แม่ตรงนั้นน่ะคือเมืองอีกเมืองนึงเลยค่ะ
0: รามสอง
2: ก็คืออามขายเป็นแบบตอนหนึ่งเมนูก็คือ40 50 60
1: ใช่ครับ
2: อ๋อก็เด็กก็ทานได้เลย
1: ใช่ขายราคาย่อมเยาก่อนนะครับลองตลาดดูก่อนแล้วก็มานั่งคิดว่าขายได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าส้มตำแล้วก็น้ำปลาเราอร่อยทำปลาขวดขายคร
2: ับ ต่อยอด
3: ไปด้วยเลย
1: วางหน้าร้านพอลูกค้ามาซื้อส้มตำเขาก็จะซื้อปลาไปทำกินที่บ้านพอทำกินแล้วปากต่อปากบอกต่อคนก็หลั่งไหลเข้ามากลายเป็นว่าร้านส้มตำเราล็อกเล็กๆคิวเยอะมาก
0: ตั้งแต่วันแรก
1: ๆใช่คร
3: ับ แสดงว่าเธอเป็นคนมั่นใจแล้วเลยว่าแม่ฉันทำปลามาตั้งแต่ฉันโตมาน
0: ี
3: ่แหละคือของแซ่บที่สุดสู้ได้ทุกคน
2: แล้วปลาขายขวดเท่าไหร่น้องแอม
1: 25บาท
2: 25บาทมีชื่อไหม
1: ปลาแซ่บอุบลเลยครับ
2: ปลาแซ่บ
0: ทำไมต้องตัวเองเป็นคนมุกดาหารจะไปใช้ชื่อแซ่บอุบล
1: ก็สูตรมาจากได้สูตรความอร่อยมาจาก
3: เซเลเบตอุบล
2: 25บาทปรากฏว่าปลาขายดิบขายดี
1: ขายดี
2: พร้อมกับเมนูที่ร้านด้วย
1: ใช่ครับก็เลยคิดว่าลูกค้าถามหายำเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีล็อกยำอีกเราจะมีรายได้เพิ่มอ
3: ี
1: กก็เพิ่มล็อกยำ
2: ต่อยอดเป็นล็อกยำมา
1: ใช่ครับแล้วก็น้ำปลาตอนนั้นขายดีมาก
2: ว้าว
1: แล้วพอ ขายดีปุ๊บช่วงโควิดมันก็ถามว่าสะดุดไหมไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่า
2: delivery เหรอ
1: เรามี delivery ใช่ครับแล้วก็
0: ช่วงโควิดกับการเป็นฟื้น
1: ฟื้นครับใช่เพราะว่าเวลาเคอร์ฟิวทำให้เราขายดีขึ้นเยอะ
3: เป็นงั้น
1: ลูกค้ารีบซื้อรีบกลับรีบซื้อรีบ
0: กลับทำให้เราเพิ่มขายปริมาณมากขึ้น
1: ใช่ครับแล้วผมพ่อแม่ไม่ไหวพี่ผู้จัดการเข้ามาสมัครงานก็เลยมี
2: เริ่มรับคนเพิ่มแล้ว
1: ใช่ครับ
0: มาอยู่กันสาขาแรกเลย
1: ใช่ครับ
2: โอ้อยู่ด้วยกันนี่คือคนนี้อยู่ด้วยกันมา
1: โรงงานใช่ครับ
0: โรงงานอะไร
1: สร้าง
4: บริการ จิวเวลรี่ครับ
0: อ๋อเมื่อก่อนทำจิวเวลรี่
3: ไม่เหสักเงี้ยหรอ
4: ใช่ไม่อยู่หมู่บ้านนักกีฬา
2: หมู่บ้านนักกีฬา
0: ทำจิวเวลรี
1: ่
0: ทำพวกแหวนพวกสร้อยพวกอะไรเงี้ย
2: แล้วใครไปชวนมาใครไปชวนมาทำอ่ะ
1: ตกงานโควิด
4: ครับ
2: อ๋อช่วงโควิดตก
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เลยมาสมัครที่อาร์ม
1: ครับมาสมัครก็เลยเราเลยคิดว่าถ้าเราคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วความคิดผมในการทำธุรกิจขยายอ่ะมันคิดเยอะมากตอนนั้น
0: แสดงว่าคิดไปไกลแล้วเริ่ม
1: เพราะว่าเราขายดีใช่ครับ
2: ยอดแบบมากสุดต่อวันวันนั้นเนี่ยที่เคยขายดีสุดเท่าไหร่น้องอาม
1: 45,000
0: ต่อวันเหรอ
1: ส้มตำอย่างเดียวนะครับ
2: 45,000 สองรอบเหรอยำกับส้มตำ
3: ตำกี่ครกคะ 45,000 เนี่ย
1: ตำจนแบบแขนล้าเลยครับ
2: โอ้โห
3: ขอดูสปีดการตำตอน 40,000 ตอน 40,000 บาทได้ไหมครับโอ้โห
0: แต่ส่วนใหญ่แม่ทำใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับตอนนั้นก็ช่วยกันแม่พ่อแล้วก็มีพี่บุตรการเข้ามาช่วยใช่แล้วพอเทสพออะไรอย่างเงี้ยฝีมือเขาใช้ได้นะครับแล้วก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าเราขายตรงเนี้ยเราเคยได้ 45,000 ถ้าเราขยายออกไปอีกเราจะได้หลายแสนหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแนะแต่งตั้งพี่เขาเป็นผู้จัดการแล้วหาตลาดให้อาร์มหน่อยพี่เขาก็ไปหาตลาดแล้วก็ขยายมาจนทุกวันเนี้ยครับ
0: จนร้อยกว่าสาขา
1: ใช่ครับ
2: อุ้ยคู่นี้สร้างกันมาเนาะ
3: โอ้โหเขาเคยนั่งเคยคิดไหมว่าแบบว่าสมพงษ์หน้าคู่หรือเวลาตกฟากดวงของเราเนี่ยมันสมพงษ์กันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เคยครับพี่เขานิสัยดีแล้วก็รักแซบอุบลช่วยกันนะครับ
2: แล้วเขา
0: จะวันแรกกัน
2: แล้วตอนแรกเป็นจิวเวลรี่ใช่ไหมแล้วต้องตำส้มตำเป็นไหมต้องทำอาหารเป็นด้วยใช่ไหม
4: ยังไม่เป็นคร
2: ับ ยังไม่เป็นแล้วถ้ามาทำยังไงมาฝึกเหรอ
4: ใช่ครับ
2: มาฝึกกับใคร
4: ฝึกกับพี่อาร์ม
0: ก็ฝึกกับพ่อกับแม่เขานั่นแหละถูกต้องไหมพ่อแม
2: ่โอ้เก่งว่ะ
1: ใช่ช่วยกันสอนแล้วพอเราขยายเยอะขึ้นประมาณ20กว่าสาขาก็เจอปัญหาม ือตำไม่นิ่ง
2: รสชาติเริ่มเพี้ยนแล้ว
1: ใช่ครับก็คือไม่นิ่งเหมือนที่เราสองคนตำพ่อแม่ตำอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
1: ก็เลยทำคุยกับพี่พาว่าทำไงดีทุกคนถึงจะตำแบบเราได
3: ้
1: ก็เลยคุยกันประชุมกันแล้วก็ออกมาว่าเราต้องมี SOP ในการขั้นตอนในการตำนะครับก็เลยคิดขึ้นมาก็เลยมันเลยกลายเป็นสูตรเฉพาะของเราขึ้นมาที่สอนเฉพาะมือตำ
0: ก็คือให้มัน
3: เป็นเลย
1: ถูกครับ
2: ก็มีการชั่ง
0: ถ้าอย่างนั้นไม่เสถียรถูกต้องไหมล่ะทำยังไงก็จะให้มันเสถียรให้เหมือนรสชาติเหมือนกันทุกจาน
1: ใช่ครับ
0: ให้รสชาติเหมือนกันทุกสาขา
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละมันความยากไอ้ขยายสาขามีเงินมันก็ขยายได้
1: ใช่คร
0: ับ แต่ขยายไปมันจะต้องอร่อยเหมือนสาขาแรกเนี่ยมันยาก
2: ถูกต้องเหมือนมาครัวกลางที่เดียวเลย
1: ใช่คร
3: ับ เธอสาขาของเธอเนี่ยคือเธออยากเป็นเจ้าของเองหรือว่าเธอให้คนที่สนใจติดต่อเธอได้เหมือนกันตอนนี้
1: เราไม่มีขายแฟรนไชส์ตอน
0: นี้ผมไม่มีของเขาเอง
3: โอ้ my god ที่ไม่ขายเลยชีลุยเองหรอ
0: ไปขายแฟรนไชส์กูก็ต้องขายโฆษณาสิบ้า
3: ก็ใช่ไงก็เลยแบบเฮ้ยพอเขาต้องสนใจแล้วว่า
2: สาขานี้คือไปแบบอยู่ในจังหวัดต่างๆหรือว่ายังไง
1: ตอนนี้ในกรุงเทพครับ
0: กรุงเทพร้อยกว่าสาขาม
3: ีไปไกลสุดขนาดไหนไหมคร
1: ับ ตอนนี้กำลังขยายไปโซนปราจีนชลบุรีครับโซนนิคมอุตสาหกรรมใช่
0: แบบส่งควันยี่เมื่อปีที่แล้วจบรายได้ไปที่เท่าไหร่บอกได้ไหมที่ยื่นกรมสรรพากรอ่ะ
1: หลายอยู่ครับ
2: หลักสิบ
3: หลายอยู่ครับ
0: โอ
2: ้ร้อยเหรอ
0: ร้อย
2: เหรอหลักร้อย
3: โอ้มหัศจรรย์มากฉันถอดรหัสนะแม่เข้าใจป่ะคือเขาเป็นคนมั่นใจมากจากพนักงานของเขาอะนะ
0: จากหมื่นสอง
3: แล้วเขารู้ว่าจุดแข็งเขาคือสิ่งที่เขาโตมาแล้วเขาเห็นปลาอยู่ตรงหน้าเขาบอกเลยเนี่ยแหละกูสู้ได้ทุกคนแล้วเขาลุยได้
0: ไม่ใช่ฟังดีๆนะฮะเขาจุดเริ่มต้นคือเขาพ่อแม่ลูก
2: ถูก
0: ลองจับใจความดีว่าพ่อแม่ลูกรู้ว่าพ่อทำปลาอร่อยแม่ทำอาหารอีสานอร
3: ่
0: อยก็ร่วมกันแค่แม่พ่อแม่ลูกแล้วก็มันไม่คิดว่าจะขยายสาขาก็คิดว่าเอาแค่พอให้มีเงินเท่าเงินเดือนนั่นแหละพ่อแม่จะมีเงินด้วยต้องเงินจะรายได้จะต้องพอเท่ากับเอาง่ายๆเช่าที่นาบางทีมันไม่เหลือหรอกเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: ต้องเบรกก่อนหรอ
0: วันนี้สร้างซื้อบ้านไปกี่หลังแล้ว
1: ไม่ได้ซื้อครับสร้างให้พ่อกับแม่อยู
2: ่ที่บนที่ปกติ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาดูเมนูกันค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
3: อยากกินมากแล้ว
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: นมแม่ช่วยประหยัด
8: ซื้ออะไรมาพี
9: ่ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
9: อุ้ยนมแม
10: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
11: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
15: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
18: ลุกค่ะ
17: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
19: แม่กำลังกลับนะ
20: ลืมล้างจานให้แม
19: ่ใช้นี
20: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
19: กลับมาแล้ว
18: ล้างเก่งมาก
20: สันไลเลมอนสูตรใหม
21: ่ Give me more

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียพาคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีทวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีทวัน
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
6: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบได้ปะ
5: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
6: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ปะ
7: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
6: เราไปนะ
5: รออะไร
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM25 Give me more

0: และนี่คือจานใหม่ล่าสุดในปิงปองอาหารจอบเธอค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยมากทุกคน
0: อันนี้คือเมนูอะไรคะ
2: ตำข้าวโพดทะเลครับ
0: ตำข้าวโพดทะเลจานนี้กี่บาท
2: 250ครับ
0: 250
3: อุ๊ยราคาดีจังเลยอ่ะ
1: ให้ไปเหอะเมื่อกี้เนี้ยแซลมอนออกมาเป็นครึ่งแบบครึ่งแบบครึ่งหม้อนี่เลย
3: มาถูกต้องนะครับผมนะเดี๋ยวให้น้องอาร์มไล่เมนูที่ร้านมีอะไรกันบ้างนะครับทางด้านฝั่งของน้องปิงปองทางด้านนู้นเลยด้านล่างเลยคือ
1: ใช่ค่ะนี่อยู่ในมือหนูนะคะก็คือเป็นอันนี้หนูทำเละเทะแล้วเมื่อกี้นี่ยังดีอยู่เลยนะคะอันนี้สดชื่นมาก
3: ข้าวโพดไข่เค็ม
1: ตำข้าวโพดไข่เค็ม
3: จานนี้เท่าไหร่ครับน้องอาร์ม
2: 70ครับ
3: 70บาทนะฮะถัดมาเป็นหลวงพระบางป่ะ
2: ใช่ครับตำหลวงพระบาง
3: เท่าไหร่ครับ
2: 70เหมือนกัน
3: 70บาทตำไทยไข่เค็ม
2: ตำไทยไข่เค็ม70
3: ถ้าเป็นเซตแบบนี้

0: เซตแบบนี้อยู่599
1: 599
2: มีอะไรบ้างคะอันนี้
3: กุ้งแม่น้ำด้วยอ่ะ
0: มีกุ้งแม่น้ำครับมีปีกไก่ทอดมีหมูทอดดัดเดียวกุ้งปลาหมึกกระดองครับแล้วก็แซลมอน
1: เมนูนี้เราเรียกชื่อว่า
0: ตำถาดแซบอุบล
1: ตำถาดแซบอุบลถัดมา
0: ตัวนี้จะเป็นตำถาดปูนา2ใจคร
1: ับ499
3: 2ใจด้วยอ
0: ่ะอันนี้299
1: อุ๊ย299เอง
3: ทำไม2ใจอ่ะพ่อเอ๋ย
0: เพราะว่ามีทั้งปูนาดองแล้วก็ปูนานึ่งครับ
3: ถ้าอยากมันสุกๆก็ปูนานึ่งแต่ถ้าอยากแบบว่าเป็นเนื้อดองๆก็ไปปูนา
4: ก็จะมีปูนา
1: ปู2แบบแบบนั้นนะฮะไก่ย่างเท่าไหร่ครับตัวนึง
0: ตัวนี้เป็นไก่อบโอ่งครับ
1: ไก่อบโอ่ง
0: ใช่ครับ220
4: ครับพิเศษของไก่อบโอ่งร้านนี้มันแตกต่างจากร้านยังไง
0: ของแซบอุบลจะอบด้วยโอ่งดินธรรมชาติครับแล้วก็ใช้ถ่านไม้กงกลางมันจะหอมควันดินที่ออกมาจากโอ่งแล้วก็กินถ่านไม้กงกลาง
3: หนูจำได้หมูสเต๊ะหน้าบ้านปากซอยหนูอ่ะ เขาขายแพงมากแล้วหนูก็ถามว่าทำไมถึงแพงทำไมมันถึงหอมขนาดนี
1: ้
3: เขาใช้ถ่านกงกลาง
1: อ๋อมันจะมีกลิ่นของไม้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับมันจะมีความหอมด้วย
3: รส
1: ถัดมาเป็น
0: ตัวนี้เป็นตำป่าครับ
1: ตำป่าใส่ขนมจีนด้วยเนาะ
3: ใส่หอยด้วย
1: เท่าไหร่นี้เท่าไหร่แอม
0: ตำป่าเราขาย70ครับ
1: 70บาทนะครับ
0: แต่ถ้าเป็นตำป่าทะเล101
1: อ๋อโอเคจะมีตำป่าทะเลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถัดมาล่ะ
0: อันนี้จะเป็น
1: ปลาหมึกสาย
0: เหลาหมึกสาย
1: เหลาหมึกสายเออเท่าไหร่ครับงี
3: ้เหลาอยู่เท่าไหร่
0: 150
1: 150เล็บมือนางก็มา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอย่างนั้นเท่าไหร่70
0: 100เดียว
4: ที่เหลือก็ประมาณสัก100นึงอะไรหมดแล้ว
3: นี่ล่ะอันนี้ล่ะพ่ออันนี้ล่ะอันนี้
1: โอ้ยมีไข่กุ้งด้วยแซลมอน
0: อันนั้น200คร
4: ับ200บาท
1: 200บาท
4: เอาละไหนๆมาแล้วปากความแซ่บของร้านนี้หน่อยว่าร้านนี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนอ๋อมันมีทั้ง100กว่าสาขาเนาะฝากฝากก่อน
1: กระจายอยู่แถวไหนกัน
0: ก็ฝากแบรนด์ส้มตำแซ่บอุบลด้วยนะครับที่1เรื่องส้มตำนะครับถ้าอยากทานส้มตำเรามีซัพพอร์ตลูกค้าทั่วกรุงเทพเลยนะครับ100กว่าสาขาแต่ถ้าอยากทานส้มตำอาหารอีสานจิ้มจุ่มให้เชิญที่สาขารามคำแหง2แล้วก็พัฒนาการ102ครับ
4: เพราะฉะนั้นไปกันนะครับที่สามารถติดตามกันได้ที่แซบอุบลส้มตำยำที่ Facebook นะฮะ
1: ครับ
4: โทรไปที่0841234อีปิงปองหยุดไม่ได้เลยเนาะ
1: โหดู
4: ยังไงครับ
3: พี่เขาเซเลเบตนะปลาอุบลส้มตำอุบลทันทีเขาเกิดมุกดาหารอยู่เมืองเดียวกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยด้วยซ้ำ
1: นี่เป็นไง
3: คือเขาเนี่ยถูกต้องเลยปลาเนี่ยที่เขามั่นใจนักมั่นใจหนาทำให้เขาขยายสาขาได้เป็นร้อยมันอร่อยจริงๆไ
1: รนี่อย่าให้ใคร
3: ก็
1: ไปกินกัน
4: ยังไม่พูดถึงจิ้มจุ่ม
1: จิ้มจุ่มเท่าไหร่ครับพี่อาม
0: จิ้มจุ่ม199คร
4: ับ199
1: แล้วนี่เป็นแจ่วฮ้อนด้วย
0: ใช่เป็นน้ำซุปแจ่วฮ้อนที่คิดเองนะครับ
1: ของน่ากินจริงๆครับผม
4: เอาละวันนี้ขอบคุณมากนี่คือแซ่บอุบลนะฮะวันนี้มี100กว่าสาขาแล้ว
1: ครับ
4: ขอให้ครั้งหน้ามาเยี่ยมมาดำใหม่
0: ได้ครับ
4: 2-300 สาขาด้วย
0: นะครับสาธุครับ
1: นะฮะ
3: จำหลวงพ่อบ้าน
1: นี่สุดยอดนะครับ
4: ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับแชร์นะฮะวันนี้9เดือน9ช้อปปิ้งระวังตัวกันด้วยนะฮะ
1: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับคุณอรชุน
2: ก็มีอาการชาๆหน่อยๆครับนี่กี่วันจะหายอ่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจแผลหน่อยนะครับ
2: ผมนึกว่าหมอโอบจะมาตรวจเองซะอีก
1: อาจารย์หมอโอบไม่อยู่ออกไปกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับขอหมอดูแผลหน่อยนะครับ
2: เดี๋ยวคืนนี้จะมีพยาบาลพิเศษมาเฝ้าไข้ผมอีกหรือเปล่าครับ
1: แล้วแต่ทางญาติคนไข้สิครับแต่ผมว่าคุณอรชุนไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องจ้างพยาบาลพิเศษให้เปลืองตังก็ได้มั้งครับก็ให้ญาติพี่น้องหรือแฟนมาดูแลแทนก็ได
2: ้ญาติผมเยอะก็จริงนะครับแต่ที่จะสละเวลามาลำบากเฝ้าผมทั้งคืนเนี่ยก็คงจะยากถ้าผมอยากจะเลือกพยาบาลพิเศษเองระบุชื่อคนที่ผมพอใจจะได้ไหมครับ
1: ไม่ได้หรอกครับต้องเป็นไปตามคิวในลิสต์คือพยาบาลพิเศษเขาจะได้รับค่าจ้างพิเศษและทางโรงพยาบาลก็ต้องกระจายรายได้ให้กับพยาบาลทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน
2: คือผมอยากได้พยาบาลพิเศษที่มาดูแลผมเมื่อคืนนะฮะมาดูแลผมคืนนี้อีกเขาชื่อการะเกดเขาดูเข้มดิ
1: คืออย่างนี้นะครับคุณอรชุนทางหัวหน้าพยาบาลเนี่ยเขาจะลงตารางไว้ก่อนแล้วเลือกไม่ได้หรอกครับเว้นแต่ว่าคุณอรชุนจะจ้างมาเองจากข้างนอกซึ่งผมมองว่าเคสของคุณอรชุนไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณไม่ได้เป็นอะไรมากอีกไม่เกิน5วันก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วยังไงช่วงเย็นเดี๋ยวหมอจะมาตรวจอีกทีนะครับ

0: หมอ
1: ไม่ต้องเที่ยวไปพูดละแล้วไม่ต้องบอกการะเกดด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะหรอกยาวคนพวกนี้เป็นพวกเอาแต่ใจอยากจะทำอะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนั้นแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจแล้วก็ลืม
0: ก็นั่นน่ะสิคะหมอไฮโซพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันหมดอะค่ะหมอมีแฟนอยู่แล้วนะแต่ก็ยังมีกิ๊กกันไปเรื่อย
1: ๆเยาวดีไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปยุ่งหรอก
0: ค่ะ

0: มต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย
1: ผอ.กำชับมาแล้วนะคะว่าต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นที่ออกรับแทนท่าน
2: สบายใจได้ครับวันนี้ผมจัดการให้ครับคุณหมอเขาเพื่อจะไม่อยู่เนี่ยแต่เรื่องของการส่งต่อเคสคนไข้ครับเราดูแลดีอยู่แล้วเราไม่ปล่อยปากละเลยอยู่แล้วครับสบายมากครับนี่ไงคุณอามาพอดีเลยคุณหมอคนเก่งของเราคุณหมอที่เก่งที่สุดในโรงพยาบาลของเราด้านศัลยแพทย์คุณหมอนิพิษครับคุณอาครับเคสของอรชุนนะครับเรื่องนี้นะฮะพอถึงมุมหมอเนี่ยเรื่องจิ๊บๆใช่ไหมครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอนิพิษเดี๋ยวเชิญคุณหมอนั่งแถลงข่าวตรงกลางเลยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรบกวนคุณหมอจริงๆต้องขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้ยุ่งยาก
4: ฮัลโหล
0: ครับ
1: ตอนนี้นักข่าวพร้อมแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นักข่าวมากันแล้วฝากคุณหมอด้วยนะคะ
0: ครับคุณนิพิษครับเชิญผมทางนี้ครับสนิทกับคนไข้นี่ทำไมไม่แถลงเองอะ
2: ไอ้สนิทผมก็สนิทอยู่หรอกนะแต่ว่าคิดของอรชุนผมไม่รู้เรื่อง
0: คุณก็ด้นสดไปเลยสิคุณมันเป็นหมอที่เก่งแล้วก็คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเฟกๆกลวงๆของพวกไฮโซอยู่แล้วนี่ไอ้แค่ไส้ติ่งแตกก็ขึ้นไปพูดดิบอกดิไม่มีอะไรง่าย

0: นิพิษคุณจะกวนผมใช่ไหมถ้าคุณมีปัญหากับผมนะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนอกรอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณต้องคุยกับพี่ๆนักข่าวเรื่องเคสของอรชุนและทำให้มันดีด้วยคุณเข้าใจไหม
1: ผมไม่ใช่คนขี้ประจกพวกคนรวย

0: ไหนเดี๋ยวยังไม่ต้องถ่ายรูปฉบับไหนฉบับไหนเพจไหนที่เอาไปลงอ่ะ
1: พูดไปยาว1ชั่วโมง
0: ลงนิดเดียวอ
2: ่ะคุณนักข่าวคะอย่าใส่ใจคุณอํานวยเลยนะคะคือว่า
0: คุณเอาไปลงแล้วผลที่มันกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงมันแพ้ดิหุ้นบริษัทผมมันกระทบดิ่งก้าวรุ่นใครรับผิดชอบเนี่ย
2: มันตกวันนี้พรุ่งนี้ก็ขึ้นค่ะ
0: วันนี้เนี่ยแถลงข่าวเรื่องคุณอรชุนเนี่ยเขียนให้มันดีๆหน่อย
3: คุณคะใจเย็นๆค่ะ
0: พูดมันตอบเนี่ยกับสื่อผมจริงๆไม่อยากจะอารมณ์ไม่ดีเลย
3: อยากจะ
0: พูดดีๆยิ้มๆเนี่ย
2: ถ้าอย่างนั้นแคทขอแถลงข่าวด้วยคนได้ไหมคะ
4: แถลงข่าว
2: ค่ะ
0: จ้ะ
4: ดี
2: แคทจะได้บอกว่าอรชุนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากสบายดีนะคะและที่สำคัญคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่นี่น่ารักมากพี่นักข่าวคะแคทขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะพี่สนใจเรื่องข้อมูลทางการแพทย์จริงๆหรอในเมื่ออรชุนก็เป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบมันทำให้เรตติ้งข่าวของพี่ดีขึ้นจริงเหรอคะ
5: มันมีผลต่อหุ้นของเรานะคะหนูแคท
2: แล้วถ้าเกิดแคทจะแถลงข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแคทกับอรชุนและการวางแผนในอนาคตล่ะคะ
6: นั่นน่ะสิครับน่าสนใจกว่าโรคไส้ติ่งตั้งเยอะนะครับ
7: ใช่ครับ
8: ใช่ค่ะ
9: ใช่ค่ะไม่ทราบว่าความสัมพันธ์ของคุณคัทยากับคุณอรชุนคืออะไรคะ
10: ไม่ทราบครับไม่ตอบเลยค่ะ
11: ใช่คร
10: ับ
9: ย
10: ัง
9: ไงคะ
10: ต
9: อบแบบ
12: ปีหน้าค่ะ
13: ฮะแต่งงานเหรอคะ
14: ปีหน้าดีเหรอคะ
2: ยังไม่ชัวร์นะคะแต่ว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
5: จริงค่ะหนูแคทริยาจะมาเป็นหุ้นส่วนของเราใช่ไหมคะคุณอำนวย
0: ถ่ายรูปรูปนี้ต้องขยาย
15: คุณแคทริยาพูดเรื่องความสนใจจากสื่อเก่งจริงเลยอะต้องผู้หญิงแบบนี้แล้วมั้งถึงจะเหมาะสมกับคุณอรชุน
16: เดี๋ยวนี้นะคุณแคทริยา
15: ไ
16: ม่ฉันจะบอกให้
15: จริง
16: นี่ฉันไปเห็นมากับตาเลยมีรถอะเดี๋ยวเล่าต่อยาว
17: ผมไปบ้านไอ้อ้วนมา
18: เออมีแกมันวิ่งออกมาร้องไห้ร้องห่ม
19: เอาร้องทำไม
18: นึกว่าหัวตาย
19: เออ
18: ก็เดินรีบเดินขึ้นไปดูผมเปิดประตูเข้าไปเล่นจานบินอยู่เลย
19: โอ้โห
18: ทำไมหมกมุ่นอย่างนี้วะ
9: ถามแล้วเนี่ย
18: นี่กูถามจริงทุกคนเนี่ยดู
4: คุณพยาบาลคะช่วยบอกคนไข้ห้องนั้นอะให้เขาเงียบหน่อยได้ไหมเสียงดังมากห้องอื่นไม่ต้องพักผ่อนกันเลยเนี่ย
6: ได้ค่ะเดี๋ยวไปบอกให้นะคะ
8: นี่ไว้มันก่อนด้วย
2: คุณเพื่อนยาวคะ
3: เออ
2: แต่เป็นเพื่อนอะไรคะ
3: ไม่เอา
2: บ่าย
3: ไปช่วยกันครูหน่อยเร็ว
2: ไปคนเดียวไม่ได้หรอ
15: พวกมึงเงียบก่อนดีกว่าอย่าหัวเราะเลยกูหัวเราะแล้วกูเจ็บแผลได้แผลกูจะฉีก
18: โอ้
15: เป็นหมอจริงป่ะเนี่ย
18: มึงดูแลคนไข้หน่อย
1: รบกวนเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะ
5: คือห้องข้างๆเขาต้องการการพักผ่อนนึงนะคะ
18: อุ๊ยโอ้หมอขอโทษทีนะครับเพราะเพื่อนหมอเขารวมตัวกันนะฮะแล้วพวกนี้มันไม่ค่อยมีมารยาทนะครับเดี๋ยวหมอดูแลจัดการให้นะครับขอโทษทีนะครับยาวดีแววจันทร์ขอบคุณครับสบายนะครับ
16: ไม่มีมารยาทนี่หมอไปโรงพยาบาลนี่พยาบาลไม่สวยเลยวะคนนึงก็นักกล้ามแบบกล้ามใหญ่อีกคนนึงก็ผอมก็ลองข้าวไม่มีกินไงเน
18: ี่
16: ย
18: นี่พวกมึงใจเย็นก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยกูว่าอยากให้มองข้ามความสวยไปเลยเพราะว่าพยาบาลโรงพยาบาลกูเนี่ยความเก่งความดีต้องนำมาก่อนเว
15: ้ยแต่ที่สวยๆก็มีคนนึงนะเว้ย
18: ไอ้ที่ดูป่ะ
15: เออ
18: จริงจังป่ะ
15: เออ
18: โอ้โหกูบอกเลยคนนี
15: ้
18: สวยมากๆสวยจริงๆเลยมึงถ้าพวกมึงเห็นจะชอบมันนะเว้ยสวยมากแต่ว่าพอกูทำงานด้วยแล้วเนี่ยกูมองข้ามความสวยไปเลยถ้าพูดถึงพยาบาลที่ชื่อกาลาเกตเนี่ยมันคือความดีความจริงจังเข้มแข็งดูแลคนไข้ทุกคน
7: ทำไมพยาบาลชื่อกาลาเกตชื่อคนโบราณ

0: ว่าโหยอ้วนเอ้ยน้องจะอ้วนแล้วยังง่วยอีกกาละเกดเนี่ยหมายถึงชื่อของดอกไม
1: ้มันมีดอกไม้ชื่อกาละเกดด้วยเหรอนี่กูไม่เคยรู้เลย
2: แหมคุณแง่ล่ะ
1: รู้จักแต่ดอกแคทเธอรียาดิ
0: เออมึงดูก่อนข้างเตียงน่ะซ้ายแคทเธอรียาขวาก็ดอกแคทเธอรียาวางเงี้ยกะสะกดจีนมึงหรือเปล่าหันไปแคทเธอรียาแคทเธอรียา
3: แคทเธอรียาแคทเธอรียาแคทเธอรียาแคทเธอรียา
4: พี่แกดคะพี่แกดพี่แกดได้ยินไหมพี่แกดด่วนเลยค่ะพี่ติ๊กมีอะไรมีคนไข้ที่คลินิกค่ะพี่ตอนนี้ท่าทางไม่ดีเลยค่ะพี่เลือดไหลไม่หยุดเลยพี่แกดช่วยทีนะคะด่วนเลยค่ะพี
5: ่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง
4: ค่ะ
5: ไม่เข้าใจเลยจริงๆอาการหนักขนาดนี้ทำไมถึงไม่พาไปหาหมอ
4: ก็ป้าเมียตาบอกว่ารอให้พี่เกดมาดูก่อนอะค่ะ
5: ฉันไม่ใช่หมอรู้ไหมว่ามันทั้งบาปทั้งผิดกฎหมายมันเป็นการฆาตกรรมชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้อะป่านนี้อาจจะช็อกตายไปแล้วก็ได้ถ้าเสียเลือดมากอย่างที่บอก
4: แต่ว่าไม่น่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่หนูมาเขาก็ยังไม่เป็นอะไรมากอะค่ะ
5: แล้วถ้าเกิดน้องเขาช็อกตายไปเธอจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เธอพูดไปเมื่อกี้เมื่อไหร่จะเลิกทำสักที

0: 4เดือนเขามาเอายาเหน็บไปเหน็บก่อนแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ป้าก็ให้ยาเหน็บเขาเนี่ยนะคะ4เดือนแล้วชีพจรเต้นออกมากนี่พาไปโรงพยาบาลเถอะค่ะ
0: เราช่วยอะไรอย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
1: ช่วยได้แต่ต้องมีเลือดที่นี่มีเลือดไหมล่ะคะ

0: ยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: ค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
9: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
14: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
15: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
16: ้แล้วมาพบกับด่านทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
17: มาถ้าผมไม่ได้ผมจะตัดสิน
15: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
16: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25

0: 5ครับ
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
3: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
4: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
5: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
8: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพิ่งได้รู
2: ้ Well right so แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: มีคนไข้ที่คลินิกค่ะพี่ตอนนี้ท่าทางไม่ดีเลยค่ะพี่เลือดไหลไม่หยุดเลยพี่เกดช่วยทีนะคะด่วนเลยค่ะพี
4: ่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง
3: ค่ะ
4: ไม่เข้าใจเลยจริงๆอาการหนักขนาดนี้ทำไมถึงไม่พาไปหาหมอ
3: ก็ป้าเมียตาบอกว่ารอให้พี่เกดมาดูก่อนอะค่ะ
4: ฉันไม่ใช่หมอรู้ไหมว่ามันทั้งบาปทั้งผิดกฎหมายมันเป็นการฆาตกรรมชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้อะป่านนี้อาจจะช็อกตายไปแล้วก็ได้ถ้าเสียเลือดมากอย่างที่บอก
3: แต่ว่าไม่น่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่หนูมาเขาก็ยังไม่เป็นอะไรมากอะค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดน้องเขาช็อกตายไปเธอจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เธอพูดไปเมื่อกี้เมื่อไหร่จะเลิกทำสักที

0: น้องท้องได้กี่เดือนแล้วคะ
1: 4เดือนเขามาเอายาเหน็บไปเหน็บก่อนแล้วอะ
0: แต่ป้าก็ให้ยาเหน็บเขาเนี่ยนะคะ4เดือนแล้วชีพจรเต้นออกมากรีบพาไปโรงพยาบาลเถอะค่ะ
1: เราช่วยอะไรอย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
0: ช่วยได้แต่ต้องมีเลือดที่นี่มีเลือดไหมล่ะคะ

พี่นิคะขอโทษนะคะที่รบกวนเวลาดึกแต่เกดอยากให้พี่นิมาที่คลินิกเมตตาพดุงครรภ์เดี๋ยวนี้เลยนะคะเรื่องด่วนมากๆค่ะ

0: ้ำเกลือช้าแบบนี้ล่ะคะคนไข้กำลังเสียเลือดมากแล้วป้าไม่มีเลือดป้าก็ต้องรีบโหลดน้ำเกลือคนไข้สิคะ
1: ป้าตกใจอ่ะโอ้ยนี่ป้ากำลังจะช่วยชีวิตเขาแท้ๆเลยนะเนี่ย
0: หรือป้ากำลังจะฆ่าเขาโดยที่ป้าไม่ได้ตั้งใจมากกว่า
2: หนูปวดท้องหนูทนไม่ไหวแล้วโอ้ยทำไมมันปวดขนาดนี
0: ้อดทนนะคะถ้าเราเลือกที่จะทำแบบนี้แล้วเราก็ต้องอดทนค่ะ

0: เด็กยังออกมาไม่หมดยังมีชิ้นเนื้อบางส่วนติดอยู่ในโพรงมดลูกมันเลยทำให้เลือดไหลไม่หยุด
1: แล้วอย่างนี้เราต้องทำไงต่อเหรอคะ
0: ก็ต้องขูดออกแต่เอาจริงนะเกศพี่ไม่อยากทำเลยอ่ะคือถ้าพี่ทำมันก็เหมือนกับว่าพี่เข้าไปร่วมอยู่ในกระบวนการการทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบเนี้ย
1: พี่นี้เกศขอร้องเถอะนะคะยิ่งน้อยก็เห็นแก่เด็กคนนี้
0: แล้วพี่มีทางเลือกด้วยเหรอเกศถ้าจะทำก็คงต้องวางยาแต่มันก็เสี่ยงเกินไปถ้าอุปกรณ์ที่นี่มันไม่สะอาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: งั้นเราไปที่โรงพยาบาลกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ไม่ไปไม่ไป
1: ยังนั้นไว้เถื่อนเถอะ
2: ถ้าพ่อแม่รู้รู้เขา
0: ก็ดีให้เขารู้ไปเลยไง
3: แล้วเราจะบอกทางโรงพยาบาลว่ายังไงอ่ะ
0: ก็บอกว่าไปทำแท้งเถื่อนมาไงป้า
3: บอกว่าคนไข้ตกบันไดไม่ได้เหรอ
1: ไม่มีผู้หญิงท้องคนไหนตกบันไดแล้วแทงเลือดออกมากขนาดนี้หรอกครับป้า
0: แล้วป้าก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะพวกผมไม่ได้จะไปแจ้งความซะหน่อยป้าเกศ
2: หมอ
0: คุณไม่ต้องห่วงนะถึงหมอจะช่วยคุณให้พ้นจากภาวะตกเลือดได้แต่หมอก็ไม่สามารถช่วยคุณให้พ้นจากความรู้สึกผิดบาปของตัวคุณเองได้หรอก

0: ู้ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป้นี่สินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัด

0: ิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจ
1: ั
0: ดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
0: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันนี้รีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
0: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
0: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี
1: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
0: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
0: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได
1: ้
0: นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณ
1: พ
0: ี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
0: ก็บอก28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เออ
1: เราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
0: ใช่
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแ
0: ห
1: มว้าวมาก
0: น
1: ี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี
0: ้
1: ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้ง ไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะ

0: ฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายร่องถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
1: ี่
0: เสียงดังด้วยนะฮะ
1: อุ๊ยดังไปทางสตู
0: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
0: ๆ
1: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: อนิพิษ
1: โหด
0: คนไข้เป็นอะไรมาครับ
1: คนไข้ตกเลือดมาครับเบื้องต้นผมให้ไอวีไปแล้วแต่ตอนนี้ BP เริ่มดรอปไงผมฝากต่อด้วยนะครับ
0: ได้ได้หมอเดี๋ยวผมจัดการให้เอาคนไข้ขึ้นเตียงเลย
1: หมอครับ
0: พยาบาลเดี๋ยวเตรียมเจาะเลือดด้วยนะค่อยๆนะครับ
1: คนไข้ไม่เป็นไรหรอกเก็บถ้าเกิดมีหมอดูหรือว่าพวกคนเห็นผีมันทักว่าเราสองคนเคยมีส่วนร่วมกับการทำแท้งใช่ไหมจะตอบเขาว่าไงฮะถ้าพูดเรื่องแบบกรรมนี้โดนเต็ม
2: น้องคนนี้โดนข่มขืนมาค่ะจากพี่ชายของเธอเองป้าเมตตาเลยยอมช่วย
1: โอเค

0: ครับแม่
1: เออตาออเป็นยังไงบ้างอะลูก
0: แม่ครับทำไมเมื่อวานแม่ไม่มาครับ
2: คือแม่ก็เป็นห่วงออนะลูก
1: แม่อยากไปนะแต่ว่าก็มีหลายๆคนน่ะที่เขาไม่อยากให้แม่ไปวันแถลงข่าว
2: เขาคงจะกลัวมั้งว่าแม่จะไปพูดจาผิดๆถูกๆออกสื่ออะ
0: ครับแม่ไม่เป็นไรครับ
1: นี
2: ่แม่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยอะช่วยแม่หน่อยสิ
0: อะไรกับแม
2: ่ก็เรื่องยายปาน้องสาวของลูกนั่นแหละพวกผู้มีอำนาจเนี่ยนะเขาไม่ค่อยชอบแฟนมัน
1: เออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนี่ย
2: ลองคุยกับน้องให้หน่อยได้มานะ
1: แม่ก็ไม่อยากจะคุยกับยายปาเองอะเดี๋ยวมาวีดวีดวีดใส่แม่อีก
0: แล้วจะให้ผมเตือนน้องยังไงแม
2: ่ก็ลองให้ยายปามันพาแฟนมาหาลูกสิ
1: มาพบกันมาคุยกันแล้วลูกก็บอกแม่ด้วยว่าคุยแล้วมันเป็นยังไงอะ
2: นี่แม่ก็รู้สึกงงๆอยู่นะว่าพวกผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยทำไม
1: มันถึงได้ต่อต้านเขานักอะนะ

0: น้องจ๊ะห้องด็อกเตอร์ที่คำพรไปทางไหนจ๊ะ
1: ห้องด็อกเตอร์เดินตรงไปแล้วก็อยู่ขวามือครับ
0: ขอบใจจ๊ะ
1: ครับ
0: น้องจ๊ะด็อกเตอร์ที่คำพรอยู่ไหนจ๊ะ
2: จานอยู่ข้างในครับ
3: รู้ไหมว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยแตกต่างกันยังไง
4: ยังไงล่ะครับ
3: ตัวเมียเนี่ยตูดมันจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยตูดมันจะเล็กกว่าเลย
0: ฮัลโหล
3: อ้าวปาคุณมาได้ยังไงเนี่ยฮะ
0: ปาไปซื้อขนมมาแล้วค่ะนึกถึงด็อกเตอร์ก็เลยเอามาให
4: ้ขอบคุณนะคะ
3: ทุกคนลาปากแล้ววันนี้คุณปาซื้อขนมมาให
0: ้กินกันเยอะๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณกันยัง
4: ขอบคุณครับ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่คะ
5: กำลังสอนเด็กๆดูอวัยวะสืบพันธุ์ของแมลงอยู่ค่ะ
0: เอ้ยจริงเหรอป้าอยากเห็นนะคะขอดูด้วยคนสิ
5: ได้ค่ะ
3: มาลุกก่อนเร็วให้ป้าดูหน่อย
1: เชิญครับ
4: นั่ง
0: มองตรงไหนนะคะ
4: มองตรงนี
0: ้ตรงไหนนะคะ
4: ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้

0: าฉันมีเวลาว่างมากพอที่จะมาเล่นซ่อนหากับคุณหรอคะฉันมีคนไข้ที่ต้องดูแลอีกเยอะนะคะถ้าคุณจะมารบกวนเวลางานของฉันแล้วก็
1: โอเคขอโทษครับขอโทษครับ
0: เชิญที่เตียงค่ะวัดไข้

0: วันก่อน
1: ไม่มีไข้นะคะขอวัดความดันค่ะ
0: เอ้ยคุณความดันผมน่าจะปกตินะรู้ตัวดินะนี่คุณช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะขอยานอนหลับได้ไหม
1: ยานอนหลับต้องให้คุณหมอประเมินอีกทีนะคะว่าจำเป็นหรือเปล่ามิฉันไม่มีอำนาจในการสั่งยาให้คนไข้ค่ะ133/90ความดันปกตินะคะ
0: บอกได้ปกติเฮ้ยเดี๋ยวคุณผมรู้ว่ามีดอกไม้ชื่อกัลเกตด้วยอ่ะแต่ผมไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ากัลเกตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
1: ดิฉันว่าใน Google ก็น่าจะมีนะคะ

0: พยาบาลมีใครอยู่ข้างหน้าไหมครับผมนอนไม่หลับ
1: ดิฉันแจ้งให้คุณหมอนิพิษทราบแล้วนะคะเรื่องที่คุณต้องการยานอนหลับ
0: แล้วคืนนี้ผมจะได้ยานอนหลับเลยหรือเปล่าครับ
1: กว่าคุณหมอจะเข้ามาตรวจได้อีกทีก็คงเป็นพรุ่งนี้สายๆนะคะ
0: พรุ่งนี้สายๆนั่นหมายความว่าคืนนี้ผมจะไม่ได้นอนเหรอครับนี่เราให้หมอที่อยู่เวรคนอื่นเขียนใบสั่งยาก่อนไม่ได้เหรอครับ
1: จริงๆแล้วก็ได้นะคะแต่คุณหมอก็กำลังตรวจคนไข้ท่านอื่นอยู
0: ่นี่คุณอย่าบอกนะครับว่าหมอเวรที่นี่มีแค่คนเดียวอ่ะ
1: ค่ะคุณลองอ่านหนังสือสวดมนต์ดูดีไหมคะเผื่อจะช่วยได้นี่ค่ะถ้าคุณไม่คิดมากเกินไปนะดิฉันว่าก็น่าจะหลับได้ไม่ยากนะคะดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ

ลงกลับนอนมีเพลงคาราเกะด้วยเหรอ

0: อกาสที่ผู้ป่วยชักแล้วกัดลิ้นตัวเองมันมีน้อยมากแต่มันจะอันตรายมากกว่าไหมถ้าคนไข้กัดช้อนแล้วฟันหักแล้วไปอุดในหลอดลม
1: งั้นในละครที่หนูเคยดูก็ผิดหมดเลยสิคะ
2: ก่อนที่ผ่าตัดก็ยังดีๆอยู่เลยนี
0: ่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการผ่าตัดค่ะ
2: เป็นแค่พยาบาลอย่ามาทำให้รู้ดีไปหน่อยเลยเงียบไปเลยไป
3: ไปไปลูกหมอก็ต้องมาแล้วนะ
0: ค่ะ
3: ดูคนไข้ไว้ก่อน
0: ค่ะคนไข้ไม่ได้มีประวัติการแพ้ยามาใช่ไหมคะโรคประจำตัวหอบหืดหรือลมชัก
2: เขาเป็นโรคหอบหืดครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะการผ่าตัดเป็นภาวะเครียดอย่างหนึ่งของทางร่างกายอาจจะทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้การใส่ท่อดมยาอาจจะมีผลทำให้หลอดลมตีบทำให้หายใจลำบากมากขึ้นคุณคะกรุณาถอยออกไปก่อนนะคะตัวคุณมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยค่ะ
2: ก็ผมเป็นช่างก่อสร้างที่ผมรีบไปจากไซต์เพราะผมเป็นห่วงนะครับ
0: แต่คุณจะทำให้อาการของคนไข้แย่ลงนะคะ
2: ถอย
0: เอาไปก่อนนะนางไปเอาถังออกซิเจนมาเร็ว
1: ค่ะ
3: ใจลึกๆลูก
1: โอ๊ย
3: มันไม่เป็นไรค่ะ
1: มันมีล้อทำไมไม่เห็นมา
3: เห็นค่ะเข็น
4: คุณหมอ
5: คะคนไข้มีอาการหอบหืดค่ะ
4: คนไข้น่าจะปลอดภัยแล้วครับถ้าไม่ได้พวกเราช่วยเนี่ยคนไข้คงแย่แน่เลยคร
6: ับ พ่อต้องขอโทษด้วยนะที่เมื่อกี้ตะหวาดเอง
1: ไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะคะ

าเกิดผมอยากจะเช็ดตัวคุณต้องเช็ดให้ผมหมดทั้งตัวเลยเหรอนี่คุณถ้าเกิดผมมีน้องมีนุ่งมีลูกมีหลานนะผมไม่ทำอาชีพพยาบาลหรอก

0: อีกเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาแล้วนะคะจะมาตรวจคุณก่อนนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับ
0: อ้าวแล้วหมายความว่าคุณไม่ต้องการยานอนหลับแล้วหรอคะ
1: คงงั้นเลยครับ
0: โอเคค่ะนั้นขอตัวก่อนนะคะ
1: ครับเดี๋ยวครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคืนนี้ผมยังมีพยาบาลพิเศษอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ขอโทษนะคะดิฉันคงไม่ได้ปลุกคุณ
1: ไม่หรอกคือผมยังไม่ได้นอนอะ
0: ปวดแผลผ่าตัดเหรอคะ
1: เปล่านอนไม่หลับถ้าเกิดคุณง่วงคุณก็นอนก่อนได้นะ
0: ถ้าคุณยังไม่หลับดิฉันก็ยังนอนไม่ได้ค่ะ

0: ณพักผ่อนไม่เพียงพอแผลผ่าตัดจะหายช้านะคะ
1: คุณก็เหมือนกันนะ
0: ดิฉันเป็นพยาบาลค่ะดิฉันดูแลตัวเองได
1: ้มีข่าวสารอะไรใหม่ๆอ่ะอ่านผมฟังบ้างสิ
0: โอละพ่อไฮโซสุดหล่ออรชุนเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบเก้งกวางบางชนีหยุดโศกีกันได้ทางบ้านฝากบอกงดเยี่ยมสงสัยขี้เกียจสับรางรถไฟให้งานนี้ตัวจริงอย่างสาวแคทรียา
1: พอเถอะ
0: ดิฉันก็อ่านต่อไปไม่ไหวเหมือนกันค่ะ

0: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: Give me more

0: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสติเป็นเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
12: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
13: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
14: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
15: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
14: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
13: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วนี่
16: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
2: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
3: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: ทษนะคะดิฉันคงไม่ได้ปลุกคุณ
1: ไม่หรอกคือผมยังไม่ได้นอน
0: ปวดแผลผ่าตัดเหรอคะ
1: เปล่านอนไม่หลับถ้าเกิดคุณง่วงคุณก็นอนก่อนได้นะ
0: ถ้าคุณยังไม่หลับดิฉันก็ยังนอนไม่ได้ค่ะ

0: ณพักผ่อนไม่เพียงพอแผลผ่าตัดจะหายช้านะคะ
1: คุณก็เหมือนกันนะ
0: ดิฉันเป็นพยาบาลค่ะดิฉันดูแลตัวเองได
1: ้มีข่าวสารอะไรใหม่ๆอ่ะอ่านผมฟังบ้างสิ
0: โอละพ่อไฮโซสุดหล่ออรชุนเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบเก้งกวางบางชนีหยุดโศกีกันได้ทางบ้านฝากบอกงดเยี่ยมสงสัยขี้เกียจสับรางรถไฟให้งานนี้ตัวจริงอย่างสาวแคทรียา
1: พอเถอะ
0: ดิฉันก็อ่านต่อไปไม่ไหวเหมือนกันค่ะ

0: ยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าเลย
1: หิวมากไหม
0: มาก
1: หิวกินสิ

0: ิสิเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจให้ฟลาชมันติดอ่ะพอดีว่าเปิดออโต้ไว้อ่ะคือแสงในนี้มันสลัวสลัวโรแมนติก
1: นี่เธอจะทำอะไรอ่ะ
0: ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษ
2: Hey Chris
0: Hi Poo Long time no see นะจ๊ะคราวนี้จะอยู่ไทยถาวรหรือปะ
1: คริสซี่เธอมีสิทธิ์อะไรมาแอบถ่ายฉันเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะเอาเลยเดี๋ยวนี้เลยเอามานี่
0: ใครบอกว่าฉันแอบถ่ายฉันยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเธอไม่เห็นเองแล้วเรื่องโทรศัพท์ฉันไม่ให้ถ้าอยากได้ก็ต้องมาตบกันเผื่อจะเป็นข่าวเป็นคู่อื่นเขาบ้างแล้วอีกอย่างนึงนะฉันกับภูเป็นเพื่อนกันเพื่อนถ่ายรูปเพื่อนมันผิดตรงไหนอะฮะเธอไม่มองคนรอบข้างมัวแต
1: ่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอตกต่ำจนถึงขนาดต้องมาแอบอยู่ในร้านอาหารเหมือนเป็นปาปาลัสซี่อย่างเงี้ย
0: ก็ไม่รู้ยังไงรูปเซเลบดาราเนี่ยรูปนึงเนี่ยขายได้ตั้ง 2-3 พันนี่ยะแต่รูปของเธอเนี่ยมีมูลค่าทางใจมากกว่า
2: คริสซี่อยู่ไม่มีที่อื่นที่ต้องไปเหรอ
0: ไม่ต้องไล่หรอกจ้ะกำลังจะไปพอดีแต่ทำไมเธอไม่ไปเฝ้าออที่เขาว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอฉันจะเอารูปนี้ไปให้ออดูดีไหมนะเอาไปให้

0: ่อกันมานานกว่า2ชั่วโมงแล้วนะคะระวังสายตาจะเสีย
1: ไม่ได้เล่นเกม
0: ปิดมือถือปิดไฟนอนดีกว่าค่ะดึกแล้ว
1: ยังไม่ง่วงนะ
0: การเล่นเกมก่อนนอนจะทำให้ร่างกายของเราตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วทำให้นอนหลับยากยิ่งขึ้นนะคะ
1: นี่ก็ผมบอกคุณเลยก็ผม
0: แสงไฟจากโทรศัพท์ก็เช่นกันค่ะสมองเราจะเข้าใจว่าเป็นกลางวันตลอดร่างกายจึงหยุดผลิตสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับ
1: นี่คุณคือบางทีผมก็อยากคุยกับคุณในฐานะอื่นบ้างนะที่ไม่ใช่พยาบาลคนไข้อ่ะ
0: คุณควรจะพักผ่อนเยอะๆนะคะแผลจะได้หายเร็ว

0: นี่มันอะไรกัน
1: อ
0: ะ
1: อะไรคะ
0: ฉันไม่ได้พูดกับเธอฉันพูดกับเขาไหนบอกว่าพยาบาลพิเศษเนี่ยจะต้องจัดเวรตามคิวเพื่อกระจายรายได้ไงนี่มันคอร์รัปชันชัดๆทำไมเธอถึงได้ไปนอนเฝ้าอรชุน2 คืนติดๆกัน

0: แคสก็พวกเธอก็คงจะชงให้เพื่อนสินะเห็นว่ากาละเกดเนี่ยเป็นคนโปรดของอรชุนก็เลยอยากจะให้เพื่อนมีอนาคตที่ดี
1: ว้าวแม่ดอกแคทเธอรียามาตั้งแต่ไก่โหใช่ไหมจะรีบมาแก้ตัวเรื่องอะไรหรออ๋อหรือว่ามาแก้ตัวเรื่องที่เมื่อคืนเนี่ยไปจุดมา
0: ทำไมฉันต้องแก้ตัวด้วยนึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: โอ้จ้าไม่ต้องจ้าไม่ต้องจ้าเพราะฉันว่าอรชุนเนี่ยคงเข้าใจทุกอย่าง
0: เลว
2: ไม่ให้พยาบาลเหรอ
3: ยังกับสงครามนางงามไม่ว่ายิ่งกว่าสงครามนางงามอีกแล้วป้าเปล่าวะอยู่ดีๆก็เดินมาว่าชอบ
4: สักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับแยมแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะพี่แยม
5: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
6: นี่คือแชมพูโสมแดง
5: โอ้โห
6: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
5: ่
6: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
5: ต้องไปหิ้วมา
6: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
5: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
6: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่

0: ผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
0: 71แล้วนะ
1: โอ้
0: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
0: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูเอา
0: อุ้ยมันบางไปหมดเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
1: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
0: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
1: ะ
0: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
0: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
0: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
1: ค่ะ
0: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
1: คุณยูริ
0: เป็นคนเกาหลีเลยอัดยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพัน
1: ๆ
0: พอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะนางศีรษะแล้วดัดย
0: ิ
1: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะ
0: ใช่
1: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเนาะ
0: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ้ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
1: ี
0: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนนี้สายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่4 5ขวดนะ8ขวด
0: ปอ8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยปอ8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยปอ8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999
1: คือตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ใช่ยังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบเนาะชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะ คะนี่เหนียว
1: ใส่เยอะนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: ใครเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทย์นี่ผมขึ้นเพียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: แกคืออย่างนี้แกเครียดเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได้
0: นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
1: ี่
0: ย
1: ชื่ออยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้องเลือกแ
0: ต่ละค
1: น
0: แต่ละคน
1: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
0: ่นนี่ๆๆฟูเลยเนี่ย
1: ฟู
0: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไปพันอัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี้ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
0: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
1: เนาะ
0: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
0: 71
1: กว่าเนี่ยคุณผู้ชม
0: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
1: ก็เลี้ยงได
0: ้
1: ไงม
0: ัน
1: ไม่ลาไปซะก่อน
0: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: หน้าเด็ก
1: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
0: พ
1: อก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
1: มันบางไงต้องดัดหยิก
0: และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
1: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
0: ดัดไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
0: เยอะมาก
1: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
0: 50 60แล้วนะ
1: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
0: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
0: หอมไหม
1: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
0: ๆแล้วขิงอ่ะค่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
1: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
0: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
1: ต่อได้ไหม
0: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
1: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ส่งฟรีนะ

0: เก่าไปทิ้งเลยนะคะอันใหม่สดชื่นไปเยอะเลย
1: อ๋อคะทานแอปเปิ้ลไหมคะนี่นิวซีแลนด์โรสเลยนะคะเดี๋ยวคริสบอกให
0: ้เก็บกะ
1: นี่อะไรยาก
0: นี่เธอไม่รู้แล้วไงว่าอ๋อเขาไม่ชอบกินแอปเปิ้ลถ้าเป็นพวกองุ่นหรือว่าเบอร์รี่นี่ก็ว่าไปอย่างนะ
1: ก็สตรอเบอร์รี่นะชอบไหมคะฉันน่าจะซื้อดอกไม้ถูกๆแบบเธอนะไม่ต้องใช้หัวสมองคิดก็จะให้เขาจัดแบบดอกยังไงก็ได
0: ้มันก็ยังดีกับผลไม้อาบยาฆ่าแมลงของเธอก็แล้วกันทำเป็นผู้ให้ดู

0: ู้ว่าเป็นผลไม้ import ที่เนี่ยได้ก็ไปซื้อมาจากตลาดสี่มุมเมือง
1: ชุนออคะชุนครับหลับแล้วหรอพี่เจดหนูกราบขอโทษจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงหนูยกปลาท่องโกทั้งหมดอันนี้รวมถึงน้ำเต้าหู้ทั้งหมดตรงนี้ให้พี่เจดเลย
2: ไม่ต้องขอโทษหรอกพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย
1: อุ้ยหนูแถมชาบูให้สองมื้อเลยด้วยอะ
3: โอ้ยไอ้ฉันก็ว่าอยู่ว่าเกดแลกเวรกับใครวะวันนี้น้องนางนี่เอง
1: อุ้ยก็หนูกลัวคุณอรชุนนี่เกิดทำอะไรไม่ถูกใจขึ้นมานะถ้าไม่โดนเหวี่ยงก็ต้องโดนด่าแน่ๆอ่ะมันไม่คุ้มก็หรอกกับอีแค่ค่าเข้าเวรไม่กี่ร้อยอ่ะ
2: นี่แต่จริงๆแล้วคุณอรชุนเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะ
3: คงมีแต่เกดคนเดียวแล้วละมั้งที่จะพูดคำนี้ได้ลองเป็นฉันสองคนสิโ
1: อ้แต่หนูนึกไม่ถึงเลยนะว่าแฟนเขาจะมาแสดงอาการหึงหวงขนาดนี้
2: เขาจะมาหึงหวงอะไรกับพยาบาลอย่างเราเรากับเขาอะมันอยู่กันคนละโลก
3: โอ้แต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยระวังเอาไว้หน่อยก็ดีนะเกดไม่ค่อยเข้าใครออกใครหรอก
2: ไม่ต้องห่วงหรอกแววแค่เราอยู่เฉยสักอย่างอะก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้เดี๋ยวทุกอย่างก็จบ
3: เราจบเขาจะไม่จบปะสิจ๊ะ
2: พรุ่งนี้เขาก็กลับบ้านแล้วไม่ต้องเจอกันอีก
3: ก็จริง
1: ดีเลยวอร์ดของเราจะได้กลับมาสงบสุขสักที

0: ขอพยาบาลที่ห้องหน่อยครับ
1: พี่เฮดพี่หมอนเอาอะไรมาเยอะแยะเลยคะ
2: มีคนฝากมาเยี่ยมอันนี้ของคุณค่ะฝากให้ญาติหน่อยนะคะ
1: อันนี้ของคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ให้ฉันเหรอใครกันนะคะ
1: จะบอกว่ายังไงดีอ่ะคือคุณอรชุนที่อยู่ห้องพิเศษนะคะเขาเห็นคุณล้มลงชักเมื่อวานเขาเป็นห่วงก็เลยให้ดิฉันเอาของมาเยี่ยมนะคะแล้วก็เลยฝากเยี่ยมทุกคนในวอร์ดเลยนะคะ
2: ของดีๆแพงๆทั้งนั้นฝากขอบคุณเขาทีนะคะ
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนฝากเกียรติขอบคุณเขาด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ไปแล้วนะคะ
2: ยากนะพี่คนรวยๆที่มีน้ำใจสมัยเนี้ยคุณพยาบาลรู้จักเขาไหมคะ
4: รู้จักค่ะ
2: งั้นฝากขอบคุณเขาทีนะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ไงอรชุน
6: สวัสดีครับอา
5: ดีขึ้นแล้วใช่ไหม
6: นิดหน่อยครับอา
5: ของเยี่ยมที่มันวางไว้อยู่นี่มันหายไปไหนหมดอ่ะ
6: ผมเอาไปให้ชาวบ้านแล้วครับ
5: เอ้า
7: ใจบุญอาก็คิดว่าของเยี่ยมเยอะแยะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาเยี่ยมแล้วก็เห็นว่าเราจะกลับบ้านแล้วด้วย
8: แล้วนี่ตกลงหมอให้ออกได้วันไหนแน่แล้วกลับไปทำงานได้เลยไหมหรือว่าต้องพักฟื้นอยู่กับบ้านกี่วัน
5: นี่เดี๋ยวแม่พยาบาลคนนั้นล่ะไม่อยู่ด้วยอ่ะ
6: คนไหนครับอ่ะ
5: เฮ้ยก็แม่พยาบาลที่แกกำลังคลั่งไคล้หลงไหลนักหนาคนนั้นไงแล้ว
6: ผมไปคลั่งไคล้อะไรใครครับอ่ะ
5: เนี่ยทำหน้าใสซื่อนี่แม่หนูคัตริยาเขาเล่าให้อาฟังหมดแล้ว
7: ก็แม่พยาบาลเจ้าระเบียบหน้าไม่รับแขกคนนั้นไง
6: คุณกัลละเกียรติแล้วล่ะครับ
7: ไปเรียกคุณเคินทำไมกัน
6: อ่ะครับแคทมาเล่าอะไรให้อาฟังบ้างครับ
8: ก็ยายกาละเกดเนี่ยเข้าใจทำตัวให้แกสนใจได้สำเร็จจนได้นี่แกยังไม่รู้ใช่ไหม

0: แม่กาลเกตอะไรของแกเนี่ยเป็นหลานป้าเมตตา
1: แล้วป้าเมตตาเป็นใคร
0: เด็กป้าเมตตาพยาบาลแก่ๆที่เราออกไปเปิดคลินิกเมตตาพยาบาลที่รับปรึกษาปัญหาครอบครัวพี่ใหญ่ก็น่าจะพูดเป็นตรงๆในออกเขาจะได้ไม่งงก็ที่รับจ้างทำแท้งเถื่อนนี่ล่ะมีคนเขาสืบรู้มา
1: แล้วคนที่สืบมาน่ะใคร
2: แหมในอรชุนจะใครก็ช่างเธอนี่เธอไปอยู่ที่ไหนมาฮะ
0: ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้น
2: ใช่
1: แต่ผมว่าการะเกดไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้นะครับ
0: น้อยไปสิไม่น่าน่ะคงจะลงมือทำแท้งเองเลยล่ะ
2: ใช่เป็นป้าเป็นหลานเหมือนกันเป็นพยาบาลเหมือนกันอีก
3: เอา
0: ขออนุญาตวัดไข้และความดันค่ะ
4: ไม่ต้องวัดก็ได้มั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกแล้ว
0: จะออกก็ต้องวัดค่ะโทษนะคะ
3: ว่าก
0: รุณาลบด้วยค่ะ
3: อ๋อ

0: ไม่มีไข้ความดันปกตินะคะ
1: ก็บอกแล้วไม่ต้องหวั่น
0: ส่วนยาหลังอาหารเดี๋ยวดิฉันจะ
1: วางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเอง

0: ชม
1: อาว่านะอย่างนี้เนี่ยถ้าเอาไว้จีบเล่นๆแกล้งเหงาอาก็คิดว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ถ้าคิดจริงจังนี
2: ่ไม่กลับหนูไม่กลับบ้านเขาต้องเกิดจากเลือดครอบครัวเดียวกันเขาอาจจะยาอ่อนอาชวิการหรือเป็นตัวประหลาดก็ได
3: ้ช่างมันเถอะนะเรื่องมันก็แล้วไปแล้ว
2: หนูไม่รู้จะปรึกษาใครหนูไม่กล้าบอกพ่อแม่ถ้าตัวไหนที่ทำงานรู้เขาต้องไล่หนูออกเขาต้องไล่หนูออกแน่ๆหนูเป็นคนไม่ดีใช่ไหมหนูฆ่าลูกตัวเองหนูฆ่าลูกตัวเอง
3: ช่างมันเถอะนะมันเป็นอดีตไปแล้วพี่ว่าตอนนี้เราควรจะคิดถึงปัญหาในอนาคตเช่นหนูจะจัดการกับพี่ชายหนูยังไงเขาจะกลับมาทำร้ายหนูหรือเปล่าหนูจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าจะย้ายออกมาเราจะต้องไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆอีก
4: หมอว่าตอนนี้หนูยังเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะพักผ่อนให้หายดีซะก่อนแล้วไว้เดี๋ยวหมอจะติดต่อให้พวกเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เขาจัดการให้พวกสหวิชาชีพเข้ามาแก้ปัญหาของหนูตกลงไหม
3: พี่จะอธิบายให้ฟังนะคือตอนนี้หนูยังเป็นเยาวชนอยู่หนูอาจจะยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหายังไงแต่ทางรัฐบาลเขาจะมีกระทรวงหนึ่งซึ่งเขาจะเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหนู
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ

0: หนูขอร้องล่ะค่ะเลิกทำเถอะมันผิดศีลธรรม
1: นึกยังไงถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกล่ะ
0: วันนั้นถ้าเด็กคนนั้นตายนี่คือป้าติดคุกเลยนะคะ
1: ถึงป้าไม่ทำเขาก็ต้องไปทำที่อื่นอยู่ดีอาจจะแย่กว่าที่ป้าทำด้วยซ้ำไปเกดป้าทำเป็นบางเคสเฉพาะเคสที่จำเป็นแล้วเคสที่ป้าทำเนี่ยกฎหมายก็รองรับเกดก็รู้นี่นา
0: ป้าไม่ทำไม่ได้หรอคะไม่ต้องไป

0: เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันดำมืดหรือกำกวมแบบเนี้ย
1: แล้วผู้หญิงที่ถูกละเมิดอ่ะผู้หญิงที่ถูกข่มขืนด้วยคนในครอบครัวด้วยญาติพี่น้องของตัวเองกาละเกดเธอจะไม่ให้เขามีทางออกของเขาเองบ้างเลยเหรอ
0: แล้วเด็กในท้องล่ะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรอหรือเพราะว่าเขาเกิดจากการถูกข่มขืนเราก็เลยต้องตัดสินประหารชีวิตเขาอย่าง
1: แล้วแม่เขาล่ะแม่เขาถูกล่วงละเมิดมาแม่เขาต้องทนอยู่กับความผิดบาปที่เขาไม่ได้ทำเหรอป้าว่าเลิกพูดเถอะปัญหาโลกแตก
0: ไม่ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่อง
1: เอางี้นะต่อให้มีกฎหมายทำแท้งเสรีออกมาป้าว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ท้องอยู่แต่จะก้าวเข้ามาแล้วก็บอกว่าทำแท้งเถอะเพราะการทำแท้งไม่ใช่เรื่องง่ายการทำแท้งมันจะเป็นตราบาปติดอยู่ในใจของคนเป็นแม่ไปจนตลอดชีวิต
0: แล้วมันก็จะติดอยู่ในใจป้าเหมือนกันใช่ไหมคะคุณป้าคะพอดีมีคนไข้มาค่ะค่ะ

เกตคนไทยเนี่ยนะถูกปลูกฝังให้ละเลยปัญหาไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุมาช้านานแล้วเพราะเรารักสบายไม่อยากให้ชีวิตเกิดปัญหาเราก็เลยเก่งแต่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเก่งแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกดเคยได้ยินไหมมีใครพูดถึงความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวบ้างสถาบันการศึกษาก็ไม่พูดสื่อมวลชนก็ไม่พูดทุกคนละเลยหน้าที่ของตัวเองไม่แก้ปัญหามันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาปัญหาที่เกดเอามาถามป้าเนี่ยปัญหาที่เกดไม่อยากให้ป้าทำป้าก็ต้องทำถ้าหากว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแก้ปัญหาจากต้นเหตุแล้วเราก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่เกดมาบอกว่าบาปดำมืดแล้วก็เกดจะไม่พูดแบบนี้ใส่ป้าเลยจำคำป้าไว้ให้ดีเกด

0: เดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วนะนี่แม่เก็บเสื้อผ้าแล้วมีอยู่แค่นี้เองเสื้อลูกแม่ว่าพวกกระเช้าดอกไม้พวกเนี้ยอย่าเอากลับบ้านเลยมันเริ่มจะเหี่ยวบ้างแล้วเอากลับไปก็เน่าเปล่านะลูกเนาะ
1: ครับแม
0: ่แล้วเป็นไรอ่ะทำไมหน้าตาดูหงอยๆไม่ดีใจอ่ะจะได้กลับบ้านเนี่ยหรือว่าติดใจอยากจะอยู่ที่นี่ต่อ
1: โหแม่ติดจงติดใจอะไรกันแม่นี่ผมดีใจมากต่างหากแล้วที่จะได้กลับบ้าน
0: เดี๋ยวเลยนี่ทำไมตัวร้อนอ่ะฮะ
1: ตัวร้อนอะไรผมว่าแม่ตัวเย็นต่างหาก
0: ไม่ใช่อ่ะลูกตัวร้อนนี่ตัวร้อนจี๋เลย
1: เย็นเลยแม่ตัวเย็น
0: เฮ้ยตัวร้อนจริง
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ข้าจะมา Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: ไม่มี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
9: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
9: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปุ๊
10: มึงหลอกกู
12: แดง

0: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
0: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
2: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
8: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
14: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
15: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
9: ป้า
16: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
17: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
18: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน
19: ์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได
20: ้สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
21: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
22: หมึกหมึกหมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
21: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
18: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
23: ดาราล็อกเล่น
18: อะไรครับเนี่ย
24: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าน
25: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
26: มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากู
27: มึงจะอะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
26: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
17: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 2:00 น. ทางช่อง GMM 25
28: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์เพิ่งได้รู
29: ้ว่ารักช่วยขออนุญาตค่ะวัดไข้นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะวัดความดันหน่อยนะคะเอ๊ะนี่ยาใครอ่ะฮะยาลูกหรือเปล่าอ่ะ
30: ครับยาผมเองครับแม
29: ่ขอโทษนะคะขอโทษค่ะนี่หมายความว่าคุณไม่ได้กินยาครบตามที่หมอสั่งใช่ไหมคะ
30: อ
29: ้
30: าวก็ผมหายแล้วอ่ะไม่เจ็บไม่ปวดจะกินยาทำไมครับ
29: วัดไข้นะคะโอเค
30: เห็นไหมกลับบ้าน
29: 38.5 มีไข้ยังกลับบ้านไม่ได้ค่ะ
31: หมายความว่าไงคะ
29: ผ
0: คงต้องรอให้คุณหมอคอนเฟิร์มอาการอีกทีนะคะแต่วันนี้ยังกลับบ้านไม่ได้แน่นอนค่ะ
30: เอ
0: ้ยงั้นเดี๋ยวดิฉันคงต้องขอดูแผลหน่อยนะคะ
30: แค่ไม่กินยาได้ถึงขั้นกลับบ้านไม่ได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะทำไมถึงไม่กินยา
30: ใครจะไปรู้อะแม่
0: เอายาไปวางไว้ตรงนั้นได้ยังไงอะ
30: แล้วแม่ไม่เตือนไม่เห็นแล้วแม่ไม่บอก
0: แม่อีกขอดูแผลนิดนึงนะนี่เดียวค่ะโอ้สงสัยว่าแผลจะติดเชื้อค่ะติดเชื้อเห็นไหมคนไข้ที่ชอบทำตัวเหมือนเด็กไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองแค่ให้รับประทานยาครบตามที่หมอสั่งก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องรับกรรมแบบนี้ล่ะค่ะดิฉันเห็นบ่อยหน้าเปรย์แล้วเจ็บ
30: กินยาตอนนี้ทันไหมครับ
0: ไม่ทันแล้วค่ะกวนแต่สารจริงเลยเรา
30: ไม่ได้กวนแม่
0: ทำไมถึงเรื่องอย่างนี้
30: ทำไมแม่ไม่ถึงได้กินยา
0: อ้าวพ่อแม่
30: ก็แม่ก็อยู่กับผมไม่ถึงได้กินยา
1: คิดว่าแผลข้างในคงเป็นหนองมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดนะครับ
0: อะไรนะนี่หมอโอบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอยู่ตาออลูกชายฉันก็เป็นโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตเหรอไหนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยบอกมามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ใจเย็นๆครับมันไม่ใช่โรคครับมันเป็นอาการรวมๆของการที่มีเชื้อโรคในกระแสเลือดมากกว่าปกติเท่านั้นเอง
0: เอ้าก็นั่นแหละโอ๊ย
2: หมอโอบไหนแล้วหมอโอบอะหมอโอบห้องอยู่ไหน
3: ห้องน้ำมันคุณ
2: มาโอบมาโอบมาโอบสรุปแล้วว่าหลานชายผมนี่ถึงขนาดโลหิตเป็นพิษเลยเหรอ
1: ไปกันใหญ่กันแล้วครับยังไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกครับ
3: แล้วตอนนี้มันร้ายแรงแค่ไหนครับหมอ
0: โหยโถตาออลูกฉันนี่เป็นเพราะหมอโอบแหละหมอโอบคนเดียวแท้ๆอยู่ๆก็ต้องไปต่างจังหวัดแล้วก็ปล่อยให้หมอเด็กๆที่ไหนก็ไม่รู้มาดูแลลูกชายฉันแทนน่ะหมอโอบก็ต้องรับผิดชอบ
3: จริงค่ะคุณพี
1: ่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ
30: ขออนุญาตครับ
1: มาพอดีมาถึงมานี่นะครับหมอนิพิษเป็นที่หนึ่งที่นี่เหมือนกันครับ
30: นี่ครับอาจารย์แผลมีอินเฟคชันนะครับผมว่าเรารีบทำรีเซอร์เจอรี่ดีกว่าเพราะตอนนี้คลินิคข้อคนไข้ยังปกติแต่ CBC ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีนิวโทรพีเนียร่วมด้วยครับเกรงว่าทิ้งไว้นานกว่านี้จะคอนโทรลอินเฟคชันลำบาก
0: เลยพูดอะไรกันอะ

0: 38.5 ยังมีไข้นะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเวียนหัวปวดท้องหรือหนาวไหมคะ
1: ผมจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
0: ไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่างอยู่ในความดูแลของคุณหมอค่ะคุณจะต้องไม่เป็นไร
1: ผมมีอาการมึนหัวนิดหน่อย
0: อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกังวลมากเกินไปนะคะทำใจให้สบายนะคะร้อยสี่สิบเก้าสิบความดันยังสูงค่ะ
1: ครับ

กเองไหวไหมคะ

0: คุณเคยผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้คุณคงไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะ
1: กลัวมากกว่าเดิมสิไม่ว่า
0: แต่ว่าคุณมีประสบการณ์มาแล้วนะคะ
1: ก็ใช่ไงผมถึงรู้ผมจะต้องโดนอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวพอเขาวางยาสลบคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วล่ะค่ะ
1: ทำไมผมต้องมาผ่าตัดอีกทีก็ไม่รู้เนี่ยโชคร้ายจริงๆเลย
0: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาหรอกค่ะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ฉันอยากจะพูดอะไรกับคุณสักหน่อยเห็นไหมคะที่ฉันคอยบอกคอยเตือนคุณมาตลอดทั้งหมดก็เพื่อตัวคุณเองตั้งแต่เรื่องทานน้ำทานอาหารยาคุณก็ทานไม่ครบนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคุณไม่ยอมให้ดิฉันวัดไข้รู้หรือยังคะว่าผลที่ตามมามันเป็นยังไง
1: แค่นี้นะที่จะพูด
0: ค่ะหลังจากการผ่าตัดครั้งนี้เราทุกคนต้องเข้มงวดกับคุณมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ

0: ไข้ชื่ออะไรคะ
1: วรชล
0: นามสกุลค่ะ
1: ตั้งเจริญกิจ
0: วันนี้คุณป่วยเป็นอะไรมาคะ
1: คุณเป็นพยาบาลวะเนี่ยฮะไม่รู้ผมป่วยเป็นอะไรอ่ะ
0: ขอโทษนะคะเราต้องการทดสอบการรับรู้ของคุณ
1: ผมรับรู้ทุกอย่างไม่ต้องมาทดสอบได้ไหม
0: ค่ะเชิญเข้าห้องผ่าตัดได้เลยค่ะ
2: กระเกดคุณไม่ไปด้วยเหรอกระเกดคุณไม่เข้าห้องผ่าตัดเหรอ

0: จำตัวอะไรไหมคะเคยแพ้ยาไหมคะเคยแพ้อาหารอะไรไหมคะเคยผ่าตัดอะไรไหมคะ
1: ผ่าไส้ติ่งมาครั้ง
0: เดี๋ยววันนี้หมอจะบล็อกหลังให้นะคะ
2: ว่าไงอรชุน
1: คุณอา
2: ได้ข่าวว่าดื้ออยากหายกลับบ้านเร็วๆแล้วก็ทำตัวดี
1: ๆอาผมขออะไรอาอย่างหนึ่งสิครับอาเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาต้องสั่งการได้ใช่ไหมครับ
2: อะไรอ่ะ
1: คืองี้อาหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จแล้วกลับไปที่ห้องเนี่ยผมอยากให้อาระบุชื่อพยาบาลที่ชื่อว่าการะเกดมาเป็นพยาบาลพิเศษเพื่อดูแลผมคนเดียวเท่านั้นคนอื่นผมไม่ต้องการผมชอบที่เขาเป็นคนเด็ดขาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วถ้าเกิดมีเขามาดูแลผมรู้สึกว่า

0: หิวนะ
1: คุณอรชุนคะถ้าคุณทานน้ำตอนนี้คุณจะตายนะคะ

0: ไป
1: ค่ะฉันอยู่นี่ค่ะคุณหลับซะนะคะพรุ่งนี้เช้าคุณจะได้กินน้ำแล้วก็กินข้าวค่ะ

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
3: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ล
2: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
5: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึง

0: แต่มันก็จะเล่นเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
2: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
1: แดกลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
4: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
8: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
9: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
12: Give me more

0: ินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์ดนะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
1: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
2: ซาบิ
0: จัดแต่กินแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
2: เตียนโหเตียนนะครับที่นี่
3: ใช่ครับอ่ะ
2: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
6: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
5: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
6: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
7: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นน่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
6: ก็ไปนะ
5: รออะไร
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: รเกตทำไมคุณถึงเลือกเป็นพยาบาลอะ
1: พยาบาลก็เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกับอาชีพอื่นๆค่ะ
0: ผมได้ยินมาว่ามีพยาบาลบางคนก็รวยมากเลยนะ
1: ใครคะ
0: คุณเมตตาเจ้าของเมตตาประดุมคัน
1: ไม่รวยหรอกค่ะแต่คุณควรจะเข้าใจนะคะว่าทุกอาชีพย่อมมีคนดีคนไม่ดีคนโลภคนไม่โลภคนทำเพื่อตัวเองคนทำเพื่อคนอื่นนักธุรกิจก็เหมือนกันไม่ใช่หรอคะมีทั้งคนซื่อแล้วก็คนโกงเราตัดสินคนแค่เพราะฟังคนอื่นพูดไม่ได้หรอกนะคะ

0: ผมขอบคุณคุณมากเลยนะที่มาดูแลผม
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: นี่คุณแต่ครั้งนี้เนี่ยผมขอบคุณคุณจริงๆนะ
1: ทำแผลเสร็จแล้วนะคะหมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะขอตัวก่อนค่ะ
0: กระเกียด

0: พี่หมอนครับ
1: คุณหมอนิพิศสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้คุณหมอมีตรวจเช้าเหรอคะ
0: นี่กระเกตยังอยู่ในห้องของเจ้าของตึกหรือเปล่าครับ
1: อ๋อเกตลงเวรดึกไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะเห็นบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีเวรที่ตึกราชสงเคราะห์อีกค่ะ
0: คร
1: ับ อันนี้คุณหมอมาเร็วก็เพราะว่าจะมาหาเกตหรือเปล่าคะ
0: เปล่าหรอกครับพอดีว่าอาจารย์หมอโอบโทรไปหาผมให้เข้ามาดูแลคนไข้พิเศษของท่านนะครับคุณอรชุนคนพิเศษของทุกคน
1: แหมคุณหมอก็พิเศษจริงๆนี่คะถ้าคุณหมออยากได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกหรือว่าอยากได้ตึกใหม่สักตึกทำดีกับคุณอรชุนไว้ก็ไม่เสียหายนี่คะจริงไหมคะคุณหมอสักครู่นะคะนี่ค่ะคุณหมอประวัติคุณอรชุนค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: เป็นไง
1: โอ้โหไอ้นี่กางเกงจริงเหรอวะ
0: กางเกงดิ
1: โอ้โหดูเหมือนไม่ใส่เลย
0: เอ้ยว่า
2: สวัสดีครับหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
4: สวัสดีครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับคุณอรชุน
2: ก็ดีขึ้นหน่อยครับ
3: ถ้ายังไงหมอขอดูแผลหน่อยนะครับ
2: ครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ดูเหมือนแผลชุนก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับหมอ
3: ใช่ครับแผลคุณอรชุนแค่เป็นหนองนะครับตอนนี้หมอก็ดูหนองออกมาให้หมดแล้วแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยไม่น่าจะอักเสบแล้วล่ะครับได้กลับบ้านชัวร์ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: อ๋อแล้วเดี๋ยวสายๆหมออบจะเข้ามาดูอีกทีนะครับระหว่างนี้ก็ตามสบายครับ
0: ได้ครับหมอ
2: เออหมอครับมีเรื่องนึงครับคือพยาบาลที่ชื่อกระเกดนะฮะคือนอกจากค่าจ้างพยาบาลพิเศษแล้วเนี่ยผมอยากจะตอบแทนแกหน่อยนะเพราะว่าผมได้สร้างความลำบากใจให้แกอยู่บ่อยๆนะครับไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าผม
3: หลังจากนี้กระเกดจะต้องไปช่วยงานที่ตึกราชสงเคราะห์นะครับคือผมหมายถึงตึกผู้ป่วยยากไร้คงจะไม่ได้มาที่ตึกนี้อีกพักใหญ่ๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวหมอจะบอกให้ว่าคุณอรชุนฝากขอบคุณมาก
2: แล้วครับ
4: แหมอ๋อไม่ต้องเสียใจหรอกค่ะเดี๋ยวแคทเนี่ยจัดของขวัญไปให้แกเอง
0: คุณแคทนี่ก็ใจดีจังเลยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมเอาเช้าดอกไม้ฟาดหัวมันแล้วเองนี่ก็แลดจริงๆเลยนะชุนมาที่นี่ไม่กี่วันก็มีซัมติงกับนางพยาบาลแล้ววะ
2: นี่มึงมาเยี่ยมหรือมาด่ากูเนี่ย
0: เอ้ยมาเยี่ยม
4: อ๋อเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นคนเซนซิทีฟเห็นใครสวยๆหน่อยก็อ่อนไหวแต่ว่าพักเดียวก็หายค่ะ
3: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวนะครับ

0: วดเนี่ย
1: พี่แกแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวปวดจะตายพี่
1: ให้ไม่ยอมฉีดยาค่ะแล้วว่าใหญ่เลยค่ะ
2: แล้วลูกค้าต้องตัดเลยนะ
1: ส
2: ัก
1: ครู่นะคะ
0: เดี๋ยวสักครู่สองชั่วโมงแล้วเนี่ยหัวจะก็ตายพอดีสิ
3: ไม่ต้องห่วงนิดเดียวลูกไม่อะไรนะครับไม่ดิ้นนะ
1: นิดเดียวค่ะลูกอย่าดิ้นครับนิดเดียวนะคะ

0: เหนื่อยนะงานที่ตึกนี้มันไม่ได้สบายเหมือนที่ตึกใหญ
1: ่เกศทราบดีอยู่แล้วล่ะค่ะ
0: นึกว่าจะติดใจห้องคนไข้พิเศษจะไม่ยอมมาลงเวรที่นี่แล้ว
1: พี่นี้ต้องการอะไรคะเกศไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกนะคะว่าจะทำงานที่ตึกไหนทุกคนก็คือคนไข้
2: ค่าใช้จ่ายโอ้โชคดีว่ะ200,000กว่าเองอะ
3: ถึงบริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คุ้มนะคะ
4: คุ้มเคิมอะไรกันตาอป่วยทั้งคนนะฮะ
2: เออแล้ววันนี้ไม่เห็นแม่พยาบาลคนเก่งของแกเลยวันนี้ไม่อยู่อะ
3: โดนไล่ออกไปแล้วมั้งคะคุณคนกิริยามารยาทแบบนั้นอยู่ได้ไม่นาน
5: อาทิตย์นี้การะเกดไปเข้าเวรอีกตึกนึงครับ
6: พี่ออก็เลยซึมเศร้าอย่างที่เห็น
5: ป่ะ
4: ป่ะไปกันหรือยัง
5: เดี๋ยวครับผมว่ารอก่อนสักหน่อยดีกว่าครับ
4: รออะไรอ่ะ
6: ทำไมจะรอเจอการะเกดเหรอคะ
5: ทำไม
3: เสียเวลาอาไปล่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะขอโทษที่ให้รอนานนะคะ
4: โอ้โหหนูแคทหอบอะไรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเชียว
7: นี่ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่อรชุนเขาตั้งใจจะเอามาให้บุคลากรระดับต่างๆของที่นี่ค่ะเพื่อเป็นการตอบแทน
5: ขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เตรียมของเหล่านี้ผมด้วย
7: แคทเต็มใจทำให้เรื่องช้อปปิ้งเนี่ยงานถนัดค่ะ
2: แล้วทำไมช็อปมาขนาดนี้จะให้ทั้งโรงพยาบาลอะไรเลย
7: อรชุนเนี่ยก็เป็นคนไข้ขวัญใจของที่นี่นะคะจะจากไปแบบเฉยๆก็กลัวว่าจะธรรมดาไปหน่อย
4: เออแม่ว่าดีเลยคนก็จะได้ไม่ว่าเราได้นะว่า
3: ไหนดูสิครับคุณพี่ผมไม่ใช่คุณหนูนะ
5: เบาๆสิครับนะ
6: เอ๊ะเดี๋ยว
5: อะไร
6: เอามานี่
5: อะไร
6: เอ๊ะทำไมกล่องนี้มันหอบพิเศษกว่ากล่องอื่นๆล่ะคะโ
5: หที่ร้านกระดาษหมดครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ที่เหลือนี่ผมฝากพี่สมรแจกให้คนที่ยังไม่ได้รับด้วยนะครับ
4: อ๋อได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ฝากให้กันละเกดเลยครับ
4: อ๋อคุณน่าจะเอาไปให้เกดเองนะคะเกดคงต้องดีใจมากแน่ๆเลยค่ะ
2: เดี๋ยวมันจะไม่ขนาดเป็นหรือ
8: นั่นสิเดี๋ยวได้สำคัญตัวผิดหรอก
6: จริงด้วยค่ะเดี๋ยวก็เก็บเอาไปมโนแย่เลย
4: แล้วตอนนี้หนูการะเกดเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเหรอจ๊ะ
8: คุณพี
7: ่แต่แค่เห็นด้วยนะคะถ้าคุณเอาไปให้แกเองเนี่ยแกน่าจะดีใจมากเลยล่ะค่ะ

สมอนมี่บอกว่าคาราเกะเขาทำงานข้างในสุดแต่เขาต้องเดินไปอีกหน่อย

0: กว่านะคะคือกลัวติดโรคอะค่ะแล้วก็คนกับอะไรพวกนี้ไม่ได้จริง
1: ๆให้ผมเดินไปเป็นเพื่อนไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะเชิญเลย
2: ทางนี้ทางนี้เชิญค่ะเชิญค่ะโอ้ย
3: คนไข้ทานอะไรไปหรือเปล่าคะเมื่อตอนเช้าวัดไข้อาการยังปกติดีอยู่นะคะ
2: ก็ไม่ได้ทานอะไรค่ะกินน้ำเปล่าไปนิดหน่อยแล้วก็
3: ปวดตรงไหนคะนี่ของใครคะของญาติหรือว่าของคนไข
2: ้ก็ด้วยกันนะคะฉันเห็นเขากินแต่น้ำเปล่าก็เลย
3: ไม่ได้ค่ะคุณหมอสั่งห้ามแล้วไม่ใช่หรอคะคุณอยากจะเข้าห้องผ่าตัดหรอคะกระเพาะอาหารของคุณยังอักเสบอยู่นะคะคุณหมอสั่งห้ามอาหารรสจัดอาหารมาแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิด
2: นี่น้ำอัดลมไม่ใช่กาแฟนะคะ
3: น้ำอัดลมก็มีคาเฟอีนแล้วก็มีฤทธิ์เป็นกรดค่ะถ้าคุณอยากจะให้คนไข้กระเพาะทะลุก็เชิญเลยนะคะซื้ออะไรมาให้อีกคะมะม่วงดองข้าวเหนียวหมูปิ้งพวกนี้คนไข้ทานไม่ได้นะคะคุณหมอสั่งห้ามแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ตายแล้วอีตาลุงเอ้ย
3: อย่ามัวแต่ยืนรอสิคะช่วยหยิบทิชชู่มาเช็ด
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เช็ดที่ฉันค่ะใช้คนไข้ค่ะ
2: อีตาลุงเอ้ย
4: ขอโทษนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหลังห้ามทานของพวกนี้อีกนะคะดิฉันพูดเรื่องจริงนะคะถ้ากระเพาะอาหารของคุณอักเสบไปมากกว่านี้คุณอาจจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารแบบเรื้อรังหรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารก็ได้นะคะ
2: ขอบคุณตาค่ะ

0: ไว้ที่ตึกนี้คะ
1: ผมตั้งใจมาหาคุณนะการะเกดผมเอานี่มาให้คุณอ่ะรับไปสิ
0: เนื่องในโอกาสอะไรคะ
1: เนื่องในโอกาสขอบคุณที่คุณดูแลผมอย่างดีมาตลอด
0: มันเป็นหน้าที่ของดิฉันอยู่แล้วค่ะคุณไม่จำเป็นต้องหาของมาตอบแทนดิฉัน
1: ผมซื้อของมาฝากพี่บ้านทุกคนที่ดูแลผมดีมาตลอดนะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆตอนแรกผมว่าจะฝากคุณสมอนมิ่งมาให้คุณแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วผมเอามาให้คุณเองกับมือเลยดีกว่า
0: แค่นี้ใช่ไหมคะงั้นก็ขอบคุณค่ะ
2: หวังว่าคงจะถูกใจนะจ๊ะกระเกดของขวัญเนี่ยแคทเลือกให้เองกับมือเลยนะแคทเลือกกลิ่นที่เพื่อนๆนิยมใช้กันน่ะคุณอาให้มาตามแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
2: ตายจริงนั่นเสื้อเปื้อนอะไรอะจ๊ะ
0: อาเจียนค่ะ
2: ที่นี่เชื้อโรคเยอะจังเลยเนาะงั้นเรารีบไปดีกว่าค่ะ
1: หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับ
2: นี่ทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะคะอยากป่วยหรือไงถ้าป่วยอีกครั้งเนี่ยแคทไม่มาเยี่ยมแล้วนะ

0: ขอดูหน่อยของฉันเป็นอะไร
1: เออไหนๆๆดูดิได้อะไรอ่ะ
0: เอ้
1: าเหมือนกัน
0: เฮ้ยแต่หอมมาก
1: จะไปดูของเจ๊หมอนดีกว่า
0: วัยเลยนะเรื่องแบบนี้
2: เจ๊หมอนคะขอลองดมของเจ๊หมอนหน่อยได้ไหมคะ
3: น
2: ี่ขอบคุณค่ะ
3: เนี่ย
1: กลิ่นฟุตตี้หอมอ่ะยาว
0: อะไร
1: หอมมาเลยเอามาเลย
0: ลองดม
1: ๆนี่ๆ
2: ๆพอแล้ว
1: ขอกินเถอะนี่เดี๋ยว
2: ฟุตตี้หมด
0: นี่เขา
1: ไม่ยอมกินนะหมดไปต้องยอม
0: เนี่ยหมอนนิดเดียวเอง
2: เกดเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เกดขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะ
2: ทองไปพี่หมอน
0: มาเร็วค่ะ
2: พี่หมอน
1: ยังไง
2: เดี๋ยวนะเจ้าหมา
1: เกด
2: ของขวัญคืออะไรอ่ะแกไม่อยากรู้เหรอฉันอยากรู้เราอยากรู้
0: เจ๊หมอนอยากรู้ไหมคะ
3: อืม
0: ใช่
2: แกเลยจ้ะ
0: แก
2: เ
0: ป็นคนรวยนี่ก็ดีเนาะตอบแทนน้ำใจคนง่ายดีซื้อของให้แล้วก็จบจริงๆเขาถือไม่ใช่หรอกการที่ซื้อน้ำหอมให้กันเนี่ย
4: โอ้ยคนแบบเนี้ยไม่ไปซื้อเองหรอกคงให้แฟนเขาไปซื้อให้อะแหละ
2: แกเลย
0: ใช่ฉันอยากรู
4: ้แก
0: ใช้ก็ไม่ชอบใช้น้ำหอมด้วยอ่ะ
1: โอ้ฉันก็ไม่ชอบใช้เหมือนกันแต่ถ้าแกไม่เอาอ่ะฉันขอนะ
4: แวว
0: มัน
4: คืน
1: เอาไว้ยืมใช้แล้วกัน
0: นี่เก๋ฉันว่าคุณอรชุนต้องคิดอะไรกับเธอแน่ๆเลยไม่งั้นนะเขาไม่ซื้อของแพงๆแบบนี้ให้หรอกว่าไหม
1: เออว่ะกระดาษก็ไม่เหมือนของเราด้วย
0: ใช่
1: ข้างในมีการ์ดป่ะ
4: กดบัง
1: ม
4: า
1: เขา
4: ดูเขาป้า
1: เขาเนี่ย
0: ป้านี่แย่แล้วค่ะทุกคนแย่แล้วค่ะมีอุบัติเหตุรถชนกันใหญ่เลยมีคนเจ็บพี่อาเป็นสิบเลยค่ะ
5: ทุกคนมาช่วยผมพี่อีฮาด่วนเลย
1: ได้ค่ะ
0: ไป
5: นี่อะไรเกด
0: น้ำหอมค่ะ
5: ใครให้เกดพี่ถามว่าใครให้
0: คุณอรชุนค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นี่เพราะโต๊ะถกไม่เถียงเราสำเร็จแล้วนะฮะหลังจากพยายามมานะครับเพื่อที่จะเรียนเชิญนะฮะตัวแทนจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับมานั่งพูดคุยในรายการถกไม่เถียงครับและแน่นอนท่านผู้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีเพราะท่านเป็นโฆษกรัฐบาลป้ายแดงครับคุณผู้ชมแต่งตั้งไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะแต่ที่แน่ป้ายแดงผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะท่านโฆษกครับไม่มีฮันนีมูนพีเรียดใดทั้งสิ้นนะฮะมาแล้วทำงานอย่างเต็มที่นะเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนเลยนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายแพทย์เอกภพพินพิเศษครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีท่านครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยไหนๆก็มีตัวแทนจากฝากฝั่งของรัฐบาลมาทั้งทีนานๆมาทีเนาะเขาจะตื่นเต้นนิดนึงนะหมอเอกนะ
2: นานมากหรือเปล่าที่ไม่มีใครมา
1: ก็พักใหญ่เลยอ่ะนานเลยโอ้ครั้งล่าสุดก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรน่าจะประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่อยากให้มาบ่อยๆอยากให้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารนะฮะจากทุกฝากฝั่งเลยนะไม่ใช่แค่ฝั่งของรัฐบาลไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านหรือว่านักเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้หมอเอกถูกทาบทามให้มานั่งตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยตรงไปตรงมาเลยนะฮะเพื่อที่จะต่อกรกับพรรคส้มใช่หรือไม่
2: ไม่ใช
1: ่เอาแล้วให้หมอเอกมาทำไม
2: จริงๆแล้วว่าการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยก็รัฐมนตรีแต่ละคนนายกรัฐมนตรีก็ทำงานมากมายแต่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยพลาดไปก็คือการที่ไม่พูดไม่พูดเท่ากับไม่มีผลงานแล้วพูดอย่างไรถ้าพูดแบบแยกส่วนพูดแบบแต่ละคนแต่ละกระทรวงทำอะไรทำให้ไม่มีใครไปร้อยเรียงเรื่องราวว่าเรื่องที่เราทำกันแต่ละกระทรวงแยกกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างแรกในช่วงเริ่มต้นนี้เลยคือว
1: ่
2: าอันเรื่องของการจัดการโนมินีทุนเทาเนี่ยเป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลที่น่าจะทำงานได้เต็มที่ที่สุดอย่างเช่นข้อแรกในการจดทะเบียนบริษัทที่เป็นโนมินีต่างชาติเนี่ยก็มีการประกาศของกระทรวงพาณิชย์ออกมา2ฉบับบอกว่าถ้าจะมีการจดทะเบียนเนี่ยจะมีการตรวจสอบก่อนคนไทยที่มาถือหุ้นร่วมเนี่ยตรวจสอบทะเบียนประวัติว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
1: ่ครับ
2: มีการตรวจสอบว่าบัญชีการเดินบัญชีย้อนหลังเป็นอย่างไรเหมาะกับทุนของบริษัทประมาณนี้หรือไม
1: ่
2: นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบย้อนและตรวจสอบไปข้างหน้าด้วย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทำให้ผลที่เกิดขึ้นคือบริษัทที่เป็นนอมินีจดทะเบียนเข้ามามีความเสี่ยงที่จะจดทะเบียนนอมินีเนี่ยลดลงถึงประมาณ 70% นะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2คือการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงด้วยกันเมื่อเราได้ข้อมูลจากตรงนี้แล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยไปทำไงต
1: ่อ
2: บริษัทที่เป็นนอมินีที่มีความเสี่ยงจะเป็นนอมินีก็ไปตรวจสอบถือครองที่ดินถือครองอะไรอยู่ไห
1: ม
2: คุณพลพีและมันตีช่วยเต้ยเนี่ยก็ไปทำการตรวจสอบว่าอ๋อถ้าถือครองที่ดินอยู่แล้วมันผิดกฎหมายแบบนี้นะบังคับขายนี่คือสิ่งที่ทำแล้วนะครับแล้วรวมไปถึงการตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์คนที่ไปโกงคนอื่นมาเบนสมิธก็ยึดมาแล้วก
1: ็สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีเนี่ยฮะ
2: ก็ถาม
1: แต่ทำไมเราไม่ค่อยได้รู้อย่างนี้หรอ
2: ถามว่าไม่มีใครเอาเรื่องราวเหล่านี้มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วเล่าให้ประชาชนฟังแล้วก็เราก็ทำกันไปเป็นจุดใช่ไหมพลพีทำไปพี่แต้มทำไปท่านนายกทำไปกระทรวงสาธารณสุขที่มาปฏิรูประบบเรื่องของการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ถึงโรงพยาบาลมากขึ้นประชาชนมีปัญหาน้อยลงตรงนี้เนี่ยไม่มีใครออกมาร้อยเรียงเรื่องราวแล้วก็มานำเสนอนี่คือสิ่งที่เป็นงานหลักงานแรกที่ผมทำคือเอาเรื่องของรัฐบาลที่เป็นผลงานที่ไม่มีใครได้รับทราบข้อมูลเนี่ยมานำเสนออันนี้คือข้อแรก
1: ไม่ใช่เป็นการมาต่อกรกับพรรคประชาชนโดยตรงเพราะสู้มูลเหลือเกินนะฮะ
2: มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเรื่องของการต่อกรหรือการเมืองหรือวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลัก
1: ครับ
2: แต่ผมถือว่าถ้าคุณเหล่าวันนี้สมมติ

0: เอาว่าเราเตะฟุตบอลกันแล้วอยู่ดีคุณมาเตะผิดสกัดใส่ผมแบบผิดกติกาผมก็ยอมนะถ้ามันอยู่ในเก
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีทำตุกติกบ่อยๆเนี่ยผมก็กวนคุณกลับบ้างก็แค่นั้นเองมันเป็นสีสันแต่ว่าโดยหลักแล้วผมอยากจะทำแบบนี้มากกว่าคือเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรก็ตามที่ออกมาจากปากโฆษกหรือกองโฆษกจะเป็นข้อเท็จจริงแต่ในเรื่องของการเมืองก็ต้องมีสีสันกันบ้าง
1: โอเคก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้เมื่อกี้นี้ท่านโฆษกบอกว่าโอเคประเด็นที่1ก็คือสื่อสารผลงานต่างๆไม่มีคนร้อยเรียงเรื่องราวที่รัฐบาลทําแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมอเอกจะรับหน้าที่ในการที่จะมารวบรวมร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ประชาชนได้ฟังงี้ใช่มั้ยฮะ
0: และอันที่2คือว่าสิ่งแรกก่อนที่จะร้อยเรียงเรื่องราวไปเนี่ยงานของโฆษกไม่ใช่งานพูดนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจประเด็นไว้ตอนแรกคือว่า
1: แล้วไม่ใช่งานพูดแล้วคืองานอะไรฮะ
0: เราต้องฟังก่อนสิครับถ้าเราไม่ฟังใครเลยแล้วเราอยากจะพูดเรื่องที่เราพูดเนี่ยสุดท้ายเรื่องที่เราพูดก็ไม่มีใครอยากฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอย่างแรกและทำก่อนแล้วนี่คือว่าเราเอาข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆข้อมูลที่มาจากโซเชียลลิสติ้งข้อมูลอารมณ์ความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกอย่างเนี่ยเอามาประมวลและรวมและหลังจากนี้ก็จะมีการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราสื่อสารก็คือถ้าข้อมูลนั้นไม่จริงถ้าสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วเราทำอะไรไปแล้วบ้างเราก็เอาข้อมูลนั้นน่ะมานำเสนอข้อเท็จจริงถ้ามีข้อมูลใดที่มีการเผยแพร่กันแล้วมีการบิดเบือนเราก็จะเป็นข้อมูลที่เท็จจริงนำเสนออันนี้คือเรื่องหลักที่เราจะทำเราฟัง
1: okay.
0: และเรานำเรื่องที่เขาอยากจะฟังไปสื่อสารในแต่ละกลุ่ม
1: โอเคคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมขออนุญาตท่านโฆษกไปที่อาจารย์โก้นะครับเอางี้ถามคำถามเดียวกันอาจารย์โก้มองว่าสุดท้ายเนี่ยโฆษกท่านเนี้ยป้ายแดงเขาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยความตั้งใจคือเขาต้องมาให้มาต่อกรกับพรรคส้มใช่หรือไม่อย่างไรนี่ต้องชี้ให้ขาดอาจารย์โก้ทางนี้บอกไม่ใช่
2: มันก็เป็นข้อสงสัยได้นะครับเพราะว่างานชิ้นแรกออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานโดยทางการก็คือตอบโต้กับคุณวิโรจน
1: ์
2: ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแต่ทีนี้ก็อยากจะถามนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็อันนี้เราคงเห็นด้วยกันว่างานสำคัญที่สุดของโฆษกรัฐบาลก็คือคุณต้องบริหารความเชื่อมั่นของประชาชนถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นงานคุณล้มเหลวนะครับทีนี้ขออนุญาตถามส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าหมอเอกเริ่มต้นการเมืองจากพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ธงเสรีนิยมอุดมการเสรีนิยมณตอนนั้นนโยบายรวมไปถึงปฏิรูปโครงสร้างประเทศปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารและณตอนนี้มาเป็นโฆษกของรัฐบาลที่ถือธงอนุรักษ์นิย
0: ม
2: อย่างค่อนข้างมากจนกระทั่งแม้กระทั่งช่วงเลือกตั้งเนี่ยค
1: ุ
2: ณพิพัฒน์เองแบ่งสังคมเลยว่ารักชาติไม่รักชาติให้เลือกทางไหนเนื่องจากสุดขั้วกันมากการย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ย มันทำให้ประชาชนสงสัยเคลือบแคลงความมีอุดมการณ์ของหมอเอกเองในคอมเมนต์ก็เขียนมาเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพงูเห่าเต็มไปหมดทีนี้ถ้าคุณมีหน้าที่ที่ต้องบริหารให้เขาเชื่อคุณเนี่ยคุณจะตอบประเด็นนี้ยังไงคุณจะบริหารยังไง
0: เอาจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราจะต้องพูดกันในจุดเริ่มต้นก่อนก
2: ็
0: คือว่าเรื่องของหลักการและอุดมการณ์ในการทำงานการเมืองอย่างที่อาจารย์พูดแล้วครับ เมื่อกี้ว่าตอนที่เริ่มต้นพรรคอนาคตใหม
1: ่
0: จุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นจากการต้องการรวบรวมคนที่มีความคิดหลากหลายเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่มีความคิดต่างๆนานาที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันได้มารวมกันเป็นพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกของการที่เคยถูกแบ่งแยกสีให้เป็นทางเลือกใหม
1: ่
0: และมี13เสาหลักที่ต้องการจะปรับปรุงหรือปฏิรูปประเทศ ในวันนั้นสิ่งที่เดินมาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนถึงมีจุดเปลี่ยนว่า13เสาหลักมันกลายเป็น14เนี่ยมันมาจากหลังจากที่มีกระบวนการของเกิดขึ้นของมีน้องๆ ออกมาเดินขบวนหรือออกมาแสดง อะไร ก็ตามเนี่ยแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปของพรรคจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ในวันนั้น ในเรื่องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนอกจากวันนั้นคือเรื่องของสถานการณ์โควิดถามว่าวันนี้ที่เราผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปผมอยากให้ทุกคนไปฟังการอภิปรายเรื่องของวัคซีนโควิด ามว่ามีข้อมูลเท็จอยู่มากแค่ไหนในสภาตอนนั้นผมเป็นหมอผมไม่พูดเรื่องวัคซีนเลยอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ปรมาจารย์ในทางไวรัสวิทยาในวันนั้นโดนสังคมลุมหาว่าเป็นเซลแมนวัคซีนจีนซึ่งวันนี้มีใครไปขอโทษไหม
1: อ
0: ันนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากประเด็นการเมืองประเด็นชีวิตของประชาชนจุดยืนของผมคือผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองที่ผมต้องการจะให้ประชาชนรวมกันเป็นทั้งประเทศทุกสีทุกความเชื่อทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ
1: ์
0: ต้องมารวมกันได้ไม่โยนแบ่งแยกนี่คือจุดที่เป็นการทำงานและผมยืนยันมาตลอดและผมไม่เห็นด้วยกับการที่ประชาชนต้องเสียสละด้วยการที่มาลงถนน มีคนเสียชีวิตไปจากการที่ทำงานทางด้านการเมืองโดยการลงถนนแทนนักการเมืองเท่าไหร
1: ่
0: มีคนที่โดนจำคุกที่ทุกวันนี้ยังไม่ออกมาเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: มีคนที่โดนคดีแล้วไม่ได้เป็นแกนนำแต่พ่อแม่เขาต้องไปร้องไห้ที่หน้าศาลเพราะไม่มีเงินประกันตัวเท่าไหร่ซึ่งผมเห็นไงเพราะผมอยู่เชียงรายแล้วก็มีคนที่อยู่เชียงรายประสบแบบนั้นนี่คือเหยื่อทางการเมืองหรือไม่ในวันนี้เรามีการนิรโทษกรรมแล้วเราจะต้องมีนิรโทษกรรมอีกกี่ฉบับ
1: ครับ
0: นี่คือจุดยืนทางการเมืองว่าในวันนั้นผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนในการเข้ามาทำงานการเมืองผมอยากทำงานปฏิรูปประเทศผมอยากทำงานปฏิรูปในเชิงสาธารณสุขในเรื่องที่ผมทำในวันนั้นผมต้องการให้คนไทยมารวมกันแล้วไม่ต้องการให้แตกแยกและผมไม่ได้ต้องการให้ต้องมาแตะต้องสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็เห็นตรงกันผมเป็นงูเห่าครับเพราะผมย้ายพรรค
1: แต่ถามว่างูเห่าแล้วโอเคย้ายพรรค
0: ถ้าคำนิยามคำว่างูเห่าคือคนย้ายพรรคในสภามีคนย้ายพรรคอยู่กี่คนแต่ถ้างูเห่าหมายถึงว่าบิดเบือนความเชื่อของตัวเองอันนี้ผมไม่ใช
1: ่แต่เสรีนิยมกับอนุรักษนิยมมันต่างกันความเชื่อมันต่างกันไงเหนือไหมฮะ
0: อันนี้คำว่าเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมใครให้นิยาม
2: มันเป็นนิยามจากหนังสือรัฐศาสตร์ถูกเล่ม
0: เอางี้ผมถามว่าภูมิใจไทยอนุรักษนิยมตรงไหน
2: ขออนุญาตถามต่อจากเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับ
0: ไม่ยังไม่ได้ถามก่อนฮะผมต้องถามก่อนว่าอนุรักษนิยมตรงไหนคือพอเราเอาOkay. เอานโยบายนะครับของพรรคก้าวไกลเอาเข้าไปใส่ AI ปรากฏว่านโยบายของพรรคก้าวไกลมีความอนุรักษ์นิยมลองไปให้สเกลดูนะครับคือผมก็เลยนิยามว่าอนุรักษ์นิยมในมุมมองของแต่ละคนเป็นอย่างไรทุกวันนี้เราแปะป้ายกันคือตรงนี้เนี่ยเป็นความสำคัญตอนที่ผมอยู่พรรคส้มเราก็ทำแบบนี้แหละครับ
1: คือต้องตีโจทย์ให้แตกตีความให้แตกว่าตกลงมันแปลว่าอะไรใช่ไหม
0: เราจะใช้วิธีว่าชิงนิยามคำ okay. ถ้าใช้คำนี้จะต้องให้คนคิดไปแล้วว่าหมายถึงอย่างนี
1: ้ okay.
0: ชิงนิยามสี uh-huh. ชิงนิยามศัพท์
1: uh-huh.
0: เพื่อให้แปะป้ายไว้ก่อนและ uh-huh. ที่เหลือจะมีองค์ขาพยพอื่นตามมา
1: เดี๋ยวก่อนนะ AI ที่ใช้นี่คือใช้ตัวไหนฮะพอดีหลังๆนี่เขาบอกใช้ AI แล้วมันใส่ภาพออกมาแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็เลยกังวลนิดนึงว่า AI อันไหนเนี่ย
0: เพราะว่าผมจะชวนพูดเรื่อง AI เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีความรอบรู้ทางด้าน AI มากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ที่วิธีการใช้แล้วการรู้ว่าโมเดลไหนทำอะไรครับ
1: อย่างเงี้ยหมอเอกอาจารย์ก็มีจะพูดอะไรนิดนึงฮะ
2: เมื่อกี้จะขอถามต่อสารต่อมาใจเรื่องมันจะจบนะครับก็คือว่าเมื่อกี้หมอเอกบอกว่าโอเคคุณย้ายพรรคแต่อุดมการณ์ของคุณเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณจะพูดเรื่องปฏิรูปคุณยังยืนหยัดเรื่องของการรวมทุกสีมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็คือว่าภูมิใจไทยนำเสนออะไรที่เป็นการปฏิรูปเกี่ยวกับประเทศนี
0: ้
2: และภูมิใจไทยนั้นเป็นพรรคที่รวมทุกสีให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงหรือในเมื่อแคมเปญการเลือกตั้งแบ่งชัดเจนว่ารักชาติกับไม่รักชาติ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
2: และถ้าคุณพิพัฒน์พูดบนเวทีครับรักชาติกับไม่รักชาติและถ้าถามว่าเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมคืออะไรนี่แหละครับรักชาติกับไม่รักชาติอนุรักษนิยมก็คือการใช้ความรักชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมื
1: อง
2: เสรีนิยมก็จะไม่ใช้ความว่ารักชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้วางลงเอาแค่ถามที่ว่าภูมิใจไทยนี่ปฏิรูปยังไง และภูมิใจไทยนี่รวมเสียงยังไงตอบตรงนี้เรื่องก็จบประชาชนก็จะเข้าใจ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวคำตอบผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบนะฮะยังมีประเด็นอีกหลากหลายที่ต้องพูดคุยกันนะครับรวมถึงผลงานนะฮะของทางด้านรัฐบาลและก็มีข่าวเล่าข่าวลือออกมาบอกว่าอนุรักษ์นิยมชั้นนำของประเทศบางกลุ่มบางก้อนไม่เอาแล้วสีน้ำเงินบอกไม่ไหวแล้วและอาจารย์ศิโรจน์เป็นคนพูดในรายการของคุณจอมขวัญด้วยนะครับนะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับภาวะโกงทุกหย่อมหญ้าโฆษกรัฐบาลจะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ

0: ยอันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสดสมุนไพรของไทย
2: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
4: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal
9: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: บรรเทาอาการไอ
12: ขับเสมหะ
11: ทำให้ชุ่มคอ
12: ยาแก้ไอตราสีดาว
11: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
15: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
16: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
17: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
18: กลับกันต่อนะครับถมไปเถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านโฆษกนะฮะหมอเอกนะครับรวมถึงอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยนะครับพูดคุยกันต่ออาจารย์โก้ตั้งคำถามมา
19: ครับผม
18: ให้กับหมอเอกก็คืออยากรู้ว่ารัฐบาลนะพรรคภูมิใจไทยนำโดยพรรคภูมิใจไทยนะฮะพรรครวมรัฐบาลต่างๆเนี่ยจะปฏิรูปประเทศอย่างไรนะหรือจะเป็นการที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมาอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรรวมสีกันได้อย่างไรใช่ไหมฮะที่อาจารย์โก้
19: ตามอุดมการณ์ของหมอเอกที่ย้ายมา
18: อ๋อโอเคจะตอบไงครับ
20: ก็พรรคภูมิใจไทยไม่เคยนำเสนอในการแบ่งแยกประชาชนไม่ว่านโยบายหรือว่าไม่ว่าการนำเสนอทุกอย่างรวมถึงการทำงานเนี่ยไม่เคยมีการแบ่งแยกประชาชนไอ้ส่วนของเรื่องของที่เมื่อกี้อาจารย์โก้บอกว่าตกลงตอนช่วงนั้นมีการพูดว่ารักชาติไม่รักชาติผมไม่แน่ใจว่าใครไม่รักชาติถ้าทุกคนรักชาติก็คือเป็นทุกคนรวมกันเป็นชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นคำพูดที่ออกไปเนี่ยคนไม่รักชาติก็รับไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นี่เองชาติศาสนาพระมหากษัตริย
18: ์ครับ
20: ถ้ามีใครที่บอกว่าเราไม่รักชาตินี
18: ้
20: ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกคนเป็นคนไทยรักชาติไทยรักสถาบันไทยทุกคนเนี่ยก็จะไม่โดนแบ่งแยกโดยการทำงานของพรรคภูมิใจไทยนี่คือสิ่งแรกประเด็นที่สองก็คือว่าในเรื่องของการทำงานถามว่าเราจะปฏิรูปอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าเราจะปฏิตะโกนว่าฉันจะปฏิรูปทุนใหญ่ฉันปฏิรูปโดยที่ไม่ปฏิรูปเช่นเรื่องของกระจายอำนาจ มีคนบอกว่าจะต้องกระจายอำนาจจะต้องกระจายอำนาจถามว่ากระจายอำนาจคืออะไรในการทำงานของเขาสมมติว่าบอกว่าต้องเลือกผู้ว่าเมื่อไหร่จะเลือกผู้ว่าได้77จังหวัดใช่ไหมครับแต่การทำงานของภูมิใจไทยคือนโยบายคือกระจายอำนาจโดยการที่มีภาษีบ้านเกิดเมืองนอนทำให้จากเดิมเนี่ยเราเก็บภาษีแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพก่อนเราค่อยไปกระจายให้ต่างจังหวัดเราเอาภาษีเนี่ยให้ประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะส่งไปให้จังหวัดไหนอบต.ไหนเทศบาลไหนตรงนี้คือการกระจายอำนาจทำให้รายได้ของท้องถิ่นมีมากขึ้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการ ของการทำเรื่องของการกระจายอำนาจโดยที่ไม่ต้องไปเป่าประกาศว่าฉันกระจายอำนาจหรือเรื่องของการปฏิรูปราชการ
18: ครับ
20: เราก็ทำเลยอาจารย์ประกรณ์ก็ทำเลยจากเดิมราชการเนี่ยเคยมีการจ้างงานแบบเดียวเราก็บอกว่าอ่ะต่อจากนี้ไปราชการมีการจ้างงานหลายรูปแบบก็ทำได้เราจะบอกว่าเราอยากจะให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลดิจิทัลก็มีทำเลยบอกว่าให้แต่ละหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อ๋อมันติดขัดที่กฎหมายใช่ไหมก็ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ก็คือไม่ต้องปราบประกาศแต่ว่าพอไม่ปราบประกาศปุ๊บคนก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอีกก็เลยเป็นงานของโฆษกว่าต้องเอาไปทำ
18: โอเคงั้นผมเอาไปที่ปัญหาที่ใกล้ตัวกันหน่อยละกันนะฮะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าประชาชนคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันของประเทศนี้มาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่มันจะแก้ไขได้สักทีและตั้งแต่เป็นรัฐบาลมานะฮะ4เดือนกว่า5เดือนนี่นะครับมันมีแต่ปัญหาที่มันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกโกงสอบท้องถิ่นใช่มั้ยฮะสว.ที่กลายเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้นะครับผมถามแบบตรงไปตรงมาแล้วจะสื่อสารกับประชาชนไงให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราจะปราบโกงจริงๆจะถึง last boss จริงๆ final boss จริงๆใช่ไหมหัวสวก็ให้มันแฟร์ให้มันยุติธรรมเพราะข้อมูลที่มันออกมามันค้านสายตาของประชาชนถ้าเกิดวันที่14กันยายนกกต.ไม่ส่งสารฎีกาจะสื่อสารในประชาชนให้เขาเข้าใจฮะหรืออย่างที่อาจารย์โก้บอกว่าต้องบริหารอารมณ์ของประชาชน
12: อารมณ์ความเชื่อมั่น
18: ความเชื่อมั่นของประชาชนอ่ะโฆษก
20: ก็อย่างนึงที่อยากจะต้องย้อนกลับมาครับว่าเรื่องที่มันเริ่มเห็นผุดออกมาตอนนี้ครับเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้หรือไม่ที่มันเห็นขึ้นมาเพราะว่าเราหยิบมันขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเราตรวจสอบเจอแล้วเราก็ดำเนินการเต็มที่ไม่ใช่ว่าหัวสวมันเกิดขึ้นก่อนมีรัฐบาลนี้หรือไม่กระบวนการเลือกสวมีปีอะไรปี67ถูกไหมครับรัฐบาลนี้มี68 69อันนี้ข้อแรกก่อนข้อ2คือสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีมาก่อนแล้วพอเราเจอปัญหาก็มีการตรวจสอบและมีการสอบสวนแล้วมีการดำเนินการจนถึงขั้นได้ข้อสรุปแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีมติครม.บอกว่าถ้าจากนี้ไปถ้าเจอว่าใครทุจริตถ้าเจอผู้สอบเข้าราชการทุจริตเนี่ยก็จะให้มีความผิดทางวินัยจากเดิมไม่มีกฎหมายเราก็จะให้ความผิดได้แค่ปลอมแปลงเอกสารบ้างหรือว่าความผิดในเรื่องของการหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างซึ่งโทษน้อยจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามีพบว่าเข้าราชการแบบผิดเนี่ยก็จะมีโทษทางวินัยรุนแรงแล้วก็ให้เอาเงินที่ได้รับไปคืนด้วยรวมถึงมีการตั้งฐานข้อมูลว่าถ้าถูกออกจากราชการไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามก็จะไม่รับกลับเข้าอีกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมาดำเนินการแก้ไขตรวจสอบแก้ไขและแก้ไขไปล่วงหน้าทางข้างหน้า
18: เพราะฉะนั้นหมอเอกกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดูก่อนว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุครัฐบาลยุคนี้ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะหมอเอกกำลังจะพูดอธิบายอย่างนี้นะถูกต้องไหมครับแต่มันก็มีวายว่ามีคนไปเชื่อมโยงไงว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้ผู้เล่นคีย์เพลเยอร์ต่างๆอ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากับบางคนในรัฐบาลชุดนี้ไงครับ
20: ก็จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำกันเนี่ยเราเป็นแค่การเชื่อมโยงแล้ววิเคราะห์อนุมานกันไปแต่ว่ามีหลักฐานไหมมีข้อมูลที่เปิดออกมาจริงๆแล้วอย่างเช่นเรื่องสวเนี่ยพูดกับเรื่องสวเลยก็ได้มีข้อมูลไหมครับว่าคนในรัฐบาลนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์เรื่องของการไปพบแล้วจริงๆแล้วไม่ได้พบด้วยอย่างพี่ณภินทร์บอกเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเลยสมมติว่าวันนี้ผมรู้จักคนในห้องนี้10คนอยู่ดีๆเขาไปลงสมัครอาจารย์โก้ไปลงสมัครแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากจะลงสมัครแล้วทำยังไงให้ได้อาจจะโทรมาหาผมเพราะผมรู้จักคนอีกเยอะเขาก็ถามว่าเฮ้ยผมช่วยได้ไหมผมว่าผมช่วยไม่ได้อันนี้คือจบใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกันอีกทางหนึ่งแล้วกันถ้ามีการจัดห้องประชุมใส่ wristband เก็บโทรศัพท์ที่ Impact
18: มีคนสื่อตรงๆอ่ะก็คือพรรคประชาชน
20: ก็มีคนที่เป็นสวมีคนที่เกี่ยวองคาพยพของพรรคเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่มีการกล่าวหาตรงนั้น
18: แล้วทำไมไม่มีใครหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะไปแจ้งกกต.หรืออะไร
20: แฝงไหมตรงนี้แฝงไหมไม่แฝงไหม
18: ถ้ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นจริงถูกต้องไหมครับ ก็ต้องให้คนไปร้องพรรคประชาชนแฟร์ไงฮะแต่ทำไมมีคนร้อง
20: มีคนร้อง
18: แสดงว่ากกต.ก็ต้องจัดการถูกต้องไหมฮะ
20: ก็ทำไมไม่มีใครเปิดข้อมูลด้านนั้นมีไหมอ่ะผมไม่แน่ใจ
18: มีเปิดนั่งในรายการนี้ก็มีเปิดท่านสว.พิสิทธิ์ก็มาพูด
20: ผมไม่แน่ใจว่ามี
18: คุณสุภชัยใจสมุทรก็พูด
20: นั่นสิไม่ใช่แค่พูดไงมันต้องมีกระบวนการมากกว่านั้นหรือว่าทางฝั่งนี้ไม่มีกระบวนการที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี่ยโดนยึดไปที่ฝั่งเดียวอันนี้นี่เองเป็นจุดที่ผมอยากจะให้สังคมฉุกแล้วตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วอะครับเรื่องราวต่างๆในสังคมเนี่ยบางทีมันเป็นการเชื่อมโยงกันไปทีนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเรามีองค์กรที่ดูแลเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นองค์กรอิสระด้วย
18: ครับ
20: เรามีกกต.ที่ดูแลของการเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณปล่อยให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังคุณเอาผลที่ถูกต้องหรือจะเอาผลที่ถูกใจนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างเรื่องสว.เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสว.ในเรื่องของการให้เขาเรียกว่าอะไรดีอย่างผมทำงานช่วงที่ผ่านมากับ คุณพ
18: รา
20: ดอนคุณพ
18: รา
20: ดอนก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาผมถามว่าเอ้ยแบบทำไมถึงถูกกล่าวหาแล้วกระบวนการเป็นยังไงเขาบอกว่าในช่วงที่เขาโดนเนี่ยใบที่แจ้งมาที่เขาเนี่ยไม่มีข้อกล่าวหาสมมุติว่าเราทำผิดอะไรบางอย่างมันต้องมีข้อกล่าวหานะครับแล้วแสดงพฤติการที่มีความผิดแต่ไม่มีเลยตรงนี้ผิดหลักการทางด้านกฎหมายอย่างชัดเจนรวมถึงไม่ให้ไปชี้แจงด้วยนะ
18: โอเค
20: ในฐานะของพรรคการเมืองต่างๆหรือว่าหน่วยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นไอลอว์เน
18: ี
20: ่ยเราจะยึดอะไรถ้าเรายึดหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนยึดหลักการของด้านมนุษยชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพิทักษ์คนที่โดนกล่าวหาโดยไม่เป็นความจริงด้วยหรือไม่เราต้องให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาหรือไม
18: ่โอเคอันนี้อาจารย์ก็สื่อสารทางการเมืองเอานี้วิเคราะห์หน่อยฮะว่าโฆษกท่านนี้ท่านอธิบายแบบนี้นะผมก็เปิดนะรับฟังนะอาจารย์ก็วิเคราะห์หน่อยว่านี่คือทำหน้าที่ได้ดี
12: ต้องให้อย่างหนึ่งนะเก่งกว่าที่คิดต้องให้อย่างหนึ่งแต่ขอแย้งถึงแม้ว่าเก่งกว่าที่คิดแต่ขอแย้ง
18: ยังไงอาจารย์ก
12: ็ประการแรกผมไม่เห็นด้วยนะครับที่พูดว่าทั้งพวกสวทั้งโกงข้อสอบเนี่ยรัฐบาลตรวจสอบมารัฐบาลไม่ได้ตรวจสอบคนโกงมันมาแฉกันเองเราถึงได้รู
18: ้
12: นะครับเพราะฉะนั้นที่มามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคนโกงแฉกันมาเองแล้วค่อยมีการตรวจสอบเกิดขึ้น
20: ผมขออนุญาตหยุดตรงนี้นิดนึงอาจารย์ขออนุญาตเลยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่จริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่นโกงข้อสอบเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังนะครับรัฐบาลเนี่ยได้มีข้อมูลมาจากการสอบสวนซึ่งหน่วยงานที่ผมดูแลในช่วงที่อยู่กับท่านพระดอนคือปปท.
18: ครับ
12: ครับ
20: มีรายงานสรุปขึ้นมาเอาจริงๆก่อนหน้าที่จะมีรายงานในโกงข้อสอบครั้งนี้ครับ
18: ม
20: ีตอนสมัยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรอบที่แล้วในสมัยรัฐบาลแล้วร
18: ั
20: ฐบาลคุณแพทองธารรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณอนุทินได้หยุดการสอบเพราะว่ามันมีปัญหานะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเราเห็นว่าพอเห็นกระบวนการมีปัญหาเราหยุดตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอมันมีการทำขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเรามีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลเราเห็นช่องว่ามีปัญหาแล้วนะเรามีการสอบสวนแล้วนำมาสู่การดำเนินการต่อมาเรื่อยๆที่บอกว่าแฉกันเองอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวออกมาคนก็เลยเฮลโลไปว่าอุ้ยเจอแล้วทุจริตใหญ
12: ่ข้อมูลสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็
18: ให้วิเคราะห์การตอบคำถามวิเคราะห์การเป็นโคศกตรงนี้หน่อยอาจารย์จริงๆเรียนเชิญอาจารย์มาเพื่อที่จะให้ดูวิชาการสื่อสารของโคศกท่านนี้ครับ
12: ก็มีสองประเด็นนะครับทางฝั่งหนึ่งก็บอกว่าสังคมรู้เพราะว่ามีการแชร์ขึ้นมาจากคลิปเสียงนั้นทางโฆษกบอกว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามโฆษกต่อมันมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วได้ทำอะไรต่อจากข้อมูลอันนั้นไหมเพื่อที่จะเปิดโปงขบวนการอันนี้เพราะว่านะครับถ้าเป็นประชาชนนะครับอยากจะถามก็อยากจะฟังคำตอบจากโฆษกอย่างเช่นคำว่าแฟร์หรือไม่แฟร์เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยณปัจจุบันนี้เอาเรื่องพวกสวเป็นตัวอย่างก็แล้วกันมันดูเหมือนว่าทั้งกกต.ทั้ง DSI นั้นนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรให้ไอติมกับไอลอและก็ประชาชนนั่นน่ะไปหาหลักฐานมาไปหาหลักฐานเอามาให้หลักฐานแล้วก็กกต.จะดูว่าพอไม่พอผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับประชาชนในเมื่อภาครัฐนั้นมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบควรขวายหาข้อมูลหาหลักฐานเสียเองไม่ใช่นั่งเฉยๆให้ประชาชนหามาให้เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามไปที่โฆษกว่าทำไมทางภาครัฐ
19: ทำไมภาครัฐเองไม่เข้มแข็งไม่ขยันในการหาหลักฐานเกี่ยวกับการหัวสวไม่ว่าจะเป็นการหัวสวของสีน้ำเงินสีส้มหรือสีแดงทำไมต้องมานั่งหาความเป็นธรรมจากสังคมทำไมรัฐบาลเองไม่หาความเป็นธรรมและหาความจริงโดยอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเอง
18: เพราะรัฐบาลบอกเลยนะครับว่าหัวสวมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอก มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลสวคือสวมันก็มีกระบวนการกกต.ไปจัดการเองรัฐบาลไม่เกี่ยวนี่คือท่านพูดมานะ ส่วนท่านโฆษกจะตอบอย่างไรผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังครับสักครู่เดียวครับ
20: ดีครับ
0: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
21: ฟันผุเยอะเลย
22: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
23: มีนิดเดียว
22: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
23: อ๋อ
24: ต้องบีบเต็มแปลง
25: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเ
26: กตแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
27: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
26: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
28: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
29: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
30: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
29: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
28: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
29: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
28: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
29: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
28: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
31: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 daysFor visibly wider teeth.
32: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
18: กลับมากันต่อนะครับถูกไม่เถียงนะครับอาจารย์โก้นะฮะยังอยู่กับเรารวมถึงท่านโฆษกนะครับหมอเอกเอาแบบตรงๆผมสรุปที่อาจารย์โก้ถามมาแล้วนะอาจารย์โก้ถามกลับเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมรัฐบาลไม่จัดการหาข้อมูลเองแล้วจัดการเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหัวสวหรือว่าโกงข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเสร็จสับไปเลยไปหาข้อมูลทำไมต้องปล่อยให้ไอรอไอติมไอนู่นไอนี่ออกมาเพื่อที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับทุจริตหรือว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ใช่ไหมคำถาม
19: ถูกต้องครับคุณสรุปได้ดีมากเลย
18: ก็หมอเอกตอบไหมฮะ
20: สรุปเป็นสองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของโกงสอบท้องถ
18: ิ่
20: น
18: เอาเนื้อฮะ
20: โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเอาง่ายๆประโยคเดียวคือว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเอ๊ะทำไมรู้ข้อมูลแล้วแล้วทำอะไรไปสิ่งที่เราทำคือว่าถ้าเราจะจับโจรเนี่ยเราจะไปปราบอากาศไม่ว่าเราจะจับใครเพราะฉะนั้นการสอบสวนหรือการสืบสวนหาข้อมูลเนี่ย เราจะต้องดำเนินการเป็นการภายในไม่ได้ประกาศว่าวันนี้เราเจอแล้ว
18: อ๋อแสดงว่าไม่ควรจะเป่าประกาศ
20: ใช่ครับเมื่อเสร็จแล้ว
18: เมื่อเสร็จแล้วค่อยว่ากัน
20: เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมีผลงาน
18: อ้าวแล้วมันจะแตกต่างกันอะไรกับที่ทางดีไซน์ออกไปเรียกพี่ที่อะไรนะที่ตรวจสอบเรื่องของ THAI อ่ะพี่อะไรนะผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ดีๆอ่ะที่โดนเรียกไปแล้วบอกในฐานะที่เป็นพยานเรื่องฟอกเงินน่ะคุณป้อมพาวุฒิอ่ะ
20: เขาฟอกเงินจริงไหม
18: ไม่มีนะตอนนั้นไม่มีข้อกล่าวหาเลยอ่ะแล้วก็ไปเรียกเขาเป่าประกาศมาเลยว่าเนี่ยจะเรียนเชิญคุณป้อมพาวุฒิมาให้ข้อมูลคนก็ตกใจอ้าวนี่ฟอกเงินหรือเปล่า
20: ผมว่า
18: ถ้าใช้หลักการเดียวกันกับหมอเอกเขาไม่ควรจะออกมาพูดใช่ไหมล่ะจนมีหลักฐานชัดเจนแล้วค่อยไปเรียกคุณป้อมพาวุฒิมา
20: ผมว่ามันอยู่คนละบริบทหรือคนละหน่วยงานหรือเปล่าครับหรือว่าคนละแบบกันหรือเปล่าคร
18: ับ DSI ป่ะครับ
20: แต
18: ่ DSI อยู่ภายใต้ใครครับ
20: แต่ทุจริตกองสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้อยู่แบบ DSI เนี่ยครับคนละเรื่องนะฮะแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าเรื่องนี้มันมีตัวละครหรือมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากกว่าหรือเรารู้ว่าเป็นขบวนการจริงๆเราอยากจะได้ลาสบอสจริงๆแล้วถ้าเราเป่าประกาศไปลาสบอสเขาตัดตอนเราจะทำยังไง
18: โอเค
20: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องตั้งสติกันแบบนี้ก่อนส่วนเรื่องของ DSI เรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นเรื่องที่เราไม่ควรดูเบาถ้าเกิดฟอกเงินแล้วเป็นความผิดตรงนี้รัฐบาลก็ไม่เอาไว้ไงมันก็คือต้องให้ความสำคัญตรงนี้นั่นเองตัวส่วนประเด็นของอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันไม่คือเรื่องสวนะครับว่าทำไมต้องให้ไอติมต้องให้ไอรอมาเปิดจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องยึดหลักกันครับว่าก
18: ก
20: ต.คือใคร
18: กกต.
20: กกต.คือองค์กรอิสระตามกฎหมาย
18: แต่4ใน7ถูกแต่งตั้งโดยสวชุดนี้แล้วเขาก็กล่าวหาว่าสวชุดนี้เป็นสวสีน้ำเงิน
20: เอาจริงๆกกต.ชุดนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้เป็นแต่งตั้งโดยชุดนี้ถูกไหมครับถ้า
18: 4ในอย่างน้อย4ใน7คือใช่ไง
20: กระบวนการ
18: มากกว่าครึ่งนึง
20: กระบวนการตั้งมันมีมาเรื่อย
18: ๆ
20: มันไม่ได้มีมา4ตุ้มเลยถูกไหมครับไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ถือว่าเอาล่ะถ้าจะพูดกันตรงนี้ยังไงก็ไม่จบเพราะว่าเราต้องไปไล่ไทม์ไลน์ว่าตั้งคนนี้เมื่อไหร
18: ่
20: ตั้งคนนั้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับคณะ26คณะ236เกิดขึ้นตอนไหนไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่ประชาชนไม่เคยรับรู้เลยว่ากระบวนการเป็นอย่างไรซึ่งผมก็คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาอธิบายเรื่องนี้แต่ที่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าคือกกต.เป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกกต.เป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการได้อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปบอกกกต.ได้ว่าทำซ้ายทำขวาหันหน้าหันหลังเขาจะทำอย่างไรเมื่อได้ผลแล้วเราก็ดำเนินการคือเขาก็ส่งฟ้องศาลก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลยืนยันมาตลอดครับว่าทำไมถึงไม่ไปทำอะไรทำไมถึงต้องให้กกต.เขาทำงานไปสิ่งที่เราจะทำคือทำไมรัฐบาลจะต้องไปกดดันกกต.เหมือนที่เราอยากจะกดดันกกต.ปล่อยให้เขาทำงานไปสิครับแล้วเสร็จแล้วผลออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันว่าผลเป็นอย่างไรแล้วเขาส่งฟ้องแล้วผลของการส่งฟ้องเป็นอย่างไร
18: ก็อีกเรื่องนึง
20: ทุกวันนี้ปัญหาของบ้านเมืองเรานี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งศาลเตี้ยกันน
18: ะ
20: ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ต้องผิดผมถามจริงๆว่าที่เปิดตัวเลขกันมาเท่าไหร่นะ229คนมีใครเคยไปดูไหมครับว่า229คนนั้นเคยได้รับการเป็นธรรมจากกระบวนการของอย่างเช่นผมพูดถึงคุณพาราดอนเนี่ยได้รับการเป็นธรรมในเรื่องของการชี้แจงข้อมูลหรือว่าการให้ข้อมูลหรือไม
18: ่
20: หรือการดำเนินคดีหรือไม่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดกันน้อยเกินไปแต่เราไปพูดกันตามอารมณ์ว่าเฮ้ยพวกนี้ต้องส่งฟ้องให้หมดพวกนี้มันโกงพวกนี้มันหัวก็นี่แหละครับสิ่งที่แล้วทำไมผมถึงตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปตรวจสอบสวส้มบ้าง
18: หรือสวสี
20: อื่นบ้างจริงๆแล้วอ่ะก็เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้มีตั้งใจที่จะหรือว่ามีอำนาจที่จะไปสั่งกกต.ถ้าสมมติว่าวันนี้

้รวมถึงอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกว่าชนชั้นนำนะที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะอาจารย์ต่างๆนะฮะที่เป็นอนุรักษ์นิยมบอกเฮ้ยเริ่มทนไม่ไหวแล้วกับโกงทุกหย่อมหญ้าท่านโฆษกจะตอบยังไงเจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณอาจารย์โจ้ครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งวันนี้ข่าวสารเราเยอะมากนะครับ
5: แน่นๆเลย
6: ตู้กีดเนี่ยต้อนรับเราวะ
4: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเราไล่เรียงไปทีละข่าวน
6: ะ
4: ข่าวแรกเราขอไปเรื่องที่บทโอกันก่อน
6: ได้ค่ะ
4: บทโอไปยิงภรรยาเสียชีวิตภรรยาเป็นครูใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็กลับมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านประเด็นสำคัญก็คือว่ารอลูกชายเป็นตำรวจอยู่ที่ใต้เพื่อมาเกลี้ยกล่อมพ
6: ่
4: อลูกชายเนี่ยที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปกับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็มาเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมคือตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาลูกก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้หมดโอเนี่ยพ่อมอบตัวเถอะนะผมอยากกอดพ่อคือพูดตลอดทั้งคืนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของหมดโอภายในบ้านเลยเจ้าหน้าที่ก็อาจอยู่รอบนอกกันจนกระทั่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าช่วงเช้ามืดลูกชายก็คือหมู่โฟกนะครับตัดสินใจบอกกับพี่ๆตำรวจทุกคนบอกว่าพี่ถอยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเข้าไปคุยกับพ่อของผมอีกครั้งนึงนะครับแล้วเขาก็เนี่ยฮะเข้าไปคนเดียวและเขาก็พยายามจะสื่อสารบอกพ่อเขาบอกหมดโอบอกว่าพ่อฟังผมนะไม่มีใครทำอะไรพ่อนะครับผมอยากกอดพ่อสุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่ยกมือไหว้แล้วก็บอกพ่อใจเย็นๆพ่อใจเย็นๆเราออกมาเรากอดกันนะพ่อนะสุดท้ายแล้วเนี่ยหมวดโอตัดสินใจเข้ามอบตัวนะครับลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
7: พ่อนั่งลงก่อน
4: นี่ไง
6: ค
4: ือพ่อกอดผมแล้วทุกอย่างจบเราอยากให้กอดนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพ่อแล้วสุดท้ายก็คือนี่ตามภาพเลยหมวดโออายุ55ปีเดินออกมาแล้วก็มอบตัวนะครับ
8: ค่ะทีนี้ค่ะทางหมู่โฟกนะคะหรือว่าลูกชายของหมวดโอเนี่ยก็ตามมาที่โรงพักนะคะแล
4: ้
8: วก็พยายามหลบนักข่าวปฏิเสธเรื่องการให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมแล้วก็บอกเพียงสั้นๆว่า
4: เราเข้าใจสภาพจิตใจนะครับก็คือเสียทั้งคุณแม่ไปแล้วก็คุณพ่อก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วย
8: ใช่ค่ะทีนี้ความคืบหน้าเนี่ยในคนใกล้ตัวก็คือมีเพียงแต่พ่อตาของหมู่โฟกที่บอกว่าสาเหตุเนี่ยทราบเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะเคยคุยกับทั้งหมดโอแล้วก็คูเปิลเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างทางพ่อตาก็บอกว่าดูเป็นปกตินะทั้งคู่อัธยาศัยดีแล้วก็ไม่เคยเห็นความผิดปกติอะไรที่มันชัดเจนเลยส่วนหมู่โฟกตอนนี้

0: สียใจนะคะสภาพจิตใจก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยรวมถึงก็สูญเสียคุณแม่อย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้หลังจากแต่งงานเจ้าตัวก็อยากอยู่กับครอบครัวให้นานแต่ว่าต้องกลับใต้ด่วนเพราะเหตุนี้ค่ะ
1: ตอนนี้โฟกยังไม่โอเคครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้
0: ส่วนล่าสุดนี้นะคะอัปเดตในช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจก็คุมตัวหมวดโอไปฝากขังค่ะเจ้าตัวก็อย่างที่เห็นตามภาพนะคะคุณผู้ชมคือก้มหน้าก้มตาไม่ตอบคำถามอะไรเลยในขณะที่ผู้กำกับการสภ.บางละมุงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะส่วนสาเหตุก็ยังเป็นเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอบปากคำรวมถึงรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนที่จะสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะ
2: เข้าใจทุกฝ่ายนะคร
3: ับ
2: สูญเสียทั้งคุณแม่แล้วก็ผู้ต้องหาก็กลายเป็นคุณพ่อด้วย
3: ครับผม
2: นะครับ
3: ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือเรื่องของน้ำมันรั่วนะฮะแถวแถวพระราม3ที่ตอนนี้ก็มีการไปเจอจุดต้นตอเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับณตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งทำงานนะฮะเพื่อที่จะซ่อมแซมครับแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมยังจุดที่มีการพบน้ำมันรั่วนะฮะในท่อระบายน้ำครับตรงแถวๆถนนเชื้อเพลิงตรงแถวๆพระราม3เขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวานี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็มีภาพของคุณขิงเอกนัทนะฮะก็ลงพื้นที่ครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำน้ำมันปนเปื้อนออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 22,000 ลิตรด้วยกันนะฮะและอยู่ระหว่างการจัดหาจัดการพื้นที่ปนเปื้อนที่เป็นจุดต้นเหตุด้วยโดยคุณขิงเนี่ยบอกว่าได้มีการสั่งการครับให้2บริษัทเจ้าของท่อนะฮะรีบดำเนินการแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดครับรวมไปถึงจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโดยเบื้องต้นครับกระทรวงพลังงานก็มีคำสั่งนะฮะให้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อในจุดที่เกี่ยวข้องครับจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ยืนยันความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกนะฮะรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วจากการตรวจสอบท่อน้ำมันมันไม่ได้รั่ว
2: ครับ
3: มันเพียงแค่ซึมเท่านั้น
2: ซึมอะไรเป็น 20,000 กว่าลิตร
3: แต่ว่าหลายคนบอกซึมเยอะนะซ
2: ึ
3: ม 20,000 กว่าลิตรเลยนะฮะ
2: ซึมหรอ
3: ก็ต้องเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าสามารถที่จะปิดรอยรั่วนี้ได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องเสริมความมั่นใจครับว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณอะไรที่เป็นอันตรายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกทม.แล้วก็ปภ.เนี่ยคอยดูแลปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
4: จากการวัดค่าของไอสารระเหยนะครับก็ถือว่าน้อยมากเพราะว่าไม่ได้ผิดถือว่าเป็นการรั่วแต่เป็นการซึมออกมาเท่านั้นเองคุณภาพของท่อยังโอเคอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจุดที่ซึมออกมาตรงนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรก็ต้องขอให้ทางฝ่ายวิศวะเขาดำเนินการแล้วให้เขาแจ้งขึ้นมาอีกที
3: ท่านรองนายกก็ย้ำเองนะฮะแค่
0: ซึม
2: สองหมื่นกว่าลิตร
3: ขณะที่เรื่องของกลิ่นน้ำมันครับที่มันไปส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะฮะตอนนี้ก็บอกว่ามันเริ่มเจือจางลงไปแล้วหากมีความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจัดการกับจุดปัญหาได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะ
2: ครับตรวจสอบเพิ่มเติมนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮะมนรักพระเหนือดวงนะครับตอนเช้าทุกคนตกใจเห็นภาพว่าตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับเป็นพระเกจิชื่อดังเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: คนลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก
3: ครับ
2: ยักยอกเงินวัดเกือบร้อยล้านและมีความสัมพันธ์กับสีกาล่าสุดเนี่ยบุกไปตรวจที่พักของสีกาโอ้โหทรัพย์สินเยอะมากเลย
0: ครับ
2: และตำรวจบอกเลยมีผู้ร่วมขบวนการในการยักยอกเงินเนี่ยอีก 2-3 คนเดี๋ยวเรามาขยายให้ฟังครับ
5: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
9: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
11: ไม่ทันแล้วค่ะ

0: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อัปปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
4: ่ I love อัปปาเช่
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
3: ฮาจิมะ
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
8: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
6: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
8: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
9: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของไทยกัมพูชานะครับปรากฏว่าตอนนี้เราพาไปที่สระแก้วกันก่อนเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยออกมาแฉด่านปิดถูกไห
10: ม
9: แต่ทำไมสงสัยแล้วเกิดว่าเอ๊ะทำไมมีชาวกัมพูชาเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาขายของกันเยอะมากเข้ามายังไงมีคนออกมาแฉเพิ่มเติมนะครับ ว่ามีการจ่ายให้กับใครบางคนเพื่อจะแลกกับอิสรภาพในการที่จะสามารถ
10: เข้ามา
9: ขายของได้แล้วก็เลยส่งนักข่าวของเราไปตรวจสอบนะครับนี่คือสภาพของโรงเกลือฮะโรงเกลือสมัยก่อนคึกคักมากนะแต่ตอนนี้ก็คือมันก็
10: เงียบ
9: เหงาแหละเพราะว่าด่านมันปิดใช่ไหมครับแต่มีคนรายงานบอกว่าก็เท่าที่สังเกตก็คือเหมือนมีชาวกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเข้ามาขายของในพื้นที่ด้วยทีนี้พอเข้ามาขายของในพื้นที่ประเด็นสำคัญคือเข้ามาได้ยังไงก็ในเมื่อด่านมันปิดถูกไหมครับทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเป็นพ่อค้าขายมะพร้าวคนหนึ่งยอมรับว่าเข้ามาค้าขายในช่วงที่ด่านปิดแต่ไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นพ่อค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาเข้ามาจากเส้นทางไหนพอถามว่าเอาเข้ามาแบบนี้ตำรวจไม่จับหรอแล้วเข้ามาได้ยังไงเจ้าตัวอ้างว่าเขาไม่ถูกจับหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบุคคล2คนเข้ามาเรียกเก็บเงินจากเขาคนละ500บาทเอาพูดง่ายๆก็จ่ายสวยไปอ่ะนะ
10: เ
9: มื่อถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเขาเข้ามาเก็บแบบนี้ได้ยังไงเจ้าตัวบอกระบุไม่ได้ไม่สามารถที่จะยืนยันว่าเป็นใครบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างถึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าหรือมาจากหน่วยงานไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันทีมข่าวพบว่าไม่ใช่แค่มีแค่คนนี้คนเดียวที่เปิดเผยรายละเอียดกับเรานะครับเขาบอกมีแหล่งข่าวในอีกพื้นที่นึงเขาบอกโหมีอีกหลายรายเลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีชายปริศนาเข้ามาเรียกเก็บเงินเก็บเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ 3-500 บาทเพื่อแลกกับการได้รับอนุญาตให้ทำงานและไม่ถูกจับแม้จะพำนักอยู่เกินเวลาที่กฎหมายไทยกำหนดก็ตามครับ
11: แล้วเข้ามาทำงานยังโดนเจ้าหน้าที่เรียกเก็บอีกไหมลายหัว
12: มีครับมีผมก็จะเอาโลโก้เขาก็มีคนเก็บ
11: เท่าไหร่
12: ความคื
11: น
12: ค่าอะไรประมาณ
11: 300-500บาท
12: ประมาณ
11: ก็คือถ้าจ่ายตังค์แล้วเขาไม่จับ
12: ครับ
11: พอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นเจ้าที่อยู่ที่ไหนแต่งตัวยังไง
12: คงรวมรูปออกว่าเป็นเจ้าที่วันเป็นคนเป็นยุงกัน
11: แต่เขาว่าเขาเป็นเจ้าที
12: ่ไม่ครับ
13: ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยมีการโทรศัพท์ไปสอบถามนะฮะทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

0: อดสระแก้วครับท่านก็บอกว่าคือตลาดลงเกลือเนี่ยจำนวนร้านค้าที่กลับมาเปิดเนี่ยถือว่าน้อยกว่าที่เป็นข่าวมาเยอะมากนะฮะเนื่องจากผลกระทบก็คือเรื่องของการปิดด่านนี่แหละทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างจะซบเซาโดยทางอบจ.เขายืนยันนะฮะว่าณปัจจุบันตอนนี้ยังงดเก็บค่าเช่าหรือว่าภาษีจากผู้ประกอบการเพื่อถือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาจนกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการฟื้นตัวส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการเรียกเก็บเงิน500บาทจากรถเข็นแผงลอยตามที่มีกระแสข่าวออกไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันนะฮะว่าการเก็บเงินของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนของอบจ.หรือหน่วยงานเฉพาะนะฮะคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยกำลังสั่งการให้ทีมงานลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยซิว่าคนที่เก็บเงินคนละ500บาทต่อเดือนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่นะฮะ
1: ครับ
2: อ๋อต้องตรวจสอบกันด้วยเนี่ยและทีนี้สถานการณ์ชายแดนนะคะไทยกัมพูชาตอนนี้จริงๆไม่ใช่แค่ทหารนะชาวบ้านเอง
1: เดือดร้อน
2: ก็เดือดร้อนนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะในการสะท้อนเสียงของความเป็นจริงกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะต่อหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOT นี่นะคะคุณผู้ชมไปดูท่านนี้คุณนงรักหรือว่านงรัตน์นะคะขออภัยเจ๊หมีเจ๊หมีเนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองจานเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเข้าไปทำนาใส่ปุ๋ยในพื้นที่ที่เราเอาคืนจากชาวกัมพูชาที่รุกล้ำมาได้นะแล้วเนี่ยแหละเป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านจริงๆเลยอ่ะเจ๊หมีบอกว่ากว่าจะได้ที่ดินทำกินเนี่ยคืนเนี่ยรอนานกว่า40ปีนะคะและยืนยันเลยเต็มปากเต็มเสียงว่าดินแดนบ้านหนองจานเนี่ยเป็นของไทยที่ถูกกัมพูชามารุกล้ำแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้ได้พื้นที่คืนมาละแต่ชาวบ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือรั้วหรือกำแพงกั้นชายแดนค่ะรวมถึงต้องการให้มีการเจรจาในเรื่องของการตกลงเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนและโดยเฉพาะนะเรื่องที่กล่าวหาว่าไทยเนี่ยไปแย่งดินแดนของกัมพูชามานะคะหรือต้องมานั่งชี้เขตดินแดนกันอีกในอนาคตคณะ AOT เองก็รับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านนะคะก่อนที่จะลงพื้นที่ในการติดตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดดูสภาพพื้นที่จริงๆเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านและโปร่งใสค่ะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงวันนี้ร้อนฉาตั้งแต่เช้าเลย
2: คุ
1: ณผู้ชมครับวงการผ้าเหลืองสั่นสะเทือนมาก
0: ครับ
1: มนรักเขาใช้คำว่ามนรักเหนือดวง
0: ครับ
1: หรือว่าโต๊ะกลมๆแบบมนรัก
0: โต๊ะกลมใช่ไหมครับ
2: อ๋อแต่ว่าขาโต๊ะเราไม่แข็งแรง
0: คนละแบบ
1: แต่สีไม่ใช่เนาะวัดนี้ขาโต๊ะแข็งแรงมาก
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่หลายคนบอกช็อกแล้วก็ตกใจจริงๆนะครับตำรวจบุกเข้าไปจับเป็นเกจิชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: ยักยอกเงินวัดนะในการทำวัตถุมงคลเนี่ยเกือบร้อยล้านและที่สำคัญมันมีหลักฐานเยอะคลิปต่างๆที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากๆกับศรีกานะครับก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับหมายไปอ่านให้ท่านเจ้าอาวาสดูครับ
3: อาจารย์โทษครับ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเขาขออนุญาตนี่คืออะไร
3: อันนี้คือหมายจับของศาลครับให้ทางนี้ก่อน
4: นั่นไม่เข้าใจ
3: คร
4: ับ ได้ยิน
3: ที่เดี๋ยวในรายละเอียดจะพอดีเดี๋ยวจะไปแจ้งทีนึงครับ
1: มันคืออะไร
2: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจ
0: ท่านยังงงอยู
1: ่ท่านไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมนะแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนคงจะเห็นภาพหลักฐานเห็นอะไรต่างๆนานาแล้วล่
2: ะ
1: ตำรวจเนี่ยนำหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งไปบุกจับกุมคากุฏิเลยครับเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุท่าน66ปีแต่ท่านแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะถูกไหมฮะคุณผู้ชมเนี่ยกำลังจะโอ้โหฉันเช้า
2: ค่ะ
1: นี่คือมื้อเช้านะคุณผู้ชมแต่อาหารภายในโต๊ะมื้อเช้าของท่านเนี่ย
0: แน่นโต๊ะเลยนะ
1: อุดมสมบูรณ์แล้วมีหม้อชาบูมีหม้อไฟมีอะไรอยู่ด้วยและสังเกตฉันเช้าเห็นไห
0: ม
1: ไฟยังติดอยู่ที่เทียนข้างหลังเลยนะครับ
0: ครับ
1: คืออ่ะนอกจากมีการยักยอกเงินของวัดในการทำวัตถุมงคลเขาว่ากันว่าประมาณสักร้อยล้านแล้วเนี่ยมันมีคลิปหลายคลิปที่บ่งบอกหลักฐานชัดเจนนะครับว่าท่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสีกาคนสนิทแล้วตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบด้วยจริงๆถ้าตรวจพบเนี่ยแค่20รายการแต่ตำรวจบอกว่าน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับระหว่างการเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิตำรวจเนี่ยก็ไปเจอหลักฐานหลายคลิปหลายภาพทุกซอกทุกมุม
0: หลายมุมเลยแหละ
1: ทุกอากัปกิริยาต่างๆก็เป็นหลักฐานที่มัดแน่นเลยนะครับเพราะว่ามีการซ่อนกล้อง เป็นการซ่อนกล้องแล้วก็แอบถ่ายเอาไว้ก็เลยเห็นอากัปกิริยาทุกอย่างที่ทั้งคู่ อยู่ด้วยกันภายในกุฏิ
0: มีความใกล้ชิดกัน
1: มีความใกล้ชิดอย่างมากห้องครัวก็ใกล้ชิดโต๊ะรับประทานอาหารก็ยิ่งใกล้ชิดเข้าไปใหญ่นะครับ
2: ไฟในเตายังไม่ร้อนแรงเท่าเลยนะ
1: ถูกต้องคนก็บอกร้อนแรง
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ร้อนแรงเลยนะครับเพราะท่านเจ้าอาวาสก็เป็นท่านเจ้าอาวาสอายุ66ที่แข็งแรงมากแล้วก็ผู้หญิงก็อายุประมาณ47นะครับคุณผู้ชมคือหลายคนเห็นภาพก็บอกโอ้โหทำไมทำแบบนี้เนาะท่านเป็นเกจิชื่อดังหลักฐานมัดแน่นเลยนะครับและตอนแรกที่เอาหมายไปอ่านให้ท่านอ่ะท่านก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับแต่คิดว่าสายๆท่านก็คงจะเห็นคลิปแล้วก็เห็นหลักฐานต่างๆแล้วว
0: ันโซเชียลเลยไง
1: จำนนด้วยหลักฐานตอนเที่ยงๆคุณผู้ชมครับเจ้าอาวาสยอมรับพฤติกรรมที่กระทำความผิดยอมสละสมณเพศแต่โดยดีก็ใช้เวลาในการสึกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ประเด็นที่โซเชียลก็เดือด
0: ครับ
1: เดือดมากคุณผู้ชมครับเพราะอ่ะโอเคเห็นสีหน้าสีตาเคร่งเครียดนะอดีตเจ้าอาวาสสีหน้าสีตาเคร่งเครียดแล้วก็อยู่ต่อหน้าพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีการพูดกับพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยว่าเป็นห่วงศาสนา
2: อุ๊ยไม่ต้องห่วงหรอก
1: เข้าใจใช่ไหมฮะ
2: ตอนนี้เป็นห่วงกว่าอีก
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะ
0: นั่นคดีนั่นเป็นห่วง
1: คือไม่ควรพูดแบบนี้เพราะอะไรถ้าเป็นห่วงศาสนาต้องไม่ทำแบบนี
0: ้ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ตาม
1: แบบน
0: ี้ออกมา
2: ถูกไหมฮะถ้าท่านอยู่เนี่ยน่าเป็นห่วงกว่านะตอนนี
0: ้
1: แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือที่น่าห่วงคือท่านแหละเพราะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็เป็นผู้ต้องหา
2: โอ้เรื่องใหญ่นะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยในช่วงบ่ายๆต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจก็มีการคุมตัวยาเวชกรไปด้วยเพราะคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะตำรวจเนี่ยได้มีการนำหลักฐานของกลางในคดีที่ยึดมาเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายอย่างนะฮะรวมไปถึงนี่โต๊ะของกลางโต๊ะตัวนี้เลย
1: โต๊ะอาหารเช้า
0: โต๊ะตัวนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมครับที่มันเป็นประเด็นที่คนหลายคนพูดถึงกันอยู่นะฮะและนอกจากโต๊ะตัวนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ยกไปก็ยิ้มกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีลังเอกสารที่ติดเอาไว้ว่าอาคารสำนักงานอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าวาดองก่อนด้วยก็ต้องเอาหลักฐานทุกอย่างไปตรวจสอบนี่นี่เห็นเจ้าหน้าที่ยิ้มอยู่
2: เจ้าหน้าที่ยังเขินๆเลยจะต้องยกโต๊ะนะเอาจริง
0: ก็เห็นบอกต้องไปเก็บหลักฐานเก็บดีเอ็นเออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: มันต้องเก็บหรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันแค่ดูคลิปแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะมีแบบว่าเส้นเงินอะไรบางอย่างที่มันไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่รู
1: ้เส้น
2: เงิน
0: อะไรแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันไปละกันแต่ในเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเจ้าวาดเนี่ยถูกแจ้งข้อหานะฮะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยเพราะตามเส้นเงินเบื้องต้นเห็นบอกเกือบร้อยล้านแล้ว
1: ใช่
0: ไหมล่ะฮะ
1: ต้อง
0: ทีนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าคือที่มาที่ไปของการจับกุมครั้งนี้ครับมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคือสังเกตพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าวาดกับสีกามันดูเริ่มมีความผิดปกติบางอย่าง
1: ครับ
0: แล้วมันไปโยงถึงเรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเพราะเงินที่ได้มาจากกิจกรรมต่างๆของวัดควรจะเข้าสู่บัญชีอะไร
1: บัญชีวัด
2: วัดนะ
0: ถูกต้องแต่เขาบอกว่ามีการนำเงินบางส่วนไปเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโอนไปให้กับยังบุคคลบุคคลหนึ่งแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยกลายเป็นว่าออกในนามของวัด
2: อ้าว
0: มันก็ผิดปกติสิแบบนี้รวมไปถึงเส้นเงินนะฮะเส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนของตำรวจแล้วครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะว่าจะมีใครเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าเคสนี้นะน่าจะมีเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 1-2 คนแน่นอนส่วนความสัมพันธ์กับสีกาคนดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์แนบชิดอะไรแบบนี้เห็นบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปี67แล้ว
1: คือจริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าสีกาท่านนี้เนี่ยอายุ47เนี่ยมาที่วัดเพราะว่าอ่ะมีปัญหาชีวิตเงินทองม
0: ี
1: ปัญหาหลายอย่างก็เลยทุกข์ใจก็เลยมาหาวัดพระจะเป็นที่พึ่งได้และสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นที่พึ่งได้จริง
2: ๆแต่ตอนนี้ท่านยังพึ่งตัวเองไม่ได้เลยนะ
0: ตอนนี้จะกลายเป็นทุกข์กว่าเดิมแล้วไง
1: แต่ตลอดระยะเวลา2ปีอ่ะโหก็คือ
0: ็ไม่รู้แหละ
1: เป็นยังไงไม่ล่ะ
0: เพราะคดีนี้เนี่ยหลายคนก็พยายามไปจะไปโยงกับคดีวัดดังก่อนหน้านี้ที่บอกว่าลักษณะมันใกล้เคียงกันเลยนี
1: ่
0: ก็เข้ามารู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีปัญหาเยอะแยะเหมือนกัน
1: แล้วก็ไปตั้งมูลนิธิไงตั้งมูลนิธิทำวัตถุมงคล
0: เส้นทางการ
1: แทนว่าไอ้วัตถุไอ้เงินที่ผู้คนไปซื้อวัตถุมงคลมันจะไหลเข้ามูลนิธิก็ไปไหลเข้าคนอื่นซะ
0: เข้าบัญชีส่วนตัวไป
2: มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องดังมาอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นที่พูดถึงเพราะท่านเนี้ยดังในเรื่องของวงการพระเครื่องด้วยไง
1: คนที่เป็นเซียนพระจะรู้จัก
2: ใช่ก็เราเห็นนะคุณนัทแฟนมันแท้ร้องไห้เลยนะตกใจเลยนะคะมาดูประวัติหน่อยแล้วกันว่าอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยคือท่านบวชเมื่อปี2540เนาะที่วัดแห่งนี้นี่แหละจริงๆแล้วพรรษาเนี่ยบวชมากว่า30พรรษานะก็ยาวนานมาก
1: นะ
2: และปี59ก็คือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจนกระทั่งมาปี2565ก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะคะอย่างที่เชียร์เล่าเมื่อกี้จริงๆแล้วท่านเป็นที่รู้จักในอย่างกว้างขวางเลยวงการพระเครื่องก็คือเป็นพระเกจิผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงที่สร้างขึ้นในวาระสำคัญนะคะที่วัดได้รับการยกฐานะเนี่ยขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็นเหรียญเป็นวัตถุมงคลเนี่ยที่นิยมตามหากันมากเลยแหละคนดังทั้งหลายของประเทศก็ห้อยกันหมดนะคะราคาเช่าบูชาเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้าน
0: ราคาสูง
2: เน
0: ี่
2: ยราคาสูงมากขึ้นอยู่กับวัตถุอะไรก็ว่าไปทีเนี้ยคนดังทั่วประเทศนะแม้กระทั่งผู้บริหารแบบว่าดังๆหรือแม้กระทั่งท่านนี้ค่ะนายกอนุทิน
1: วันนี้
0: น
2: ี่
0: เลย
2: เคยควักโชว์เลยนะคะ
1: จากคอเลยจากคอ
2: ใช่จำกันได้ไหมสมัยที่ท่านยังเป็นรองนายกแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อเน
1: า
2: ะปี66นะคะ
1: ใช่ใช
2: ่คือท่านก็พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไงก็เลยแบบปุ๊บออกมาโชว์นะคะบอกว่าเนี่ย
0: เฮ็ดเลย
2: เหรียญเหนือดวงนะคะสร้อยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่ทำจากเชือกร่มเนี่ยลูดขึ้นลุ่นลงได้โชว
0: ์
2: เห็นไหม
1: คืออันนี้คือเหนือดวงแต่ว่าไม่สามารถจะเหนือกฎแห่งกรรมได
2: ้
1: ถูกไหมล่ะ
2: เหนือกฎหมายไม่ได้
0: ไม่ได้เหมือนกัน
1: ต้องเพราะว่ามันก็เจอหลายๆอย่างและคุณผู้ชมมันจะมีภาพหลายภาพที่บรรดาคนในโซเชียลหรือคนที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับ
2: ค
1: ือไปบุกจับตอนเช้าใช่ไหมครับเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยประมาณสักตีห้าครึ่งได้กับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดบนโต๊ะอาหารและไปดูอาหารมื้อนี้เป็นอาหารมื้อเช้าคุณผู้ชมครับคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคุณผู้ชมดูครับฉันคนเดียวข้าวต้มแล้วเต็มไปด้วยของกินมากมายทอดมันปลาตัวโตๆอาหารการกินครบถ้วน
0: โต๊ะคนไม่พอยังมีโต๊ะข้างๆอีกนะฮะ
1: ถูกไหม
0: ขนมนะอันนี้ขนมนะ
1: คืออันนี้คือเตรียมไหมของหวานก็เพียบเลยและขอโทษนะครับมื้อเช้าเนี่ยนะมีหม้อไฟด้วย
0: คร
2: ับ
1: หม้อไฟวางอยู่มีปลามีของเต็มไปหมดแล้วข้าวเนี่ยนะให้คุณผู้ชมเห็นนะมีให้ท่านเลือกด้วยนะครับท่านอยากจะฉันข้าวต้มหรือท่านสามารถเลือกข้าวสวยหรือเพื่อสุขภาพท่านจะฉันข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได
0: ้ครับ
2: โอ้
1: คุณผู้ชมดูฮะ
0: ขนมปัง
1: ของหวานจัดเต็มเอาดูเครื่องพวกจานชามช้อนหน่อยเป็นยังไงบ้างจานชามช้อนเขาบอกโอ้โหหรูมาก
2: ดูสิ
1: หรูหราเป็นสีทองประดุจว่าเรากินอาหารหรูหรูร้านหรูหรูคุณผู้ชมครับซึ่งคนก็สะท้อนเหมือนกันบอกว่าโอ้โหแต่ละมื้อเนาะเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงวัดอื่นนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำบุญตักบาตรไปมื้อเช้าเช้าเนี่ยคุณผู้ชม
0: สมาธิเนี่ยครับ
1: เรากินอะไรเรากินอะไรมื้อเช้าเช้าแต่ท่านฉันอะไรในมื้อเช้าเช้ามันเปรียบเทียบกันแบบโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
2: แล้วปกติถ้าเป็นเรื่องตักบาตรก็คือพระก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกอาหาร
1: ถูกต้อง
2: ไหมตักบาตรอะไร
1: เราถือเรียกว่าเป็นตักแกงสำรวม
0: ครับ
1: แกงสำรวมก็คือเอาแกงต่างๆมารวมกันแล้วท่านก็ฉันซึ่งวัดอื่นก็เป็นนะแต่เผอิญวัดนี้คุณผู้ชมดูฮะดูแล้วกัน
2: แล้วโทษนะมีแบบเอเชียนกับเวสเทิร์น
1: ถูกต้อง
2: สามารถเลือกได้
1: มีให้ท่านเลือก
0: มีครบหมดเลยไง
1: มีหน้าล่ะท่านฉันแบบนี้ท่านเลยดูแข็งแรง
0: หลายท่านคุณบอกแข็งแรงมากๆนะ
2: ครับ
0: นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคุณนัทแฟนพันธุ์แท้เองเนี่ยก็ร้องไห้เลย
1: เอาจริงๆน้ำตาไหลคนที่ศรัทธาเยอะมากนะฮะพูดตรงๆเพื่อนผมก็ศรัทธาในวัดนี้เยอะหลายคนเลย
0: ใช่คือหลายคนเนี่ยอย่างคนรู้จักผมที่เป็นเซียนพระเองก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าก็โอ้โหไปที่วัดนี้บ่อยมาก
1: ใช่
0: ไปเช่าวัตถุมงคลกันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชม
2: ค
0: ือถ้าพูดถึงรุ่นที่ทุกคนพูดถึงกันเนี่ยก็คือรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซนี่แหละคุณผู้ชมคือบอกว่าณตอนนี้เนี่ยคือรุ่นนี้มีการจัดทำเพียงแค่10องค์เท่านั้นเองนะฮ
2: ะ
0: และปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายบูชากันเนี่ยคือ10ล้านบาทนะคุณผู้ชม
2: โอ้ตายแล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้ราคาน่าจะสูงกว่าเดิมแล้วล่ะ
2: โทษนะแอบไปเห็น Facebook ผู้บริหาร
1: ค่ะ
2: เครื่องดื่มชื่อดังท่านหนึ่งบอกว่าเก็บไว้เยอะซะด้วยจะปล่อยยังไงดี
0: นั่นน่ะสิและถ้าเป็นองค์ทองคำธรรมดาทั่วไปองค์ละ3ล้าน
2: โอ้โห
0: 3ล้านนะคุณผู้ชมนะฮะและเห็นบอกว่าเอาเป็นว่ามูลค่าภาพรวมของพระเครื่องในตลาดเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท
2: นี่ไงเนาะ
0: เนี่ย
2: เซียนพระเขาถึงตกใจกัน
0: ใช่คุณนัทบอกช็อกเลยเนี่ยคือตัวเขาเองกับรุ่นน้องเพิ่งจะไปกราบอดีตเจ้าวาดมาด้วยซ้ำ
2: กราบที่ไหนคะ
0: กราบกับตักเลยกราบในกุฏินี่แหละ
1: แล้วก็กราบตรงน่าจะเป็นโต๊ะนั้นด้วยแหละ
0: ก็ตรงมุมนั้นเลยเนี่ยบางคนบอกว่าก็เพิ่งจะไปกราบที่โต๊ะเลยด้วยซ้ำเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนที่ไปพบหลวงพ่อนะฮะคือทุกครั้งก็จะมีการไปแบบเกาะตรงขาแล้วบอกหลวงพ่ออย่าสึกนะหลวงพ่ออย่าสึกนะ

0: พ่อว่ายังไง
1: หลวงพ่อก็บอกว่าอุ้ยไม่สึกหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ามีการพูดถึงปัญหาพูดถึงปัญหาที่ต้องเผชิญในฐานะที่เป็นเจ้าวาดด้วยนะฮะเห็นบอกว่าต้องมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่พอเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คุณนัทบอกเลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางพระอาจารย์ต้องรับผิดชอบและชดใช้กับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ครับ
2: ผมศรัทธาแล้วผมก็ไม่คิดว่าท่านจะเป็นยังไง
3: ใจสลาย
2: ก็เมื่อกี้พูดไปว่ายิ่งกว่าเมียมีชู้มีชู้ยังไม่บาดเจ็บเท่าขนาดนี้เลยเรามีความรู้สึกว่าท่านคือศูนย์รวมของความศรัทธาแล้วทุกคนรักองค์พ่อจตุคามหมดที่เป็นลูกศิษย์อ่ะทุกคนก็เชื่อว่าท่านสื่อองค์พ่อได้คุณนึกออกไหมหลักฐานอันนี้มันทำให้ในมุมอีกมุมนึงก็ดีนะครับดีจะได้วัดจะได้สะอาดขึ้นนะครับ
0: เอาแต่ก็เหมือนที่บอกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์จตุคามรามเทพยังสามารถทำได้นะครับ
4: เ
0: พราะเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของท่านเจ้าอาวาสท่านก็ต้องไปชดใช้กรรมของท่านแต่ว่าวัตถุมงคลสิ่งอะไรที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรายังสามารถที่จะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ต้องแยกกันนะคร
4: ับ ใช่นะคะขณะเดียวกันค่ะฝั่งสีกาบ้าง
0: เป็นยังไง
4: สีกาเอ๋ตำรวจเข้าจับกุมเรียบร้อยนะคะฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโอ้โหหลายกระทง
0: ครับ
4: นะคะเจ้าตัวยังงงนะเขางงกับเรื่องอะไรเรื่องฟอกเงินค่ะเด
0: ี๋
4: ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงงงๆตอนนั้นหน่อย
0: ครับ
5: คุณเอ๋จะต้องโดนจับกุมนะครับตามหมายจับและต่อเนื่องด้วยกันจะต้องไปค้นที่บ้านคุณเอ๋
6: ขออน
5: ุ
6: ญาตถามค่ะเรื่องฟอกเงินคือเรื่องอะไร
5: เดี๋ยวรายละเอียดให้เราสอบถามที่แจ้งนะครับ
6: เรื่องหมู
5: จะรู้เรื่องเองนะครับที่พี่มาปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าศาล
0: อ้าวเธอก็ปฏิเสธนะเพราะตอนเช้าไงถูกไหมหนูไม่รู้เรื่องเลยดูจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกี่ยวกับอายัดเงินได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกตำรวจก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชี้แจงกันที่โรงพักดีกว่านะ
4: คร
0: ับไปชี้แจงกองปราบแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับคุมตัวเสร็จสับปั๊บมาที่กองปราบคุณผู้ชมนักข่าวก็ไปรออยู่เต็มเลยนะครับแต่พอระหว่างมาที่กองปราบน่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนจังหวะที่เดินลงมานักข่าวก็พยายามจะถามเหมือนกันนะว่ารู้สึกผิดไหมทำแบบนี้รู้สึกผิดบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปิดปากเงียบนะครับแต่ว่าเอาคุณผู้ชมขอดูจังหวะลงอีกทีได้ไหม
1: ครับ
0: เพราะนักข่าวก็สังเกตเหรียญที่ห้อยอยู่ที่คอ
4: ค่ะ
0: นี่ฮะค่อยๆก้าวลงมาเสร็จสับปั๊บนักข่าวเห็นแล้วอ้าวก็ยังแขวนนี่ขอดูอีกทีปุ๊บเหรียญเหนือดวงเอาไว้ที่คอ
1: ตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวแล้วแหละ
0: ใช่
1: ก็เห็นภาพอยู
0: ่ก็เห็นภาพอยู่แต่รู้สึกจะเป็นโลหะเงินนะฮะแต่ก็มีมูลค่าอยู่นะ
1: ครับ
0: เหนือดวงได้แต่เหนือกฎหมายไม่ได้นะครับก็ถูกดำเนินคดีไปนะแล้วตอนที่ไปจับใช่ไหมคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้
1: อง
0: เขาไปเกี่ยวอะไรกับเส้นเงินคุณผู้ชมดูฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องจริงๆครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะเธอบอกเธอไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่มาหาท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกมีปัญหาทุกข์ใจไม่มีเงินใช้ไม่มีทองใช้ตอนนี้ทำอาชีพอะไรถูกไหมแล้วทำไมมันมีของมากมายคือตำรวจเนี่ยพอจับได้ก็เลยไปพาสีกาคนนี้อายุ47เนี่ยไปที่ที่พักของเธอละกัน
4: ค
0: ุณผู้ชมดูที่พักของเธอละกันนะครับว่าเต็มไปด้วยอะไร
4: มีหลายสกุลเงินด้วยนะ
0: ถูก
1: มีหลายประเทศเลย
0: มีหลายสกุลเงินมากน
4: ะ
0: เอาทองก่อนทองเขาบอกว่าเท่าที่มีทองเนี่ย90บาทได้นะครับก็ไปคูณเอาแล้วกันนะว่าทอง90บาทมีอะไรบ้าง
4: เกือบ70,000อ่ะตอนน
0: ี้มีทั้งทองแท่งม
1: ี
0: ทั้งทองแท่งมีทั้งพระเครื่องทองลูกทองรูปพรรณอะไรอย่างเงี้ยประมาณ90บาทถ้าตีเป็นเงินก็6ล้านไหม
1: ครับประมาณ
0: นี้นี่ดูทองแท่งถูกไหมล่ะอันข้างบนก็น่าจะ20บาทอันตรงกลางประมาณ10บาทแล้วก็นอกจากทองแท่งปรากฏว่าขยับไปอีกนิดนึงเจอเงินสดฮะ
1: ครับ
0: เงินสดโอ้โหเป็นปึกๆเลยหลายสกุลด้วย
1: หลายสกุลเงินแล้วโอ้โหเป็นแพ็คอย่างดีเลยนะเป็นปึกๆแบบ
0: เอาเงินสด
1: จากธนาคารเลย
0: เงินสดเนี่ยประมาณ3ล้าน5แสนบาทจริงๆอ่ะจริงๆต้องเป็น3ล้าน6ด้วยหย่อนหลักพันไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง
4: ค่ะ
0: เอาเงินมาจากไหนอ่ะ
1: สลากอีกด้วยนะสลากซื้อทั้งเพียบเลยนะเน
4: ี่
1: ย
4: โอเคเมื่อกี้กลมๆรวมกันก็10ล้านเนาะ
0: ถูกแต่มีอีกครับโฉนดที่ดิน
1: โ
0: อ้มีโฉนดที่ดินอีก2แปลงนะครับแล้วก็มีสลากออมสินมีอะไรเยอะแยะซึ่งโฉนดที่ดินเนี่ยตอนนี้ประเมินตีราคาไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
4: คร
0: ับ แต่รู้ว่ามันมีหลายอย่างแหละทีนี้เธอก็ต้องไปตอบแหละว่าอ้าว
1: ที่มาของเงินเหล่านี้
0: ที่มาของเงินเหล่านี้ทองมาจากไหนเงินมาจากไหนไหนบอกไม่เกี่ยวข้องเธอก็ต้องไปชี้แจงทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบนี้ให้ได้นะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะแต่ขณะเดียวกันพอมันเป็นประเด็นที่

0: ี่ยวข้องกับวงการสงฆ์
1: ครับ
0: ก็ต้องไปถามท่านพระพยอมกันหน่อย
1: พระพยอมท่านครับท่านให้สตินิดนึงครับ
0: ท่านบอกเลยนะบอกไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเลยนะความโลภกับตัณหา
1: จริง
0: มันครอบงำจนขาดสติไปหมดแล้วเนี่ยในขณะที่ญาติโยมให้อาหารดีๆในการฉันในแต่ละมื้อแต่กลับไม่นำอาหารดีๆเหล่านั้นมากลั่นกรองใช้สมองสืบทอดพระพุทธศาสนากลับทำให้กลายเป็นเสื่อมเสียเปรียบเสมือนผีเน่ากับโลงผุนี่ท่านพระพยอมบอกแบบนี้แล้วฝากเตือนสติสายมูทุกคนเลยนะฮะที่งมงายเช่าบูชาวัตถุมงคลราคาสูงๆเนี่ยจนทำให้เงินเนี่ยมันไหลเข้าวัดเนี่ยเพียบเลยแต่พระกลับนำเงินที่ได้มาไปปรนเปรอสีกาดังนั้นอยากขอให้ประชาชนใช้สติปัญญาในการทำบุญก่อนจะมีการทิ้งท้ายด้วยนะฮะว่าการที่ตำรวจเข้ามาจัดการได้เร็วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าหากช้ากว่านี้คงจะมีการยักยอกเงินไปอีกหลายสิบล้านบาทและที่สำคัญพระพยอมท่านบอกว่าต้องนำเงินทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมาใช้หนี้วัดให้ครบด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วปล่อยให้เรื่องนี้จบลงไปโดยที่ไม่มีการชดใช้อะไรเลยครับ
2: อันนี้ดิ้นไม่หลุดถ้าข่าวออกมาช้ากว่านี้ก็คงจะโกงกันไปอีกหลายล้านงานนี้ต้องให้ทิศเนี่ยไม่ควรเรียกทิศเนี่ยสมีเนี่ยต้องหาเงินมาใช้คืนให้ครบในจำนวนเท่าที่สูญเสียไป
1: ล่าสุดคุณผู้ชม
3: ค่ะ
1: นอกจากไปตรวจสอบที่พักของสีกาโคสนิทแล้วตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบภายในกุฏิไปดูกุฏิกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าภายในกุฏิไปเจอเงิน26ล้านอุ๊ยเลยอ่ะแล้วก็นอกจากเงิน26ล้านนะมีทองคำแท่งอีก10บาทลองดูต่อละกันเพราะว่าเขากำลังตรวจสอบกันอยู่นะ
3: ครับ
1: เยอะเลยล่ะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โห
3: ตายละ
1: ถอนหายใจเลย
3: แล้วถ้าขยายผลไปอีกเนื้อเมื่อกี้ที่มีต้องสงสัยว่าจะมีคนร่วมขบวนการไม่รู้ว่าจะเจอเส้นเงินอะไรอีกเนาะ
0: ใช่เ
1: หรอฮะ
3: อ๋อยา
0: เออ
3: โอ้โห
1: ตกลงสรุป6ยังไม่เอาเนาะเราเบรกก่อน
3: เบรกก่อนดีกว่าร้อนแรงมากตอนนี
0: ้
1: ให้คุณผู้ชม
0: ก่อนดีกว่าพักหายใจ
1: หายใจหายคอกันนะเราไปไหนกันต่อนะ
3: ค่ะเรามีข่าวอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะเลยนะคะ
0: ก็เรื่องของโกงสลากไง
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือหลายคนบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของการโกงสลากหน่
0: อ
1: ยคนที่เป็นผู้พิการจริงๆไม่ได้สลาก
0: ครับ
1: แล้วไอ้ม่งทำไมมีสลากขายได้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องนี้ครับ
4: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงจาก2มาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวแดงเค็มแดงโยนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นชิคโคหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแดง
5: หนึบแดงนัวแดง

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
6: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
5: สบาย
6: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
5: สบาย
6: ถ้าต้องลุยป่า
5: สบาย
6: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
7: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
8: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: ไม่เก่าซาดินครับ
14: เปิดซะดีมั้ย
13: มาดิ
15: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเ
18: นสกาแฟริชอโรมา
19: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
9: เพิ่มกาแฟ
2: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
7: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
17: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
6: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
3: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
6: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
3: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
6: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
3: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
6: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
19: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
21: หมดแก้ว
22: หมดค่ะ
20: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
23: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
24: ์งานเสร็จแล้ว
25: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
26: ไอ้แม่ครับ
25: Formos Omega 369
27: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
28: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
29: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากจะให้มีการตรวจสอบก็คือโควต้าสลากเกณฑ์แบ่งรัฐบาล
30: ครับ
29: โควต้าส่วนหนึ่งจะให้กับผู้พิการนะครับแต่ผู้พิการวันนี้อยากจะสะท้อนไปว่าจริงๆผู้พิการบางส่วนไม่ได้นะครับแต่คนที่ได้คือไอ้โม่งแล้วผู้พิการก็มีการเรียกร้องว่าควรจะต้องไปตรวจสอบว่าคนที่เป็นนอมินีหรือไอ้โม่งคนพิการเนี่ยคือใครเพื่อจะเอามาจัดสรรให้กับทุกๆคนได้นะครับเอาผมยกตัวอย่างนะคนนี้ชื่อว่าคุณสุภชัยเป็นอดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาตินะครับสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาเล่าให้สำนักข่าววันนี้เราฟังนะครับบอกว่าโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันควรจะเป็นของผู้พิการที่ยืนอยู่แล้วก็อยู่ด้านหลังนี่คุณผู้ชมแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่ของเขาแล้วอ่ะมันมีคนนอกหรือว่ากลุ่มโนมินีมาแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิการตัวจริงแต่ไม่ได้รับโควต้าเลยขณะที่ผู้พิการบางรายได้รับสลากไปเป็นจำนวนมากแล้วคนพิการบางส่วนก็ได้รับโควต้าที่จำกัดอยากจะให้รัฐบาลล้างบางได้ไหมขบวนการสวมสิทธิ์คนพิการแบบนี้วันนี้เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเราเป็นช่องทางให้ละกัน
30: ครับ
29: เรื่องใหญ่ไรวันกับออฟชัยนนท์นะครับวันนี้อ่ะสายมือนะคุณผู้ชมอย่าดูผิดนะสายมือก็คือทนายตั้มอ่ะไม่ใช่สายมือก็คือคุณสุภชัย
30: ครับ
29: ขวามือคนนี้ก็คือทนายตั้มบ้าพลังนะครับคุณผู้ชมก็มาเพราะเขาเป็นคนเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับโควต้าคนพิการนะครับ
30: ทีนี้ตัวของคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าสมาคมเนี่ยคือได้รับโควต้ามาตั้งแต่ปี2557ตัวของเขาเองแล้วก็กลุ่มนักกีฬาเนี่ยเพิ่งทราบเรื่องช่วงปลายปี65ถ
29: ึ
30: งปลายปี66
29: ครับ
30: ก็เลยมีการเรียกร้องสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าสมาชิกเดิมหลายรายเนี่ยทำไมกับไม่เคยได้รับโควต้าอะไรเลยขณะที่มีบุคคลอื่นเนี่ยใช้เข้ามารับสิทธิ์แทนและภายหลังถูกนำขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่มีชื่อรับโควต้าบางรายไม่ได้เป็นคนขายสลากเองเป็นเพียงแค่คนรับสิทธิ์แทนเท่านั้นและเห็นบอกว่าได้รับค่าจ้างเนี่ยในการรับสิทธิ์แทนครั้งละ500บาทในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเขาบอกไม่มีโควต้านะฮะก็ต้องใช้วิธีการคือไปซื้อสลากต่อจากตลาดครับในราคาที่มันสูงอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยสลากใบหนึ่งนะต้นทุนเนี่ยที่เขาได้มานะ84บาทไปแล้วและจะให้ขาย80บาทเป็นไปได้ยังไง
29: ไม่ได้ถูกไหมฮะเขาก็ต้องขายมาก
30: แต่ถ้าสมมติว่ามีการซื้อเป็นชุด2ใบเนี่ยราคาตกต่อใบเนี่ยประมาณ86บาทนะฮะเขาเลยจำเป็นต้องมีการขาย100บาทเพื่อให้ได้ส่วนต่างเนี่ยมาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ยังเสี่ยงขาดทุนถ้าขายไม่หมดอีกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องให้มีการไปตรวจสอบโควต้าตั้งแต่ต้นทางกันหน่อยเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราดูส่วนต่างจากปกติที่เขาควรจะได้โควต้าตกใบนึงประมาณ7บาทกว่า
29: ๆ70กว่าบาท
30: เจ็ดสิบกว่าบาท70กว่าบาทกว่าๆเพื่อได้ส่วนต่างขาย80บาทแต่ตอนนี้มันคือต้นทุนมันสูงขึ้นไปแล้ว
29: เขาต้องขายแพงขึ้น
30: เขาก็ต้องขายแพงขึ้นในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้โควต้าเหล่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าคนอื่นได้โควต้านี้ไปแทนครับ
31: กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
32: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
31: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได้
32: แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
31: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500บาท
32: มายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
31: ใช่ครับ
0: เป็นม้าอีกทีนึง
32: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
0: ใช่ครับเอาแค่ยืมชื่อมาย
32: ืมชื่อมารับ
31: ใช่ครับเขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งๆที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
32: ครับ
31: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
32: ยังไม่ได้เลย
31: ยังไม่ได้เลย
32: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
31: ใช่ครับ
32: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
31: ใช่ครับ
2: โอ้โหฟังแล้วน่าเห็นใจนะขอแค่ 4-5 เล่มยังไม่ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะทนายตั้มบ้างทนายตั้มบ้าพลังบอกว่าเรื่องนี้มีนักการเมืองแล้วก็กลุ่มอินฟลูชื่อดังเนาะเบียดเบียนโควต้าดังกล่าวเนี่ยโดยการวางแผนค่ะทำยังไงเอาชื่อบุคคลทั่วไปที่ร่างกายปกติเนี่ยมาสวมรอยอ้างเป็นผู้พิการเพื่อยื่นขอรับการจัดสรรโควต้านะคะก่อนที่กลุ่มคนมีชื่อเสียงกลุ่มนั้นเนี่ยจะนำโควต้าสลากจำนวนมากตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหมื่นเล่มนะไปตัดขายส่งต่อให้กับยี่ปัวรายใหญ
0: ่
2: เพื่อกินส่วนต่างคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าอันเนี้ยสร้างรายได้เนี่ยหลัก200ล้านบาทต่อปี
0: โอ้เยอะเลยนะ
2: เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ยังย้ำอีกว่าอินฟลูคนดังกล่าวเนี่ยเคยทำลอตเตอรี่ออนไลน์ก่อนจะถูกดำเนินคดีและยุติการทำธุรกิจดังกล่าวนะและยังเคยบอกกับตัวเองว่าได้รับสลากจากลูกพี่อุ๊ยมีตัวละครนะ
0: มีลูกพี่ใครน้อง
2: ไม่รู้มาขายต่อและได้กำไรส่วนต่างงวดละประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทโอ้โหมันอู้ฟู่อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ค่ะตัวเขาเองเตรียมตรวจสอบการทำงานของอีกฝ่ายใน5ประเด็นหลักๆนะคือความโปร่งใสของมูลนิธิการใช้บัญชีม้าและการจัดซื้อเสื้อเกราะที่มีราคาสูงเกินจริงรวมถึงการเรื่องของโควต้านะคะสลากพร้อมฝากคำถามด้วยนะไปถึง

0: ฟลูคนดังกล่าวเนี่ยว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงๆทำไมล่ะช่วยตอบคำถามนี้หน่อยสิ
1: ครับ
0: เนี่ยแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เขากำลังตามหากันอยู่
1: คือเขาก็บอกเหมือนกันนะคือสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยคือต้องการความโปร่งใสในการจัดสรรโควต้าสลากแล้วก็ยังไงก็ฝากไปถึง คนที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะอินฟูคนดังกล่าวเนี่ยช่วยตอบคำถามเหล่านี้หน่อยครับ
2: เนี่ยครับมันก็คือรวบรวมมาคนละ40 50เล่มเสร็จเขาก็จะไปรวมที่คนคนเดียวกลับไปที่คนคนเดียวต่ออันนี้คือแค่ชื่อเอามารับ
3: แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เอาไปรวมจริงๆอันนี้คือเอา
2: ให้มารับส่งให้ลูกพี่เขาอีกทีนึง
1: วันนี้ก็ทนายตั้มก็ใส่แว่นดำ
3: ครับ
1: แปะหนวดแล้วก็ยังคงใช้กระเป๋ากระสอบปุ๋ยถูกไหมแต่หลายคนก็บอกเอ๊ะทำคอนเทนต์แบบนี้ทนายตั้มอย่าหยุดแค่นี
3: ้
1: เข้าใจใช่ไหมอย่าหยุดแค่การทำคอนเทนต์แต่เหนือสิ่งอื่นใดหัวใจสำคัญของมันก็คือว่าสิ่งที่คุณออกมาเคลื่อนไหวอยากให้คุณช่วยคนพิการจริง
0: ๆ
1: ถึงบอกว่าอย่าหยุดแล้วไปเอาคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกพี่หรือจะเป็นอินฟูหรือใครต่างๆที่เกี่ยวข้องอ
0: ่ะ
1: เอาโควต้าจากพวกเขามาแล้วเอามาคืนให้ผู้พิการซะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้พิการตัวจริงเขาไม่ได
3: ้ ครับ
1: คนที่เป็นนอมินีดันไปใช้โควต้าผู้พิการแทน
0: ใช
1: ่ฝากทนายตั้มเอาให้สุดไปเลย
3: จัดการเรื่องนี้แบบจริงจังไปเลย
0: เปิด
3: เชื่อมาเลยอะไรเงี้ย
0: พอฟังแล้วหลักหมื่นเล่มอ่ะสี่ห้าเล่มที่ผู้พิการเขาต้องการเนี่ยแค่เน
3: ี้ย
0: เพ
3: ื่อยัง
0: ช
3: ี
0: พเขาไม่ได้อันนี้น่าเห็นใจจริงๆนะคะติดตามกันต่อไปแล้วกันรวมถึงเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเขาอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกชายวัย15ปีของเขาจะถูกจะไม่ใช่จะถูกจะยิงตัวเองจนเสียชีวิตภายในบ้านเพราะเขาบอกว่าผลตรวจอาวุธปืนเนี่ยตำรวจบอกว่ายิงตัวเองแต่มันไม่พบลายนิ้วมือค
3: ่
0: ะ
3: ว
4: ันนี้แม่มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกแล้วนะแม่ไม่กลัวหรอกต่อให้ถ้าเขาจะฟ้องแม่ก็ไม่กลัวตายแม่ไม่กลัวติดคุกด้วยเขามาพรากชีวิตลูกแม่ไปแม่ยอมยอมตายค่ะ
0: โอ้นี่แหละค่ะคุณแม่เขาก็ใจสลายเนอะคุณขวัญชนกอายุ39นะคะคือหอบหลักฐานทุกอย่างมาเลยเพราะว่าหลังจากที่ลูกชายวัย15ปีเนี่ยเสียชีวิตภายในบ้านพักของอดีตสามีที่จังหวัดปราจีนบุรี3สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะคือเธอไม่เชื่อว่าเหตุเนี่ยจะเกิดจากการคิดสั้นยิงตัวเองนะเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเพิ่งไปเที่ยวกับพ่อที่พัทยาก็ยังมีความสุขอยู่รวมถึงช่วงเวลาในการก่อเหตุเนี่ย2:00 ถึง3:00 เนี่ยอดีตสามีกับคนในบ้านก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลยและรวมถึงนะคะลักษณะของการเสียชีวิตเนี่ยรวมถึงจดหมายสั่งลาเนี่ยมันมีพิรุธที่คุณแม่เขาเอ๊ะเต็มไปหมดจดหมายเขาเขียนข้อความในลักษณะที่ว่าผมอยากทำของผมเองไม่มีใครเป็นต้นเหตุไม่มีเรื่องอะไรเป็นต้นเหตุไม่อยากให้ใครมาโทษกันว่าเป็นความผิดของใครมันเป็นเพียงความประสงค์ของผมเองนะคะรักพ่อรักแม่รักทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตขอโทษสำหรับทุกอย่างขอจากไปอย่างสงบแล้วยังมีข้อความเขียนอีกนะว่าอย่าทำให้เป็นข่าวนะไม่อยากดังนะคะคือสิ่งที่เธอเอแล้วก็เธอรู้สึกว่ามันเป็นพิรุธเนี่ยเขาบอกว่ามันดูทั้งลายมือทั้งสำนวนการเขียนเนี่ยดูเกินวัยอ่ะเหมือนแบบดูแบบไม่ใช่ลูกเขาที่เป็นแบบวัย15ปีเนี่ยนะคะ
1: เด็ก15เองเนาะ
0: อีกอย่างที่คุณแม่เขาบอกว่าอันนี้เป็นพิรุธสำหรับเขาเลยเนี่ยลูกชายนะคะคือเขาได้รับแจ้งว่าลูกชายใช้ปืนใช้มือซ้ายเนี่ยยิงปืนแต่ลูกเขาถนัดขวา
1: อ้าว
0: แล้วรอยกระสุนก็ไปอยู่ที่หน้าผากคือมันดูผิดวิสัยหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยผลจากการตรวจของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่พบ DNA หรือลายนิ้วมือของลูกชายบนอาวุธปืนนั้นเลยค่ะคือเธอก็เลยรู้สึกว่าเธออยากสาเหตุที่แท้จริงว่าเรื่องนี้ลูกชายจบชีวิตเองหรือมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกันแน่นะคะคือผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดอย่างคุณเอกภพก็เลยบอกว่าจะประสานตำรวจให้แล้วก็ให้มาคลี่คลายตรวจสอบพยานหลักฐานใหม่ค่ะเพื่อความกระจ่างและความเป็นธรรมเพราะคุณแม่เขาก็ดูแบบทุกข์ใจเนอะเมื่อกี้ที่เห็น
1: มันมีข้อสงสัยมีข้อพิรุธหลายอย่าง
0: ใช่
3: ให้ความเป็นธรรมคุณแม่ด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งกรณีกับกรณีของใจแอน
1: พ
3: ิทบูเพศผู้อายุ7ปีแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยน้องพิทบูตัวนี้นะฮะไปกัดเจ้าของใหม่เป็นหญิงวัย70ปีเสียชีวิตคาบ้านเลยและงานนี้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับต้องแบ่งออกเป็น2ชุดเลยนะฮะหลังรับแจ้งเหตุครับชุดนึงอยู่หน้าบ้านเพื่อทำการเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าพิทบูตัวนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อีก1ชุดเนี่ยก็ ต้องเข้าทางหลังบ้านครับเพื่อหาวิธีในการต้อนเจ้าใจแอนเข้ากรงไปให้ได้นะฮะ

0: ุดท้ายก็สามารถทำได้สำเร็จคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปถึงเจ้าใจแอ้นนี่ยังเดินวนไปวนมามีอาการหงุดหงิดตลอดเวลาด้วยเอาใส่เจ้าหน้าที่นะฮะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางวันดีอายุ70ปีส่วนพิทบูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าใจแอ้นเป็นพิทบูเพศผู้อายุประมาณ7ปีนะฮะโดยจากข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยพบว่านางวันดีครับเช่าบ้านหลังนี้ไว้นะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงเจ้าใจแอ้นโดยเฉพาะโดยนางวันดีเนี่ยจะเดินทางมาให้อาหารแล้วก็เล่นกับเจ้าใจแอ้นตัวนี้เนี่ยเป็นประจำนะฮะ
1: ครับ
0: จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุครับนางวันดีก็เปิดกรงทำความสะอาดตามปกติเลยแต่จังหวะนั้นเองเนี่ยที่กำลังทำความสะอาดอยู่แม่บ้านช่วยดึงสายจูงเจ้าใจแอ้นเอาไว้แต่ด้วยความที่แรงมันเยอะ
1: ครับ
0: มันก็กระโจนเข้าทำร้ายนางวันดีทันทีทำให้ตัวเจ้าของคนใหม่นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหนีออกมาจากกรงได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือหลายคนบอกคุณชื่อจังเลยเจ้าใจแอ้นพอไปตรวจสอบประวัติเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าใจแอ้นตัวนี้นะฮะเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของมาแล้วครั้งหนึ่งตอนปี64ที่จังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมซึ่งณตอนนั้นนะฮะนี่คือภาพแฟ้มภาพนะคุณผู้ชมคือเจ้าของเดิมวัย56ปีถูกเจ้าใจแอ้นเนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะฮะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมูลนิธิ Watchdog Thailand นะฮะแล้วก็บ้าน Love East ครับก็ได้มีการรับนะฮะข้อเสนอก็คือจะนำเจ้าใจแอ้นเนี่ยไปดูแลต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอประเมินอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมีการทำการุณยฆาตหรือไม่เพราะว่าเจ้าใจแอ้นตัวนี้เองเนี่ยก็มีประวัติเคยทำร้ายคนมาอย่างรุนแรงการส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่เนี่ยอาจไม่ใช่แค่เรื่องของแค่ความรักสัตว์อย่างเดียวแล้วแต่ต้องมองเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะว่าเจ้าพิทบูตัวนี้เจ้าใจแอ้นตัวนี้เองเนี่ยเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะดุร้ายด้วยนะฮะ
2: แต่จริงๆอ่ะก็ถ้าเอาพูดในฐานะแบบเลี้ยงหมานะพิทบูมันไม่ได้ดุร้ายทุกตัวนะ
0: ไม่ได้ทุกตัว
2: แต่ว่าคือนิสัยเขาอ่ะคือเรื่องการกัดมันกัดต่อเนื่องแล้วพลังเขาเยอะมันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกการเข้าสังคมการดูแลของเจ้าของคือมันต้องรู้จักจริงๆมันก็กลับมาที่พื้นฐานของการรู้จักสายพันธุ์นั้นนะ
0: ถูกต้องแล้วก็ต้องรู้จักนิสัยส่วนตัวของเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพิทบูไม่ใช่ทุกตัวที่จะดุร้ายถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีการเช่ามาเพื่อเลี้ยงเจ้าใจแอ้นนี้โดยเฉพาะก็ตามแต่ในระหว่างวันเจ้าใจแอ้นเนี่ยอยู่ในกรงตลอดไห
1: ม
0: มีความเครียดอะไรหรือเปล่า
2: อากาศด้วยนะ
0: อากาศร้อนด้วยหรือมีอะไรที่ทำให้น้องตกใจหรือไม
3: ่เลยช่วงบ่ายเย็นก็ต้องรับไปสุพรรณบุรีไงกลับไปอยู่ที่เดิม
0: ก่อนเลย
3: เลี้ยงกันก่อนแล้วจะได้ดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรสาเหตุอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับเอาอีกเรื่องนึงใกล้ตัวเลยพี่น้องชาวแม่สายเป็นยังไงกันบ้างเพราะตอนนี้แม่สายหลายคนบอกเลยฮะต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำกันอีกแล้ว
2: ค
3: ือถ้าจำกันได้ปีที่แล้วแม่สายเนี่ยเจอมหาอุทกภัยแล้วจู่ๆน้ำมันก็หลากมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังครับ
4: วันนี้ AI ไม่ได้แค่แนะนำอีกต่อไปแต่เริ่มลงมือทำแทนเราได้แล้วใครจะรับผิดชอบยิ่ง Generative AI และ Agentic AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานความเสี่ยงก็ยิ่งซับซ้อนซึ่งแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของไทยวางไว้ชัดค่ะการพัฒนาหรือเลือก AI มาใช้ต้องตอบโจทย์การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างใช้งานต้องโปร่งใสรู้ว่า AI ตัดสินใจจากอะไรใครรับผิดชอบเมื่อผิดพลาดและต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเท่าเทียมเป็นธรรมและน่าเชื่อถือยิ่งกระทบชีวิตคนยิ่งต้องมีมนุษย์ตรวจสอบได้เสมอซึ่งผู้บริหารนักพัฒนาและประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้และประเมินระดับความพร้อมเพื่อให้ใช้ AI อย่างมั่นใจได้ผ่านเครื่องมือประเมินจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเองของสทช.ได้ฟรีค่ะเพราะสุดท้ายไม่ว่า AI จะลงมือทำแทนเราได้แค่ไหนคนที่ต้องรับผิดชอบก็ยังเป็นมนุษย์เสมอค่ะ
5: เนสกาแฟ Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: เติมกาแฟ
5: สูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ

0: ัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
2: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
3: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
2: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
4: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
6: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
7: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
8: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: Back เหรอแม่มี Bacteria
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของ Bacteria 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
14: ลุกค่ะเทวดา
15: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
13: อย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
18: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
20: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
20: ด้วย OK Herbal สิครับ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
20: OK Herbal
22: รับชุดไหนดีครับ
23: เอาชุด
24: ออสตาง
25: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
26: ้นมแม่ช่วยประหยัด
27: ซื้ออะไรมาพี
28: ่ซื้อนมมาให้ลูก
27: นมอะไรอีก
28: อุ้ยนมแม
29: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
30: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
31: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
32: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
33: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
32: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
33: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
34: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
35: เนี่ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
36: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
37: ก็เราคู่ควร
38: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
39: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
40: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
41: มึงเป็นอะไร
42: ตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากูมึงจะอะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำไม่อยู่นี่ไง
43: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
44: ้ติดตามโชว์จุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:00 น. ทางช่อง TMM 25
45: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
46: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวนะพี่น้องทางภาคเหนือกับหลายจังหวัดตอนนี้หลายจังหวัดจะมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็มีการเตือนว่าตั้งแต่วันนี้ไปฝนจะตกหนักอีกหลายพื้นที่ขึ้นเหนือไปแถวแถวแม่สายเชียงรายกันบ้างหลายพื้นที่เลยฝนตกหนักแล้วจู่ๆมันก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้านครับเชียงรายนี่คืออำเภอแม่ฟ้าหลวงก่อนนะคุณผู้ชมน้ำป่าจู่ๆมันก็มานะครับแล้วมันก็ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านครับชาวบ้านบอกโหความเสียหายมาอีกแล้วจุดนี้

0: คือบ้านเทิดไทยนะครับตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงฝนตกหนักมาแล้วน้ำป่าจากดอยเทิดไทยมันก็ไหลเข้าไปท่วมชุมชนและก็ถนนครับชาวบ้านต้องขนของขึ้นไปอยู่บนที่สูงต้องช่วยกันจัดการพวกเศษไม้วัชพืชที่มันมากับน้ำไม่ให้มันไหลเข้าตัวบ้านนะครับแต่จู่ๆตื่นมาเจอแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันเบื้องต้นพบว่าบางจุดยังเจอดินโคลนสไลด์ลงมาปิดผิวถนนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเครื่องจักรครับเข้าไปเปิดทางนายกอบต.เทิดไทยท่านบอกว่าตอนนี้สั่งไปสำรวจความเสียหายและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงคือตอนนี้น้ำลดนะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ไม่นิ่งนอนใจครับเพราะว่าบางทีจู่ๆเนี่ยคืนนี้มันอาจจะมาอีกก็ได้มิฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์น้ำดีๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาภาพนี้อยู่ที่แม่สายคุณผู้ชมแม่สายเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือครบรอบ2ปีมหาอุทกภัยใหญ่เมื่อปี67นะฮะ
2: ค่ะ
0: คือชาวบ้านเนี่ยก็คือเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ลำบากจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นมันหนักมากนะครับและพอมันเจอฝนตกหนักๆแล้วก้มมาดูอับเดินตื่นขึ้นไปที่แม่น้ำสายแล้วก็เห็นแม่น้ำสายมันมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็วิตกกังวลเพราะว่าจริงๆน้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตกที่แม่สายจริงๆมันอาจจะไปตกที่ต้นน้ำอยู่ในเมียนมานะครับอย่างวันนี้น้ำจากบ้านโจตาดาก็คือในฝั่งเมียนมามันไหลที่นู่นฝนตกใช่ไหมแล้วมันก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำสายนะครับทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงมากมันไปแตะไอ้ตรงใต้สะพานแล้วนี่คุณผู้ชมดูฮะแตะใต้สะพานแล้วอ่ะนี่ถือว่าอยู่ในจุดระดับวิกฤต4เมตรนะครับม
2: ัน
0: พอดีเดะเลยอ่ะคือถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือล้นแล้วก็เข้ามาแล้วก็เลยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทีเดียวเนี่ยมีทั้งเศษไม้มีทั้งขยะไหลมาติดอยู่ที่ใต้สะพานแล้วมันก็ขวางทางน้ำนะครับจุดที่น่าห่วงเหมือนที่บอกไปคุณผู้ชมครับก็คืออาคารแม่สายคอมเพล็กซ์บริเวณท้ายซอย10บ้านไม้ลุงขนนะครับมีบิ๊กแบ็กแล้วก็ผนังกั้นน้ำเนี่ยเอาไปตั้งไว้ก็จริงแต่ว่ามันมีน้ำรั่วซึมออกมาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งนะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันทะลักมาแบบนี
2: ้ค่ะ
0: ต้องค่อยๆอุดอ่ะต้องไปดูทุกวันอ่ะวันนี้ทะลักจุดนั้นวันนั้นทะลักจุดตรงนี
2: ้
0: อ่ะฝากเจ้าหน้าที่นิดนึงนะสงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำที่จะรับมือเอาแล้วที่จะรับมือเอาไว้แล้วนะครับทางหน่วยงานลงพื้นที่ปภ.ตอนนี้เอาชาวแม่สายปภ.เขาเตือนนะบริเวณเกาะช้างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยากจะให้ยศของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเตรียมอพยพนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์น้ำมาอีกในคืนนี้เนี่ยอาจจะเจอนะดิเจอบอดแคสแจ้งเตือนแล้วนะครับเทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงซึ่งแต่ละชุมชนที่เราอ่านไปก็คือเขาเคยเจอมหาอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาแล้วนะครับ4ชุมชนที่เราบอกคุณผู้ชมนะถ้าคุณมีปัญหาเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะครับ0537331233มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากโทรได้24ชั่วโมงเอาแล้วขอดูภาพล่าสุดหน่อยที่ชาวแม่สายเขาส่งมานะครับเป็นยังไงบ้างนี่ปริมาณน้ำนะครับแต่ชาวแม่สายเขามีเจ้าหน้าที่อยู่นะ
2: เ
0: จ้าหน้าที่เนี่ยขอบคุณคุณแม่เราโหมากส่งภาพมานะครับคือตอนนี้เจ้าหน้าที่มีเครื่องจักรหนักอยู่แล้วและเขาพยายามจะเคลียร์เนี่ยพวกเศษซากไม้เศษขยะไม่ให้มันไปติดอยู่ใต้สะพานเพราะถ้ามันติดอยู่ใต้สะพานเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าน้ำมันจะระบายช้าแล้วมันก็จะไหลบ่าเข้าไปท่วมชุมชน4ชุมชนที่ผมบอกไปตอนนี้สบายใจได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาสแตนบายรอ24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับผมนะฮะส่วนที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับไปที่บ้านนาแลอำเภอปัวกันหน่อยกับบ้านหลังนี้คือต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะฮะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากน้ำป่าตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: และนี่คือภาพล่าสุดที่มันกัดเซาะลงไป
2: ค่ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยคือบ้านมีความเสี่ยงในการที่จะทรุดแล้วก็พังทลายลงมานะคุณผู้ชม
2: น่ากลัวเนาะ
1: คือตอนนี้เนี่ยมองไปเห็นฐานรากแล้วอ่ะคือเขาบอกว่าอยู่ไปด้วยความกลัวครับเพราะกลัวว่าถ้าน้ำใหม่รอบนึงรอบนี้น่าจะถล่มแน่ๆครับ
3: ซึ่ง3หลังนี้อยู่ในพื้นที่เสียงมากๆครับเสียงที่ตัวบ้านครับจะทรุดตัวสไลด์ลงไปห้วยนะครับนี่ครับมี3หลังครับบ้านหลังนี้ครับดูครับจะกินตัวบ้านไว้นะครับบ้านหลังนี้หลังที่2ครับดูครับเสาบ้านก็จะไปนะครับนี่คือตัวบ้านหลังที่2ครับมาเราดูหลังที่3ครับนี่ครับหลังที่3หลังที่3นี่ห้องน้ำห้องครัวน่าจะทรุดไปแล้วนะครับ
0: ไม่น่าจะอยู่ได้นะอันตรายนะฮะ
2: สูงนะเนี่ย

0: สูงแล้วถ้ามันไหลบาดดินสไลด์ไปไปหมดทั้งหลัง
1: คือถ้าส่วนหนึ่งมันไปอ่ะ
2: มันก็จะไปหมดเลย
1: ดึงส่วนไปหมดเลยน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าจุดนี้เนี่ยเห็นมองลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูสูงเท่าไหร่แต่สูงประมาณ 4-5 เมตรนะสูงมาก
2: อย่างนี้ก็สูงนะ
0: สูงนะครับ
1: คือเขาบอกว่าบ้านบางหลังเนี่ยห้องครัวมันไปแล้วด้วยซ้ำ
2: โอ้ยน่าเห็นใจอ่ะ
1: คือชาวบ้านบอกเลยตอนนี้ร้อนใจมากๆอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปดูแลกันหน่อยไปดูเรื่องของความปลอดภัยกันหน่อยเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะพังถล่มลงไปตอนไหนนะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าในเบื้องต้นครับเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่พม.นะฮะของจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินความเดือดร้อนกันแล้วก่อนจะหาแนวทางในการเยียวยาด้วยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ไปที่แม่ฮ่องสอนกันหน่อยครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่านี่คือภาพนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยหญิงท้องแก่ใกล้คลอดครับในพื้นที่อำเภอศพเมยส่งโรงพยาบาลช่วงกลางดึกนะฮะขณะที่ชาวบ้านครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยต้องพาหญิงคนนี้เนี่ยลงเรือก่อนแล้วก็ค่อยๆล่องตามแม่น้ำสารวินนะฮะตอนสักประมาณ4ทุ่มฝ่าทั้งกระแสน้ำฝ่าทั้งความมืดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศพเมยคำถามคืออ้าวแล้วทำไมไม่นั่งรถไปล่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าจะนั่งรถไปยังไงดูสภาพรถนะฮะ
2: ว้าย
0: นี่คือคนท้องไปไม่ได้หรอ
1: เต็มไปด้วยดินโคลนอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายเลยเขาเลยบอกว่ามันมืดมากๆด้วยอันตรายลงล่องน้ำดีกว่าในแม่น้ำสารวินดีกว่า
0: คือมันถ้ามาเทียบนะระหว่างน้ำกับบกที่คุณผู้ชมเห็นนะ
2: ค่ะ
0: เราก็เลือกไปทางน้ำนะฮะ
1: จริง
2: ถ้าติดลมก็แย่เลยอ่ะ
0: ถูก
1: แล้วประเด็นคือถ้าติดลมเนี่ยไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดตกหลุมลงไปอะไรลงไป
0: แล้ว
1: ค
0: นท้องแก่เข้าใจใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้เลย
1: เขาเลยต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเองก็สามารถช่วยนำตัวหญิงท้องแก่คนนี้ส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะ
2: โอเคค่ะมาดูกันที่ภาคอีสานนะคะบึงกาฬคือก็ต้องบอกว่าเราได้มีการหยิบยกมาเตือนกันหลายรอบว่าเที่ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยมันต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ดีนะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ได้ค่ะ
3: เด็กน้อยตกน้ำค่ะน้ำพัดที่น้ำตกข้ามพระตกแรงมากเลยตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างช่วยได้ไหม
2: เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยน้องชุดเสื้อแดงๆนะคะก็คือถูกน้ำเนี่ยซัดแล้วก็พลัดออกไปจากตกจุดที่เขาเล่นน้ำจุดนี้ก็คือน้ำตกถ้ำพระที่บึงกาฬนี่แหละค่ะโอ้โหดูนะกว่าจะช่วยขึ้นมาชาวบ้านคือโกลาหลและตกใจกันมากเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้ก็จะทำให้น้ำป่าจากต้นน้ำเนี่ยไหลลงมากลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งก็เลยพัดเด็กคนนี้ให้มันไกลออกไปนะคะแต่ว่าโชคดีว่าสุดท้ายแล้วช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีหยิบมายกมาเตือนกันอีกครั้งนะคุณผู้ชมนะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่จะพาบุตรหลานไปเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้ต้องดูแลใกล้ชิดจริง
0: ๆ
2: อย่าปล่อยให้เล่นลำพังนะคะและที่สำคัญต้องสังเกตนะหากน้ำตกเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนสีหรือไหลแรงขึ้นแนะนำให้ขึ้นจากน้ำทันทีนะคะ
0: น้ำป่ามันจะมาไง
2: ใช่นี่แหละค่ะต้องเอามาเตือนกันไว้นะคะมาดูที่ศรีสะเกษก็อ่วมหนักไม่แพ้กันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยค่ะวันนี้น้ำเนี่ยท่วมขังไหลจุดคุณผู้ชมนะกลายเป็นทะเลอ่ะ
1: ทะเลไปแล้วอ่ะ
2: ถูกนี่คือในเขตเทศบาลเมืองด้วยนะคะเรียกได้ว่าน้ำรอการระบายบนผิวถนนกันแบบเยอะเลยอ่ะกระทบคือต้องใช้คำว่าชาวบ้านลำบากเดินทางกันไม่ได้เลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ปภ.จังหวัดก็ระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วรวมถึงครั้งนี้ผู้ว่าก็มาลงมาสำรวจด้วยตัวเองนะคะกำชับว่าให้เร่งระบายเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วสุดค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหนองบัวลำพูบ้างไปที่หนองบัวลำพูนะโรงเรียนบ้านกุดดินจีนี่
2: อุ๊ย
0: สงสารโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับนี่อยู่ที่อำเภอนากลางนะครับคือปรากฏว่าโรงเรียนเนี้ยเลิกเรียนแต่มันก็ลำบากแล้วครับทั้งครูทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วมันตกแบบต่อเนื่อง3ชั่วโมงน้ำมันระบายไม่ทันแล้วกันนะมันก็เลยทะลักเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็อาคารเรียนโอ้สงสารนะเรายกกันทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรีบฝากกระแสน้ำคือเป็นห่วงลูกไงเข้าไปรับลูกๆก่อนนะครับคือกังวลเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ดูแลดีนะล่าสุดโรงเรียนก็สั่งปิดการเรียนเป็นการด่วนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรขณะที่หน่วยงานตอนนี้เร่งแก้ปัญหาหลักๆก็มาจากท่อระบายน้ำฮะคือท่อระบายน้ำเนี่ยมันมี น่าจะเป็นแบบมันเล็กเกินไปอ
2: ่ะ
0: น้ำมันเยอะกว่าแล้วมันก็ระบายไม่ทันมันก็เลยรอการระบายแบบนี้นะคะ
2: ค่ะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ติดตามสภาพ

0: ฟ้าฝนให้ดีนะคุณผู้ชมกรมอุตุแจ้งเตือนค่ะ 10-13 กันยายนนี้ฝนยังตกหนักถึงหนักมากจุดเสี่ยงนะคะขยับลงมาอยู่ที่อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกดูรายชื่อตามหน้าจอก็เรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทั้งประเทศเลยแต่อีสานตอนล่างนะคะเน้นหนักที่ศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์และบุรีรัมย์ภาคเหนือถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มลดนะคะแต่ว่าจับตาที่แม่ฮ่องสอนตากและเชียงใหม่รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคาดว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักในช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มเป็นต้นไปนี้ค่ะ
1: แน่นอนนะเพราะว่าดูข่าวแหกโค้งไปด้วยฝนที่บ้านท่านอาจจะตกด้วยก็ได้นะครับแต่หน้าฝนแบบนี้คุณผู้ชมครับเอ๊ะหลายพื้นที่มีเชื้อราขึ้นหรือเปล่าลองไปดูเชื้อราที่โรงพยาบาลแห่งนี
0: ้ oh.
1: โอ้ฉันดูตามภาพที่เขาแชร์กันนะคุณผู้ชมนะคนก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตโอ้โห
0: คนลุกอะ
1: โรงพยาบาลมันไม่ควรเป็นแบบนี้ไหมอ่ะมันไม่ควรจะมีเชื้อราแบบนี
0: ้อ
1: ะแล้วคุณผู้ชม
0: คนไข้ก็ยังอยู่ข้างล่างเลย
1: ถูกคนไข้นอนอยู่ข้างล่าง
0: ค่ะ
1: ข้างบนก็เต็มไปด้วยเชื้อราเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยหลายฝ่ายก็ชี้แจงแล้วนะเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรามีเคล็ดลับการใส่ใจตัวเองมาฝากและที่สำคัญมีโปรดีๆจากคุณมิ้นมาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับคุณมิ้น
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมิ้นครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้เรามาดูแลเรื่องรูปร่างกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะผอมมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ออกอุจจาระแข็งวันนี้มิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมเนี่ยภายใน1คืนเท่านั้นเองน้องยศพี่อ่ะคนเคยถ่ายยากมากมาก่อน
3: จริงหรือเปล่า
4: ตอนนั้นน้ำหนักพี่ปาไป80โล
3: จริงป่ะเนี่ย
4: ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนั้นจะบอกว่ารอบเอวมิ้นเนี่ยเคยใหญ่43นิ้ว
3: อ
4: ุ๊ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าใหญ่จริงๆค่ะแล้วมิ้นมีภาวะท้องผูกตามมาด้วยนะแล้วเวลาเราถ่ายไม่ออกวัน2วันมันจะมีสิวเห่อขึ้นตามแผ่นตัวแผ่นหน้าแผ่นหลังขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยแล้วจะอึดอัดค่ะมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวโอ้โหบอกเลยตอนนั้นนะอึดอัดตัวเองไปหมดเลยแก้ปัญหาโดยการไปกินยาถ่ายก่อนด้วยความที่เราอยากผอมแล้วเราก็อยากถ่ายอุ๊ยอย่าหาทำยาถ่ายต้องบอกคุณผู้ชมนะใช่มันทั้งปวดมันทั้งบิดคือกินแรกๆอ่ะเม็ด2เม็ดมันจะออกหลังๆมันเริ่มจะไม่ออกค่ะมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ดใช่สุดท้ายคือไม่เห็นผลนะแล้วพี่มิ้นเคยนั่งเบ่งนานในห้องน้ำแล้วหน้ามืดล้มหัวฟาดในห้องน้ำเพื่อนมาเจอหามพาไปตรวจทันทีแล้ววันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาเช็คมิ้นละเอียดเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเบ่งบ่อยใช่ไหมเจอแล้วนะว่าเป็นความดันสูงแล้วก็เป็นริดสีดวงด้วยตอนนั้นมิ้นมีภาวะท้องผูกเรื้อรังค่ะก็เลยทำให้ตัวเองอ่ะน้ำหนักตัวเกินเขาสั่งให้พี่มิ้นหยุดกินยาถ่ายทันทีให้ไปหาผักผลไม้เอามากินเยอะๆต่อวัน
3: ใช่ไหมต้องกินเยอะ
4: แต่เอาจริงๆไหมชีวิตประจำวันมิ้นคุณผู้ชมค่ะข้าวยังกินไม่ตรงเวลาเลยคือผักผลไม้มันจะยากมากสำหรับมิ้นเนาะเราก็เลยไปศึกษาเลยอะไรที่มันจะง่ายกับเราที่สุดน้องยศคุณผู้ชมมิ้นเจอตัวนี้คือดีมากๆเลย
3: ครับ
4: นี่ค่ะอินฟินิตไซเลียมจะบอกว่าตัวนี้เป็นไฟเบอร์ค่ะที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคุณผู้ชมค่ะถ่ายออกมาแบบลากไส้เลยไม่ปวดบิดเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานกระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยค่ะเขาเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราด้วยนะแล้วผิวใสผิวเด้งด้วยจะบอกว่าตัวนี้คุณผู้ชมเข้ามาเป็นซอง
3: ๆ
4: เอาสูตรมิ้นไปก็ได้คุณผู้ชมค่ะมิ้นจะชงกินก่อนนอนน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลพอกินเสร็จปิดไฟเข้านอนได้เลยตื่นเช้ามาอาการมิ้นจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
3: ยังไงฮะ
4: เหมือนมีคนปลุกให้ตื่นเบาๆมิ้นตื่น
3: ได้เวลาแล้ว
4: เราอยากจะลืมตานะแล้วเราเดินไปนั่งชักโครกคุณผู้ชมไม่ต้องเบ่งเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาเองแบบอ่อนโยนแล้วสุดลำไส
3: ้สบายท้อง
4: สบายท้องคือมันโล่งมันโพล่มันเบาคุณผู้ชมคะไม่ปวดบิดเลยอุ้ยกินวันแรกเขาเอาออกได้หมดเลยกินต่อเนื่องมาเรื่อย
3: ๆ
4: ขออนุญาตคุณผู้ชมคะได้หุ่นอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนี่เวลาลุกขึ้นยืนนี่เวลาลุกขึ้นยืนคุณผู้ชมคะร่อง11ขึ้นมาอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ LS มาเลยนะ
4: แล้วเมื่อก่อนอะน้ำหนัก80คุณผู้ชมตอนนี้เหลือ51
3: นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆ
4: นึกไม่ออกใช่ไหมคือสิ่งที่ชอบคืออะไรคุณผู้ชมพุงมันยุบ
3: ครับ
4: เอวมันมาหน้าท้องมันแบนแล้วเอวจาก43คุณผู้ชมดูตอนนี้สิคะเอวมิ้น25นะเดี๋ยวกล้องซูมจากข้างบนขึ้นมาได้เลยเวลาเขาเอาลงคุณผู้ชมเขาเอาลงทั้งตัวค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหน้าจากใหญ่ๆกลายเป็นคนหน้าเล็ก
3: เนีย
4: ง
3: หาย
4: คอมาหัวไหล่ไหปลาขึ้นมาอย่าง
3: น
4: ี้คุณผู้ชมไหปลาได้อย่างนี้แล้วแขนคือเล็กแบบนี
3: ้
4: เวลาเอาลงทั้งตัวเขาเล็กเขาลีนเขาเรียวดู
3: นี่
4: เข็มกัดติดกางเกงแล้ว
3: แล้วคือมั่นใจ
4: เอาลงหมดเลยคือเล็กหมดเลยมั่นใจเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะบอกว่าสิวเสียวกินปากกินตัวใดๆไม่มีแล้วนะเสื้อผ้าจาก XL ตอนนี้เป็นไซส์ S หมดแล้วน่าจะ XS มั้ยยังติดเข็มกัดเพิ่มอ่ะ
3: ถ้าติดขนาดนี้ต้อง XS แล้วม
4: ั้ยใช่คือจะบอกว่าตัวเนี้ยมินชอบมากตรงไหนคุณผู้ชมน้ำหนักตัวค่ะเขาจะค่อยๆลดค่อยๆลดโดยที่ผิวไม่แตกคุณผู้ชมดูผิวมินสิผิวดีผิวใสแล้วก็ผิวฉ่ำด้วยคุณผู้ชมถ้าฉะนั้นกินไปเลยไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งหยุดกินก็ไม่โยโย่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากพร้อมกินตัวไหนเอาไม่อยู่กินตัวนี้เอาอยู
3: ่
4: มิ้นกินดีเลยมาบอกต่อคุณผู้ชม
3: ของดีๆแบบนี้ใช่ไหม
4: เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจัดโปรคุ้มให้คุณผู้ชม
3: ดีเลยฮะยังไงดีฮะ
4: ให้อย่างนี้นะคุณผู้ชมอินฟินิตไซเลียมปกติ3กล่องตัวนี้คุณผู้ชม 2,400 บาทวันนี้พิเศษค่ะลดเหลือเพียง 2,000 1,290 บาท 1,290 บาทแต่พิเศษเฉพาะ99ท่านแรก
3: ครับ
4: คุณผู้ชมฟังดีๆนะ99ท่านแรกกดมาตอนนี
3: ้โอ้
4: มิ้นแถมเพิ่มให้ไปเลยกล่องที่1
3: กล่องที่1
4: 2
3: กี่กล่องวันนี้จะแทนพี่กล่อง
4: 3ค่ะ
3: 3แล้ว
4: 4ค่ะ
3: 4
4: 5ค่ะแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เลยแต่มินเข้าใจช่วงนี้หลายๆคนเวลาจะซื้ออะไรค่ะน้องยศเราจะเลือกที่คุ้ม
3: ๆถูกต้อง
4: เลือกที่ดีๆงั้นเอาอย่างนี้เฉพาะวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเพจโปรลงให้มินก่อนนะเดี๋ยวแก้ไขเพจโปรให้มินหน่อยเพราะว่ามินจะลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก491บาทนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่799บาทน้องยศ
3: หมดนี่เหรอ799
4: หมดนี้เลยเท่ากับซื้อ3แถม5จ่ายแค่799บาทค
3: ุ
4: ณผู้ชมเบอร์มาแล้วคุณผู้ชมรีบกดได้เลยค่ะนี่ค่ะ02108-8543 02108-8543หรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปแล้วเลข8เซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางและจะบอกว่าโปรนี้มีที่นี่ที่เดียวทั้งลดทั้งแถมหลังจากจบรายการนี่มาขอก็ไม่ได
3: ้ต้องรีบโทรก่อนเลย
4: ใช่คุ้มมากเพราะจะบอกว่าอะไรคะคุณผู้ชมคะอินฟินิตไซเลียมนี่นะคือที่มินชอบอะน้ำหนักตัวค่ะเขาจะค่อยๆลดค่อยๆลดที่สำคัญไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องการขับถ่ายโดยตรง
3: คุ
4: ณผู้ชมดูนะถ่ายออกมาแบบลากไส้แบบนี้ไม่ปวดบิดแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานกระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยเร่งระบบเผาผลาญให้กับเรา
3: ค
4: ุณผู้ชมขออนุญาตผิวเราจะดีผิวเราจะใสเนาะผิวเราจะฉ่ำน้ำหนักตัวค่ะจะค่อยๆลดค่อยๆลดที่ผิวเราไม่แตกแน่นอนผิวดีผิวใสอ่ะผิวฉ่ำให้ดูอีกรอบ
3: โชว์ผิวเลย
4: แบบนี้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกินไปเลยนะคะว่าไม่เวียนหัวไม่กดประสาทนะคะปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งหยุดกินก็ไม่โยโย่นี่ของดีจริงๆคุณผู้ชมเซตนี้ให้อะไรให้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะย้ำโปรอีกรอบรีบกดเลยนะเพราะว่าอินฟินิตไซเลียม3กล่องปกติเนี่ย 2,400 บาท
3: ครับ
4: วันนี้ลดเหลือแค่799นะ
3: คุ้มมากมาก
4: คุ้มมากยังไม่พอเอาฟรีไปอีก5กล่องซื้อ3แถม5นะคุณผู้ชมจ่ายแค่799บาทแล้วได้หุ่นแบบมิ้นเลย02108-8543 02108-8543ค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปแล้วเลข8ได้เลยคุณผู้ชมค่ะรีบเลยซื้อ3แถม5อ่ะเรียบร้อย
3: โอ้ยอะไรนะหมดแล
4: ้ว
3: พี่มิ้นต้องเพิ่มแล้วแหละ
4: หมดแล้วสายรันเยอะมากน้องพี่ขอเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมสาย
3: เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่
4: 20เซต
3: 20เซต
4: ได้โปรนี้นะ
3: รีบโทรก่อนเลยนะ
4: รีบโทรเลยคุณผู้ชมคะให้โปรนี้ด้วยซื้อ3แถม5ย้ำซื้อ3แถม5 799บาทคุณผู้ชมรีบกดเลยมินเพิ่มสายให้แล้ว02108-8543สายรันแล้วค่ะ
3: ครับ
4: 02108-8543รัวๆแล้วค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้แอดช็อปแล้วเลข8ได้เลยนะคุณผู้ชมนะซื้อ3แถม5 799บาทเท่านั้น
3: คุ้มมากๆ
4: คุ้มมากๆคุณผู้ชมนะรีบกดก่อนเลยค่ะ02108-8543 02108-8543หรือแอดไลน์ได้นะแอดช็อปแล้วก็เลข8ย้ำคุณผู้ชมเลยนะว่าโปรนี้ที่นี่ที่เดียวรายการนี้รายการเดียวทั้งลดทั้งแถมและที่สำคัญจบจากรายการนี้มาขอไม่ได้แน่นอน
3: ครับผม
4: ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้ลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีกนะซ
3: ื
4: ้อ3แถม5พิเศษสุดๆคุณผู้ชม3แถม5แค่799บาท02108-8543 02108-8543นะคุณผู้ชมนะแอดเข้ามาเลยค่ะแอดช็อปเลข8ตอนนี้โอ้โหแชทจะแตกแล้ว
3: จริง
4: นะคุณผู้ชมยังทัน
3: เลย
4: รีบโทรเพราะว่าอะไรมิ้นน่ะอายุ50บวกแต่ไม่สะดวกแก่
3: จริงดูไม่ถึงหรอก
4: ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะการขับถ่ายทุกวันไม่ได้ทำให้เรารูปร่างดีอย่างเดียวสุขภาพของเราดีด้วยคุณผู้ชมซื้อ3แถม5ได้แบบนี้ซื้อ3แถม5 799บาทเท่านั้นค่ะ02108-8543 02108-8543หรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8คุณผู้ชมขาได้อะไรได้แบบนี้อาหารอีกรอบหนึ่ง
3: โชว์หุ่นเลยโชว์หุ่นแบบนี้นี่
4: แล้วติดเข็มกัดโชว์นี่ค่ะ
3: ให้รู้ไงว่าไซส์ S ตอนนี้มันก็ใส่ไม่ได้แล้วต
4: ้
3: องติดเพิ่มแล้ว
4: ต้อง S แล้ว
3: เพราะฉะนั้นโปรดีแบบนี้พิเศษเฉพาะรายการข่าวแหกโค้งแบบนี้ต้องรีบโทรเลยนะฮะขอบคุณพี่มินด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ดีสวยนะอีกทีได้ไหมอ่ะ
3: โชว์หุ่นอีกรอบนี
0: ่เอ๊ะแต่ทำไมอันนี้ขยายเหรอคะ
3: เดี๋ยวพี่หนุ่มต้องรีบโทรสั่งแล้วนะฮะ
1: ถ้าโทรมานะสายไม่ว่างรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็โทรไปกับโปรดีจริงๆนะคะ
0: ได้ค่ะมาดูเรื่องที่เมื่อกี้พี่หนุ่มทิ้งท้ายเอาไว้นะคะเพราะว่าญาติคนไข้รายหนึ่งเนี่ยเขาอึ้งจริงๆว่าพาแม่ไปรักษาแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมดูเนี่ยผนังฝ้าเอ่ยขึ้นราเต็มไปหมดแบบนี้ไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะดราม่าอดีตนะคะเขาแชร์ภาพจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะเพราะว่าเธอพาแม่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์คือเธอระบุว่าเรื่องของการดูแลจากแพทย์และพยาบาลไม่มีปัญหาเลยนะดูแลดีมากแต่สภาพแวดล้อมภายในอาคารเนี่ยคือเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นห่วงแค่ผู้ป่วยนะเธอเป็นห่วงทีมแพทย์และพยาบาลที่เขาต้องปฏิบัติงานกันทั้งวันด้วยเพราะเธอสังเกตว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทไม่สะดวกหรือเปล่าขณะที่โต๊ะอุปกรณ์การแพทย์บางอย่างเนี่ยฝุ่นอยากใยเนี่ยก็มีนะคะเธอก็เลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานเนี่ยมาช่วยตรวจสอบรวมถึงพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ได้หรือไม่ทีมข่าวเราไม่รอช้าค่ะโทรสอบถามนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังติดต่อไม่ได
3: ้
0: แต่ติดต่อเลขาได้เลขาบอกสั้นๆว่าท่านรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วและจะเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงไปตรวจสอบแก้ไขแต่ล่าสุดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกมาแถลงการนะคะชี้แจงว่าจุดดำบริเวณฝ้าผนังเพดานต่างๆที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยมีสาเหตุมาจากเรื่องของสภาพทางกายภาพของอาคารรวมถึงการสะสมความชื้นเนื่องมาจากระบบการปรับอากาศที่อยู่ในอาคารเขาไม่ใช่เรื่องของการละเลยนะคุณผู้ชมซึ่งผู้บริหารก็บอกว่ากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมยังขอบคุณนะคะประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็จะนำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอย่างแน่น
3: อ
0: นนอกจากนี้มีอีกหนึ่งพื้นที
3: ่
0: อีกเคสเกิดที่เชียงใหม่คุณผู้ชมอันนี้เพจหมอแล็บแพนด้านะคะแชร์ภาพคุณผู้ชมดูนะคือเมื่อกี้เป็นเรื่องของผนังเป็นราเนาะ
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นเรื่องของยาค้างจ่ายไม่มียาจ่าย
1: ไปแล้วไม่มียา
0: โอ้ไปแล้วไม่มียายาเบาหวานนะคะความดันยาต้านเกล็ดเลือดคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แนะนำว่าไปซื้อยากินก่อนนะคะห้ามขาดยานะคือเขาก็บอกว่าคนที่ไปอ่ะเขาก็มาโรงพยาบาลมันไม่ใกล้นะแต่โรงพยาบาลใหญ่ระดับอำเภอไม่มียาจ่ายแล้วหรือนี
3: ่นั่นน่ะสิทีนี้เนี่ยคือพอมีการโพสต์ไปแบบนี้เนี่ยคือผู้ป่วยได้ยากันเป็นซองเปล่าเยอะมากๆและอย่างที่บอกว่าบางคนมาจากพื้นที่ห่างไกลเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ยาต้องไปซื้อยากินเองและปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังมานานด้วยนะฮะ
0: ค
3: ือหลังจากโพสต์นี้ออกไปหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเลยบอกว่าเอ้ยฉันเคยเจอแบบนี้เหมือนกันไปแล้วก็ไม่ได้ยาได้เป็นซองเปล่ากลับมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็เห็นบอกหลักๆเลยสาเหตุมาจากว่ารัฐหรือหน่วยงานไม่มีเงินเหลือให้กับโรงพยาบาลแล้วค
0: ือ
3: ตอนนี้โรงพยาบาลก็เลยแบบไม่มีเงินไปซื้อยาติดหนี้บริษัทยาเนี่ยหลายล้านบาทเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าระบบมันกำลังจะล้มลงแล้วในขณะเดียวกันพูดถึงสิทธิ์ต่างด้าวด้วยนะฮะคือบางคนเองเนี่ยสิทธิ์บัตรทองคนไทยคือเหมือนลักษณะเป็นขายสิทธิ์ให้กับคนอื่นอีกเหมือนกันมันเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยหลายเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้วย
0: ค่ะ
3: และเมื่อสักครู่เลยคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลสันทรายชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยกำลังประสบปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนของนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่างบประมาณบางส่วนเองก็ตามณตอนนี้เนี่ยส่งผลทำให้ผู้รับบริการบางรายได้รับยาบางรายการได้ไม่เป็นปกติบางชนิดเองปกตินะฮะคือเขาบอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขทยอยจัดส่งบางอย่างอยู่คุณผู้ชมครับแล้วก็ขออภัยต่อความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคร
1: ับ ทางชาวบ้านนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดินทางมาไกลๆแล้วไม่ได้ยากลับถูกไหมล่ะ
0: บางทียาก็แพงซื้อเองไม่ไหวเน
3: า
0: ะ
1: แต่ส่วนอีกเรื่องนึงก็สงสารชาวบ้านเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: กสทชจริงๆเนี่ยเวลาคุณรับฟังข่าวสารนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีชาวบ้านบางคนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องรับฟังข่าวสารทางทีวี
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: แล้วกสทชประชุมกี่รอบก็ล่มฮะรอบที่10ก็ล่มอีกแล้วองค์ประชุมไม่ครบจะทำยังไงดี
0: ค
1: ือกรรมการ3คนนะที่ไม่ได้เข้าร่วมก็มีอาจารย์พี่ลุงรองมีคุณสุพัฒน์ใช่ไหมครับแล
0: ้
1: วก็พลอากาศโทธนพัฒน์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าสแตนบายรอถูกไหมฮะคือเขาอธิบายแบบนี้อาจารย์บอกว่าสแตนบายพร้อมเข้าประชุมนะแต่ที่ไม่เข้าร่วมเพราะว่ารอการประชุมที่มันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.มิฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ย ถ้าไม่มีประธานเนี่ยกรรมการที่เหลืออีกก็ประชุมกันต่อได้นะ
0: ได้ไหมอ
1: ่ะลองฟังเสียงท่านดูครับ
2: คือจริงๆถาม3คนเราเป็น3คนที่พูดตลอดนะ3คนที่ให้ข่าวแล้วก็ให้ความชัดเจนตลอดจริงๆท่านก็ควรจะต้องไปถามอีก3คนเพื่อให้ความชัดเจนเหมือนกันนะเราชัดเจนตลอดนะยืนยันเข้าประชุมต้องเป็นประชุมที่ถูกกฎหมายทำไมถึงไม่ถูกกฎหมายเราก็อธิบายไปหลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นอีก3ท่านเนี่ยก็ออนสแตนบายนะมี2ท่านออนสแตนบายเพราะท่านรออะไรอ่ะ

0: ำไมท่านไม่เข้าต้องถามท่านนะว่าท่านรออะไรท่านรออะไรท่านรอเหมือนเราหรือเปล่า
1: เลื่อนไปเป็นวันที่16กันยายนนะครับรอดูแล้วกันจะล่มอีกหรือเปล่าร อบที่11นะ
3: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์กันดีกว่าไปดูซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้บอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆนะฮะคือความลับบางเรื่องเนี่ยมันเริ่มถูกเปิดเผยออกมาแล้วคุณผู้ชมครับเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกเนี่ยยิ่งร้อนแรงขึ้นเลยครับหลังจากที่โค้ชพิมพ์นะฮะเดินหน้าควบคุมกดดันเพชรครับขณะที่ความจริงเรื่องของพ่อของจินและเพชรเนี่ยถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงจุดที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยนะฮะในขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังคงเดินหน้าต่อครับทั้งทีมชาติข้อสอบการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ที่ทำให้ทุกคนนั้นคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ครับซึ่ง2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้บอกเลยว่าความลับความกดดันการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆใครที่ยังตามดูกันไม่ทันคุณผู้ชมครับรับชมกันได้นะฮะกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังครับผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคนอาจต้องแลกมาด้วยทุกอย่างที่มีและที่สำคัญเลยห้ามพลาดเลยฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงเดือนกันยายนนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมครับเฉพาะลูกค้า AIS นะฮะจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลโรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาปัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อ

0: ทั้ง3องค์ผสานบทประพันธ์ดนตรีของเซอร์เกย์โปรโคเฟียฟกับท่าเต้นของวาเรนตินอริซาวิเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงของวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากนักบรรเลงของคณะ Bolshoi Theater of Belarus คณะบรรเลงเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปวันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หน้าเรือนไทยทั้ง2หลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศ
1: วันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ส่งเสริมแนวคิด Polycrisis Navigation หรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานในระดับนานาชาติในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลตลอดจนบูรณาการ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี

0: สว่างควัตวรคัตติยะราชนารีที่ส่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
1: วันนี้พลเอกประวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปหอวชิราวุฒานุสรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิเฝ้ารับประธานเข็มเกียรติคุณดังนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเฝ้าถวายตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเฝ้ากราบทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีครบ20ปีและครบ10ปีการนี้ประธานพระโอวาทเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงมุ่งหมายพระราชหฤทัยและพระหฤทัยในอันที่การศึกษาของชาติเพื่อความเจริญของชาติโดยมีกำลังสำคัญคือครูรับหน้าที่อบรมบ่มเพาะศิษย์ให้เป็นทายาทผู้รับภาระของบ้านเมืองอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสืบไปมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีสำหรับเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศ23แห่งวันนี้เวลา 10:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลควบคู่กับการผลิตครูสมรรถนะสูงด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในปี2569กว่า155เรื่องพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพและทักษะยุคดิจิทัลพร้อมกับพัฒนาครูให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกของประชาชนวันนี้เวลา 13:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยทรงมีพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยติกิจวิธาน

0: ศนภารัตธุรดิลกสาทกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
1: วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนที่สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน15ปีรวม 2,341 คนโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นทอผ้าไหมยกดอกเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้จากนั้นไปโรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงและห้องราชทัณฑ์ปันสุขรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นไปเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน20ปีรวม 2,062 คนมีสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่งแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำทุกเดือนพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช67คนดูแลรักษาทุกรายทั้งประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนจะพ้นโทษเพื่อดูแลต่อเนื่องจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากยังร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการเจาะเลือดตรวจรักษาโรคทั่วไปต่อจากนั้นไปโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงตลอด24ชั่วโมงทำให้การรักษาได้ทันท่วงทีและห้องรักษาแยกจากผู้ป่วยทั่วไปจากนั้นไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 12-18 ปีในความดูแล52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดยาเสพติดและทรัพย์สินพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายเป็นโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคเกเรคือโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายให้รับประทานยาต่อเนื่องอาการดีขึ้นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ส่วนที่เรือนจำอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง 1,132 คนโทษไม่เกิน10ปีมีสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช38รายและมีคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดจากนั้นไปโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนิน งานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและรับฟังผลจากการถอดบทเรียนการดำเนิน งานที่ผ่านมาและแผนในการปฏิบัติงานต่อไปในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบการดำเนิน งานระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมก่อตั้งปี2527หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรและทรงทราบถึงปัญหาความยากจนและการปลูกฝิ่นจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนฝิ่นและจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ถึงผลการดำเนินงานของทั้งสองศูนย์ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกควบคู่กับการลดการใช้สารเคมีผลสำเร็จด้านเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่สูงนำไปสู่การพัฒนาศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ส่วนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากนั้นเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีกำลังการผลิต20.4 ล้านขวดต่อปีและแปลงปลูกผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าวรรณเกษตรส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อมาไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ทดแทนฝิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเองของชุมชนรวมถึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอาคารคัดบรรจุรองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกนอกจากนี้บุคลากรของศูนย์ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมขึ้น3นวัตกรรมที่ใช้ง่ายหาอุปกรณ์สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและประหยัดต้นทุนได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ต่อยอดจากรุ่นแรกลดแรงงานและเวลาเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำและกระจายน้ำสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประสบรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นบ่มหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประสบรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานประสบในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจากกรุงเทพมหานครและ

่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

มาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังแปลกสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีจังหวัดสงขลาบริษัทวียูซีประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบูนสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงสารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัท Pens Marketing จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนดทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีและวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะกรรมการการรายงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชันจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็กจังหวัดบุรีถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ผู้รักที่มันจูบด้วยกันใต้ต้นไม้ต้นนี้ถ้าทั้งคู่ใช่ก็จะได้ไปต่อ
3: ถ้าหลังจากจูบไปแล้วเราทั้งคู่รู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกให้พูดกันมาตรงๆ1 2 3รู้สึก

0: ตื่นรอดเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม
1: มันก็เพียเมื่อยขาด้วยเนี่ย
2: ก็น่าจะเพียหรอกเมื่อคืนมึงดันหลงป่าสักขนาดนั้นน่ะไปอาบน้ำไปเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะเรียกแล้วเดี๋ยวกูเก็บของให้
1: มึงต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ย
2: ขนาดนี้อะไรกูแค่ทำให้สมกับที่มึงอนุญาตให้กูเป็นคนขอจิบเนี่ยเมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
3: หนูอะไรแล้วกูจะไปอาบน้ำแล้ว

0: อุ้ย
1: เป็นไงมึง
2: มึงกู
3: ฝันนะกูนึกว่ากูฝันกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
2: กูไม่ควรทำกับมึงแบบนี้ตอนกูเมาอ่ะ
3: เออช่างมันเถอะมึงอย่าคิดมากมึงก็คิดซะว่าเป็นวันไนท์สแตนอ่ะกูไม่พูดมึงไม่พูดมันก็จบ
2: คืออ
3: ย่าคิดมากดิวะมันก็แค่ซิตูเอชั่นชิพระหว่างกูกับมึงอ่ะ

0: เฮ้ยเรื่องเมื่อคืนน่ะที่เขาตามหามึงกันน่ะมึงไม่ได้แอคติ้งใช่ป่ะ
1: นี่ไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่จะมองทุกอย่างเป็นคอนเทนต์เหมือนมึงอ่ะ
0: แล้วกับขอบฟ้านี่ไงกันแน่วะแล้วกิจอ่ะที่มึงไปอ่อยให้เขาช่วยอ่ะ
1: กูไม่ได้อ่อย
0: ถ้ามึงไม่ได้ชอบเขาอ่ะแน่จริงมึงก็ตัดให้ขาดอยู่วะ
1: กูเนี่ยตัดขาดอยู่แล้วเว้ยแต่คนของมึงอ่ะเขาตัดขาดแน่หรือเปล่าก
0: ูรู้มึงตัดขาดได้อยู่แล้วมึงมันเก่งนี่เนาะขนาดกลุ่มเพื่อนสนิทอ่ะมึงเคยตัดขาดมาแล้วเลยกูพร้อมแล้วมึงพร้อมยัง
2: ดินเสร็จยังไปเลยไหม
3: เดี๋ยว
0: เอาสินี่ได้ทะเลด้วย
1: ดินหน่อย

0: ตกลงไงครับเนี่ยน้องริน
1: ท่าทางพวกมึงอะแปลกๆนะมีสเตตัสอะไรกันแล้วช่ะ
2: เอาขอฟ้ามันมาขอจีบกู
1: จริงเหรอแล้วมึงไปเม็ดเยอะใส่เขาอย่างนี้เนี่ย
2: เออโอ้ยจะเม็ดอะไรเล่าจูบมันไปขนาดนั้นแล้ว
0: กูว่าตำนานต้นไม้พิสุทธิ์รักที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์ดีเนาะศักดิ์สิทธิ์เนาะ
1: มากแจ่มเลย
2: โอ้ยจุไปแล้ว
0: ตีแรงอะเขิน
1: เขินอะไรวะไปแล้วขอเดินได้ค่ะสมุนด้วย
0: ไอ้ขอฟ้ามื้อเนี้ยมึงอยากกินอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะเว้ยพวกกูเลี้ยงเอง
1: ใช่ถือว่าเลี้ยงขอบคุณที่มึงเนี่ยช่วยดูแลเพื่อสุดที่รักของพวกกูให้รอดปลอดภัย
0: ว่าไปแล้วพวกกูเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับมึงจริงจังเป็นครั้งแรกแล้วพวกกูเนี่ยก็อยากรู้จักมึงมากขึ้นเพราะงั้นพวกกูขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม
3: งั้นผมขอคำถามแรก
0: จัดไป
3: ทำไมพี่ถึงเรียนบริหาร
1: โอ้ยคำถามทางการมากช่วยถามอะไรให้มันสร้างสรรค์กว่านี้ได้ไหม
4: พี่ชอบสายนี้ในอนาคตพี่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
1: ต่อไปมึงเคยมีแฟนมาแล้วกี่คน
0: ต้อง

0: อะไรวะ
1: ศูนย์คนกูยังไม่เคยมีแฟนอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างมึงเนี่ยนะไม่เคยมีแฟนเหลือเชื่อ

0: เดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ
1: พี่กับพี่ลินเป็นรูมเมทกันอะเคยทะเลาะกันบ้างปะ
2: แล้วมึงอะดูแลเพื่อนกูดีอย่างนี้เลยปะตอนอยู่ด้วยกันอะ
3: แล้วเพื่อนกูอะงี่เง่าปะเวลาอยู่กับมึงอะ
4: กูมีอะไรจะสารภาพกูขอจีบลินแล้วนะ

0: ย
1: โอ้โห
2: เซอร์ไพรส์มาก
1: เซอร์ไพรส์มากอืม
2: จริงจริงจริงจริงพวกกูรู้อยู่แล้วแหละ
3: รู้ได้ไง
1: ไม่รู้ได้ไงหรอกพวกกูเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อน
3: กูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดแต่ถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
1: ไม่ได้
2: มึงห้ามถอยเด็ดขาดเลยนะไอ้ขอบฟ้าเดินหน้าแล้วห้ามถอยหลังเว้ยเข้าใจปะ
1: ถูกต้องถ้ามึงมีปัญหาอะไรกับเพื่อนกูหรือไม่เข้าใจเลยเพื่อนกูบอกพวกกูได้เลยเดี๋ยวพวกกูโค้ชให
0: ้พี่ลินมันไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากไปตามใจมันมากก็พออ
1: ืมอ่ะไหนๆก็ไหนๆละถือว่าชนให้กับขอบฟ้ามาแล้วกันเอ้าชน
3: เด
4: ี
3: ๋ยวมึงชนอะไรทำไมไม่รอกูเนี่ย
2: เอ้ามาแล้วก็มาชนด้วยกันเร็ว
1: มาชน
2: เอ้า

0: มึงอยากคุยอะไรเปล่า
1: อะไรก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามึงไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรกูเข้าใจธรรมชาติมึงเอาที่มึงสะดวกใจอ่ะ
0: แล้วทำไมมึงถึงชอบวาดรูปอ่ะ
1: โหคำถามนี้เลยเหรอจริงๆตอนเด็กๆกูก็แค่วาดเล่นๆนะแต่พอมีคนเขาไม่เห็นเขาก็บอกว่าสวยดีกูก็เลยคิดว่ากูน่าจะทำได้ดีอ่ะแล้วก็วาดมันเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีกูก็ชอบมันละแต่มันดีมากเลยนุ้ยเวลาที่กูรู้สึกอะไรมากๆจนมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะกูก็แค่วาดมันลงไปแล้วมันก็เหมือนได้เก็บภาพของความรู้สึกนั้นเอาไว้อ่ะ

0: แอบถ่ายนี่ว่าไหนมาดูดิ
1: สวยไหม
2: เฮ้ย
1: งั้น
2: เซลฟี่กันไว้หน่อยจะได้มีรูปคู่กัน
1: เฮ้ยแต่ถ้ามึงไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะเว้ย
3: เปล่ากูไม่ได้ไม่โอเคกูแค่ไม่เคยอ่ะกูแค่ไม่เคยเซลฟี่กับคนที่กูจีบอยู
2: ่งั้นกูคนแรกของมึงไงมาฝึกถ่ายไว้จะได้ชิน

0: มึงมีอะไรป่าวะ
1: มึงอะไรเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากูไลน์ก็ไม่ตอบ
0: ช่วงนี้งานกูยุ่งๆอ่ะ
1: เป็นเรื่องคืนอ่ะแท้เป็นเพราะเรื่องคืนนั้นที่มึงคอยหลบหน้ากูต้องให้กูทำไงอ่ะมึงบอกกูดิ
0: มึงอย่าคิดมากดิคืนนั้นมึงก็สนุกกูก็สนุกก็ไปแฟร์กันเปล่าวะไม่เบียดติดค้างกันสักหน่อยกูมีงานต่ออ่ะก็ไปก่อนนะ
1: งั้นคืนนี้กูไปนอนห้องมึงได้ปะ
0: กูว่าคืนนี้มึงนอนห้องตัวเองดีกว่า
2: เฮ้ยยืมโทรศัพท์มาแชร์รูปหน่อยนะเสร็จละ
3: มึงไม่อายอ่ะเอากูลงสตอรี่มึงอ่ะ
2: ไม่อายหรอกกูตั้งไว้แค่โค้ดเฟนลงละ
3: มึงเอากูเข้าโค้ดเฟนด้วยเหรอ

0: มึงทำอะไรอ่ะ
1: ต่อจากนี้มึงนอนบนเตียงกูได้ตลอดเลยนะ

0: ิร์ดอาร์ตเป้า
1: ว้าวแต่กูเพิ่งรู้ว่ายัง6 ฟุตนอน2 คนก็ดีเหมือนกันเนี่ย

0: โอ้ย
1: ฝันดีนะมึง
0: กูรู้นะว่าแอบยิ้มอ่ะ
1: เปล่าเว้ย

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
4: Oh My Fourth Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: Lichen Reflection Concert.
1: โฟร์เลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
1: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮ้อสวยแล้วรวยกับ

0: ุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: such a nut
2: and a little fantasy
1: anything else
2: we are expecting you honey
1: Nantan Film Glamorous FanCon Saturday 14th November 2026 Union Hall Union Mall
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย

0: Sky Narni S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: เชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี่
1: เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: อไปเนี้ยเราจะต้องอยู่กันแค่สองคนแล้วนะลูกพ่อก็ตายจากเราไปแล้วลูก
1: แม่รับแม่รับ
2: ตระกูลเราเป็นตระกูลสายมูถ้าจะรับสืบทอดก็ต้องเปลี่ยนใจที่จะอภัพรัก
1: แม่รับเลย
2: และเมื่อสืบทอดแล้วหากเกิดมีความรักโชคชะตาก็จะพัดรากคนที่รักให้จากไป
3: จะไม่เสียมึงไปอีกคนใช่ไหมวะมึงเป็นไรบ้าง
4: โอ้ฝันร้ายนิดหน่อยอ่ะ
3: กูว่านะหมอนพวกเนี้ยทำหน้าที่ของมันได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยวะงั้นวันนี้กูจะเป็นหมอนให้มึงก่อนเองมึงก็กอดกูแทนหมอนกูจะกอดมึงไว้แน่นๆไม่ให้มึงหนีไปไหนเลย

0: เอาละครับทุกคนสำหรับโจทย์กลางภาคในรอบนี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับวาดภาพในหัวข้อความทรงจำแสนเศร้าทุกคนวาดตามที่ตัวเองถนัดได้เลยนะครับไม่ว่าจะสไตล์ไหนผมไม่ติดขอแค่ตามโจทย
1: ์หากเกิดมีความรักโชคชะตาก็จะพัดพรากคนที่รักให้จากไป
2: ต้องห่างกันเถอะเพราะว่าเราไม่ไหวแล้ว
3: นุ่นมึงดูนุ่นตัวตึงลูกรักปลาเจมอะพร้อมส่งงานแล้วมั้งดูหน้ามันดิ
4: แหมไอรินเตรียมอารมณ์มาพร้อมเลยนะไอเดียเต็มหัวแล้วดิ
3: มึงกะเอาเอคนเดียวเลยมั้งเพื่อนมีไอเดียอะไรมาแบ่งพวกกูบ้าง
4: เออคิดไม่ออกอะ

0: เป็นไงบ้างมึงนึกไอเดียอะไรออกบ้างปะ
1: กูอะไปช่วยคิดให้เลยเพื่อนอย่างแรกนะมึงต้องค่อยๆหลับตาลงและนึกถึงเรื่องราวอันแสนเศร้าในชีวิตของมึงแล้วก็ปล่อยใจไหลไปกับมันเรื่องแรกที่มึงเห็นนะกูว่านั่นแหละใช่
2: แม่แล้ว
3: ตระกูลเราเป็นตระกูลสายโมถ้าจะรับสืบทอดก็ต้องเปลี่ยนใจที่จะอาภัพ
4: สรุปแล้วมึงปิดบังกูใช่ปะไอ้เรื่องสายมูสายมูเลย
1: ไม่ขอป้าไม
4: ่มึงปิดกูทำไมวะหอกลัวว่ากูจะไม่คบกับมึงใช่ปะนี่มึงก็คิดถูกแหละตอนเนี้ยกูฝืนมากเลยที่คบกับมึงอะแม่งโคตรเสียดายเลยวะที่ไว้ใจออกไป
1: ขอฟ้าขอฟ้ามึงฟ้ากูก่อนดิขอฟ้าขอฟ้าขอฟ้ามึงฟ้ากูก่อนขอฟ้าขอฟ้าน
4: ินเสร็จแล้วมากินกันเป็นไงบ้างมันมีสูตรที่บ้านกูอร่อยไหม
5: ก็อร่อยดี
4: ไว้ถ้ามึงชอบเดี๋ยวกูทำให้กินบ่อยๆเลยแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะกูเห็นมึงวาดรูปตั้งนานแล้วงานยากเหรอ
5: ก็ยากอ่ะใกล้จะส่งแล้วด้วยกูว่าจะทำส่งไปก่อนอ่ะ
4: เดี๋ยวมึงก็คิดงานได้มึงเก่งอย่างเล่า
5: ขอบคุณนะ
4: มาแข่งกันกินดีกว่าไปวาง
5: โอ้เฮ้ยแล้วมึงเริ่มก่อนนะโอ้โหแล้วมึงเอาเบคอนมาเลยอันนี้ของกูเบคอนอันนี้ของกู

0: คุณว่าได้ดีนะครับผมว่าภาพนี้มันสื่อถึงอารมณ์มากเลยครับ
1: ก็แง่เลยครับอาจารย์ดูหน้ามันก่อนดิแฟนก็มีคนคุยก็ไม่ได้ครบ
2: น่าสมเพชจริงๆ
3: มันเกี่ยวกันตรงไหนกูฝีมือดีกว่ามึงตั้งเยอะดูงานมึงนี่งานมึงโดนทิ้งถังขยะอยู่นี
2: ่อุ๊ยแต่งใจดำกูมาก
0: คนต่อไป

0: คุณว่าภาพนี้มันต้องจอดผมตรงไหนครับ
1: ก็ภาพนี้ผมใช้เทคนิค
0: คุณไม่ต้องตอบผมว่าคุณรู้ตัวเองดีนะครับลินภาพนี้มันฝืนมากถ้าจะบอกถึงความทรงจำแสนเศร้าคุณเป็นนักวาดที่เก่งนะครับถ้าคุณไม่กล้ายอมรับความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจะไม่มีทางวาดภาพนี้ได้ดีอีกเลยผมผิดหวังในตัวคุณมากแล้วแบบนี้จะให้ผมส่งคุณไปแข่งกับประเทศได้ยังไงผมให้เวลาคุณพรุ่งนี้อีกวันไปวาดภาพใหม่แล้วมาส่งผม

0: ามันคุ้มจริงๆหรอกับการที่สืบทอดสายมูพวกนั้นแต่ต้องอาภัพรักแบบแม่แบบยาย
1: กูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได้
2: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
3: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า.
2: It's real.

0: 6 Unit Hall Unit Mall
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

0: ย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
4: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
5: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกทุกความต้องการพิเศษปอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลแม่ว่างคุยไหม
2: มีอะไรหรือเปล่าลูกทำไมดูแปลกๆไปอ่ะ
1: ลินยังไม่ทันพูดอะไรเลย

0: ไงครับว่าลินกำลังไม่โอเค
1: ลางสังหรณ์มั้งอยู่ๆช่วงนี้แม่ก็นึกถึงหน้าลินขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลอะเป็นอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่า
2: แม่ตอนแม่รับสืบทอดเป็นสายมูอะแม่ได้เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าแม่จะต้องเสียพ่อไปแม
1: ่อะแม่ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยพ่อก็จากเราไปตั้งนานแล้วเขาไปสบายแล้วแต่ความจริงแม่ก็ไม่อยากพูดถึงพ่อเท่าไหร่กลัวเขาจะเป็นห่วงอ
2: ่
1: ะ
2: แม่ว่ามันคุ้มจริงๆหรอกับการที่สืบทอดสายมูพวกนั้นแต่ต้องอาภัพรักแบบแม่แบบยาย
1: แม่วางก่อนนะลูกพอดีมีธุระ
2: แม่แม่

0: โอมจินนี
1: ่เอ้าน้องหาลินเนาะลินมันกลับไปแล้ว
2: ใช
3: ่วันนี้แม่งโดนป่าเจมเล่นโคตรหนักอ่ะ
2: มันก็เลยขอกลับบ้านไปก่อนแต่พวกกูไม่รู้นะมันไปไหน
0: ขอบใจนะเดี๋ยวกูลองโทรหาดู
4: เออ
2: ลองดู
5: ขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาฝาก
1: เป็นไงมารับสายป่ะ

0: โมจิโมจิมึงอย่าทำแบบนี้ดิมีอะไรก็คุยกับปูตรงๆมึงเป็นอะไรมึงก็บอกกูดิอย่าหายไปแบบนี
1: ้ขอโทษนะคะพี่โมจิใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ขอเซลฟี่ได้ไหมคะ
2: ได้ครับยินดีมากเลย
1: หนูชอบพี่มากเลยค่ะหนูตามพี่กับพี่กิจอยู่นะคะแล้วนี่พี่กิจไปไหนเหรอคะ
2: เขาไม่ว่างอะครับพี่ก็เลยมาคนเดียว
1: เสียดายจังขอบคุณนะคะบ๊ายบาย
2: ยิ้มดูปลอมจังวะโมจิ
0: โลกนี้มาขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์กับพี่แค่เขาแจกเห็นเราเศร้า

0: แก้วเนี้ยกูเลี้ยงเองกูเห็นนั่งดูรูปนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: เนี่ยเหรอต้นต่อคำสัญญาโง่ๆพวกมึง
0: ถามจริงมึงไม่รู้สึกอะไรกับไอ้กิจเลยเหรอวะ
2: ไม่รู้ดิพี่ผมก็แค่ไม่อยากเป็นคนผิดสัญญาผมไม่อยากเป็นเหมือนไอ้ลินที่เป็นคนตั้งกฎเองแล้วก็แหกเอง
0: มึงเก่งทุกอย่างเลยนะโมจิแต่ทำไมมึงต้องตบตัวซับซ้อนให้ตัวเองเจ็บแบบนี้ด้วยวะกูไม่เข้าใจว่ะ

0: ผมผิดหวังในตัวคุณมากถ้าคุณไม่กล้ายอมรับความเจ็บปวดที่สุดของชีวิตคุณจะไม่มีทางวาดภาพนี้ได้ดี
1: สรุปแล้วมึงปิดบังกูใช่ป่ะไอ้เรื่องสายมูอะไรเนี่ยแม่งโคตรเสียดายเลยว่ะที่ไว้ใจ

0: ลุงยามบอกว่าลินกลับไปเขียนงานที่สตูคณะฝากดูลินด้วยนะ
1: ไม่มีใครอยู่แล้วหรอครับ
2: ไม่มีใครแล้วคนสุดท้ายที่ใช้ห้องอ่ะเห็นบอกว่าจะไปนั่งวาดรูปบนดาดฟ้าอีกตึกนึง
1: ใช่คนนี้ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณครับ

ไม่อยากเป็นทายาทสายมูเว้ยได้ยินไหมไม่อยากเป็นทายาทสายมูไม่เป็นไม่อยากไม่อยากไม่อยากไม่อยากทำไมเป็นทายาทสายมูเราต้องอาภัพรักด้วย

0: ูทำมาให้มึงยังไม่กินอะไรเลยนี่ท้องร้องขนาดเนี้ย
1: ขอบคุณนะกินด้วยกันเปล่าก
0: ินเลย

0: ตกลงมึงมีเรื่องอะไรเนี่ยมึงบอกกูได้ทุกเรื่องเลยนะเว้ยมึงไม่จำเป็นต้องเก็บไว้คนเดียวมึงบอกว่ากูเป็นคนคุยใช่ปะแปลว่ามึงคุยกูได้ทุกเรื่องเลยนะเว้ยขอฟ้านักเลงบริหารคนนี้จะปกป้องเอง
1: ขอฟ้าคือกูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได้

0: มึงไปไหนมาม
1: ึงกลับไปเถอะ
0: กูไม่ไปไหนทั้งนั้นอะมาคุยให้รู้เรื่องดิวะ
1: มึงจะอะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฝดปลอมๆเพื่อหลอกไอรินอะกูก็ทำให้อยู่นี่ไงมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูมีทั้งรูปกูมีทั้งคลิปเที่ยวสวีทกันเยอะแยะที่คืนนี้ก็ลงให้เลยจบปะ
0: เรื่องนั้นกูไม่สนอะ
1: จะมึงสนเรื่องอะไร
0: มึงไงโมจิที่กูสนกูคิดถึงมึงนะกูขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมดนะเว้ย
2: มึงเลิกขอโทษได้แล้วไอ้กิจมึงพูดไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะไม่มีอะไรเปลี่ยน
0: แต่กูอยากไปต่อกับมึงจริงๆนะเว้ยกูอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์ของเรามากกว่านี้
3: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Sky Narni S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ไม่กระแทงง่ายเลย
6: เลือกไม่กระแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องไม่กระแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: something nut
4: And a little fantasy.
3: Anything else?
4: We are expecting you, honey.
3: Namtan Film Glamorous Fan Con. Saturday, 14th November 2026. Union Hall, Union Mall.
6: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
7: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุยชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
8: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
9: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
10: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
11: ขอกินด้วยนี
12: ่ไม
13: ่ถ้าชอบเราจริงอะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
14: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยปะ
13: นี่คืออะไรไม่ได้ยินจากสองคนหรอก
14: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ปะ
15: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอะมึงก็ถอยออกมาไหม
14: ก็ไปนะรออะไรอ่ะ
16: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
17: ให้กูวาดรูปตามโจทย์ความทรงจำแสนเศร้าของป๋าเจไม่ได้อ่ะที่จริงมันเป็นเพราะว่ากูมีเรื่องเศร้าอยู่เรื่องนึงที่กูวิ่งหนีมันมาตลอด
13: มึงเศร้าเรื่องอะไรวะมึงบอกกูได้ปะ
17: คือที่บ้านกูเป็นทายาทสายมูอ่ะคือกูรู้นะเว้ยว่ามึงอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้อ่ะแต่ถ้ากูต้องเป็นจริงๆผลที่ตามมามันมากกว่านั้นเยอะเลยนะเว้ยที่บ้านกูอ่ะคนที่สืบทอดสายมูจะต้องแลกมากับความอาภัพรักวันเกิดที่ผ่านมากูรู้สึกได้ถึงสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ากูต้องรับช่วงต่อตอนที่มึงมาขอจีบกูอ่ะกูดีใจมากเลยนะเว้ยแต่อีกใจหนึ่งกูก็กลัวจะเสียมึงไปจากคำสาปที่บ้านกู
13: ไม่เหมือนดิกูไม่มีทางเหมือนคนพวกนั้นเด็ดขาดอะ

กูสัญญาเลยกูจะไม่มีทางเหมือนพวกเขาเนี่ยสร้อยข้อมือที่กูใส่ติดตัวมาตลอด

0: กูฝากมึงดูแลมันแทนกูเหมือนกันนะ
1: ได้ดิ
2: รู้ตัวอีกทีใจมันก็รักเธอเฉยเลย
1: ไปกลับห้องเลย

0: ถ้าคุณไม่กล้ายอมรับความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณจะไม่มีทางวาดภาพนี้ได้ดีอีกเลย
1: แม่รับเลยแม่อย่ารับ
2: พ่อก็จากเราไปตั้งนานแล้วเขาไปสบายแล้ว
3: คิดถึงตาเหรอครับยาย
4: นี่ค่ะแม่
2: แม่ภูมิใจในตัวลินมากๆเลยนะลูกถ้าพ่อยังอยู่อ่ะพ่อก็คงภูมิใจในตัวลินมากๆเหมือนกัน
5: และเมื่อสืบทอดแล้วหากเกิดมีความรักโชคชะตาก็จะพัดรากคนที่รัก
6: กูสัญญาเลยกูจะไม่มีทางเหมือนพวกเขา

0: กูขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมดนะเว้ย
1: มึงเลิกขอโทษได้ละไอ้กิจมึงพูดไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยน
0: แต่กูอยากไปต่อกับมึงจริงๆนะเว้ยกูอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์ของเรามากกว่านี
1: ้งั้นเอางี้เรามาเจอกันตรงกลางเรามาเป็นเอฟกันแฟนวิทเบเนฟิต
0: มากกว่านี้ได้ปะ
1: แค่ไหนแค่นั้นดิ
0: เฮ
1: ้เออไอเพลงที่มึงส่งให้กูฟังอ่ะกูฟังแล้วนะพอดีมึงส่งเพลงต่อไปมาได้เลย

0: ไม่เป็นไรมึงเอาใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาคิดด้วยกันเนาะ
1: เจมส์แกบอกว่าก
2: ูผ่านแล้วเว้ย
1: แกบอกว่างานกูดีขึ้นมากแล้วถึงมันจะไม่ใช่งานที่ดีที่สุดในสายตาแกก็เถอะแต่กูก็ผ่านแล้วนุ้ย
0: เก่งมากเก่งมาก
1: ขอบใจนะเว้ยที่กูผ่านช่วงที่มันยากๆมาได้ก็เป็นเพราะมึงเลยนะ
0: กูไม่ทำอะไรสักหน่อยมึงเก่งอยู่แล้วลิน
1: ทำดิมึงคอยอยู่ข้างๆกูไง

0: คิดว่าก
1: ูให้มึงเป็นคนคุยได้แล้วนะไม่ใช่แค่คนขอจีบแล้ว
0: ตอนแรกก็แค่เพื่อนกัน
1: จริงเหรอ
0: คุย

0: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
1: แฮนน่พวกมึงสองคนนี้เลิกลากันเลยอ่ะ
2: เลิกลากอะไร
3: เออมาเลี้ยงฉลองให้ไอรินกัน
1: ฉลองนี
3: ่ซื้อขนมมาติมเลย
4: ไปกินบ้าง
1: หลายอย่างเลยนี
4: ่หายจะได้ไหมวะ
1: เยอะเลยเพื่อน
3: อันนี้มึงชอบอันนี้มึงชอบ
5: ขอฟ้าลูกวันหยุดนี้มาหาย่าหน่อยสิลูก
6: ย่าผมมาแล้ว
7: กลับไปหาย่า
8: ขอฟ้าก
7: ับกูนะ
9: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะ
10: และเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
6: มากูถอดให
7: ้เฮ้ยไม่ต้องกูถอดเองได
6: ้ไปอาบน้ำกับกูวะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆฮะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: วันนี้ถ้าสมมติเผายันในรายการนี้จะโดนสตูไล่ออกไหมเนี่ย
4: อย่าเพิ่งเผาอย่าเพิ่งเผาโชว์ก่อนโชว์ก่อน
3: ทำไมจะต้องเผาเพราะอะไรทำไม
4: โชว์ก่อนได้ไหม
2: ก็ตอนแรกฉันบอกจะเชิญใครมาเล่าตอนพี่ทีมงานแถวเชิญพี่หนุ่มอดุวัฒน์มาเล่ามึงจะหนุ่มทำไมนี่กูเนี่ยแหละเล่าได้
4: แม่คนดังคือแม่ก็ไปบุกถึงวัดแล้ว
3: ใกล้ชิด
2: ไม่ใช่ใกล้ชิดไปครั้งเดียว
3: ไปครั้งเดียว
2: ไปครั้งเดียว
3: แต่ทำพิธีครบ
2: ก็คือไม่แต่ก็ตอนนั้นไปอ่ะจำได้ว่าไปรอถ่ายรายการตั้งแต่5โมงเย็นได้กล้องเนาะถ่าย5โมงกว่าจะได้เจอเขาก็ทุ่ม2ทุ่มอยู่นะคือคนเขาก็
3: คิวเยอะ
2: คิวแน่นหาเยอะมาก
4: จริง
2: ถือว่าเป็นแบบว่าพระเจ้าที่นายกหลายๆคนก็ไปหมด
4: อ
2: ย่าว่าแต่นายกหนูเลยนายกก่อนหน้านี้ก็ไปกัน
3: ไปกันหมดเลย
2: ก็หลายคนไปกันหมดเอางี้กว่าวันนี้คุณต๊อบบอกว่ารู้มั้ยผมมันมีเยอะซะด้วยสิ
3: โอ้โห
2: คือทุกคนอะเหรียญเนี่ยทุกคนเหนือดวง
4: ดวงเหนือดวง
3: มีกันหมดเป็นรุ่นยอดนิยม
2: นายกพกหมดนายกตอนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกก็ยังเอามาโชว์เอามาโชว์เลยว่ามีกันหมดทุกคนกลายเป็นแบบว่าแต่วันนี้วีรกรรมของพระเนี่ยสุดกว่าแต่ตอนนั้นฉันไปถ่ายรายการอ่ะถูกต้องไหมไปถ่ายอะไรจริงๆคอลลาเจนอ่ะ
3: ต้องเข้าเนาะ
2: เข้า
4: ขาเขาดีนะ
2: โอ้โหท่าเธอปังปังปึ้งปังแบบ
3: 60กว่าแล้วเนาะ
2: 66 66
4: แล้ววันนี้มีหมอหลายคนมาทำท่ายังตัวสั่นเลยยังทำไม่ไหวเท่ากับ
2: อย่างพวกเราแค่แบบว่าแพงกิ้งขึ้นลงกูยังแบบว่าโอ้โหมันยังกรอกแกรกกรอกแกรก
3: ที่เซาหลิน
2: ฮะ
3: สงสัยวันเขาแบบเก่งเรื่องวิชา
4: เขาบอกว่างี้เซาหลินไปอีกแบบนึงอันนี้อยุธยา
3: อยุธยา
4: แนวอยุธยา
2: แล้วแอนเดนนะรอบห้องได้จริง
3: ๆโอ้โห
4: ไม่เชื่อต้องเชื่อแม
3: ่โต๊ะต่างเตียงครบว่างั้น
2: ครบหมด
3: เลยนะฮะ
2: จริง
4: ๆพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นแต่เช้าแล้วรอแล้วเขาจะได้ส่งสติกเกอร์สวัสดีตอนเช้าพรุ่งนี
2: ้คือเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยฉันกำลังพูดถึงนะฮะหลวงพ
3: ่อครับผม
2: อติโช
3: ตอดีต
2: พ่อโชตก็คือเขาเรียกกันหลวงพ่อโชตใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
2: เขาเรียกกันตัวเองได้มีโอกาสไปครั้งนึงตอนนั้นคือไปทำรายการ
3: แต่วันนี้เขาดังจริงต้องยอมรับนะก่อนหน้านี้นะวัดดังมากๆวัดเพื่อ
2: เอาจริงดีกว่าฉันไปอ่ะแต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นเลยนั่งกันอยู
4: ่แม่
2: แต่ละคนไปยายฉัตรฉันไปเพราะอะไรไหมตอนนั้นจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังยายฉัตรไปแต่งหน้าพระแม่ธรณีไง
3: ที่วัด
2: ที่ยายฉัตรไปแต่งหน้าพระแม่ธรณีไง
4: ตอนนั้นน่ะ
2: เออ
4: ที่กระแสดังๆ
2: ถูกนั่นปรากฏว่าตัวเองเคยไปไหมไป
3: อยู่แล้ววัดดังนี้ต้องไป
2: ไม่ใช่ไปวัดดังวัดดังสิฉันไม่ค่อยจะไปเธอเพราะว่าอะไรที่ดังๆฉันจะรู้สึกว่าแต่อันนี้ไปทำคอนเทนต์อ่ะก็ทีมงานบอกพี่มดไหนๆว่าพุทธไทยสวรรค์ให้เรื่องฉัตรแต่งหน้าพ่อแม่ธรณีทำเรื่องพ่อแม่ธรณี
4: อ่ะต้องไปหน่อย
2: ปรากฏอ่ะโอเคก็ไปไหว้ปกตินั่นแหละเขาก็บอกใช่ว่าเนี่ยเดี๋ยว6เดือน
4: อ
2: ่ะก็คือไม่ใช่เดี๋ยวกลับไปเนี่ยฉันจะป่วย
4: เขาบอกแม
3: ่บอกอย่างนี้เลยอีก6เดือนข้างหน้ามีโอกาสป่วย
2: ป่วย
3: เ
2: ฉันอุ้ยตายกูก็ไม่อยากฟังแล้วเนาะกูป่วย
3: เรื่องไม่ดีเราไม่อยากฟังไม่อยากรับไหว
2: กูก็ไม่อยากจะฟังแล้วว่ากูป่วยเนาะประหลาดแล้วอย่างอื่นดีกว่าไม่เรื่องอื่น
3: จะรวยว่างอย่างเนาะเออจะป่วยไม่อยากรู้เรื่อง
4: ทักอย่าง
3: น
4: ี้เลยหรอ
2: ให้กูอกหักดีกว่ากูป่วยง่ายกว่าต้องไหมล่ะให้ผู้ชายที่หรืออะไรจริงดีกว่าอย่าป่วยแล้วมันเหนื่อย
3: อกหักจนชินไงไม่เจ็บอีกแล้ว
2: ถูกเอาง่ายๆให้กูแบบว่าโดนผัวทิ้งหรืออะไรโดน
3: ยังดีสักกว่าป่วย
2: ยังดีกว่าป่วย
3: มาทักว่าป่วย
4: นั้น
2: เขาก็บอกว่าป่วยฉันบอกอ้าวแล้วทำยังไงอ๋อเนี่ยฉันจะต้องเลี้ยงพระเจ็ดเท่าไหร่ตอน
3: แปดสิบแปดสิบ
2: แปดเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบแปดหรือแปดสิบเนี่ยนึกออกปะล่ะ
3: ประมาณเนี้ยเยอะ
2: ก็คือจะต้องเลี้ยงเพนพระ80รูปหรือ78 80อะไรเงี้ยจะเพราะมันหลายปีแล้ว3 4
3: จะช่วยเรื่องของการป่วยผ่อนหนักเป็นเบาได
2: ้แล้วก็ปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะให้ผ้ายันมา
4: อุ๊ยตาเห็นมั้ยล่ะโชว์หน่อยมั้ยล่ะ
2: นี่ค่ะซูมมา
3: จากวัดเลยมั้ย
2: จากมือเค้าเลย
3: จากมือเลย
2: เค้าก็จะ
3: เขียน
2: ยันสวยๆๆๆใช่แล้วก็ฉีดน้ำหอมฟึดๆ
3: มีฉีดน้ำหอมด้วย
2: เออเค้าฉีดน้ำหอม
3: มาดามฟินเปล่า
2: ไม่ใช่มาดามฟินตอนนั้นน้ำเค้าก็จะมีของเค้าอ่ะ
4: หอม
2: แล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่ทำบุญน่ะ
3: เออ
2: ให้เผายัน
3: มีเยอะมั้ยยัน
2: ก็ไม่รู้ก็เค้าก
3: ็ไปก็ไม่รู้ว่าให้มาเป็นปึกๆๆๆถูกป่ะ
2: ตอนนั้นฉันเผาทุกเดือนเนาะอิมโนเนาะ
3: 6เดือนเดือนละครั้งหรือว่าเกือบทุกวัน
5: ไม่เดือนละคร
2: ั้งเธอไปมันโดนจะไปกับฉันทุกครั้งแหละ

0: ว่าจะต่อช่างเอางี้ให้มาเลี้ยงพระที่บ้านไม่ไหว
1: 80รูปไม่ไหว
0: ไม่ไหว
2: แล้วไม่ทำยังไงอ่ะ
0: ก็ขออันนี้แต่นี้เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีขอไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ได้ไหมเพราะโรงพยาบาลสงฆ์อ่ะก็จะมีพระ
2: ผู้วัย
0: อยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะล่ะ
2: ค่ะค่ะเพราะแม่ก็ชอบแนะนำให้ไป
0: บอกโรงพยาบาลสงฆ์คือเอามีพระ
1: อาภัพศพลงศพอะไรแบบน
0: ี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโรงพยาบาลสงฆ์อ่ะ
1: ทำกับพระเลยที่อาภัพ
0: ตกชุดเท่าไหร่เองมั้ย180บาทค่าอาหาร
2: อ
0: ่ะอย่างดีเลยนะ180บาทแล้วให้เขาไปถวายตามเตียงแล้วเราก็กวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะล่ะเฮ้ยมันดีอย่างนั้นจะทำ100องค์ก็ได้ก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะทุกวันทุกวันอะไรเขาจะบอกมีวันมีอะไรเขาใหม่เนี่ยให้ไปทำ
1: ให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้จากการ
0: ทำเสร็จฉันก็เผายันทำเสร็จฉันก็เผายันกูเผาอันที่6ปุ๊บปากกูเบี้ยวปั๊บเลย
2: ก็พาทางไงว่าจะป่วยอ่ะ
1: ช่วยอะไรครบ6ปุ๊บปากเบี้ยวเลย
2: ครบ6เดือนเบี้ยวเลยหรอ
0: ครบอันที่6ปุ๊บปากกูเบี้ยวปั๊บเลยปากกูไม่ค่อยเห็นก็เลยออกทีแต่นี่กี่ปีปากฉันเบี้ยวมากี่ปีแล้วล่ะกี่ปี
1: สองหรือนาน
0: หรอหลบป่ะ
1: คือเรื่องมันนานแล้วเอาแล้วนึงเหลือเหรออ
0: ันนี้คือของช่างผมฉัน
1: อ๋อไม่ใช่ของเรา
0: ฉันก็เลยบอกปรากฏว่าช่างผมของฉันยังเหลือบอกอ๋อเพราะปากกูเบี้ยวเพราะมึงไม่เผา
2: ว่าช่างผมไม่เผาเนี่ย
0: ในที่สุดผ้ายันนั่นแหละแค่ที่มึงจะเผาให้กูดีไม่รู้ทั้งนั้นปากกูจะไม่เบี้ยว
1: จะไม่เบี้ยวก็ได
0: ้เพราะมึงไม่เผาเนี่ย
2: แหละก็เลยทำให้ตามืดตามัวหลงยายไปตลอดเวลา
1: เหลือแผ่น
0: เหลือแผ่นนึง
2: ใช่มั้ย
0: ก็ถึงบอกว่าจะเผาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเผาให้ลูกค้าเต็มๆเนี่ยมันจะไปดำได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดถ้ากูเผาแล้วลูกค้าเต็มกูจะไปบูชาที่โต๊ะกลม
2: ยกโต๊ะมาเลยมั้ยแล้วมีโต๊ะกลมๆอยู่ข้างหลังนั้นแล้วลองจำลองมั้
0: ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเผาเดี๋ยวช่วง
1: เขาไม่อยู่ให้บูชาแล้วตอนนี้เป็นคดีพอดีแล้ว
0: ถ้าสมมติเผาแล้วอยู่ดีเกิดพรุ่งนี้โค้ช AE แบบต้องรับโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้ยทำไง
2: ยกโต๊ะมาหน่อยกลางมาหน่อย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: นี่ไม่ใช่แค่เรื่องอารัชชีอย่างนี้มันเป็นเรื่องยักยอกเงินวัดด้วยม
0: ี
1: ความ
0: มาแต่ถามว่าตรงนั้นอ่ะเขาก็มีจตุคามรามเทพที่เขาศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: เขาว่ากันว่า
2: ค่ะ
1: ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละไม่รู้เป็นเรื่องของบุคคล
0: แต่พระโดยส่วนตัวที่เจอนะก็เจอครั้งเดียวแหละ
1: เขาร ู้สึกในมุมของเรา
0: เขาไม่พูด
1: เขาไม่ค่อยพูด
0: เขาไม่ค่อยจะพูดเขาไม่ค่อยจะพูดเขาก็แบบนิ่งๆแบบก็โยมคือเวลาที่บอกเนี่ยเขาก็เขียนยันไปเดี๋ยวจะป่วยนะ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนยันไปอย่างงี
1: ้
0: อันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ตัวเองเคยเจอนะแต่ฉันถามว่ามีพระมีเหรียญอะไรไหมฉันไม่มี
1: ไม่ได้สะสมอะไรเลยเราไม่สะสมพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ชอบอะไร
0: คนไม่ได้ชอบอะไรวัตถุมงคลจะไม่ได้ชอบอยู่แล้วถือว่ากลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการสงฆ์แล้วก็
1: เซียนพระทั่วประเทศเลย
0: พระวัชริยาวิทย์หรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยตอนนั้นเขาตอนนั้นก่อนแรกเลยเกจิอาจารย์ผู้สร้างปรากฏการณ์เหรียญเหนือดวงวัตถุมงคลราคาหลักแสนนะครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์เกินตำรวจกองปราบแล้วก็ปปปเนี่ยบุกจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติคากุฏิพร้อมสีกาคนสนิทเลยค่ะหลังจากพบเส้นเรื่องแรกไอ้นั่นตรวจไปตรวจมาถึงเจ
2: อ
0: ที่เขาไปจับตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทหลักฐานชิ้นโบแดงมันอยู่ที่กล้องวงจรปิดครับกล้องวงจรปิดเนี่ยมัดตัวเรื่องเสพเมถุนจนดิ้นไม่หลุด
1: ครับ
0: นะโต๊ะกลมเนี่ยแหละนะที่วันที่คนเห็นเนี่ยแต่เขาบอกว่าไม่รู้นะวันที่คุยกับยายมิ้นในข่าวใส่ไข
1: ่
0: บอกแม่หนูว่าไม่ใช่กล้องวงจรปิดมันเหมือนมีใครเอากล้อง
1: แอบซ่อนเอาไว้
0: เพราะมันชัดระดับ HD
1: คือถ้ารู้ว่ามีกล้องคงไม่ทำอะไรแบบน
0: ี้
1: คงมีคนไปซ่อนเอาไว้
0: ถูกต้อง
1: ซ่อนเอาไว้
0: มันชัดระดับแต่
2: ซ่อนกล้อง
0: แต่ก็ตามวัดตามวาเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีกล้องเพราะอะไรรู้ไหมกล่องบริจาค
1: ไม่แต่ดูจากมุมแล้วเนี่ยเป็นการแอบซ่อนแน่
2: ใช่เพราะว่าม
1: ันไม่ใช่มุมปกติ
2: มันเหมือนมีอะไรบังอยู่นิดนึงนะ
1: เขาบอกว่าการซ่อนกล้อง
0: ก็คือตอนนี้ศึกไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวนี้เราขอเล่าก่อนว่าหลวงพ่ออติโชติเนี่ยเป็นใครสปริงนิวเขาสรุปไว้น่าสนใจมากๆนะครับหลวงพ่ออติโชติเนี่ยอายุ66ปีบวชปี2540วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแหละได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมาครับจนเมื่อวันที่28มิถุนายน67เนี่ยได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
1: สูงมาก
0: ชั้นสามัญในนามพระวัชิรยานฝ่ายวิปัสสนาธุระนะฮะกลายเป็นเกจิอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์แล้วก็เซียนพระเนี่ยให้ความเคารพนับถือจำนวนมากครองผ้าเหลืองมานานกว่า 30,000 พรรษาย
3: าวนานมาก
0: ดังถึงขั้นเคยมีภาพเอาง่ายๆนายก
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: มีรูปไหมล่ะนายกเอาออกมาโชว์เลยอ่ะ
1: เหรียญเนื้อดวงเน
0: ี่
1: ย
0: นายกเนี่ยเอาออกมาโชว์เลยแหละนะฮะนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ย
1: นี
0: ่เอาออกมาโชว์เลยนายกอนุทินเนี่ย ก็ห้อยเหรียญเหนือดวงในช่วงที่สมัยนายกเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้นำออกมาให้สื่อให้เห็นขนาดที่ทีมสสพรรคภูมิใจตอนนั้นไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อไงพี่ต้องพี่ต้องก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมอ่ะเขาเป็นคนเลี้ยงตรงทุนเรื่องสัปเหร่อ
1: ใช่
0: เขาก็เลยไปดูกันเรื่องสัปเหร่อตอนนั้นนายกออกมาโชว์เมื่อวันที่24ตุลาคมปี2566โดยมีจังหวะที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็ได้หยิบสร้อยคอที่ห้อยเหรียญเหนือดวงออกมาโชว์บอกว่าสร้อยนี้เป็นภูมิปัญญาคนไทยทำจากเชือกร่มสามารถรูดขึ้นรูดลงได
3: ้
0: อ่ะไปดูคลิปสักนิดนึงค่ะ
4: รูดเข้ารูดออกได้อย่างน
5: ี้
4: ใช่ป่ะนี่ซอฟต์พาวเวอร
5: ์เห็นมั้ยซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนคะ
4: คนไทยก็ได้ไปลงไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนรูดเข้ารูดออกได้อย่างน
5: ี้
4: ใช่ป่ะเนี่ย
5: สนใจพระมากเลยค่ะ
4: เนี่ยพูดเออสิ่งนี้ได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกสินค้าที่ใช้ได้
1: จริงๆจะโชว์เชือกไม่ได้โชว์พระแต่คนไปโฟกัสที่พระ
0: ไปโฟกัสที่พระว่าแกก็ห้อยพระองค์เรื่องนี้เชื่อไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาจริงห้อยเอาจริงจตุคามรามเทพถามว่าคนศรัทธากันไหมคนศรัทธา
1: คนศรัทธากันมาก
0: จตุคามรามเทพก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชไง
1: ใช่ครับผม
0: ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาอยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุจะอยู่ด้านหนึ่งเป็นองค์จตุคามด้านหนึ่งเป็นทางประเทศจตุคามกับรามเทพอยู่ตรงทางบันไดขึ้นพระธาต
3: ุ
0: ซึ่งจตุคามรามเทพตรงนั้นอะของจริงอันนั้นอะคือของจริงที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยจตุคามรามเทพก็คือศาลหลักเมืองนคร
1: น
0: ครศรีธรรมราชนั่นระดับเศรษฐีระดับผู้นำประเทศเขาจะไปมูเตลูที่นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: ปรากฏว่านายกก็ต้องห้อยเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงเนื้อทองคำนะคะ
1: โอ้โห
0: ปี2549ของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้เหนือดวงจริง
3: ๆ6 โมงเช้า
0: ตำรวจสอบสวนกลางกองปราบกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนำกำลังบุกจับกลุ่มหลวงพ่อโชติถึงในกุฏิวัดตามหมายจับอาญาทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค1แล้วก็ที่ออกไว้เมื่อวันที่8กันยายนโดยวันนี้ขออนุญาตใช้จากเพจอรรถรสนะคะขอใช้เนื้อข่าวจากเพจอรรถรสเพจอรรถรสเนี่ยเขาสรุปไว้ว่าคดีนี้เริ่มจากตำรวจได้รับร้องเรียนจากลูกศิษย์วัดส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนส่งคลิปมาให้
1: มาให้ด้วย
0: เห็นไหมล่ะ
1: ต้องมีคนแอบซ่อนคลิปอยู่แล้ว
0: เห็นไหมล่ะก็มีคนส่งคลิปมาให้ตำรวจก็สืบสวนต่อค่ะโดยคลิปเนี่ย
1: ค่อนข้าง
0: ชัดเจนอยู่แล้วว่าพฤติกรรมของพระเนี่ยเป็นยังไงจากการสืบสวนเขาใช้เวลา2เดือนนะ
1: ครับในการเก็บรวบ
0: สองเดือนพบลักษณะการเบียดบังทรัพย์ไปเป็นทรัพย์สินของส่วนตัวเนี่ยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดออกหมายจับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการในวันนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจนะครับจนพบหลักฐานชัดเจนว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแบบผิดกฎหมายนะ20 รายการไอ้20รายการเนี่ยมูลค่าความเสียหายที่นำเงินบริจาคแล้วก็เงินของวัดไปเป็นของตนเองเนี่ยสูงถึง92 ล้านบาท
3: เกือบ100 ล้านนะ
0: เงินส่วนมากเนี่ยถูกเบียดบันมาจากลักษณะของการจำหน่ายวัตถุมงคล
1: นั่นเองนะครับผมโดยตำรวจนะครับพบว่าในช่วงที่ผ่านมาในวัดหนึ่งนะครับที่มีข่าวดังน่ะได้มีการเอาเงินเบียดบังไปเข้ามูลนิธิครับแล้วก็ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดครับเหมือนกับว่ามาทำบุญกับทางวัดแต่ก็ไม่ได้เข้าวัดโดยตรงครับซึ่งวัดพุทธสวรรค์เองเนี่ยก็เพิ่งจะมาจดมูลนิธิตอนที่วัดนั้นเป็นข่าวเหมือนกันครับผมเงินที่เบียดบังมาได้นะครับก็ถูกโอนไปให้กับสีกาคนสนิทครับเพื่อนำไปแปลงสภาพแล้วก็อำพรางทรัพย์สินในชื่อของบุคคลอื่นครับจากการตรวจสอบบัญชีนะครับพบว่าสีกาคนนี้เนี่ยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงมากถึงหลัก10 ล้านบาทต่อปีครับ
0: ปรากฏว่าไฮไลท์ที่ทำเอาช็อกวงการขณะที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจสอบเขาก็ไปตรวจสอบกล้องเขาก็ยังยืนยันว่าเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ
1: ในวัดนะ
0: แต่หลายๆฉันเชื่อว่าม
3: ันก็ไม่เหมือนกล้องวงจรปิดอ่ะ
1: ไม่ถ้าเรารู้ว่ามีตรงนี้
3: เราจะไม่ทำหรอก
1: เราจะไม่ทำหรอก
3: ถ้าเรารู้ว่ามีกล้องอ่ะตามหลักมนุษย์
0: นะฮะก็ไปพบหลักฐานที่สำคัญช็อกเลยบนโต๊ะกลม
1: โต๊ะกลมครับ
0: เกิดขึ้นของวันที่17กรกฎาคม
1: ตี5
3: ตอนตี5
0: เขาจะไปบิณฑบาต
1: เตรียมบิณฑบาต
0: เตรียมบิณฑ
1: บาตเตรียมทำวัดเช้า
0: แต่พระระดับนี้จะบิณฑบาตเหรอ
1: ทำวัดเช้า
3: เปิดแก๊สอยู่ไงกินข้าว
0: เขาบอกว่าที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมุติแม่งไฟมันติดจีวรขึ้นมาแล้วก็โอ้โห
3: จริงไม่ยอมปิดแก๊สนะ
0: ไฟจริงๆเลยนะมึง
3: พระกระโดดกำแพงค่ะ
0: พระที่บอกกระโดดกำแพงคือเรื่องของเรื่องเน
3: ี่
0: ย
3: ดูดิไม่ปิดแก๊สอ่ะ
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดน่ะไฟยังติดอยู่
3: ไม่ปิดแก๊สเลยอ่ะ
0: อารมณ์มันคงจะฉุนเฉียวเห็นไฟแล้วมันจะคึกคืนตื่นเต้นนึกออกไหมฮะ
3: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแม
1: ่กล้องในไฟว่ะหลอดไฟว่ะก็เห็นไหมข้างๆเป็นพัดลมเห็นไหมพัดลมที่แขวนเนี่ยแล้วมีกล้องซ่อนหนึ่งข้าง
0: จริงเหรอ
1: น่าจะเป็นกล้องซ่อนอยู่แหละ
3: มันอยู่หลังพัดลม
1: ขอบพัดลมป่ะ มันเป็นกล้องที่แอบซ่อนอยู่
0: ไม่ใช่กล้องวงจรปิดหรอก
1: ไม่มีทางไม่ใช่หรอกดูทรง
3: น่ะดูสีทั้งกันน่ะ
0: หรือไม่อีกทีคือหรือไหม

0: ไม่คิดว่ามีใครจะทำถ้าเป็นกล้องวงจรปิด
1: เพราะถือว่าเขาตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะถูกไหม
0: เพราะว่าเวลาฉันจำได้ฉันจำได้ตอนที่ฉันไปเนี่ยเขาก็จะให้ไปไหว้พระแม่ธรณีก่อนเขาจะมีบอกเลยนะเขาจะให้ไหว้พระแม่ธรณีก่อนไหว้พระแม่ธรณีเสร็จปุ๊บก็ให้ไปไหว้จตุคามรามเทพแล้วก็ถึงต้องเดินต่อคิวนี้ก่อนว่าจะมีโต๊ะถึงจะเดินเข้ามาหาเขาได้
1: ต้องมีสเต็ป
0: เขาจะต้องมีสเต็ป by สเต็ป
2: เห็นไหมล่ะ
0: นะครับ
1: ไม่มีเข้าไปในห้องครัวนะไม่มี
0: ห้องครัวเขาอยู่ตรงจตุคามก
1: ็อยู่
0: ตรงน
1: ี้
0: เห็นน่ะฉันถึงบอก
2: ปกติในห้องครัวไม่มีใครติดกล้องวงจรปิดหรอก
1: เนอะแล้วติดแบบแอบ
2: แอบแอบ
1: อันนี้มันแปลก
0: ๆก็คือเอาง่ายๆนะคะก็คือก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาจตุคามรามเทพตั้งอยู่ด้วยคลิปแรกเนี่ยจากอดีตเจ้าอาวาสกำลังสำเร็จความค่ายอยู่ที่บนโต๊ะกลมเนี่ยสักพักมีสีกาเข้ามาก่อนจะพากันขึ้นไปมีเพศสัมพันธ์บนโต๊ะกันอย่างจงครึ่มเลยฮะจังหวะนั้นน่ะมีลูกศิษย์วัดชายหญิง2คนเดินเข้ามาพอดีทั้งคู่เลยต้องเบรกกระทันหันเอี๊ยด
1: เฮ้ยตายแล้ว
0: ต้องเอี๊ยดเลย
2: กระโปรงลงมาเลยไงล่ะ
0: นะฮะต้องเบรกกระทันหันรีบลงจากโต๊ะค่ะแล้วไปแต่งเนื้อแต่งตัวกันทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะวงจรปิดไม่ได้จับภาพได้แค่บนโต๊ะนะ
1: ครับ
0: แต่ยังมีคลิปวันอื่น
1: ๆ
0: คลิปวันอื่นๆเนี่ยมีการกอดจูบรูปคำกันหน้าไมโครเวฟ
1: โอ้
3: อบอุ่นนะ
0: หน้าเตาติ้งมั่งนะฮะที่ยังเปิดบางทีอ่ะ
2: การแก๊สยังไม่ปิดเลยอ่ะ
0: พี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าสายของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยจะถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยเช็คกล้องวงจรปิดว่ามีใครเดินมาไหมเขาบอกดูดีๆสิมือซ้ายของอดีตเจ้าอาวาส
1: คอยดูตลอดเวลาเลย
0: เขาจะคอยดูตลอดว่ามีใครเดินเข้ามาบ้างไหม
1: ถ้ามีเดินมาทำไง
0: รีบจะได
1: ้ปะตัวออกทันนะฮะเบื้องต้นนะฮะทิศโชติยอมรับถึงพฤติกรรมนะครับที่กระทำผิดแล้วก็ยินยอมสละสมณเพศแต่โดยดีนะฮะโดยมีสีหน้าและอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดครับพร้อมบอกกับพระชั้นผู้ใหญ่ว่าเป็นห่วงศาสนานะครับผม
2: เป็นห่วงทำไม
1: ยังจะเป็นห่วงอยู่นะเป็นห่วงตัวเองก่อนเนาะ
0: ออ
1: นะฮะโดยแจ้งข้อหาหนักครับคือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตแล้วก็ยังโดนข้อหาสมคบฟอกเงินรวมถึงร่วมกันฟอกเงินอีกด้วยครับผม
0: บรรยากาศที่วัดวันนี้เป็นอย่างเงียบเหงานะคะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปภายในบริเวณกุฏิ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเขาจะมีการตรวจค้นรวบรวมพยานหลักฐานตามจุดต่างๆเน้นเรื่องเอกสาร
1: ม
0: ีการตรวจเยอะยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในวัดภายในกุฏิอ่ะ
1: มี30กว่าตัว
0: มีจริงๆก็เยอะ
1: เยอะนะ
0: เพราะฉันถึง
2: รอวัดน่ะ
0: หรือกล้องวงจรปิดวะเพราะอะไรรอบกุฏิก็30ตัว
2: ในห้องอาหารไม่น่าใช่
1: ไม่น่าจะถ้าก็มีจริงจะกล้าทำหรอไม่กล้าทำเรารู้อยู่มีกล้องอ่ะจะกล้าทำ
2: หรือว่าเขาคุมกล้องเอง
1: ไม่รู้เลย
2: เขาก็เลยเน
0: า
2: ะ
0: เขาถึงบอกพี่หนุ่มถึงบอก
2: หรือว่าเขาคุมกล้องเองก็กดลบเองได้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้ป่ะ
1: เออเป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ก็ถึงบอกมือสายก็ถึงคอยดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลา
2: อ
0: ะไรก็มีรายงานว่าจากการค้นภายในกุฏิเนี่ยพบทองคำแท่งหนักหลายบาทนะคะรวมมูลค่า
1: หลายล้าน
0: หลายล้านบาทเนี่ยเฉพาะพระพุทธรูปทองคำอ่ะหนักไปแล้ว2กิโลกรัม
1: โอ้โหราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะ
2: หนัก
0: พระพุทธรูปทองคำมา2กิโลกรัมแล้ว
2: ใช่ค่ะอ่ะนอกจากนั้นตำรวจนะคะคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิชโชตนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะโดยเธอก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยสื่อมวลชนนะคะก็สังเกตว่านางสาวปุญญวีนะห้อยเหรียญเหนือดวงด้วยหน้าองค์พ่อจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังกล่าวที่อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วก็สวมห้อยคอเอาไว้ด้วย
1: ครับผมโดยชาวโซเชียลนะครับขุดภาพในพิธีส่งน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยมีทิชโชตนะครับขณะนั้นเนี่ยยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นประธานสงฆ์ครับแล้วก็มีภาพนางสาวปุญญวีคนนี้นะฮะมาร่วมส่งน้ำด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับห้อยเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเนื้อเงินวัตถุมงคลที่อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างนะครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ได้มีโอกาสไปอ่านข้อมูลจากทีมข่าววันนิวส
1: ์ครับ
0: เขาก็เผยว่าวัตถุมงคลที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในสายของหลวงพ่ออติโชติเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการเสริมดวงชะตา
1: ครับ
0: อย่างยันนี้ก็เป็นยันจตุคามรามเทพนะ
1: นี่ก็เช่นกัน
0: ถ้าคุณดูเนี่ยเห็นไหมฮะก็เนี่ยสีมหาราชพังพักการนี่ไง
1: นี่ตรงนี้
0: เห็นไหม
1: ราหูรอบนะเหมือนเหรียญจตุคามจะมีราหูวนรอบอยู่
0: ก็คือเป็นแบบว่าสีแบบว่าเนี่ยก็เกี่ยวกับจตุคามที่เราไปไหว้ชมที่ศาลหลักเมืองชม
2: พี่ชม
0: เขาจะเป็นพังพักการกับจตุคามรามเทพใช่ไหมที่ศาลหลักเมืองอ่ะใช่ไหมที่นครใช่ไหมก็จะมีทั้งพังพักการทั้งมีจตุคามรามเทพก็จะมีเหมือนอยู่คู่กันนั่นแหละเขาก็จะมีเกี่ยวกับการเสริมดวงชะตาองค์จตุคามรามเทพซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดพุทธไทยสวรรค์โดยมีหลายรุ่นเหนือดวงรุ่นมรดกพ่อรุ่นทรัพย์ราชารุ่นเปิด

0: สวรรค์สำหรับเหรียญเหนือดวงเนี่ยยกเขาบอกยกฐานะนะ
1: ยกฐานะ
0: แต่วันนี้แหมรถเมย์นานทีจะพูดรถเมย์ยกขาหรอ
1: ครับ
0: ยกขานะยกขานะ
1: ยกขายกขานะคะ
0: นะคะ
1: ยกขานะคะ
0: ยกฐานะเนี่ยวัดพุทธสวรรค์ปี2549ของหลวงพ่อชอดเนี่ยที่มีความนิยมแล้วก็เอาง่าย
1: ๆนักสะสมนิยมกัน
0: ตรวจสอบราคานะที่เว็บไซต์ท่าประจัน .com เนี่ยเหรียญเหนือดวงยกฐานะวัดพุทธสวรรค์ปี2549ราคาเช่าบูชาตั้งแต่หลักหมื่นหลักหลายๆหมื่นจนไปถึงหลักแสนนะคะบางเหรียญเนี่ยราคาสูงถึง 240,000 บาท
2: แพงนะ
1: เนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงทั่วไปนะครับราคาเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 32,000 ถึง 38,000 นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามแล้วก็สภาพผิวขององค์พระนะครับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับมีจำนวนการสร้างเนี่ยประมาณ 1,200 เหรียญนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมที่หากันเยอะมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนเนื้อนวโลหะนะครับแล้วก็เนื้อพิเศษเนี่ยราคาขยับพุ่งตั้งแต่ 30,000 บาทปลายไปจนถึงหลักแสนบาทนะครับเนื่องจากความหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการของเซียนพระระดับแนวหน้าครับผม
0: วันนี้รายการพี่หนุ่มกรรชัยก็ทำเรื่องนี
2: ้ค่ะ
0: ก็คือเขาก็เชิญคุณนัท
1: นัทแฟนพันธ์แท้
0: แฟนพันธ์แท้เนี่ยได้มาเปิดใจในรายการหวนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยแหละโดยระบุว่าหลังได้ยินข่าวเมื่อช่วงเช้าก็ไม่เชื่อหรอกแต่ปรากฏว่าหลายๆคนที่ตอบมาอย่างนี้ก็จะบอกจะไม่เชื่อทั้งน
1: ั้
0: น
1: ไม่มีใครเชื่อหรอกจริงๆเนาะเขาศรัทธาของเขาอะ
0: นัทอย่างที่ตัวเองเจอเขานิ่ง
1: ดูน่านับถือ
0: เขาเป็นพระนิ่งเขาไม่ได้เป็นพระที่คุยอะไรอย่างนี้ออกมาพระเป็นพระที่ถามคำตอบคำ
1: เราดูแล้วมันน่าเริ่มใส
0: อะอย่างเช่นถามดวงหนูจะเป็นยังไงคะท่านครับมีอะไรจะบอกไหมคะอะไรเงี้ยตอนนั้นฉันก็ถามว่าท่านมีเดี๋ยวจะป่วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ท่านแค่นี้ห้วนห้วน
0: เขาจะห้วนห้วนแล้วเขาจะบอกอะเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงพระเสร็จก็เผายาอะไรอย่างเงี้ยเผายันเผายันอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้จะพูดยาว
1: ประหยัดวาจาเลยดูน่าเริ่มใสประมาณนี้
0: เขาไม่ได้เป็นคนที่พูดไปเรื่อยอะเข้าใจใช่ไหมอันนี้คือเคยไปเจอกับตัวเนี่ยเขาบอกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีภาพแล้วก็หนีไปพ้นว่าเป็นเรื่องจริงโดยบางช่วงเนี่ยถึงนัดถึงกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะฮะโดยเขาบอกเขารู้จักหลวงพ่อชดตั้งแต่ปี2545ซึ่งตอนนั้นรู้จักในฐานะที่ท่านเป็นพระลูกวัดยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสพอทราบข่าวการจับกุมหลังจากออกข่าวก็ทำเอาหงายท้องไปไม่ถูกเลยเขาก็มีความผูกพันกันอ่ะแล้วก็ภาพจำที่เพิ่งเคยกราบตักท่านเมื่อวานนี้
1: เมื่อวานนี่เลย
0: ถูกทำให้รู้สึกจุกเป็นใครใครก็จุก
1: เราเริ่มใส่นะมันก็จะมีความเริ่มใส่ส่วนตัวนะ
0: เนาะนะคะอ่ะ
1: เป็นในเรื่องของส่วนบุคคลนะครับศาสนาก็ยังคงดีอยู่นะเราสามารถทำศาสนาได้นะ
0: ท่านผู้ชมครับก่อนออกไปเดี๋ยวจะต้องรีบออกไปเผายันหน่อย
1: เราไม่เผาการรายการนะ
2: ไม่ได้มันมีเครื่องกลับ
0: เพราะตอนแรกฉันกะจะเผาในสตูดิโอไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้วันเดี๋ยวเปียกกันหมด
2: เดี๋ยวอารามดา
0: ไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้กูโดนไล่ออกแน่ค่ะถ้าเผาอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับสสสเปิดตัวรายการวาไรตี้ใหม่ Fit and Ship นะครับคู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกบายสสสรายการที่จะพาคู่ซีตัวแทนคนรุ่นใหม่ออกไปทำกิจกรรมสุขๆช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วก็มีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นโดยมีเป้าหมายเนี่ยยังกลุ่มวัยรุ่นพร้อมนำเสนอเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกายการกินการลดพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนเป็นประเด็นการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัวแล้วก็เยาวชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมฮะ
1: โดยรายการนะครับมาในรูปแบบเพื่อนซีคุยไปทำไปภายใต้คอนเซปต์คู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกนะครับให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันสนุกมีสีสันชวนกันลุกขึ้นมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะครับและก็สามารถเท่ได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันนะครับจากคู่ซีคนดังอาทิเช่นมอสไมล์นัทนิสากับอาม่านะครับชาเลตบูมนะฮะเพิร์ลพีคนอตตูนแนทน้ำตาลนิวพีเจอาร์มชาบอนนะครับผมแล้วก็อาร์ม WC ครับผมสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ creative health camp นะครับthaihealth.or.th ได้เลยนะครับผม
0: นะครับช่างคุณติดตามกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ในเว็บไซต์ creative
1: มี 10 EP นะครับผม creative thai health camp ครับ creative health camp นะครับ thaihealth.or.th ครับผม
0: ก็คือ creative health campaign นะฮะThai Health นะครับก็ติดตามมาได้เลยที่ Creative Health Campaign
1: thaihealth.or.th ครับผม
0: นะครับเอาละช่วงหน้าพี่นิพนี่กันยายนแล้ว1เดือนพี่นิพจะต้องมาแวะอินโดนีเซีย
1: ภูเขาไฟปะทุ
0: พร้อมกัน4ลูกพร้อมกันนะฮะ4ลูกพร้อมกันนะฮะหรือแม้กระทั่งโลกของเรากำลังเกิดอะไรขึ้นใครไปญี่ปุ่นไปนาโกย่า
1: เรนบอม
0: เรนบอม
1: น่ากลัวมากเรนบอมน่ากลัวมากนะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะหนักสุดนะฮะ

0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
3: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: ปากเหม็นแน่แน
6: ่อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดทอเกตเกลือ
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: ลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
7: อย่าลืม
5: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: Like the Soy 300 ml Be your original Like the SoyOriginal number 1 brand Thailand 300 ml
12: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
13: It's real
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
17: อืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
6: ฟินเวอร์
0: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
10: หมดแก้วหมดค
3: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
17: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
11: ท่านผู้ชมฮะจริงๆชมพู่สวัสดีนะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ่ดิบตัวนะคะ
1: สวัสดีจ้า
2: ถ้าตอนนี้เราเรียกว่าเราติดตามสถานการณ์กันเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยของเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเรายังไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะเป็นยังไงประเทศไทยของเรานี่ถือว่ามีบุญมากนะ
3: จริง
2: ประเทศไทยของเราจะเจอนู่นเจอนี่จะถือว่าบุญมากๆถ้าเราเอาประเทศในแถบ AEC เราเนี่ยอินโดดูสิ
1: อินโด
2: อินโดนีเซียเนี่ยลูกภูเขาไฟปะทุพร้อมกัน4ลูก
3: วันเดียวนะ
2: วันเดียว
1: 4ลูก
2: แล้วก็เป็นยังไงฮะนาโกย่าญี่ปุ่นตอนนี้อากาศจะเริ่มดีแล้วถูกต้องไหม
3: ครับใช่ค่ะ
2: นาโกย่าฝนหนักสุดเป็นสถิติก่อนเปิดฉากเอเชียนเกมปี2026ถูกต้องไหม
3: ครับเนี่ยก็คือจริงๆเอเชียนเกมเขาเริ่มแล้วนะแต่ว่าวันนี้10กันยาเนี่ยก็คือเริ่มแล้วแต่ว่าตัวพิธีเปิดจะไปอยู่รู้สึกจะ19กันยาค่ะแล้วก็ทยอย
2: แต่เขาก็เริ่มแข่งกันแล้ว
3: ใช่ก็เริ่มทยอยแล้วแต่ว่าสภาพอากาศอ่ะคือถ้าใครเคยไปนาโกย่าแล้วเห็นภาพที่เกิดขึ้นอ่ะจะตกใจมากเลยเนาะเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยคือนาโกย่าเขาจะเป็นเมืองแบบเงียบๆสงบ
0: สโลไล
3: ฟ์สโลไลฟ์นะคะมันจะไม่ได้แบบวุ่นวายมากแต่ปรากฏโอ้โหภาพที่ออกมาตกใจมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะญี่ปุ่นไม่ใช่แค่นาโกย่านะ
4: ค่ะ
3: โตเกียวก็เจอ
2: โตเกียวก็เจอ
1: เรื่องของเช่นนี้เหมือนกัน
3: หนักเหมือนกันเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะญี่ปุ่นตอนนี้ทำไมมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อกี้ที่พี่มดพูดถึงอินโดใกล้บ้านเราเราก็ได้ยินบ่อยๆเน
2: า
3: ะ
2: ภูเขาไฟ
3: ปะทุอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ย
1: 4ลูกพร้อมกันน่ะ
3: 4ลูก
1: มันน่ากลัวมากเลย
3: น่ากล
2: ั
3: วนะ
2: เอาง่ายๆว่าอินโดนีเซียเนี่ยเจอภูเขาไฟ4ลูกเกิดการปะทุในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะ
1: ฮะ
2: ทำให้หลายคนเชื่อมโยงว่านี่มันเป็นสัญญาณของการขยับเปลือกโลกหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไอ้เปลือกโลกของเราจะขยับ
3: อ
2: ันนี้แหละคนกำลังตั้งคำถามว่ามันคือการขยับเปลือกโลกครั้งใหญ่หรือเปล่า
3: ใช่
2: ถูกต้องไหม
4: เชื่อมกันไหม
3: เพราะว่า
4: บอกว่าเป็นไอเนี้ย
3: คือด้วยความที่ใช่อินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในแนวแปซิฟิก
2: ก็คือ
3: Ring of Fire
2: Ring ก็คือแหวนทางวงแหวน
3: ไฟคือเป๊ะเลยอ่ะโลเคชั่นเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวแบบแผ่นดินไหวบ่อยๆนะคะภูเขาไฟปะทุอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยรอบนี้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะแล้วเพราะว่าปะทุ4ลูกไม่พอดูภาพสิคะลูกที่ปะทุเนี่ยหนักมาก
2: หนักมาก
3: รุนแรงมากแล้วควันเขาเรียกอะไรนะเท่าฐานเน
1: า
3: ะเท่าฐานภ
1: ู
3: เขาไฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงมากจนกระทั่งเขาต้องประกาศเตือนแล้วเชื่อไหมที่เราเห็นเนี่ยอานักการากาตัวนี่คือชื่อภูเขาไฟนะคะปะทุต่อเนื่อง25ชั่วโมง
1: วันหนึ่งวันกว่าที่ปล่อยควันพิษออกมาอย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: แล้วลาว
2: าแบบ
3: ไหลออกมาท่วมเมือง
2: คิดดูว่ามันพุ่งขึ้นไป15กิโลเมตรป่ะ
3: 50,000ฟุต
2: 50,000ฟุต
3: ก็สูงกว่าเครื่องบินอีกนะ
2: ก็คือพุ่งขึ้นบนท้องฟ้า15กิโลเมตรอ่ะ
1: กลุ่มควันดำก็ปกคลุมท้องฟ้าเลย
3: ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ภาพเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมปะทุนาน25ชั่วโมงอ่ะมีคนไปถ่ายไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งแล้ววันนี้เพิ่งจะล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็น่าตกใจนะคะเพิ่งอัปเดตเลยคือนักข่าวแวะเราก่อนนะนักข่าวเขาลงเรือไปเพื่อไปถ่ายเหตุการณ์เนี้ยจนถึงตอนนี้หาตัวไม่เจอ5คน
1: จริงเหรอ
2: หายถ่ายเพื่อจะ
3: ใช่คือเขาไปทำข่าวเนี่ยแหละนะคะเป็นนักข่าวอ่ะ
2: ทำไมไม่ใช่โดรนวะ
3: นั่นน่ะสิลงเรือไป
2: ไม่ต้องไปเองก็ได้ไหมมันมีโอกาสเสี่ยงตาย
3: ไปเรือคือด้วยความที่ภูเขาไฟนี่มันเป็นเหมือนเกาะเนา
4: ะ
3: แล้วมันก็จะอยู่ระหว่างตรงทะเลใช่ป่ะคะเขาก็นั่งเรือไปกันอะทั้งลำ8คนนักข่าว5มีลูกเรืออีก2แล้วก็มีไกด์อีก1ณจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม
1: ก็คือ8คนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม
3: หายไปหมดเลย
4: ติดต่อไม่ได้
0: อย่างที่หมดบอกเนาะน่าจะใช้โดรนไป
2: โดรนได้เป็นเราเราก็ใช้โดรน
3: ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
0: ประหลาดจะตาย
2: ต่อให้รักในอาชีพนะกูก็ไม่พร้อมตาย
1: เออจริง
3: จริงอ่ะพี่มดผูก
1: ทั้งชีวิตนี้ไม่รู้จะเจอเหตุการณ์นี้กี่ครั้งบางคนยังไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงเลยด้วยซ้ำ
2: แต่เข้าใจทุกวันนี้คือทุกคนต้องการภาพทุกคนจะต้องการทุกทั่วโลกทุกต้องถ้าเขาได้มาเขาก็ได้คอนเทนต์ของเขานั่นแหละแต่หมายถึงว่ามันไม่คุ้มกัน
1: ความปลอดภัยในชีวิตก็สำคัญ
2: แต่ขนาดเดียวกันแม้การปะทุนะตอนนี้ยุติลงไปแล้วล่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ยุติลงไปแล้วแต่ระดับเตือนเนี่ยระดับ3มันหมายถึงอะไรฮะ
3: ระดับ3แปลว่าเตรียมพร้อมปะทุใหม่ในทุกเมื่
2: อ
3: เนี่ยแหละที่น่ากลัวแล้วทีนี้เขามีการขีดวงรัศมีนะคะรอบๆเนี่ยอย่างน้อยๆรู้สึกจะ3กิโลเมตร
1: ครับ
3: ไม่ให้เข้าใกล้เรือที่เป็นนักข่าวที่เข้าไปเนี่ยวันนี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าอุ๊ยเข้าไปใกล้เกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะย่ามใจหรือเปล่าอินโดนีเซียปะทุบ่อย
4: ค่ะ
3: คิดว่าเดี๋ยวคงไม่มีอะไรมันก็คงจะสงบไปแล้วแต่ว่าณ

0: อนนี้ก็คือยังหาไม่เจอทีนี้การที่ภูเขาไฟ4ลูกปะทุพร้อมๆกันเขาก็ถามว่ามันจะมีอะไรไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: เอ้ยแล้วมันเกี่ยวกันไหมว่าลูกนี้ปะทุอันนี้ต่อขยับกันหรือเปล่านักธรณีวิทยาออกมาอธิบายอย่างแรกคือมันไม่เกี่ยวกันนะ
2: สี่ลูกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย
0: ไม่ได้เกี่ยวกันว่า
3: บังเอิญหรอ
0: ไม่ใช่โดมิโนอ่ะ
3: มันคือบังเอิญ
0: ถูก
3: เขาใช้แค่บังเอิญ
1: อมไม่ใช่ลูกนี้ปึ้มแล้วลูกนี้ปึ้มต่อปึ้มต่อไม่ใช่
2: ไม่เกี่ยวกันเลย
0: แต่ที่หน้าที่เขาบอกต้องจับตาก็คือมันแรงแค่ไหน
2: อ
0: ันนี้แหละซึ่งอานักกรกตัวเนี่ยก็ถูกจับตาเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะจริงๆไม่ใช่ภูเขาไฟลูกนี้ดั้งเดิมเลยนะเป็นภูเขาไฟชื่อว่าการากาตัวเฉย
2: ๆ
0: เขาก็เป็นภูเขาไฟใหญ่เลยที่อินโดนีเซียปรากฏว่าปีประมาณ1883ระเบิดภูเขาไฟการากาตัวลูกนี้มันก็ระเบิด
2: ร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: นานมากแต่เกาะทั้งเกาะนะมันแรงมากนะระเบิดก็พังถล่มลงมาก็เลยทำให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิรอบนั้นตายไป 36,000 คน
3: มันหลายเป็นร้อยปี
2: เกาะหายไปทั้งเกาะ
0: หายไปเลย
3: มันเป็นร้อยปีตอนมันไม่มีอะไร
2: มันไม่มีอะไรป้องกัน
0: ใช
2: ่
3: คนตาย 36,000
0: ก็เท่ากับล้างไปเลยทีเดียว
3: เขาบอกเกาะหายไปเลย
0: ใช่ค่ะหายไปเลยทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอะเงียบไปเลยนะ44ปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งปี1927มันเริ่มก่อลูกภูเขาไฟขึ้นมาใหม
2: ่ภูเขาไฟใหม่มันสร้างใหม่ได้ด้วยหรอ
0: ได
3: ้ได้
0: พี่ก็ต้องรู้ทางธรรมชาติ
2: มัน
3: มันพร้อมจะระเบิด
4: เป็นรอยเลื่อนจากใต้ดินมั้ยคะ
0: มันเค้าเรียกอะไรแมกมา
3: แมกอยู่ข้างใต้ดิน
0: มัน
2: ลาวาที่มันอยู่ข้างใต้ดินน่ะทุกที่มีหมดแล้วเนอะ
3: ก็เหมือนกับเค้าบอกว่าไปเดินดูที่เค้าไปเที่ยวกันเมื่อก่อนเค้าจะไปเที่ยวกันถ้าต
0: อนเออใช่ๆ
3: เค้าไปเที่ยวไปดูกันนะ
0: ไปดูกัน
3: มันก็จะปุบๆๆๆ
0: เค้าเรียกอะไรปากป่องภูเขาไฟไงที่บางลูกแบบคนที่เค้าไป
3: ดูกัน
2: นะไปสนิท
0: เค้ามี
2: ปุบๆๆๆ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: ม
0: ี
2: ความร้อนยังมี
3: ไปดูกันน่ะเนาะ
0: ใช่เนี่ยมันมีนะมีแบบที่เค้าไปดูกันแล้วก็ปรากฏว่าอ่ะ1927ก็เกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นมา
2: โผล่จากทะเลเนี่ยหรอ
0: ใช่โผล่ขึ้นมาจากทะเล
2: เ
0: ขาก็เลยตั้งชื่อว่าอานักการากาตัวแปลว่าลูกของการากาตัว
2: อันนั้นมันหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
2: อันนี้ขึ้นมา
0: อานักกับแปลว่าลูกการากาตัวก็คือตัวแม่ภูเขาใหญ่ที่ถล่มไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้อ่ะมาพอมาถึงก็คือลูกนี้แหละอานักการากาตัว2018อานักกาลากาตัวลูกเน
3: ี้
0: ย
3: เมื่อปี2018ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ใช่
3: เมื่อ10กว่าปีเนี่ย
0: ก็ไม่นานมากนะ
1: ไม่นาน
0: ก็เกิดปะทุขึ้นทีนี้ปะทุแล้วไหลภูเขาฝั่งนึงอ่ะมันถล่ม
3: อ๋อถล่มไปในทะเลก็เป็นสึนามิ
0: ก็เกิดสึนามิอีกอันนี้2018
3: ก็คือ
1: ตอนนั้นคนตายเยอะไหมคะ
0: 400กว่าคน
2: เยอะนะ
0: เยอะนะ
3: ก็คือเอาง่ายๆก็คือภูเขาไฟมันถล่มลงไปในทะเล
0: ใช่ค่ะ
3: มันก็ทำให้เกิดสึนามิเกิดขึ
0: ้
3: น
0: มันเยอะมาก
2: ยับเกิดขึ้น
0: ปริมาณหินภูเขาที่มันลงไปอ่ะมันก็ไปกระเทือนก็ทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาแล้วล่าสุดนี่แหละมันก็เลยทำให้รอบนี้4กันยายนที่เริ่มปะทุยาวมาจนถึง5กันยายนเนี่ยเขาก็เลยจับตาว่ามันจะเกิดอีกไห
2: ม
0: มันจะเปลี่ยนรูปไหมมันจะมีอะไรถล่มลงไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสึนามิตามมา
2: คร
0: ับ จริงๆอินโดเนี่ยใกล้เรามาก
3: ใช่ใกล้สิ
0: เพราะฉะนั้น
4: ใกล้สุดๆเลยแหละ
0: คือถ้านับสึนามิคราวที่แล้วเนี่ย
3: ก็เกิดจากอินโด
0: อินโดนะ
1: ก็มาถึงไทย
0: ใช่
3: ก็ครั้งที่เราจำได้ไหมสึนามิตอนสมัยนายกทักษิณเป็นนายกอยู
0: ่อ่
3: ะนั่นน่ะก็คือสึนามินั้นก็เกิดจากอินโด
4: มาจากอินโดเหมือนกัน
3: มาจากอินโดเหมือนกัน
2: แล้วก็มากระทบถึงประเทศไทยทีนี้ภูเขาไฟระเบิดมันส่งผลกระทบอะไรบ้างครับพี่
0: โอ้โหถ้าเอาอย่างแรกเลยก็คือไอ้เท่าฐานที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมคะควันจาก
2: ภูเขาไฟเน
0: ี่ยมันสูงมากนะคะอย่างแรกเลยคือกระทบการบิน
1: โอ้โหมีผู้โดยสารติดค้างแบบเยอะมาก
0: เขาปิดสนามบิน8แห่งนะคะแล้วผู้โดยสารก็ตกค้างอยู่เยอะมากเป็นแสนๆคนคืออ้าวอินโดคนไปเยอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเที่ยวบาหลีใช่ไหมคะเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดท้ายก็เลยต้องปิดสนามบินไป8แห่งผู้โดยสารก็ตกค้างและบางคนบอกอ้าวทำไมอ่ะมันก็แค่ควันปะจริงๆแล้วไม่ใช่นะไอ้เท่า
3: เผ
0: าไฟอันตรายมากพี
3: ่นะ
4: มันสามารถไปหล่นหรือติดไฟได้เลยพี
0: ่มันมีพวกแร่มีเศษหิน
2: ถ้าหนักต่างๆนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกมันมีอย่างนึงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบแก้วภูเขาไฟอ่ะคือมันคมมาก
2: อ๋อเหรอ
0: ออยู่ในนั้นน่ะซึ่ง
3: แก้วภูเขาไฟ
0: ใช่มันเหมือนแบบ
2: เหมือน
0: ละอองเล็กแต่คมมากแล้วถ้ามันถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินนะมันไปเจอความร้อนข้างในมันจะหลอมแล้วมันจะไปเกาะเครื่องยนต
2: ์อันตรายมาก
3: พัง
2: มาก
0: เครื่องบินตกได้เลยนะพี่
3: เครื่องบินตกนะ
2: ก็เลยบินไม่ได้เลย
3: เขาเลยต้องปิดการ อ๋อเครื่องบินตกได้เลย
0: ใช่ค่ะก็เลยต้องปิดสนามบินคือมันซีเรียสมากทีนี้กับประชาชนเหมือนกันทุกคนก็ตั้งคำถามอ้าวแล้วไอ้พาร์ติเคิลเล็กๆเหล่านี้ฉันจะหายใจเข้าไปไหม
2: นั่นน่ะสิ
0: ถูกไหม
2: ได้หรอ
0: แล้วลมมันพัดมันไปไกลนะมันไปชวาไปจาการ์ตาไปสุมาตราไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องออกมาประกาศอ่ะคุณใส่แมสคือเหมือน PM 2.5
3: แต่หนัก
0: กว่าคูณ10อ่ะเออหนักกว่าเพราะฉะนั้นชาวอินโดก็เลยรู้สึกแบบหนักหน่วงมากไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องว่าจะถล่มไหมจะกลายเป็นสึนามิหรือเปล่าทางการเขาก็ไปตรวจสอบว่าอ่ะดูจากรูปแบบของโครงสร้างของภูเขาไฟอ่ะมันยังไม่ขนาดนั้น
3: ยังไม่หนักขนาดนั้น
2: ใช่แล้วทีนี้ไอ้ควันพิษมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนพ
3: ี่ไม่มีใครรู้
2: จนกว่าอาจารย
0: ์และไม่รู้ว่าจะไปไกลแค่ไหน
2: จะส่งผลกระทบถึงบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ด้วย
3: หมายถึงว่ามันเวลาดับทีมันไม่ใช่เดือน2เดือนดับนะ
0: มันแล้วนี่เลเวล3แปลว่ามันปะทุได้
2: มีโอกาสกลับเข้ามาอีก
0: ใช่
1: ถ้ามันปะทุอีกก็คือโอ้โหต้องเฝ้าระวังหนักเลย
0: ใช่ค่ะ
3: ไม่แต่ก็ถามว่าอินโดนีเซียเป็นเมืองแห่งภูเขาไฟอยู่แล้ว
2: เราก็รู้อยู่แล้วตอนเด็กๆเนาะก็เรียน
3: ไม่มีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุ130ลูกนะ
2: เยอะมากเขาอยู่กับ
3: 130ลูก
0: โอ้ถึงบอกโลเคชั่นของเขาเนี่ยคือมันเป๊ะจริงๆเนาะเป็นที่ตั้งที่แบบอยู่ในวงแหวนแห่งไฟแล้วก็มีแต่ภูเขาไฟทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่มดบอกเลยว่าภูเขาไฟปะทุที่อินโดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่เขาให้จับตาคือมันแรงแค่ไหนเวลาที่เราเจอ
4: นะคะต้องจับตามอง
3: เราไปกันที่นากุย่าบ้างญี่ปุ่
0: น
3: เพราะหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยอากาศมันจะเริ่มเย็นแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
3: ตุลาเนี่ยมันจะหนาว
0: มันเริ่มเข้าออทัมแล้วไงใช่ไหมปรากฏว่า
3: ตั้งแต่ตุลาไปเนี่ย
2: ใช่ใช่จะเริ่มเย็นแล้ว
3: คนจะเริ่มไปญี่ปุ่นกันแล
0: ้
3: ว
0: ใช่ค่ะ
3: ตั๋วจะเริ่มแพงแล้ว
0: ใช่
1: คนจะเริ่มเที่ยวกันแล้ว
0: เข้าสู่ซีซั่นเนี่ย
1: ใช่
2: เด็กปิดเทอมแล้วไงฮาร์ฟเทอมพอดี
1: ใช่ตุลา
3: ไปแล้วความฝันของคนก็คือไป
0: ญี่ปุ่น
3: เกาหลีเงียบไปเลยเนาะตอนนี้คนจะไปแต่ญี่ปุ่นเน
2: า
3: ะ
2: ค่าเงินมันถูกถ้ากินอยู่มันถูก
0: จริง
2: ถูกถูก
1: แล้วบ้านเพิ่งไปมาบอกถูกมาก
0: แล้วอีกปัญหาหนึ่งที่คนจะแอบเอ๊ะเหมือนกันคือเรื่องการผ่านตม.เหมือนกันถูกไหมเกาหลีก็จะ
3: เกาหลีมันยาก
0: ยาก
3: จริงถ้าไปเกาหลีไปญี่ปุ่นดีกว่า
4: เกาหลีเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลในเวลาให้การส่งตัวกลับ
3: ใช่ไหม
1: เนาะบางคนก็ศิลปินดาราเราไปยังโดนจับเลยอ่ะ
3: บอกว่าไป
0: มีไหม
3: ไปเกาหลีตอนนี้นะไปเที่ยวญี่ปุ่นเถอะ
0: ใช่
3: เขาก็ว่าอย่างนั้นอ่ะ
1: แต่ตอนนี้มันน่าไปเที่ยวหรือยังล่ะถ้าคุณจะบินเนี่ย
0: อาจจะต้องเว้นไว้สักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เจอหนักมากนะฝนตกหนักแบบหนักเวอร์อ่ะคือปกติเราจะไม่ค่อยเห็นภาพญี่ปุ่นน้ำท่วมไห
3: ม
0: ไม่ค่อยมี
3: ก็ท่วมเขาแต่ต้องยอมแล้วว่าท่วมไหมเห็นไหมปีนี้เห็นบ่อย
0: ปีนี้เห็นเยอะ
3: ปีนี้เห็นบ่อยที่แต่ทุกคนก็จะพวกเราในฐานะที่ไม่ได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะชื่นชมว่าแม่งน้ำใสชิบหาย
0: ใช
2: ่
0: ใช่ใสมาก
3: ทำไมมันใสขนาดนั้นคือแบบว่าทำไม
0: ไม่มีขยะ
3: ไม่มีขยะไม่มีอะไรทุกคนอันสิ่งที่ชื่นชมแต่ถามว่าคิดดูเองกันว่ามันไหลลงรถไฟใต้ดงใต้ดินมันไหลลงไปหมดเลยขนาดแสดงว่ามันหนักถามว่าในประเทศเขาหนักแต่สิ่งที่คนอื่นชื่นชมคือทำไมมันใส
0: ใช
3: ่ต้องไหมครับแต่ปรากฏญี่ปุ่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอหนักหน่วงทั้งฝนตกหนักเลนบรอมเลยแหละน้ำท่วมฉับพลันจริงๆแล้วมีการประกาศเตือนมาตั้งแต่โตเกียวชิบะนะฮะไซตามะแล้วก็จังหวัดที่ติดทะเลตะวันออก
0: ใช่ค่ะ
3: ปรากฏว่านาโกย่าเนี่ยถ
0: ู
3: กฝนถล่มอย่างหนักจนสภาพเมืองเนี่ยกลายเป็นคลอง
4: เนี่ย
3: กลายเป็นคลอง
0: ดูเนี่ยเนี่ยน้ำท่วมอ่ะมิดล้อเห็นไหมคะคือไปแทบไม่ได้แล้วถามว่าหนักแค่ไหนตกชั่วโมง
3: ชั่วโมงเดียวนะ
1: ที่เห็นเนี่ย
3: ชั่วโมงเดียวนะ
1: ใช
4: ่เลนบอมเนี่ยชั่วโมงเดียวบุบลงมาอย่าง
2: นี้สาขนาดนี้เลย
0: ร้อยประมาณ 104.5 มิลลิเมตรแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยอันนี้ใต้ดินอ่ะดูสิ
3: อ
0: ย
3: ่
0: างก
3: ับ
0: น
3: ้
0: ำตกอ่ะเห็นไหมคะ
3: ก็คือเหมือนน้ำตกนี่คือฝนตกแค่1ชั่วโมง
2: 1ชั่วโมงเท่านั้นนะเนี่ย
3: วัดปริมาณน้ำได้ 104.5 มิลลิเมตรหนักที่สุดในรอบ136ปี
0: คือที่บอก136ปีคืออะไรรู้ไหมคะนับตั้งแต่เคยมีการบันทึกมา
2: ค่ะไม่รู้ละ
0: ก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้บันทึกไงตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกปริมาณน้ำฝนของที่นั่นมาเนี่ย130กว่าปีเนี่ยนี่คือหนักที่สุดแล้วของนาโกย่านะคะทางการก็ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องประกาศเลเวล5เลยซึ่งเลเวล5แปลว่าสูงสุดแปลว่าอันตรายถึงชีวิตความหมายของเขาเอารู้ไว้เผื่อเราไปเที่ยวเนาะเวลาถ้าจะไปญี่ปุ่นแล้วเขาประกาศมาบางทีแบบเขาส่งเซลล์บรอดคาสต์มาเลเวล5เนี่ยแปลว่าให้คุณเอาชีวิตหรือรักษาชีวิตเป็นอย่างแรกอย่างอื่นไม่ต้องคิด
2: อย่าเอาทรัพย์สินเอาชีวิตให้รอด
3: เลเวล5นี่คือเอาชีวิตให้รอด
2: ให้รอดก่อน
0: ใช่ค่ะ ขาจะรู้เลยว่าอ้าวแปลว่าฉัน
2: มีรถทิ้งรถอ่ะ
0: มีรถทิ้งรถ
2: ไม่ได้ทิ้งเลย
4: เอาชีวิต
0: ไปที่สูงเอาชีวิตรอดก่อนอย่างแรกนะคะจริงๆตอนเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่นิปสังเกต
3: นะ
0: NHK เท่าที่เราอ่านข่าวมานะNHK เกียวโดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นสำนักข่าวใหญ่ๆโดยเฉพาะ NHK อ่ะเชื่อไหมว่าเขาจะทำเหมือนคลิปวิดีโออ่ะแล้วก็เผยแพร่ออกอากาศอยู่เรื่อยๆเป็นคลิปการเอาตัวรอดในช่วงเกิดภัยพิบัติ
3: มันเกิดบ่อย
0: มากนะ
1: ให้ความรู้แบบ
0: ใช่มีสาธิตเลยนะคือเห็นเลยถ้าแผ่นดินไหวเอาแวะเล่าก่อนนะถ้าแผ่นดินไหวให้คุณทำท่าไหนสมมุติว่าตอนนี้คุณอยู่ในที
2: ่
0: ในตึกที่บ้านแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวให้คุณทำท่าไหนเขาก็ให้เราลงไปเหมือนเราหมอบ
2: เก็บคองของเขา
0: ใช่แล้วก็เอามือเราอ่ะประสานหัวไว้ถ้าคุณมีกระเป๋าให้เอามันทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อยู่ใต้โต๊ะหรือออกมาที่โล่งแจ้งอะไรแบบนี
0: ้ถูกแต่ทีเนี้ยทุกคนก็เลยแบบเอ๊ะหรือกับจะมีอะไรหรือเปล่าเข้าใจไหม
4: เตือนเอาไว้
0: ใช่
2: ถ
0: ี
2: ่เตือนบ่อย
0: คือเตือนถี่เตือนบ่อยแล้วก็เตือนแบบซีเรียสนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แบบคือเขาบอกเลยว่าเขาเจอแน่ๆเขารู้ตัวว่าเขาเจอแน่ๆกับพวกภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวใหญ่แรงๆ
1: เขาเจอบ่อยแล้วแบบการก่อสร้างแล้วเขาเตรียมรับมือไว้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่เขาไม่เคยมาเตือนบ่อยแบบนี
0: ้แต่ตอนนี้คือเขาบอกเลยว่าทางเดียวที่จะรอดสำหรับเขาลดความเสียหายที่สุดคือประชาชนน่ะต้องพร้อ
1: ม
0: แล้วซ้อมใหญ่เขามีซ้อมใหญ่นะเพิ่งเมื่อวันที่1กันยาหรือไงเนี่ยเอารัฐมนตรีไปซ้อมด้วยน
4: ะเอามาซ้อมไม่เห็นเลย
0: ใช่
2: เอาซ้อมไม่เห็นเลยเรื่องความพร้อมเรายกให้ญี่ปุ่นแล้วเขามีระเบียบวินัยแล้วก็พร้อมเสมอทุกสถานการณ
0: ์
2: ฮะแล้วประชาชนให้ความร่วมมือกันดีมาก
0: ใช่ทีนี้ไอ้ที่เราเห็นน้ำท่วมอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็จะมีภาพนึงเป็นแบบเหมือนน้ำพุอ่
3: ะ
0: พุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
2: นี่
0: พี่ว่าดูดิ
2: มันถึงไหนอ
0: ่ะ
4: มันคืออะไรอ่ะพี่
0: เห็นไหมมันคือระบบระบายน้ำที่อยู่ใต้มืออ
2: ๋อเหรอ
0: มันรับไม่ไหว
2: รับไม่ไหว
1: ก็เลยย้อนขึ้นมา
0: ใช่
3: เนี่ยระบบเขาทำระบบระบายน้ำใต้ดินในเมือง
2: เขามีรถใต้ดินเยอะไง
3: ต้องไหมอ่ะถ้าสมมติคิดไม่ออกว่าไม่ถูกเหมือนกรุงเทพเราประกาศว่าเรามีอุโมง
0: ค์อุโมงค์ยักษ
3: ์นั่นแหละแต่ของเขาทำทั้งเมืองเต็งนี่หรอไห
2: ม
3: ประเทศไทยของเราอะทำเป็นอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์ยักษ์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินม
2: า
3: ตั้งแต่เด็กๆมันเพิ่งมาใช้ได้เราตอนแก่
0: มันนะ
1: จริ ง
3: ถูกต้องไหมล่ะว่าสร้างเราตั้งแต่สมัยพวกเราเด็กๆยังเป็นเที่ยวกันอยู
0: ่
3: แต่มันมาใช้ได้ตอนแก่
2: ปริมาณน้ำฝนมากขึ้นไงมันเลยได้ใช้อย่างเต็มที่ตอนนี
0: ้หรอ
2: ไม่ล่ะ
1: พี่ตายละ
2: ก็พูดได้เป็นการที่สุด
3: จะพูดฝึกความโลกสวย
0: ไปคุณโลกสวย
2: แต่
3: อ
2: ัน
3: นี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำทั้งเมือง
0: ใช่ค่ะ
3: เสร็จแล้วปุ๊บระบบน้ำของเขาคือมันไม่สามารถรับไหวแล้ว
0: มันคิดมันตกหนักขนาดเอาไม่อยู่อะค่ะน้ำมันก็เลยถูกแรงดันที่อยู่ข้างล่างใช่ตีขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมากลายเป็นภาพอย่างนี
3: ้ปรากฏว่าเขาบอกจริงๆแล้วนาโกย่าเนี่ยจ
0: ุ
3: ดเด่นเขาจะมีแม่น้ำหลายสาย
0: ใช่ถ้าใครเคยไปเนาะนาโกย่าเที่ยวตามเมืองก็จะมีแบบแม่น้ำแล้วก็มีลำน้ำสาขาเยอะอันนี้แหละกลายเป็นปัญหาย
2: ังไง
0: พอฝนตกหนักมากอะระดับน้ำในแม่น้ำมันสูงเกินไปทีเนี้ยปกติแต่เดิมน่ะพอน้ำสมมุติฝนตกในเมืองอะเขาก็ใช้วิธีระบายน้ำคือสูบน้ำจากเมืองอะออกไปที่แม่น้ำปรากฏมันระบายไม่ได้แล้วไง
2: มันไม่ทำ
0: เพราะแม่น้ำมันล้น
3: เหมือนกับตอนหาดใหญ่บ้านเราไง
0: ใช่
3: ที่พี่อ๋อบอกมาถูกจำได้ไหมน้ำในเมืองก็ไม่สามารถลงคลองได้
0: ถูกออกไง
3: มันไม่สามารถเอาออกได้เพราะระดับน้ำมันเท่ากัน
0: ถู
3: กต้องไหมระดับน้ำความสูงมันเท่ากันในเมืองก็สูงเพราะฉะนั้นปกติน้ำมันจะต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำถูกต้องไหมอันนี้มันเท่ากันหมดมันไปไม่ได้
0: ม
3: ัน
0: ไปไม่ได้
1: ไป
0: เขาก็เลยทำยังไงดีก็คือต้องใช้เวลาอยู่สักระยะแต่เชื่อไหมญี่ปุ่นเนี่ย
2: เร็วมาก
0: เร็วมากระบบจัดการเร็วมากคือตอนแรกพี่ยังนึกว่าเอ๊ะนี่มันภาพเก่าหรือเปล่าตอนที่นั่งมอนิเตอร์ข่าวดูวันนึงเราเห็นภาพแบบโอ้โหหนักขนาดนี้เนาะเชื่อไหมเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่าง
2: กลับไปเป็นปกติ
1: แล้ว
2: ปกติเลย
3: วันเดียวเลย
0: วันเดียวพี่ทำได้ยังไงอ่ะ
3: ก็บอกว่าเนี่ยแหละที่เราพูดว่าเอลนีโยเอลนีโย
0: เออนี่แหละ
3: เนี่ยแหละที่เรากำลังเจอกันอยู่แต่ละประเทศไทยเราอะถือว่ามีบุญ
0: ใช่
3: ยังมีบุญตอนเนี้ยเอลนีโยเวลามันเจอมันเจอทั้งโลกนะ
0: ใช่ค่ะ
3: มันเจอทั้งโลกนะวันนี้เราเห็นประเทศต่างๆเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลพวงมาจากเอลนีโยประเทศไทยของเราเนี่ย
0: น่าจะใช่แล้วนะคือสำนักอุตุนิยมวิทยา WMO เนอะเขาออกมาบอกว่าโอกาสแหมอ่านแล้วสิ้นหวังมากนะคุณชมเขาบอกโอกาสที่เราจะเจอกับเอลนีโยที่รุนแรงณตอนนี้ 100%
2: 100% คือโดนแน่ๆเจอแน่ๆ
4: ย
2: ัง
4: ไงก็เจอ
2: เราอยู่แล้วเราอยู่ในช่วงเอลนีโยแล้ว
1: เห็นแน่ๆก็ดูแต่ละมุมสิน้ำแข็งละลายเร็วมากน้ำทะเลตรงนี้แห้งไปเกิดอีกที่นึงที่ไม่เคยมีน้ำทะเลอย่างเงี้ย
3: คิดดูว่า

0: ดิ
1: ในปงในปานที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที
2: ่ปงทิเบต
1: ที่ปงทิเบต
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วสำนักงานตัวหนุนวิทยาของญี่ปุ่นเขาอธิบายอย่างนี้ครับช่วงปลายฤดูร้อนปีนี้ญี่ปุ่นร้อนชิบหายเลยถูกต้อง
0: ร้อนจริงๆร้อนมาก
1: เขาบอกใครไปญี่ปุ่นหน้าร้อนปีนี้คือร้อนจริง
0: ๆ
1: ตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงญ
0: ี่
1: ปุ่นก็จะเจอแนวประทะอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยค
0: ื
1: ออากาศฝั่งหนึ่งเย็นอีกฝั่งหนึ่งอุ่นแล้วก็มีความชื้นจากทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อมวลอากาศทั้งสองเนี่ยมาเจอกันอากาศอุ่นเขาจะยกตัวขึ้นแล้วก็กลั่นตัวเป็น
0: เมฆฝน
1: แสดงว่าปีนี้มันร้อนมาก
0: ใช่ปัญหาคืออันนี้คือมันธรรมชาติของเขานะคือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีปรากฏการณ์เนี้ยที่เขาเรียกกันว่าไอ้ช่วงปลายร้อนเข้าใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือโลกร้อนน้ำทะเลมันก็ร้อนน้ำมันอุ่นขึ้นน่ะพี่อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นน่ะฟังแล้วจะตกใจนะเขาบอกค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในน้ำทะเลเราเนี่ยบางจุดนะอันนี้ WMO บอกนะสูงขึ้นไปมากกว่า8องศา
2: พี่เยอะมากนะ
0: 8องศาเยอะมากนะ
2: แค่1องศาก็ตกใจแล้ว
1: 8องศา
2: เยอะมากนะ
1: ทะเลอยู่ยังไงวะ
0: ก็ใช่ไง
2: ปะการังฟอกขาวแน่นอน
0: เนี่ยแหละแล้วมันก็เลยทำให้ไอ้น้ำมันมาจากทะเลมากขึ้น
2: ไปอยู่
0: ใน
2: เมฆสะสมเยอะขึ้น
0: เข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นเขาเรียกว่าแนวฝนแนวเมฆฝนแบบเส้นตรงนะแต่เขามีภาษาอังกฤษเรียกว่า linear rain band band แบบยางยืดอ่ะ rain band ก็คือเป็นฝนเป็นแนวถามว่าแนวมันยาวเท่าไหร่300กิโลเมตร
2: เอาไปทั้งเมือง
0: ใช่มันถึงเหมือนแช่อยู่อย่างนั้นอ่ะไอแนวเนี้ย300กิโลเมตรกว้าง50กิโลเมตรฝนมันก็เลยเหมือนเลนบอมมาค่ะสู้อยู่ที่เดียว
2: ลูกโป่งที่สะสมน้ำไว้เต็มอ่ะแล้วก็แตกปุ้งทีเดียว
1: คิดไม่ออกมาไปดูก็หาดใหญ่บ้านเรานี่ไง
2: เหมือนก
0: ัน
2: ต้องเหมือนกัน
1: หรือแม้กระทั่งน่านที่เราผ่านมาเนี่ยแหละ
0: น่านก็หนัก
1: น่านก็หนัก
0: น่านก็หนักมาก
1: น่านก็หนักแต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างคือมันจะเกิดเร็ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มันจะเอาความเสียหายมาความเสียหายมาเร็วแต่คราวนี้ไอ้ตอนฟื้นฟูน่ะยากแต่ถามว่าน้ำไปเร็วไหมมันก็น้ำไปเร็วนั่นแหละ
0: มันไปเร็วค่ะมันมาเร็วไปเร็ว
1: แต่คราวนี้ไอ้ช่วงฟื้นฟูน่ะยากเหลือเกินนะฮะอันนี้คือที่เราเล่าให้คุณฟังมาตลอดคือเอลนีโยอันนี้แหละเราเริ่มเห็นผลกระทบเอลนีโยแล้วประเทศไทยเรายังมีบุญนะเอาตรง
0: ๆเอลนีโยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเริ่มช่วงปลายปีแล้วยาวไปจนถึงกุมภาปีหน้านะคะซึ่งไอตอนแรกมันจะเจอฝนหนักๆแบบนี
3: ้
0: นะอันนี้คือเอลนีโยนะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะแล้ง
2: จะแล้งเลยน้ำเยอะแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำเลยแล้งเลยน้ำหายหมดเลย
1: บอกเขาต้องเตรียมรับมือด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะพี่นิพจะอีกเรื่องนึงต้องให้พี่นิพเล่าเพราะมันเกิดขึ้นกับผู้ชายสิงคโปร์วัย22ปี
0: ใช่
1: เป็นผู้ชายเด็กสิงคโปร์นะฮะ
0: 22ปีย
1: อมรับในศาลรัฐบาลกลางอเมริกาว่าเป็นหนึ่งในแกนนำเครือข่ายขโมยคริปโตมูลค่า245ล้าน US ดอลลาร
3: ์22ปี
1: อายุ22ปี
2: ใช่
1: ประมาณ22ปีถือว่าเป็นเรื่องที่คนพูดในคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิตอลครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาโดยเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กอายุ22ปี
2: ครับ
1: คิดเป็นเงินไทยแล้วเอาเราคิดไปออกมาไม่ถูก245ล้าน
2: หรือ
0: เหรียญ
1: ประมาณ 7-8,000 ล้านอ่ะ
3: โอ้โห
1: 7-8,000 ล้าน
3: บาทนะ
1: 7,800 ล้านถึง 8,000 ล้านบาทเนี่ยแหละ
2: ฮะ
1: แล้วก็เขาใช้ชีวิตสุดหรูเที่ยวไนท์คลับครั้งละเขาบอกว่าเที่ยว
0: คืนละนะ
2: เกือบ10
1: คืนละ16ล้าน
2: เงินมัน
3: 16ล้านคืนเดียว
0: 16ล้านบาท
2: ใช
3: ้ยังไงอ่ะ
0: ไปอ่ะ
2: บางคนเราเสียทุกเท่าไหร่นะ
3: มากสุดๆเท่าไหร
1: ่40,000
2: 30,000 40,000 นะบางคนเนอะ
1: มีบ้า30,000 40,000 เดือนนึงก็เป็นล้านแล้ว
0: คือล้านนึงก็ตกใจแล้วนะนี่คืนเดียวอ่ะ
3: 6ล้าน
2: 16ล้าน
1: เนี่ยดูสิโอ้โหหน้าตาเป็น
2: อย่างงี้เลย
0: เออเขาจะติ
4: เป็นเด็กนิดนึงแม
2: ่สิงคโปร์
0: นี่เห็นไหมในมือนั่นน่ะถุงนั่นน่ะคือแบงค์ดอลลาร
1: ์เก่งมันจะต้องจีเนียสมากนึกออกไหมคนพวกเนี้ย
0: ไม่ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อมันคงไปแฮกระบบมันคงจะเก่งอะไรขนาดนั้นแน่ๆเลยอ่ะคงเป็นพวกแบบเนิร์ดไอทีเชื่อไหมว่าตัวรัฐบาลที่เขาเฟดเรอร์เขาออกมาประกาศเรื่องนี้เพราะว่าเขาอยากจะเตือนว่าจริงๆแล้ววิธ
1: ีมันไม่ได้เก่งเลย
0: มันไม่ได้ต้องซับซ้อนอะไรอย่างนั้นเลยแต่พวกคุณต้องระวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดได้มันคือวิธีเดียวกับสแกมเมอร
1: ์ก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดีๆนี่เองอ่ะ
0: ถูก
1: มันก็คือวิธีเดียวกับแก๊ง
0: หลอกเอารหัสเขาเรียกอะไรนะพี
2: ่
0: กุญแจคริปโต
4: มันจะมีกุญแจคริปโต
1: จากที่ปกติวันนี้ส่วนใหญ่จะมาเอารหัสบัญชีจากเราถ้าทุกวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
1: ให้เราโอนเงินบัญชีให้กดนู่นกดนี่ไปตำรวจแต่อันเนี้ย มันพัฒนาไปไกลกว่านั้น
0: ถูกค่ะ
1: ตอนไปหลอกก็คือใช้เหมือนคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยหลอกแต่ไปเอารหัสของคริปโต
0: ใช่แล้วเอามาจนได้อะ
1: คุณคิดดูว่ามันใช้เงินคืนละ16ล้านซื้อรถซุปเปอร์คาร์กระเป๋าแบรนด์เนมเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเขาเชื่ออะไรพี
0: ่มาโลนลามอายุ22ปีเป็น

0: าไปตีสนิทเนาะ
1: อ๋อเล่นเกม
0: ใช่มาจากเกมก่อน
2: เ
0: ข้าไปอยู่ในเครือข่ายเกมปรากฏว่าสักพักนึงก็เริ่มคุยเริ่มตีสนิทเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่การแฮกบิตคอยน์แต่เขาเรียกมีชื่อเลยเขาบอกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงมันเป็นการไปหลอกให้เขาเอากุญแจกระเป๋าคริปโตเนี่ยมอบให้ทีนี้ถามว่าทำยังไงไปหาก่อนในบรรดาแบบกล
1: ุ่
0: มเกมในบรรดาก
3: ลุ่มไหนบ้าง
0: เขาเรียกอะไรนะวานคริปโต
3: วานคริปโต
0: เป็นชื่อเรียกนะก็คือคนที่ถือคริปโตเยอะๆอ่ะเขาจะเรียกกันว่าวานคริปโตก็พยายามไปหาว่าเอ๊ะใครนะเหมือนหลอกคุยไปเรื่อยๆพอรู้ปั๊บวิธีง่ายแสนง่ายเลยคือเขาไปให้พวกแบบแก๊งเหมือนวิธีเดียว call center อ่ะโทรไปอ้างบอกว่าเนี่ยบัญชีของคุณน่ะต้องระวังนะอันนี้มาจาก Google นะฉันเป็นฝ่ายซัพพอร์ต
1: คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: จริ
0: ง
2: ๆเลย
0: มุกแค่นี้ฉันเป็นฝ่ายซัพพอร์ตของ Google นะเนี่ย
1: มาจาก JB9
0: ถูกเนี่ยบัญชีของคุณตอนนี้กำลังโดนแอตแทกอยู
1: ่โจมตีอยู
0: ่ทีนี้ปกติอ่ะคนเราเวลาเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าคริปโตเขาจะมีรหัสใช่ไหมพี่ออส
2: ใช่มีรหัส
0: มันจะเป็น
2: แกดิจิตอล
0: แล้วรหัสมันจะเป็น
2: ช
0: ุ
2: ด
0: คำ
2: เช่นแปลกๆอ่ะชุด
0: Apple Fish River เรียงกัน12คำไอ้คนที่หลอกเนี่ยมันก็จะไปหลอกว่าเนี่ยคุณต้องยืนยันตัวตนใหม่นะเพื่อที่จะ
1: protect
0: account ของคุณไว้สุดท้ายก็บอกมาแล้วมันก็พุ่งเป้านะเพราะว่าสืบแล้วว่าไอ้คนเนี้ยมีคริปโตเยอะมากมูลค่าเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ200กว่าล้านเหรียญเนี่ยหลอกครั้งนั้นน่ะสำคัญมาก 4,100 บิตคอยน์ซึ่งพอคูณมูลค่ามาประมาณ200กว่าล้านเหรียญสหรัฐพอได้มาปั๊บเรียบร้อยเขาทำกันเป็น
2: กระบวนการ
0: ก็ไปโอนแยก
3: แบ่งกัน
0: ไปเรื่อยๆคือไม่ให้แทร็กได
3: ้
0: กระจายไปแต่ละกระเป๋าหลังจากนั้นก็นั่นละค่ะอย่างที่เห็น
1: หรูหรา
0: หรูหราสุดๆไปเที่ยวไนท์คลับคืนละเนี่ย16ล้าน
1: ซื้อกระเป๋า Hermes แจกผู้หญิงแจกสาวแจก
0: ใช่แจก Hermes นะ
1: สาวๆอ่ะ
3: Hermes นี่ไปไม่หู
2: เป็นล้าน
3: นะ
1: ว่าชอบคนนี้ใช่มั้ยซื้อแจกเลย
3: แล้วมันหลอกคนคนเดียวคือที่ฟังเนี่ยที่มันได้เยอะไม่ได้หลอกหลายๆเจ้า
2: คนเดียว
1: ค
0: นเดียวนะคนเดียวคนเนี้ยคนที่เป็นเศรษฐีคริปโตเนี่ยตัวใหญ
1: ่มันจะต้องสืบให้รู
0: ้
1: แสดงว่าดูดิคนที่เก่ง IT ก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาดเสมอไป
2: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ IT เลยอันนี้ไม่เกี่ยวเลย
0: จริง
1: คนที่เล่นคริปโตมันก็ต้องมีความรู้ถูกต้องมั้ย
0: ถูก
1: หมายถึงมันไม่ใช่เก็บเงินสดไม่ใช่ซื้อทองนะเว้ย
0: ใช่
1: ซื้อทองยังไงมันก็ขึ้นแต่คริปโตมันจะต้องมีความรู้มันจะต้องดูคอมเป็นจะต้องดูนู่นดูนี่ดูกราฟดูเกิร์ฟเป
0: ็
1: นมันจะต้องดูกราฟเป็น
0: อ
1: ่ะยังโดนหลอกได้อ่ะอีบ้า
0: ใช่แล้วมันก็ใช้เต็มที่เนาะรถเห็นรถอยู่ในบ้าน
3: ไม่ใช่มีคันเดียว2คันมีเป็น10
4: ที่ไมอามี่ลอสแองเจลิสนู่นมีหมด
1: ใช้แบรนด์เนมนั่นแหละก็คือบอกว่าซื้อแบรนด์เนมแล้วก็เอาเข้าผับปุ๊บแจกแอร์เนมบ้างทำเป็นมาเหมือนสุรต่านเนาะเธอเนาะ
0: โอ้เต็มที่แล้ว FBI เขาถามนะคุณมีรถกี่คันบอกอ๋อเดี๋ยวขอนึกก่อนนะจำไม่ได้
3: จำไม่ได้เลย
0: จำไม่ได้มีภาพหนึ่งที่เป็นโรงรถอ่ะเห็นแล้วตกใจมาก
2: มีสีแดงเป็น10คันสีเทาเป็น10คัน
0: เป็นเหมือนพวกเป็นโรงจอดอะค
2: ่
0: ะเป็นซุปเปอร์คาร์หมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันคงไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะเนาะ
2: ต้อง 8,000 กว่าล้านเนาะ
0: เท่าไหร่อ่ะ 8,000 ล้านบาท
3: นาฬิกาแพง
0: ๆก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ารถหรูเนี่ยมีประมาณสัก20-30
1: มีเครื่องบินส่วนตัวได
0: ้
1: มี
0: เจ็ตส่วนต
1: ั
0: วเนี่ยดูในบ้านสิคือไม่รู้จะจอดยังไงแล้วอะเห็นไหมคะ Porsche มี Lamborghini มี Ferrari คือเยอะไปหมด
2: ประมาณ28คัน
0: ตายละ
2: บางคันเขาบอก300กว่าล้านหนูมูลค่า100กว่าล้านบาทรถ
0: ทีนี้มีคนถามว่าเอ้าแล้วโดนจับได้ไง
2: เออนั่นสิ
0: ใช่ป่ะปรากฏว่า1ในขบวนการลืมปิด IP address
1: โอ้ยตาฉันปิด
3: หมดเลยนี่นี่ไงภาพนี้เลยดูรถสิน
2: ิดเดียวพลาดนิดเดียวเอง
0: แค่นี้เลย
2: นิดเดียวโดนจับได้โดนแทร็กไม่ได
1: ้ลืมเสือกลืมปิด
0: ใช่
1: ถ้ามันปิดมันก็ไม่มีใครจับมันได้
0: ถูกมันไปทำอะไรไม่รู้แล้วคนนึงในนั้นนะเครือข่ายนะไม่ใช่ตัวไอ
1: ก็คือใน
0: มาโลลาม
1: เขาบอกว่าเท่าที่อ่านข่าวคือในแก๊งมันมี18คน
0: ใช
1: ่แก๊งมันมี18คน17คนอ่ะเซฟหมดคือตามยังไงก็ตามไม่เจ
0: อ
1: เสือกมีคนเดียวอ่ะคนนี้น่ากระทืบมากเลยนะเสือกลืมปิด
4: คนเดียว
1: จริงๆนะ
2: ไม่รู้ใคร
0: ลืมปิด IP เลย
3: เขาเลยตามได้เลย
0: หัวเดียวเท่านั้น FBI ตามได้
2: ตามทันเลย
0: แทร็กเลย
4: เก่งเนาะรอจังหวะ
0: เขาเหมือนดูอยู่ตลอดนะสหรัฐอ่ะเป็นถือว่าเป็น

0: ทศที่โดนพวกฟรอดพวกหลอกเรื่องเงินเรื่องสแกมเมอร์ความเสียหายเยอะมากเพราะนั้นเขาจะมีหน่วยที่เขาคอยดูเอาไว้แบบนี้เออสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไล่ตามจนกระทั่งจับได้เออ
1: หมดอนาคตเลย
0: หมด
1: จำคุกยาวๆ
2: ไปอีกคนเดียวเนี่ยอีกคนนี้ที่เปิดไอพีทิ้งเอาไว้เนี่ย
1: ไม่แล้วนี่ไหนที่เปิดเปิด
3: ไ
2: ม่แล้วแล้วเงินมันเจ็ดคนไม่หา
3: ไม่มันโดน20ปีไง
1: โดน20
3: ปีมันออกมามันก็เพิ่ง42
0: ตอนนี้เท่าไหร่นะ
3: 22
1: ก็42
0: 40กว่า
3: เพราะอเมริกาเขาไม่มีรถอภัยโทษอยู่แล้ว
0: ไม่มี
2: ติดยาวติดยาว
1: แล้วติดจริงติดเต็ม
0: เออที่อเมริกาเขามีข่าวเนื้ออันนี้ฝากไว้เผื่อว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวสมมุติว่าตอนนี้มันจะมีการหลอกแบบ deep fake เคยได้ยินไห
3: ม
0: โทรมาแล้วเป็นเสียงลูกอ่ะเออฮัลโหลพี่น็อตนี่นิปเองนะเปลี่ยนเสียง
3: มันมีมานานแล้วนะ
1: น
3: ี
0: ่
1: นิดนึงคุณพ่อเพิ่งโดน
0: จริงป่ะ
1: ล่าสุดเลยเมื่อวานนี
4: ้แล้วเป็นไงคะ
1: หลอกว่าการไฟฟ้าจะไปเปลี่ยนมิเตอร์
0: เออเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆเลยแล้วก็ให้เข้ากลุ่มไลน์ดีนี่มีคนโทรบอกอาแต๋มมีคนโทรบอกผู้จัดการอาแต๋มอาแต๋มโทรบอกว่าพ่อเธอกำลังจะโดนหลอกนะเรื่องการไฟฟ้าก็รีบโทรหาพ่อว่ามีอย่างนี้จริงไหมบอกมีจริง
0: ๆ
1: บอกว่าถ้างั้นรีบกลุ่มเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ไปเปลี่ยนบงชมบัญชีอะไรให้หมด
4: ว่าถ้าเข้าไปนะเดี๋ยวเขาจะมีลิงก
1: ์
4: ให้กด
1: แล้วบอกจะมาหาถึงบ้านเลยนะบอกจะมาหาถึงบ้านเลยอะไรเงี้ย
0: เขามีผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐเขาออกมาวิเคราะห์เลยว่าจะทำยังไงที่จะป้องกันพวกดีปเฟกที่มันแบบมาเป็นเสียงลูกเราอย่างเงี้ยโทรมาหาเราอ่ะเขาบอกไม่ต้องเทคโนโลยีเลยง่ายที่สุดคือให้คุณตั้งรหัสลับกันเอง
2: บ้าน
1: หนูมีใช่จริงจริง
0: แค่นั้นเลย
2: หนูมี
0: สมมตินะ
3: ก็อย่าไปบอก
1: มันหรอพวกเราโทรมาแม่รหัส
2: บ้านหนู
0: อย่าไปบอก
3: ก็อย่าไปบอกมันก็รู้หมดแล้วเนี่ย
2: รู้กันเอง
3: อย่าคิดฟังไว้เวลาเราบางทีเรากระซิบบอกกันไม่ต้องบอกเพราะอะไรรู้ไหม
0: รู้หมด
3: พวกมันทุกคนอินสตาแกรมเมอร์มันก็ดูทีวีดีไม่ดีมันก็ดูแฉเหมือนเราเนี่ยแหละ
1: เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนรหัสบ่อย
4: อ
1: ั
4: ปเดตวางแผน
0: ใช่เพราะนั้นก็ทริคนี้เอาไปใช้กับที่บ้านนะคะนัดแนะกัน
3: ไอเด็กนี่มันเก่งเนาะ
2: 22
3: ไม่มันทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมที่เขาพาเออนานาชาติไปดูศูนย์สแกมเมอร
0: ์อ๋อเออ
3: แม่งโรงพักมีทุกประเทศ
2: แล้วก็มี
0: ทั้งฉากอ่ะทั้งฉาก
3: โรงพักทุกประเทศ
1: มีหมด
3: แล้วอย่างที่บอกว่าอย่างเราพวกเราไปเนี่ยคือปุ๋ยมันไม่
0: เอา
3: เพราะเลยว่าทุกคนมันหลอกเด็กๆไปปุ๊บแล้วถ้าสมมติเด็กทำยอดไม่ถึงแม่งเอาขายอวัยวะ
1: เออไม่ตัด
0: ที่มีห้องเหมือนห้องผ่าตั
2: ดโรงพยาบาลในน้ำ
3: ถู
0: ก
3: ก็ถึงว่าทุกวันเราอย่าคิดนะแกอย่างกูเนี่ยอาจจะปลอดภัยกว่าเด็กๆเจนซีนะเพราะเด็กเจนซีอวัยวะคุณแพงกว่าพวกเราของพวกเรานี่ดอกเอาไปเป็น
1: เรามันเสื่อมหมดแล้ว
3: เรามันเสื่อมแล้วถูกต้องไหมล่ะ
0: อย่าไปหลงอย่าไปเชื่อนะ
3: แล้ววันนี้อ่ะเหมือนวันนี้เขาเปิดบอยตรงตลาดอะไรนะที่บอยเป็ดอ่ะ
0: ฝั่งตรงอะไรใช่ไหมคะ
3: โรงเกลือยูดีอ่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เหม็นก็กลับมาขายของได้แล้ว
0: เออใช่
3: เขากลับมาขายของได้แล้วเลยเขาถามเอ้าย่า
0: ก็ด่านปิด
3: ด่านปิดมึงเข้ามา
1: ไ
3: งเขามีวิธีก็บอกโอ้ทำไมจะไม่มีวิธีทุกวันนี้สแกมเมอร์มันยังหลอกคนไปอยู่ทุกวันเลยมันยังหลอกคนไปอยู่ทุกวันแค่เดินข้ามคลองก็จบแล้ว
0: จริง
3: ใช่ไหมล่ะ
2: เดียว
4: ช่องทางธรรมชาติยังมี
3: เนาะอ่ะติดตามพี่นิปจ๋าพี่นิปฝากสักนิดนึงค่ะ
0: ฝากด้วยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะคะนิปปอนออนไลน์แล้วก็ฝากรายการ One World นะคะทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวช่องวันค่ะ
3: ก็ติดตามที่ TikTok พี่นิปได้นะ
0: ครับ
3: ก็จะพยายามมีคอนเทนต์แล้วก็จะดูจากพี่นิปเนี่ยแหละคุยกันอย่างงี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่นิปค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ
4: ชอบฟังพี่นิปเล่าข่าว
2: เล่าแล้วมันเลิศแต่สนุกพี่นิป
4: เล่าแล้วฟังแบบเพลินหูแล้วเข้าใจง่ายจ๋า
3: วันนี้กาแฟที่เธอฉันเป็นมนุษย์กาแฟคนหนึ่งแต่โอเคแหละปกติที่มาขายในรายการก็จะเป็นแบบว่ากาแฟสมุนไพรกาแฟกินแล้วไม่อ้วนแต่ปรากฏว่าหลอดบอกอันนี้เป็นกาแฟผัก
4: กาแฟผักแล้วเข้าสู่ปีที่2แล้วด้วยซึ่ง
3: แล้วมันกินยังไงกาแฟผักเออมันไม่เคยได้ยิน
2: แม่กาแฟผัก
4: หลายคนจะกังวลอย่างเงี้ยทุกคนพอขึ้นชื่อว่ากาแฟผักเห็นห่อเป็นสีเขียวๆแบบนี้เนาะว้ายมันต้องเหม็นเขียวเหม็นผักแน่เลยใครที่ไม่กินผักผลไม้ก็จะกลัวแต่จะบอกว่าหลายแต่หลายคนที่เคยเอาไปชงลองทานนะไม่มีกลิ่นผักเลยถ้ามีกลิ่นผักคืนเงินได้เลยค่ะจริง
1: แต่ผักมันคืออะไรอ่ะ
4: คือเขาใส่ผักผลไม้เพื่อให้มันมีแบบว่าคุณค่าทางอาหารใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กินกาแฟทุกวันคนติดกาแฟเยอะกินกันไหมล่ะ
3: ติดจะติดกาแฟ
4: แต่กาแฟคนไทยที่ชอบกินคือให้มันสดชื่นต้องยังไงต้องหวานหน่อยต้องมันหน่อยมันถึงจะอร่อยถึงจะถูกใจใช่ไหมล่ะแต่ว่าเวลาเรากินสะสมอย่างเงี้ยทุกคนรู้กินอะไรได้อย่างนั้นเวลากินสะสมอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความหนาแน่นของตัวมากขึ้นมันก็จะอึดอัดไซส์แล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะขยายแล้วคนก็จะไม่ค่อยมั่นใจในการแต่งตัว
3: คนเราอะอ้วนอ่ะอ้วนมาจากกาแฟนะจะบอกอะไร
1: ใส่นมข้นหวาน
3: เหมือนเราเป็นมนุษย์กอง สมัยก่อนแม่กาแฟต่อให้กาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทก็ไม่อร่อยเท่ากาแฟกองเพราะกาแฟกองมันใส่ทั้งนมข้นใส่ทั้งน้ำตาลใส่ทั้งคอฟฟี่เมดใส่ทั้งทุกอย่างใส่ก็แบบเต็มที่มันเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดคือกาแฟกองถ่าย
4: ใช่
5: มันเข้มข้นนะ
4: แต่ว่ากินสะสมไปคือทำร้ายสุขภาพมากนะวันนี้จะมาพูดมันไม่ใช่มาพูดเรื่องของหุ่นอย่างเดียวนะหลายคนก็ทักเรื่องหุ่นชมพู่เยอะมากแต่อยากจะฝากเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องของหุ่นที่มันขยายขึ้นมันมีผลต่อสุขภาพด้วยนะมันก็ตามมาถึงเรื่องไขมันอะไรทั้งหลายแหละที่มันเป็นโรคแพ็กเกจอะค่ะดังนั้นเริ่มต้นจากอาหารการกินโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่คุณกินทุกวันก่อน
3: กาแฟ
4: ก็คือกาแฟนี่แหละ
3: ก็บอกว่ากาแฟที่มาออกรายการวันนี้ตอนที่คุณเอามาขายวันนี
4: ้
3: มีผัก38ชนิด
4: 38ชนิด
3: คุณลด
4: ถูกต้องในนี้ใส่เข้าไปนะคะและอย่างที่บอกมีผักผลไม้38ชนิดนะแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยแล้วเราใช้กาแฟอาราบิก้านะคะเป็นกาแฟที่ไม่คั่วจากแอฟริกาซึ่งตัวนี้จะเร่งการเผาผลาญไขมันเรามีครีมเทียมนะแต่ว่าเราสกัดจากน้ำอันมะพร้าวเป็นสารสกัดธรรมชาติแล้วทำไมกินแล้วถึงรู้สึกว่าเราจากหุ่นตึกๆมันเปลี่ยนเป็นเสาไฟได้ล่ะเพราะว่าเรามีสารสกัดจากถั่วขาว
1: เรื่องระบบขับถ่าย
4: ผงแก้วมังกรสารสกัดจากชาเขียวนะคะผงผักกาดหอมผงบรอกโคลีผงผักเคลผงผักขน
3: ผักทั้งหลาย
4: ผักทั้งหลายที่ใส่เข้าไปให้นี่แหละน้ำมัน MCT ชนิดผงนะคะและอย่างที่บอกใครที่ได้ลองจะรู้เลยว่ามันอร่อยมันหอมแล้วไม่มีกลิ่นผักไม่เหม็นเขียวแนะนำให้ทานทุกวันเป็นประจำต่อเนื่องผู้อ่ะทานตัวนี้เข้าปีที่2แล้วหลายคนก็จะทักผู้จะบอกว่าผู้ไม่ใช่คนที่อยู่ดีก็แบบหัวภาพแม่มดยังทักเลยแรกๆที่เจอเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนปัจจุบันน่ะเนี่ยกินมาเข้าสู่ปีที่2แล้วมันก็ค่อยๆมั่นใจแล้วหลายคนก็ทักชมพู่เยอะมากขึ้นวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนำเพราะหลายคนบอกทำไมไม่มาแฉบ้างล่ะแม่มาจัดโปรเด็ดๆให้แฉได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จัดให้พี่ระหว่างที่พี่น็อตชงให้ดูหน่อยได้มั้ยอ่ะ
1: ได้เลยจ้ะ
4: นี่รสดมกลิ่นแทนว่าผู้ไม่ได้พูดเองนะ
1: โอ้หอมกลิ่นกาแฟมากๆนะครับ
5: ว่ามันมีกลิ่นผักไม้อยากรู้จังเลย
4: แล้วเป็นกาแฟที่ละลายง่ายจะบอกว่าบางคนฉุกเฉินนะไม่มีน้ำร้อนนะชงกับน้ำอุณหภูมิธรรมดาก็ละลาย
1: จริงแบบ
4: ใช
1: ่ได้เหรอ
4: ใส่น้ำเขย่าตามปริมาณที่คุณอยากกินก็ละลายอันนี้ใช้น้ำอุ่น
1: ๆน้ำอุ่น
4: ๆก็ระวังตั้งนานแล้วมันหายร้อนแล้วเนี่ยนี่ละลายแล้ว
1: ละลายโอ้ง่ายละลาย
4: กลิ่นเป็นไงหอม
1: ไม่มีกลิ่นผักเลย
4: ไม่ได้หวานจนเกินไปไม่ได้มันจนเกินไปแต่จะบอกว่ากินแล้วอร่อยกำลังดีทานได้ทุกวันกินแล้วจะรู้สึกดีมากๆเลยจัดโปรให้ก่อนดีไหม
1: ได้เลย
4: ให้โปรก่อนรอบแรกเลยเนาะเฉพาะรายการแฉเท่านั้นนะคะแม่จ๋าวันนี้จัดไปซื้อ2แถม2ห่อแบบนี้มี30ซองเล็กแบบนี้นะบางอันจะมี20ใช่ไหมของเรามี30ซองเล็กนะคะเท่ากับ2แถม2ได้ไป120ซองค่ะปกติ 1,560 บาทวันนี้จ่ายเพียง750บาทเท่ากับ
3: เท่าไหร่นะ
4: 750
3: 750บาทได้กี่ซอง
1: 50%
4: ได้120ซอง
3: ตกซองละ5บาท6บาทเนี่ยนะ
4: ใช่เซตเนี้ยตกซองละ6บาทแค่นั้นเองแต่ถ้าจะเอาคุ้มนะผู้อยากแนะนำโปรนี้คือกินกันยาวๆไปเลย3แถม3ได้ไป180ซองค่ะแถมแก้วด้วยวันนี้อุ๊ยอยากให้ดิน
1: สอแก้วอะไรแก้วแก้วนู้น
4: แก้วแก้วที่แถมเนี่ยก็ใบละ390แล้วนะทุกคนแล้วมีลายเซ็นชมพู่ให้ด้วยยืนยันว่าเป็นของแท้นะเท่ากับว่าซื้อ3แถม4ปกติ2,730ค่ะวันนี้จ่ายเพียง999บาทเซ็ตเนี้ยตกเหลือแก้วละ4บาท5บาทเท่านั้นเองวันนี้ทุกออเดอร์จัดส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบทักนะเพราะว่าให้แค่110ใช่ไหมทีมหลังบ้านเราร้อยแค่ร้อยเสร็จ
3: ให้ไปเถอะ
4: มันให้แค่ร้อย
3: คุณฟังดีๆนะฮะวันนี้คุณได้120ซองตกซองละ6บาทต่อซองคุณเข้าใจไหมฮะคุณได้120ซองแล้วที่สำคัญไอ้ความแตกต่างจากกาแฟทั่วไปคืออันนี้มันคือกาแฟผักมันคือกาแฟที่ใส่ผักซึ่งตัวฉันเองน็อตถามจริงเป็นไงบ้าง
1: หอมกาแฟก่อนเลยหอมกาแฟ
4: หอมจริง
1: ได้กินกาแฟก่อนเดี๋ยวขออนุญาตชิมไหม
4: ชิมก่อน
3: ลองชิม
4: เ
3: ล
4: ย
5: มีกลิ่นผักมาพี่น็อต
3: เพราะถ้าฉันกินตอนนี้ก็ตีหนึ่ง
4: ไม่มีกลิ่นผักจริง
1: ๆหนูไม่มีกลิ่นผัก
4: หนูบอกเลยนะใครเอาไปแล้วได้กลิ่นผักนะเอามาคืนได้เลย
1: ไม่มีกลิ่น
3: แล้วมันเป็นกลิ่นมันเป็นรสชาติยังไงวะ
1: กาแฟนมกาแฟใส่นมอ่ะ
4: ดมไม่ล่ะให้ดมให้ดมไม่ต้องกินให้ดม
1: กินไ
4: ม่ได
1: ้
4: กินไม่ต้องกินไม่ต
1: ้
4: องก
1: ิน แล้ว
3: เจ็ดโมงเช้าฉันยังเดินรอบบ้านเน
4: ี่
3: ย
4: ให้ดมกลิ่นแม่ให้ดมกลิ่นว่ามันไม่มีกลิ่นผักจริงๆ
3: กาแฟ
4: กาแฟ
3: พวกกินได
5: ้
3: ไหม
5: เดี๋ยวขอ
1: ดม
4: ให้ดมให้ดมให้ดม
1: มอดให้ดมจากซองกาแฟเลยอ่ะดมกาแฟจริง
4: เออแต่ระหว่างนี้ฉันยังไม่ได้บอกเบอร์ใช่ไหมเมื่อกี้เบอร์ขึ้นแล้วนะ0951293336นะคะ
5: กาแฟไม
4: ่กินแล้วเป็น
3: ผู้ชมฟังดีๆนะวันนี้คุณเอา120ซองเรียก120ซองวันนี้คุณจ่ายจาก 1,560 เหลือ750บาท
4: ใช
3: ่แต่ถ้าสมมติคุณจะเอาระยะยาวเพราะอันนี้ตัวนี้มันช่วยเครื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: มันช่วย
3: ระบบ
1: ผัก
3: ขาก็คือบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลด้วยมีไออะไรถั่วขาวมีถั่วขาวแล้วมันก็มีผงจากชาเขียวมันมีผงประกาศหอมมีผงบล็อกโคลี่มีผงเคลมีผงผักข
4: ม
3: นะคะอย่างที่บอกมีผงแก้วมังกรคุณฟังดีถ้าคุณจะเอา180ซองเมื่อกี้เนี่ย120ซองอ่ะ750บาทแต่ถ้าคุณจะเอา180ซอง จะเหลือเพียงเท่าไหร่รู้ไหมฮะ182 999

0: บาท
1: จะได้แก้วไปด้วย
2: 999บาทคุณจกซองละ5บาท
1: แค่นั้นเอง
2: จกซองละ5บาท
1: เฉพาะแฉนะวันนี้พี่แบงค์เฉพาะแฉนะขอให้แม่มดพิเศษไม่จำกัดสายได้ไหมล่ะ
2: เอาไปเถอะ
1: จัดไปไม่จำกัดสายโทรก่อนนะทุกออเดอร์วันนี้จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอก่อนเลยหรือว่า0951293336 0951293336ถ้าโทรมาตอนนี้แล้วสายไม่ว่างนะจ๊ะแม่จ๋าก็ทักแชทก็ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: LINE @coffee นะ coffee มี e ตัวเดียวนะแม่นะ coffee แล้วก็ veggie.th นะคะ
2: อ๋อมันเป็นกาแฟผัก
0: เออจาก
2: พ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ย
0: ม
2: ัน
0: คือกาแฟจริงๆ
3: มันกาแฟจริงๆแล้วไม่มีกลิ่นผักจริงๆด้วย
1: แล้ววิธีคืออะไรรู้ป่ะหลายคนกินจะบอกว่าทำไมกินแล้วมันถึงรู้สึกหรอเพราะเรียกอีกฉายานึงคืออะไรรู้ป่ะกาแฟรูดซิปปาก
0: อ๋อหรอ
2: คือมันก็จะไม่จุกจ
1: ิ
2: ก
1: ใช่
0: ไม่จุก
1: จากเมื่อก่อนระหว่างวันอยากกินนู่นกินนี่อ่ะที่ชมพู่กินนะรู้ความรู้สึกตัวเองนะก็คือเราอิ่มแล้วพอคือแน่นแล้วพอแล้วระหว่างวันไม่ได้อยากกินอะไรแต่อยู่ได
2: ้
1: นะหลายๆคนถามว่าทำไมมันถึงลงการที่ดูแลตัวเองคืออะไรถ้าเรากินมากในทุกวันมันสะสมเพิ่
0: ม
1: ถ้าเรากินแล้วเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายเราต้องการเราจะต้องเอาของเก่าออกมาใช้
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ไหมตราบใดที่เราดึงของเก่าในร่างกายออกมาใช้ได้นั่นแหละคุณจะค่อยๆเปลี่ยนจากตึกเป็นไม้จิ้มฟันลงเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนดังนั้นอยากให้ลองจริงๆเปิดใจนะเอาเซตใหญ่ก็คุ้มเซตเล็กก็ได้เอา2แถม2120ซองนะคะจากปกติ 1,560 วันนี้750อันนี้คุ้มมาก3แถม380ซองวันนี้แถมแก้วด้วยเซตนี้นะคะจาก 2,730 เหลือแค่999ไม่ถึง 1,000
0: นี่คุ้มสุด
1: คุ้มสุดเลยทุกออเดอร์จะส่งฟรีนะวันนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะแต่ต้องรีบสแกนคิวโค้ดหน้าจออันนี้ง่ายๆเลยรีบทักเลยจะเอา750หรือว่าจะเอา999รีบทักก่อนเลยนะ
4: 99คุ้มดีนะหนูว่า
1: 99คุ้มกินได้ทั้งบ้านแล้วยังไงกาแฟมันต้องกินทุกวันถึงจะบอกเสมอว่าไม่ใช่กินวันนี้เว้น2วันกินวันนี้เว้น3วันมันก็จะไม่รู้สึกนะกินต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆวันแล้วคุณก็จะรู้สึกดีนะคะสแกนคิวโค้ดนะหรือว่า LINE coffee veggie coffee มี e ตัวเดียวนะจ๊ะ @coffeeveggie.th หรือว่า0951293336จ้า
2: ท่านผู้ชมมาเอาง่ายๆวันนี้คุณฟังดีๆอีกครั้งหนึ่งครับโปรโมชั่น120ซองวันนี้คุณซื้อในรายการแฉเนี่ยเหลือ 1,560
1: ค่ะ
2: 1,560 เหลือเท่าไหร่
0: 750
1: 750
0: ลดไปเกินครึ่ง
2: คุณได้120ซองคือตกแล้วซองละ6บาท
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะระยะยาวเอาแบบ180ซอง180ซองเนี่ยก็จะเหลือ999บาทเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหม5บาทต่อซอง
4: ซองละ5บาท
2: ซองละ5บาท
0: ได้แก้วด้วยนะได้แก้วของแถมด้วย
1: กาแฟวันนึงแก้วเท่าไหร่อ่ะพวกเราอ่ะ
3: 100กว่าบาท
1: นี่ไงอันนี้ตกแก้วละ5บาทวันนึงกิน2ซองก็ได้เพราะช่วงแรกๆผู้แนะนำว่ากินตอนมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันก่อนอาหารนะกินก่อนอาหารเราจะได้รู้ซิปากเราจะได้กินได้น้อยลงแนะนำเลยนะคะกาแฟ
0: ผักเส้นไหนดี
1: เส้นไหนก็ได้ทุกคนอยากให้ลองจริงๆกาแฟผักเวจี้นะคะ2แถม2 750 3แถม3แถมแก้วด้วยนะคะ999 0951293336ค่ะ0951293336หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะหรือว่าแอดก็ได้แอด coffee มี e ตัวเดียวนะ coffeeveggie.th แม่ขอยืมหน่อยได้มั้ย
2: วันนี้คุณดูความเปลี่ยนแปลงหนูกินมาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
1: ก็หนูบอกว่าหนูว่าเข้าปีที่2หนูอยู่กับเขามา2ปีแล้วปีแรกๆทุกคนจะเริ่มทักแต่ว่าปีหลังๆในช่วงนี้ที่ออกงานเป็นพิธีกรคนทักแบบโอ้โหเยอะมากพวกก็จะแนะนำนี่แหละถ้าเรากินให้น้อยกว่าที่ร่างกายเราต้องการยังไงแล้วจะเอาของเก่าออกมาใช้แน่นอน
0: น
1: ี่
0: ขนาดคุณแม่หลังคลอดลูกจะลงยากมากเนอะ
1: อุ๊ยพรุ่งนี้มันเกิดหนูนะ
2: พี่เบิร์ตเดย์
1: 13แล้ว
3: ลูกกี่คนลูกกี่คน
1: ลูก2คนสามี1
0: มีคนเดียวเหมือนเดิมนะ
1: ที่ออกอากาศได้สามี1
0: เหมือนเดิมนะ
1: เหมือนเดิมจะมาเปลี่ยนได้ไงล่ะบ้าบอ
0: นี่คุณแม่หลังคลอดลูกเนี่ยลงยาก
1: ใช่อัน
0: นี้ก็ช่วยได
1: ้มันสะสมใช่อันนี้ช่วยได้ก็คือกาแฟเขาจะช่วยในเรื่องการเบิร์น
0: เผาผลาญอะไรด้วย
1: แต่หลักๆอันนี้มีผักผลไม้38ชนิดและอย่างที่บอกว่าเขาจะรูดซิปปากเราทั้งดังนั้นระหว่างวันเราจะไม่ค่อยจุกจิกนี่แหละคือคิดลักของเขา
0: โทรไป0951293336นะครับหรือว่าไลน์นะครับ @coffee e ตัวเดียวนะครับแล้วก็ veggie.th ครับผม
1: ยืนยันว่าไม่มีกลิ่นผักนะ
0: ไม่มีกลิ่นผัก
1: แล้วอร่อยกลมกล่อมจริงๆใครที่ทานกาแฟยักษ์กินได้เลยใจไม่สั่นจ้า
0: ท่
2: านผู้ชมฮะวันนี้เอาง่ายๆ750บาทคุณได้120ซอง
0: ครับ
2: อันนี้คือถูกสุดๆแล้วล่ะตกซองละ6บาทแต่ถ้าวันนี้คุณจ่าย999มันเพิ่มอีก100กว่าบาทเนาะ
4: ใช่
2: เพิ่มอีก100กว่าบาทเนี่ยคุณได้180ซองสามารถสแกน QR code ไม่ได้ลูกอ่ะโทรเบอร์อะไรลูก
1: 0951293336 0951293336หรือว่า LINE @coffee มี e 1ตัวนะ coffeeveggie.th นะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้โอ๊ยฝากทิ้งท้ายเพิ่งรับรางวัลมาด้วยนะคะตัวนี้ได้มา2รางวัลแล้ว
0: อ๋อเหรอยินดีด้วยค่ะโอเค
4: จัดเต็มมาก
2: โอเคขอบพระคุณ
1: นะคุณนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ครับ
2: วันก่อนไปงานพี่เอสุภชัยแล้วก็มีคนวิ่งมาบอกพี
0: ่ว่า
2: ขอบคุณมากนะที่ได้มีโอกาสมาออกแฉแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลย
0: ครับ
2: แต่ก็เฮ้ยจำไม่ได้เพราะว่าร้านอาหารมาออกแฉ

0: นี่มัน
1: เยอะมาก
0: ทำเราทำรายการมาเป็น10ปีอะเนาะก็คือมาออกมาเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่าร้านต้นวันนั้นมาดับจะกลับห้างปิดแล้วเนาะเขาก็วิ่งมาตอนนั้นเคยมาออกแฉแล้วแฉเปลี่ยนชีวิตคุณ
2: ปีแล้ว
3: 6
2: ปีแล้ว
1: ที่แล้ว
2: มันเปลี่ยนชีวิตคุณ
1: ตอนโควิด
3: ก็ตอนนั้นแทบร้านแทบจะปิดตัวแล้วครับใช่แล้วพอได้มีโอกาสมาออกรายการแฉทำให้เราได้มีโอกาสลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็
1: คนรู้จัก
3: พลิกชีวิตจากที่จะปิดร้านอะไรเงี้ยก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีแบรนดิ้งอื่นๆเพิ่มเข้ามาม
2: ีเพิ่มแบรนด์กันด้วยธุรกิจเติบโตขึ้นด้วยนะฮะ
0: ท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนเขาทำงานอะไรรู้ไหมฮะแท่นขุดเจาะเมื่อก่อนทำงานแท่นขุดเจาะถูกต้องไหมนะฮะยอมลาออกจากแท่นขุดเจาะแต่มันก็ไกลแล้วก็ลำบาก
2: ต้องไปอยู่เป็นเดือนๆ
0: ต้องไปอยู่เป็นเดือน
1: ๆทะเล
0: ตอนนี้มาเปิดร้านอาหารเพื่อที่จะอยู่กับแม่ช่วงหน้าฮะ
1: ค่ะ
2: สักครู่ครับ
4: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม่
7: ใช้นี
8: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สไลด์เลมอนสูตรใหม
6: ่น้ำปลาร้า
8: แม่บุญล้ำ
10: อร่อย
8: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เลิกค่ะเท

0: ่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
4: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
8: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
9: หมดแก้ว
10: หมดค่ะ
8: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
12: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้ท่านผู้ชมฮะ1ร้านเขาเคยมาเยี่ยมรายการแฉแล้วล่ะ
14: ใช่ค่ะ
15: นี่แล้วว
13: ันนี้มาดำไปเจอเขาที่เอแฟร
14: ์ครับผม
13: ไปเจอพี่เอกำลังจะกลับเองก็ไปกำลังจะกลับบ้านก็ไปร้านและเขามาจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหน้าบ้านพอดี
14: คร
13: ับ เขาเลยวิ่งมาพี่ขอบคุณนะครับฉันบอกขอบคุณมาดำทำไมเขาบอกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็เลยบอกโอเคมาออกแฉอีกสักรอบดีกว่า
14: คร
13: ับ อันนี้คือลูกชิ้นปลาสูตรภูเก็ตนะฮะเขาเมื่อก่อนเขาทำเงินเดือนเนี่ยก็เป็นหลักแสนอยู่แล้ว
14: ครับ
13: เพราะเขาอยู่แท่น
14: ขุดเจาะ
16: น้ำมัน
13: แต่วันนี้คือเรารู้สึกว่าเมื่อเราไปอยู่งานปุ๊บเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ๆแม่แล้ว
17: ใช่ครับคุณแม่อยู่คนเดียวครับผมทำงานตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบ10ปีที่แล้วครับผมใช่การสื่อสารติดต่อกับคุณแม่ในระยะทางในทางมันค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับปัจจุบันอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราพลาดช่วงเวลา
14: อยู่กับแม่
17: ที่อยู่กับแม่เพราะผมไปทำงานเดือนนึงกลับมาอีกเดือนนึงก็จะไม่ค่อยทราบแล้วครับว่าคุณแม่
14: เป็นยังไง
17: เป็นยังไงบ้างก็จะมารู้อีกทีนึงของเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วคุณแม่ถึงจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็ในช่วงนั้นมันก็มีปัญหามากมายของคุณแม่อะไรเงี้ยใช่ครับ
13: ท่านผู้ชมครับเอาจริงเขาเคยมาเยี่ยมมาดามแล้วตอนปี63ตอนนั้นตอนวิกฤตการโควิด
17: ใช่ครับ
13: แล้วก็ปรับตัวออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยคุณบอกแล้วจะออกแฉปุ๊บคนก็ตามมาก็เลยรอดได้จากการเป็น delivery เนี่ย
14: ครับ
13: มันก็ถือว่าโควิดเปลี่ยนชีวิตเน
17: า
13: ะ
17: โควิดเปลี่ยนชีวิตด้วยครับแล้วก็พี่มดดำแล้วก็รายการแฉแล้วก็ทุกคนก็เปลี่ยนชีวิตของผมเช่นกัน
14: ยังไงตอนนั้น
17: ก็ตอนนั้นก็ตอนกำลังเข้าโควิดใหม่ๆใช่ครับตอนเราทำร้านในช่วงแรกครับก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ดีแหละครับแต่พอว่าโควิดเข้ามาก็ทำให้เราต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางอย่างเราไปไม่รอดจริงๆครับในช่วงนั้นเราจำเป็นจะต้องเอาของบางอย่างที่เราเคยมีหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าที่เรารักมากๆของคุณแม่อะไรเงี้ยต้องขายออกไปเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจของเราเพราะว่าเรามีทีมงานเรามีคุณแม่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีช่วงอะไรที่เครียดหนักมากๆเลยครับแล้วเราก็ได้การติดต่อจากพี่มดามแล้วก็รายการแฉครับที่ติดต่อเข้ามาในช่วงนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าวิกฤตในช่วงนั้นมัน
14: มีโอกาสอยู
17: ่ยังมีโอกาส
14: สว่างอยู่
13: ต่อมาใช่เนาะแน่นอนวันนี้จริงๆลูกชิ้นปลาจัมโบ
14: ้อร่อยมาก
13: จัมโบ้จริงของภูเก็ตเนี่ยแล้วก็สาคูต้นเปียกเป็นสูตรของเราย้อนกลับไปที่บ้านเราไม่ได้สบายหรอกแม่รับรีดผ้า
17: ใช่
13: ต้องไหมคะแม่เนี่ยรับรีดผ้าพ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
17: ครับ
13: ต้องไหมฮะแต่พ่อเนี่ยเคยเป็นเชฟมาก่อน
17: พ่อเป็นเชฟโรงแรมมาก่อนครับแล้วก็มาพบรักกับคุณแม่
14: ที่โรงแรม
17: ที่โรงแรม
13: ตอนนั้นแม่เป็นแม่บ้าน
17: คุณแม่ก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตกับคุณพ่อคร
13: ับ แต่จริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไร
17: กรุงเทพ
13: เป็นคนกรุงเทพแต่ก็คือพ่อไปเป็นเชฟที่นู่น
17: คุณพ่อเป็นคนพังงาครับ
14: ใกล้ๆกับภูเก็ต
17: แล้วผมก็ไปเติบโตที่ภูเก็ต ตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
6: เขาก็ไปทำงานที่นู่น
13: เขาไปทำที่นู่นก็เลยไปกับเขา
14: ก็ตามเขาไปด้วยใจง่ายเนาะ
17: เพราะความรักก็เลยไป
13: เราไปกรุงเทพ
17: ใช่
13: แต่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเลือกเรียนเราเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ภาคธรณีวิทยา
17: ใช่ครับเพราะว่าผมอยากเรียนธรณีเพราะว่าผมมีรุ่นพี่ที่ผมรู้จักแล้วเขาได้ไปเที่ยวมากแล้วเราเป็นเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเลยเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้เป็นไงบ้างเงี้ยครับ
13: ก็เลยไปอยู่ที่ไหนบ้าง
17: อยู่ที่ตอนที่ทำงานใช่ไหมครับก็ไปอยู่ที่บรูไนครับที่มาเลเซียใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเทรนนิ่งที่แบบตามชายฝรั่งเศส
13: ฝรั่งเศสก็ได้ไป
14: ไปเทรนนิ่งที่น
9: ั่นเลยได้เที่ยวสนใจเลย
17: ก็ได้เที่ยวสนใจเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ว่าให้โอกาสให้ผมได้ไปแล้วก็ให้การศึกษากับผม
13: แม่ก็เก่งตอนนั้นแม่หาเงินส่งลูกที่ไหน
14: ทำอะไรทำอาชีพ
13: มีลูกกี่คน
6: คนเด
13: ีย
6: วอ๋อ
13: ลูกคนเดียวเขาจะก็ส่งลูกจนเรียนจบปริญญาจนลูกได้ไปทำงานเมืองนอกเมืองนาไปทำลูกไป
6: ส่วนหนึ่งเขาไปเรียนโดดด้วยตัวของเขาเองด
9: ้
6: วย
9: ก็แม่ซัพพอร์ตลูกนั่นแหละก็ถือว่ากำลังใจดีจากแม่ไง
13: ถือว่าอบอุ่นมากมาก
14: คุณไปทำงานต่างประเทศอยู่กี่ปี
17: น่าจะเกือบ3ปีครับ
14: เกือบ3ปี
17: ใช่
14: มันคนเราไม่เคยจากบ้านอ่ะเนอะอยู่กับแม่
17: ก็
14: ตลอดเลยเนอะ
17: ผมเป็นลูกคนเดียวด้วยครับแล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงเพราะว่าในช่วงนั้นมันแทบจะไม่ทราบเลยว่าผมไปอยู่กลางทะเลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคร
14: ับ มันติดต่อกันไม่ได
17: ้ในสมัยนั้นแทบจะการติดต่อค่อนข้างยากต้องอีเมล LINE อาจจะยังไม่ได้
14: แม่ก็จะไม่สะดวกในการติดต่อลูกสักเท่าไหร
17: ่ใช่
6: ไม่ค่อยเป็นเรื่องสื่อสาร
17: แล้วคุณแม่ก็อยู่คนเดียวด้วยครับ
13: สมัยก่อนมันไม่ได้ LINE ไม่ได้ง่ายอย่างนี
17: ้
13: ถูกต้องไหมถ้าทุกวันนี้ LINE มันง่ายเมื่อก่อนมันยังไม่ง่ายอย่างนี้ตอนนั้นเอาจริงๆนะเงินเดือนสูงสุดจบไปที่เท่าไหร
17: ่ตอนที่ออกมาตอน

0: ตอนเข้าปีที่3ครับประมาณเกือบแสนกว่าบาท
1: แสนกว่าบาท
2: แสนกว่าบาท
1: เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แสนกว่าบาท
0: ให้คุณแม่แทบจะเกือบทั้งหมดที่หามาได้เพราะผมไป1เดือนกลับมา1เดือนแล้วก็เราก็มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เราก็ต้องเคลียร์ให้ได้ก็พยายามทำให้ได้
1: ปรากฏว่าอยู่ดีๆเราได้รายได้อยู่แล้วเดือนละแสนเพราะมันจะต้องมีสวัสดิการอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถูกต้องมั้ยล่ะอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสวัสดิการในการเลี้ยงดูอยู่แล้ว
0: ครับ
1: วันที่ออกมาคิดจะทำอะไรตอนนั้น
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: งงกับชี้
0: งงกับชี้เหมือนกันครับมัน
1: แต่ทำไมถึงตัดสินใจว่าเอ้ยเราต้องออก
0: เพราะคุณแม่เลยครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะไม่อยาก
2: เพราะว่าคุณแม่เหรอเป็นห่วงคุณแม่แล้วคิดถึงคุณแม่เหรออยู่กันสองคนแม่
1: เขาอยู่กันสองคน
0: ใช่คุณพ่ออยู่ที่ใต้ครับผมคุณพ่อกับคุณแม่แยก
1: ทางการโอเค
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายๆถ้าสมมติเราทิ้งไว้เขาก็อยู่คนเดียว
0: คุณแม่ก็จะอยู่คนเดียวใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไออยู่แท่งขุดเจาะเนี่ยเงินเดือนมันจะสูงขึ้นเร็วมาก
0: ในช่วงเวลานั้น
1: ในช่วงเวลานั้นครับคือถ้าสมมติอยู่ต่อเนี่ยมันต้องได้หลายแสนแล้วล
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับ
1: มันเคยได้ยินว่าท่านขุดเจาะถ้าอดทนนะมีเงินเก็บหลายเป็นล้านต่อปี
2: เพราะไม่ได้ใช้เงินอยู่บนท่าน
1: ขุดเจาะเขาบอกว
0: ่
1: า
0: ใช่
1: ขอให้ไปชอบปุ๊บชอบแล้วเขาบอกว่าสวัสดิการสวัสดิการก็ดี
0: ดีมาก
1: ถูกต้องป่ะล่ะแต่แค่ว่าไม่เป็นเหงาไม่ซึมเศร้าไปซะก่อนก็เป็นบ้าไป
0: ช่วงประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเรือนี่แหละครับก็อาจจะมีอาการนิดหน่อยบ้าง
1: ฉันเคยมีผู้ชายฉันเคยชอบผู้ชายที่แ
0: ฝ
1: งขุดเจาะเออ
2: เขาเคยขุดเจาะเก่งเหรอ
1: เขาบอกขุดเจาะเก่งกูก็เจาะไปเจาะมาคุณบอกว่าเออจริงๆแล้วผู้ชายว่าอะไรบ
2: ้าง
1: สองอย่างยังไงคนเราอยู่ได้เต็มที่ไม่เกิน4ปี
2: กับอาชีพนี
1: ้กับอาชีพนี้พ่อบอกว่า
2: แรงกดดันมันเยอะ
1: ก็หมายถึงว่าเขาบอกว่ามันแรงกดดันแล้วต้องอยู่กับห้องเดิมๆห้องเล็กๆ
0: ที
2: ่กลางทะเลด้วยไปไหนก็ไม่ได้ถูกล็อกอยู่ในกลางทะเลแบบนั้นหรอ
0: ใช่ครับแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์
3: การเดินทางเขาจะไปหลายต่อ
2: ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์
0: นั่งเรือนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช่ครับ
1: ไม่ใช่บทอยู่อยากจะเข้าฝั่งก็เข้ามาไม่ได้อย่างนั้นถูกต้องไหม
2: หลักการประชาชนคือคิดถึงนี่แหละ
1: เดือนนึงเข้าฝั่งได้ทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: เดือนนึงเข้าฝั่ง
0: มาพักเดือนนึง
3: พักหนึ่งทำเดือนนึง
0: นั่งเรือแบบ48ชั่วโมงเข้ามา
1: เห็นไหมล่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยก็
2: 48ชั่วโมง
1: ใช
2: ่
1: ไง
0: ใช่เพราะว่า
2: วัน
0: จากนั่งเรือเพราะว่าพายุเข้าด้วยครับแล้วก็นั่งเรือเข้ามาด้วย
1: ต้องกลับมาถูกแล้วฝรั่งเศสฟังปุ๊บเนี่ยดูสวย
2: หรูหรา
1: ไปอยู่ที่เกาะจันเกาะฝรั่งเศสนี่ก็บอกหนักสุด
0: ครับ
2: ยังไงเดินทางไปขึ้นขุดเจาะยังไง
0: ตอนนั้นที่ไปฝรั่งเศสไปเทรนนิ่งเฉยๆครับผมใช่ไม่ได้ไป
4: แต่คุณมาอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมขุดเจาะเนี่ย
0: ที่มาเลเซีย
1: บูไน
2: มาเลเซียหลายที่มากกว่าความลำบากคือความคิดถึงที่มีอยู่ตลอด
0: จน
2: ใน
0: ที่สุดความเป็นห่วงมากกว่า
2: ความเป็นห่วงคุณแม่มากกว่า
1: จนวันที่เรากลับมาปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ร้านอาหารเนี่ยมันเกิด
0: ก็เริ่มต้นเลยนะครับผมขายสาคูตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตเรานะครับแล้วก็มีเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากคุณแม่เอาไว้ให้คุณแม่ดูแลแล้วก็มาลอง
1: เงินตอนที่เราทำขุดเจ
0: าะใช่ครับแล้วเราก็มาเออมาลองทำอะไรดูดีก็ได้เริ่มต้นที่สาคูเนี่ยแหละครับก็เปิดออเดอร์พรีออเดอร์สาคูไส้
3: ไก
0: ่ในย่านที่เราอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าย่านคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ออเดอร
1: ์ส
0: าค
1: ู
0: ใช่ครับอยู่ที่พระขนงมาก่อนครับผมก็
1: คือ
0: ออเดอร์สาคูไส้ไก่ตึกเป็นของที่บ้านของคุณแม
1: ่ของค
2: ุ
1: ณแม่
2: ก็อยู่นั่นอยู่
1: แล้วก็คือเป็นของบ้านผู้หลุดมาก
2: ่
1: อนของคุณยายใช่ไหม
3: ใช่ของคุณยาย
1: ของคุณยายใช่ไหม
0: ใช่
3: ยายของ
1: คุณยายของเขาก็คือแม่ของแม่นั่นแหละตอนก็มีตึกอยู่ตึกนึง
0: ใช่ครับ
1: เราก็เลยคิดว่าเอาละเว้ยเรามีตึกอยู่ตึกอยู่ตรงพระขนงเอาเงินเก็บตอนที่ไปขุดเจาะน้ำมันเริ่มแรกก็คือขายสาคูไส
4: ้ไก่
0: สาคูไส้ไก่มาก่อนครับก่อนที่เราจะมีเงินสักก้อนนึงเพื่อจะไปทำร้านตึกตรงนั้นมันค่อนข้างจะโซมมากๆแล้วครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้มีคนเช่าเท่าไหร่เพราะช่วงเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเราก็เลยตัดสินใจนำเงินที่เราได้จากตัวขายสาคูเงินเก็บที่เรามีไปรีโนเวทตึกทั้งหมดแล้วก็สร้างเป็นร้านอาหารครับ
4: ขายแค่สาคูเนี่ยนะรีโนเวทตึกได้ต้องไม่ธรรมดามากนะเนี่ย
3: เก็บส่วนหนึ่งด้วย
0: ใช่คุณแม่เก็บเงินไว้ให้ด้วยครับผมแล้วผมก็พยายามหาเงินเท่าที่เราจะหาได้เนี่ยก็ทำทุกอย่างเรียนรู้การทำอาหารเสิร์ฟหรือว่าไปในที่ไหนเขาให้ทำผมก็ไป
1: เรียนรู้
0: ใช่ครับ
1: แต่เขาบอกไอ้ตรงที่เปลี่ยนชีวิตคืออันนี้แหละสาคู
3: ใช่
0: ใช่ครับผม
1: สาคูอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้าง
0: สาคูนี่คือสาคูแท้ๆจากต้นสาคู
4: สาคูแท
0: ้ใช่
2: แล้วมันต่างจากสาคูที่เราคุ้นเคยยังไง
0: เพราะว่าตัวแป้งนี้จะเป็นจากสาคูจากต้นสาคูเลยครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวลำต้นนี่แหละครับมาทำเป็นเมนูขนมหวานครับ
4: ก็เป็นสาคูแท
2: ้ต้องเป็นสีแดงๆอย่างนี้เหรอสาคู
0: ตัวที่ความเป็น
1: กิบปอมๆนะ
2: ที่เป็น
4: แป้ง
2: ที่เป็น
4: ใสใสใสใสนั่นคือปลอมปลอมนะเ
2: ธอขาวนั่นปลอมเหรอ
5: ไม่ได้ปลอมหรอก
4: มันเป็นแป้งมัน
0: สำปะหลังใช่
2: ปลอมแน่แ
5: ม่มันคือมันสำปะหลังมันสำปะหลังค่ะ
4: มันคือมันสำปะหลังแต่นี่สาคูจริงๆอันนี้
2: ที่
4: ถ้าสมมติสาคูจากต้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้
0: ใช่เลย
4: อันอย่างที่เธอหยิบ
2: อ๋อนี่

0: นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่จากต้นสาคูเลยครับ
0: เมื่อกี้ก็เปิดดมอยู่ก็คืออะไร
2: มันคือต้นสาคู
0: พอแช่น้ำแล้วมันก็จะพอง
3: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ด้วย
2: ไปต้ม
3: ต้มน้ำต้มเดือดจัด
0: ต้มให้มันพอง
1: ต้มให้น้ำเดือดครับผมพอน้ำเดือดสักครู่ใช่ไหมครับเราก็กวนให้น้ำเป็นวงเป็นวนนะครับแล้วเราก็ค่อยเทตัวเม็ดสาคูแทนนะครับลงไปเป็นสายลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเทลงไปรอบเดียวมันก็จะเป็นก้อนก็จะความรสความอร่อยก็จะแตกต่างกันครับอันนี้อาจจะทานด้วยกะทิ
0: กะทิสด
1: ใช่ครับ
0: สาคูนี่มันเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้าง
1: ก็เพราะว่าต้นสาคูแหละครับทำไมผมถึงช่างตั้งชื่อร้านต้นสาคูเพราะผมอยากจะเตือนตัวเองว่ากว่าที่เราจะมีร้านมากมายขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าเราเริ่มจากการที่เราขายสาคูมาก่อน
0: สาคูตัวนี
1: ้ใช่ตัวเมนูสาคูตัวนั้นมันทำให้เราอยากรู้ว่าสาคูที่แท้จริงจากตัวแป้งที่ครอบอยู่ตรงไส้เนี่ยครับมันมาจากไหน
0: มันเป็นยังไง
1: มันเป็นยังไงก็เลยทำให้เรารู้จักตัวสาคูแท้จากต้นสาคูใช่
0: ถ้าสมมติว่าเป็นที่มาของตรงนี้เนอะ
1: ใช่ครับ
0: จากเริ่มต้นกับของหวานกลายมาเป็นร้านอาหารที่มีของคาวมากมายจนว
1: ัน
0: นี้ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารเดียวแล้วยังมีร้านขนมเพิ่มเติม
2: ไหมแม่เขาบอกจุดเด่นนะตอนเวลาไปออกตลาดเอ
4: ลูกชิ้นนี
2: ่อันนี้สิ่งแรกที่หมดก่อนคือลูกชิ้น
4: ภูเก็ต
0: ภูเก็ตลูกชิ้นปลาม
2: ันพิเศษยังไงคะทำไมถึงมาเป็นลูกชิ้นภูเก็ต
1: ก็ผมเติบโตที่ภูเก็ตด้วยอยากจะนำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มหรือว่าแม้แต่จะเป็นตัวลูกชิ้นที่มาจากภูเก็ตสไตล์ภูเก็ตอะไรเงี้ยจะมาเผยแพร่ความเป็นภูเก็ตแล้วก็ความเป็นคนใต้ให้ทุกคนได้รู้จัก
2: ใช้ปลาอะไรนี่
1: อันนี้เป็นปลาทะเลเลยครับที่เราใช้สูตร
2: ของที่บ้าน
1: ที่บ้านเลยครับผม
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับมีเมนูมากมายนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเมนูของทางร้านต้นสาคูนะครับพักสักคร
2: ู่อร่อยอร่อย
5: ขอบคุณสนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้เฮ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
11: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปู
12: ่มึงหลอกกู
11: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
12: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
12: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
16: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
15: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
7: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
3: อุ้ยนมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
2: Give me more

รวงพลังงานเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเนื่องจากยังมีงบประมาณเพียงพอและพ่อค้าแม่ค้าต้องการให้ขยายเวลารวมถึงข้อเสนอปรับสัดส่วนการช่วยจ่ายเป็น50-50หากเดินหน้าโครงการต่อคาดจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อร่อยอย่างที่พุกโกะบอกจริ งอ
2: ร่อยจริงมากเขาต้มแห้งไก่
1: เขาต้มแห้งไก่อร่อยมาก
3: ครับผมขอบคุณครับ
1: อร่อยแบบอร่อยแบบเฮ้ยอร่อยแบบ
3: แบบที่ไหน
1: อร่อยแบบไม่ได้แอปอ่ะ
3: จริงจริงครับ
1: ก็คืออันนี้เป็นมุสลิมด้วยถูกต้องไหมครับเป็นฮาลาล
3: ผมเป็นฮาลาลทุกเมนูเลยครับ
1: พุกโกะไล่เมนูเลยลูก
2: เอามาอย่างแรกก็คือเราจับไปแล้วนะฮะลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะนี่
4: เป็นคำโตโตแบบนี้เลย
2: แบบนี้มีขายที่ร้านเลยน้ำจิ้มก็สดสดร้อนร้อนน้ำจิ้มสองแบบเพราะว่าอะไรแม่จ๋า
5: อันนี้คิมมี่ก็จะมันอันนี้ก็จะเป็นแบบแซ่บ
2: ๆพี่น็อตชิมหน่อยแบบคิมมี่หน่อยจ้า
4: คิมมี่แล้วก็มัน
5: นิดนึง
2: นี่คิมมี
4: ่โหแซ่บแน่
5: เห็นนิดนึง
2: ร้อนนะสิท่าร้อนนะคะมาต่อเลยครับแม่นี่คืออะไร
5: แกงส้มชะอมกุ้งค
2: ่
5: ะ
2: แกงส้มชะอมกุ้งแล้วอันนี้ที่พี่มดดำถามเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรจ๊ะ
5: ยำลิ้นจี่ค่ะ
2: ยำลิ้นจี่เราจะกินต้องอย่างนี้ลาดน้ำยำลงไปอย่าง
1: น
2: ี
1: ้อาหารจานเท่าไหร่เน
2: ี
1: ่ยคะ
3: ก็เริ่มต้นที่สาคูอยู่ที่89บาท
1: 89บาทอย่างข้าวต้มแห้งอ่ะ
3: ข้าวต้มแห้งนี่อยู่ที่75บาท
1: ครับ75บาท
2: ถูก
4: ดี
1: ถูก
2: แต่ลูกชิ้นปลาภูเก็ตขายจานเท่าไหร่จ๊ะ
3: เริ่มต้นที่89บาท
1: 89บาทอันนี้ไปกินที่อ้ําๆเอแปรได้
2: เนี่ยเราลาบไก่ทอดอ่ะจ๊ะ
3: ลาบไก่ทอดอยู่ที่100
5: เท่าไหร่อ่ะ
3: 89บาทครับ
1: โอเคอันนี้ข้าวยำ
3: อันนี้เป็นข้าวยำบูดู
2: ข้าวยำน้ำบูดู
3: ใช่ครับเราใช้น้ำบูดูจากทางใต้มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวคั่วแล้วก็ตัวปลาป่นก็มาจากทางใต้เลยจากทาง3จังหวัดชายแดนใต้เลยครับ
1: อ่ะเราไปดูขนมกันบ้างดีกว่า
2: ขนมมาหน่อยขนมหน่อย
3: ก็จากร้านต้นสาคูใช่ไหมครับเรามีอีกหนึ่งร้านคือร้านพระขนมนมสดครับ
4: พระขนมนมสดเนาะ
1: ตอนนี้ขยายแบรนด์เยอะเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ก็พยายามที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับผมก็มีร้านพระขนมนมสดที่เป็นเมนูขนมหวานครับแล้วก็มีเมนูขนมปังปิ้งนมสดเมนูชาใต้เมนูชาไทยแล้วก็นมวัวแท้ๆที่เราใช้โดยที่ไม่ผสมเลยครับ
1: โอ้ดูการพิธีกรกูหิวโหยมาก
4: ทีมงานค่ะทีมงานค่ะเรียกร้องว่าจะกินให้ได้ค่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว
4: บอกว่าจะกินให้ได้ค่ะ
1: กินร้อนๆมันจะอร่อย
2: สองอัน
4: อีกอันหนึ่ง
1: นะครับ
5: เอาช้อนซ่อมแม
1: ่ให้มันซ่อมให้ซ่อมมันกินสิ
2: ทีมงานบอกไม่ไหวแล้วยายเก๋บอกหนูคนเดียวเลยเนี่ยหนูทำไม่ได้ยาย
1: เก๋ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นขนมปังสังขยา
3: ใช่ครับที่ร้านพระขนมนมสดเลยครับ
1: ก
3: ็จะมีขนมปังเป็นแบบกลมแล้วก็เป็นแบบแผ่นครับ
1: เอาละฝากร้านซะหน่อยเพราะทีมงานฉันรอกินแล้วนะคะโอเคเจอเลยค่ะ
3: ก็ร้านของเราในครอบครัวต้นสาคูนะครับมีร้านต้นสาคูที่เป็นร้านอาหารไทยฮาลาลนะครับผมก็มีเมนูอาหารใต้อาหารจัดจ้านครับเมนูสาคูไส้ไก่แล้วก็มีเมนูขนมหวานสาคูต้นเปียกลำไยครับแล้วก็มีเมนูอาหารใต้มากมายเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านในครอบครัวต้นสาคูก็คือร้านพระขนมนมสดครับผมที่เราจะเสิร์ฟอาหารเป็นขนมใต้เราอยากจะขยายฐานลูกค้าใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกอาหารทานเล่นอาหารชาใต้แล้วก็ขนมปังปิ้งสังขยาข้าวต้มแห้งครับผมแล้วก็ร้านล่าสุดที่เรากำลังจะเปิดก็คือเปิดมาแล้วแหละครับใช่ก็คือร้านหม่าม้าลูกชิ้นปลาจัมโบ้ภูเก็ตครับ
4: ก็คือตัวนี้เลย
3: ใช่เลยครับเราก็จะไปเสิร์ฟเมนูเหล่านี้แหละครับในงานอีเวนต์งานแฟร์ต่างๆที่เราได้มีโอกาสไปก็จะไปเจอกับลูกค้าทุกๆคนครับ
4: ร้านอยู่ที่ไหนนะอีกทีนึง
3: ร้านต้นสาคูแล้วก็ร้านพระขนมนมสดตั้งอยู่ที่ปรีดีพนมยงค์7แล้วก็ปรีดีพนมยงค์8ครับผม
4: โอ้อยู่2อันเลยเหรออ
3: ยู่ในย่าน
5: นิดเดียวเองค่ะ
3: พระขนงเลยคร
4: ับ ใกล้ๆกันเลย
3: ใช่อยู่ฝั่งตรงข้าม
4: เปิดกี่โมงจ๊ะ
3: ร้านต้นสาคูเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งครับหยุดทุกวันศุกร์ส่วนร้านพระขนมนมสดเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนไม่มีวันหยุดครับ
4: ยาวเลย
3: ใช่แล้วก
1: ็ไลน์แมนสั่ง
3: ผ่าน Delivery ได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Grab Line Man แล้วก็สามารถโทรมาหาผมแล้วก็ไปส่งที่บ้านให้ก็ได้ครับ
1: รับรองอร่อย
2: เจอ
1: แม่จ๋าดีใจด้วยนะ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณนะ
3: ขอบคุณคร
4: ับขอบคุณนะ
2: ครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วย
3: พี่มดดามแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมที่ทำใหร้านได้
2: อร่อยจริง
4: ยืนหยัดจนถึงวันนี้ได้เนาะ
3: ขอบคุณมากอีกครั้งครับ
4: ครับผม
1: ท่านผู้ชมครับไม่เจอแล้วเนาะกลับมาเจอกันวันจันทร์เนาะแล้วก็ไม่ต้องออ
4: นไลน์อ่ะออนไลน์อ่ะออนไลน์อ่ะ
2: ค
4: ิ
2: ดการ์ดนี่ไงคิดการ์ด
1: พรุ่งนี้ไปเจอตาอะไรกูยังหาพิธีกรทำไม่ได้เลยครับพรุ่งนี้โอเคไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งที่ขอแบกความฝันและความหวังของครอบครัวมาสู
3: ้คุณพ่ออยากให้เรียนจบสูงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำตามที่พ่อหวังให้ได้ครับ
2: กับเกมวิชาภาษาไทยที่ยากแบบปราบเซียน
4: น้องแป้งจะต้องตอบสิ่งที่ใช้กับคำลักษณะนามที่กำหนดแต่ละข้อให้เวลาข้อละ10วินาที
2: วันนี้กับการมาสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวเธอจะคว้าค่าเทอม 100,000 เพื่อสารฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงล่าเทิงประวิทย์ทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาท
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนชมพูนิตท่านที่2พิธีกรและนักแสดงผู้มากความสามารถคุณมิกบรมวุฒิฮิรัญยัตทิติและท่านสุดท้ายประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิช
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ลุงมิกครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี
4: ้ช่วงนี้ก็มีรายการครับมีละครมีพิธีกรเป็นหลักครับผม
0: อาจารย์แสงครับ
5: ครับผม
0: เด็กวัยรุ่นปัจจุบันนี้อาชีพเขาจะทำอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ผมเห็นคนชอบทำสร้างคอนเทนต์อะไรมันจะยังไงอาจารย์ทิศทางของเด็กวัยรุ่นกับอาชีพของเขาเนี่ยครับ
5: เด็กวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การจ้างงานเนี่ยมันลดลงนะครับเรามีลูกหลานเราเนี่ยจบการศึกษาออกมาเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณถ้าปริญญาตรีเนี่ยอยู่ราวๆสักเกือบ 400,000 รายนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เป็นที่น่าดีใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้องๆเนี่ยอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับอยากจะทำอาชีพอิสระนะครับมันถึงจะมีศัพท์บัญญัติศัพท์ใหม่มาว่ากิ๊กอีโคโนมี่ก็คือเหมือนว่าการทำงานรับงานเป็นจ็อบจบเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วก็ได้รับสตังค์นะครับ
0: คืออยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้
5: ใช่ครับ
0: เป็นออนไลน์มันส่งทางอินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับ
0: โอ้อ้าวขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผม
4: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันแล้วแต่ความชอบนะฮะตอนนี้ความชอบทุกคนหลากหลายแต่ว
0: ่
4: าใครที่ชื่นชอบสายวิชาการก็มาโชว์ความสามารถบนเวทีนี้กับเราแล้วก็รับค่าเทอมกลับบ้านไปนะฮะว
0: ัน
4: นี้เด็กเก่งของเราครับเป็นน้องผู้หญิงครับเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะครับอายุ18ปีช
0: ื่อ
4: ว่าน้องแป้งน้องแป้งมีความฝันอยากจะเป็นพยาบาลวิชาชีพก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาไปดูชีวิตความเป็นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีของน้องแป้งกันก่อนเลยครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสนันทองสำนิค่ะชื่อเล่นแป้งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา3จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้อายุ18ปีค่ะอยากเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าอยากมีสวัสดิการรักษาพ่อกับแม่เงี้ยค่ะตอนแรกนะคะหนูคิดแค่อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลเฉยๆค่ะแต่ก็ได้ไปหาคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เป็นพยาบาลนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยก็จะได้สวัสดิการในการ

0: ษาพ่อกับแม่เนี่ยเยอะกว่าก็เลยอยากจะเรียนเป็นพยาบาลไปเลยค่ะถ้าเกิดได้เงิน 100,000 บาทนะคะหนูก็จะแบ่งเป็นค่าเทอมเอาไว้ใช้เรียนค่ะแล้วก็อยากจะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ด้วยก็คือแบ่งให้พ่อแม่แล้วก็หนูมีความฝันของหนูก็คืออยากมีสวนแคคตัสอะค่ะอยากสร้างรายได้ตรงนั้นก็จะแบ่งเงินไปทำเป็นโรงเรือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ตายายค่ะบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้นะคะก็ตากับยายค่ะก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นคนละทะเบียนบ้านบ้านนี้เป็นของพ่อกับแม่เลยค่ะแต่ว่าที่ดินเนี่ยค่ะเป็นของเฒ่าแก่ให้ไว้ปลูกค่ะเพราะว่าแม่เป็นลูกน้องตัดอ้อยอย่างเงี้ยค่ะคือที่ที่ย้ายออกมาก็เป็นที่ของเฒ่าแก่เหมือนกันแต่เฒ่าแก่ต้องการใช้ที่ตรงนั้นเขาก็เลยให้ย้ายออกมาปลูกข้างนอกตรงนี้แทนค่ะแม่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าตัดอ้อยเงี้ยค่ะแม่ก็จะตัดอ้อยกับเฒ่าแก่ประมาณ 3-4 เดือนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าทั่วไปก็จะมีปลูกอ้อยบ้างรากแก่บ้างขุดมันปลูกมันเงี้ยค่ะส่วนคุณพ่อก็ถ้าเป็นหน้าตัดอ้อยก็ขับรถอ้อยอย่างเดียวเลยค่ะนานๆทีถ้าเกิดผ่านหน้าบ้านเงี้ยค่ะก็ถึงจะแวะมาบ้านบ้างส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เจอค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าทั่วไปก็จะมีรับจ้างสร้างบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเขามารับเหมาหรือเปล่าถ้าพ่อไปส่งอ้อยอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนประมาณ1เดือนกว่าๆเงี้ยค่ะกว่าจะได้มาบ้านบ้างแต่ถ้าเกิดผ่านหน้าบ้านพ่อก็จะทุกครั้งที่ผ่านนะคะพ่อก็จะแวะตลอดแม่ตัดอ้อยปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ10,000กว่าบาทค่ะแต่ก็ไม่เหลือค่ะเพราะว่าแม่เบิกมาซื้อกับข้าวทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันตัดอ้อยประมาณ120อย่าง100มันเงี้ยค่ะก็จะได้ประมาณ120บาทรายรับถ้าของพ่อกับของแม่รวมกันก็จะได้ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 บาทค่ะหนูอยากให้พ่อกับแม่มีงานที่แบบสบายๆทำอ่ะเพราะว่าพ่อก็อายุเยอะแล้วไปทำกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก็ลำบากเวลาพ่อไปขับรถอ้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องอดหลับอดนอนเพราะว่าบางทีก็ต้องคอยขยับรถตามคิวเงี้ยค่ะก็ไม่ได้นอนหลับสบายๆเคยถามค่ะเพราะว่าที่แม่กับพ่อสมัครไม่ได้เพราะว่าการศึกษาน้อยค่ะอย่างพ่อก็จบแค่ป.4 ค่ะแม่จบแค่ป.6 ก็เขาก็ไม่มีรับงานทำค่ะเพราะว่าการศึกษาไม่ถึง
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ที่จ้างก็ไม่มีที่ทำกินบ้านนี้ก็ยืมเงินเฒ่าแก่ก็มาสร้างก็พอได้ทำขับรถใช้นี่ก็ไปครับระหว่างแค่นี้ก็ใช้กินไปในนั้นแหละก็พอจะหมดนี่ก็ประมาณ2ปี3ปีแล้วหมดนี่ที่ยืมก็มาสร้างบ้าน
0: คุณพ่อเคยบอกว่าอยากให้เรียนจบสูงๆให้เรียนจบให้ไวๆที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อกลัวว่าจะอยู่ส่งไม่ถึงอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำตามที่พ่อหวังให้ได้ค่ะเราอยากมีเงินมาเลี้ยงเขาแบบเลี้ยงเรามานานแล้วค่ะแล้วก็อยากตอบแทนบุญคุณกับเขาบ้างอย่างกับตอนจบม.3 อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหนูพอได้เรียนที่บรรหาร3อ่ะค่ะหนูสอบติดห้องพิเศษมันก็จะเสียค่าเทอมเยอะค่ะตอนแรกหนูก็จะย้ายลงไปห้องธรรมดาแต่พ่อบอกว่าให้เรียนไปเดี๋ยวพ่อจะส่ง
1: เป็นห่วงครับก็กลัวเขาจะไม่ได้เรียน
0: ความฝันสูงสุดของหนูนะคะก็คืออยากได้ใบปริญญามาให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ส่งเสียเราเรียนค่ะเพราะฉะนั้นใบปริญญาเนี่ยก็คือความภาคภูมิใจของพ่อแม่อยากมีอาชีพที่มั่นคงการเป็นพยาบาลก็อยากมีสวัสดิการเพื่อดูแลพ่อแม่ค่ะพอหนูทำงานจบมาหนูก็อยากจะมาดูแลท่านบ้างให้เท่ากับที่ท่านดูแลเรามาค่ะ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องแป้งครับน้องแป้งแนะนำตัวเองสักครั้งครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนันทองสำริดนะคะชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
2: ตัวจริงดูเป็นคนยิ้มแย้มนะโอ้ดูคนยิ้มแย้มนะชื่นใจที่ว่าการศึกษานี่มันสำคัญมากนะอาจารย์สำคัญมากพ่อแม่เรียนน้อยนะครับก็เป็นไปตามงานที่รับจ้างเฒ่าแก่ไปจะว่าไปเฒ่าแก่ก็ใจดีนะให้ที่ได้ปลูกบ้านแล้วก็แปลประโยชน์ถึงจุกเลยก็กินอยู่เท่าที่ได้มานั่นแหละหมุนกันไปอะไรเงี้ยโอ้โหฟังแล้วมัน
4: คุณพ่อทำงานหนักมากคุณแม่ทำงานหนักมากอาจารย์เห็นภาพอยู่เลยคืออยู่กลางแดดตลอดเวลานะครับน้องแป้งก็ไปแบ่งเบาภาระในเรื่องราวต่างๆก็เป็นกำลังใจนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยน้องแป้งสามารถเป็นได้แน่นอนด้วยหัวใจที่เปลี่ยน

0: ไหมไม่ต้องเล่นแล้วมอบเงินให้เลยได้ไหมครับ
1: โอ้ไม่ได
2: ้เรื่องเหลืออาจารย์แสงอาจารย์แสงยังไงครับ
3: คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยด้วยความที่การศึกษาเนี่ยไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็ได้เผชิญชีวิตกับความลำบากในการทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูแลครอบครัวในขณะเดียวกันเนี่ยลูกเองที่มีความกตัญญูเนี่ยนะครับก็นึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ตลอด คิดว่าน้องมีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นด้วย
3: ครับ
2: อันนี้เห็นด้วยแล้วครับผม
0: ครับ
2: เอาละครับวันนี้มากับคุณครูฮะคุณครูชื่ออะไรครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณครูครับ
4: ชื่อกิติยา34ค่ะเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนบรรหารจันทร์สายวิทยา3ค่ะ
2: ดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้มีน้องบอกว่าสอบเข้าห้องพิเศษได
4: ้ค่ะ
2: แต่จะแพงกว่าห้องพิเศษนี่มันอะไรครับคุณครูอธิบายฟังหน่อยคร
4: ับ ก็คือที่โรงเรียนนะคะถ้าเป็นระดับชั้นม.ปลายเนี่ยเราจะมีทั้งหมด10ห้องแล้วเราก็จะมีห้องพิเศษ2ห้องก็จะเป็นห้องเพชรพิกุลกับห้องแก้วนะคะสำหรับแป้งเนี่ยแป้งจะอยู่ห้องแก้วก็คือเป็นห้องที่รองจากห้องเพชรมาแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษอะค่ะตรงที่ว่าเราเรียนเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เราจะต้องมีการทำค่ายทำแลบหรือว่าการออกไปนอกสถานที่บ่อยก็จะมีเงินตรงนี้ที่เป็นค่าเทอมที่สูงกว่าห้องอื่นๆค่ะ
2: แล้วพ่อรู้ไหมห้องพิเศษเป็นยังไง
5: พ่อเขาไม่รู้ค่ะ
2: พ่อเขาไม่รู
5: ้เขารู้ประมาณว่ามันจะดีกว่าห้องธรรมดา
1: ซึ่งตอนนั้นน้องแป้งบอกพ่อว่าย้ายห้องก็ได
5: ้ค่ะ
1: แต่พ่อว่าไงครับ
5: พ่อบอกว่ามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเลยเดี๋ยวพ่อส่งเอง
1: หัวใจของคนเป็นพ่อนะครับ
2: เดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องแป้งนะครับดูสิครับว่าจะคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: พี่แชมป์จะกำหนดคำลักษณะนามให้แต่เงื่อนไขคือต้องตอบภายใน10วินาทีต่อข
6: ้อผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
7: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปู
8: มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
8: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
13: เพราะว่าสบีดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
9: สมี
12: แต่กินแล้วมันสดชื่น
13: ใช่
14: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
15: ใช่ครับ
14: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
17: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
18: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
17: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
18: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
19: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
17: ก็ไปนะรออะไร
15: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: สเปรย
1: ์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
10: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
5: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
1: ป้า
17: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
15: ติดตามชม Matchpoint

0: อักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องแป้งที่ในวันนี้หอบเอาความรู้ความฝันและความหวังมาสู้เพื่อสานฝันในการเรียนน้องแป้งจะคว้าทุนการศึกษาและสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่มาเชียร์เธอไปพร้อมกัน
2: ครับเข้าสู่เก่งจริงจริงค่าเทอมครับอยู่กับน้องแป้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับความฝันอยากจะเป็นพยาบาลนะครับวันนี้มาชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชา
3: ภาษาไทย
2: นะครับอ้าวคุณแชมป
3: ์ครับ
2: เริ่มครับเกมหนึ่งเท่าไหร่ครับ
3: เกมแรกนี้มูลค่า 20,000 บาทนะครับ
2: โอ้โหนึกว่า 30,000
3: เกมนี้เป็นเรื่องราวของภาษาไทยนะครับว่าด้วยหลักวิชาการภาษาไทยคำว่าลักษณะนามลักษณะนามคืออะไรเดี๋ยวให้น้องแป้งอธิบายกันหน่อยเผื่อน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันลักษณะนามคืออะไรครับ
4: ลักษณะนามนะคะคือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามค่ะคำนามก็เช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อย่างเช่นคำนามที่เป็นบ้านก็จะลักษณะนามเป็นหลัง
5: หลัง
2: เป็นหลัง
1: เกมที่1นามนี้มีคำตอบเกมในวิชาภาษาไทยที่ว่ากันด้วยเรื่องของคำลักษณะนามคำลักษณะนามคือคำนามที่บ่งบอกถึงลักษณะของคำนามที่วางไว้ข้างหน้าเพื่อใช้แสดงให้เข้าใจถึงลักษณะประเภทหรือชนิดของสิ่งต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นมักจะเขียนอยู่หลังจำนวนนับหรือคำนามนั้นๆเช่นเรือนหนึ่งลำอยู่ในคลองหน้าบ้านคุณพ่อมีแว่นตา4อันบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่โดยเกมในวันนี้น้องแป้งจะต้องตอบชื่อของสิ่งที่ใช้คู่กับคำลักษณะนามและตอบตามจำนวนที่กำหนดให้ทั้งหมดมี5ข้อมีเวลาข้อละ10วินาทีห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 20,000 บาท
3: ประมาณนี้นะฮะเข้าใจกติกานะครับพี่แชมป์จะกำหนดคำลักษณะนามให้แต่เงื่อนไขคือต้องตอบภายใน10วินาทีต่อข้อและแต่ละข้อจำนวนคำตอบที่ต้องการจะแตกต่างกันออกไปย้ำว่าต้องถูกทุกข้อนะครับพร้อมไหมครับ
2: เสียงเบาลงแล้วอ่ะ
3: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
5: มั่นใจ
3: ถ้าพร้อมแล้วทันทีที่พี่แชมป์อ่านโจทย์จบเวลาจะเริ่มจับ10วินาทีนะครับ
2: ครับ
3: ข้อแรกขอชื่อสิ่งที่ใช้คำลักษณะนามที่ลงท้ายว่าเล่ม3คำตอบครับ
4: ไม้พายกุยานหนังสือค่ะ
3: ถูกต้องครับถือว่าเครื่องสตาร์ทติดไวมาก
5: เกวียน
2: เกวียนเป็นเล่ม
5: เกวียนกับหนังสือเล่มเป็นเล
2: ่มเป็นเล่ม
5: แต่ใบพายนี่ไม่คุ้นเลยนะ
4: ว่า
5: ใบ
4: พาย
3: ไม้พาย
2: ไม้พาย
3: ไม้พาย
2: เรือเนี่ย
4: ใช่
2: ใช่ไหมลูก
5: เรียกว่าเป็นเล่มหรือลูกผมนึกว่าเป็นอันๆอะไร
2: นั่นน่ะสิครับทำไมเรียกเล่มครับคุณครู
4: มันน่าจะเป็นจากส่วนของลักษณะค่ะที่เหมือนความยาวแล้วก็เหมือนตัวปลายที่มันจะมีความ
2: แบน
4: เหมือนถ้าเป็นแท่งเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เหมือนแบบความยาวลักษณะเท่ากันไปเลยแต่อันนี้มันจะมีความแบนตรงส่วนกลาง
5: อารมณ์ประมาณคล้ายๆมีดเหมือนกันนะ
2: ครับมันเป็นเล่มเป็นเล่มไป
3: 1ข้อผ่านไปเหลืออีก4ข้อนะ
2: เริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้ว
3: ตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับว่าถามกี่คำตอบนะ
4: ค่ะ
3: ลุ้นกันต่อในข้อที่2นะครับคำถามคือขอชื่อสิ่งที่ใช้กับคำลักษณะนามที่ลงท้ายว่าดอก3คำตอบครับ
4: ลูกกุญแจเห็ดทูบ
3: ลูกกุญแจเห็ดแล้วก็ทูบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โหขออนุญาตนะตะปูนี่เรียกว่าอะไรอาจารย์ดอกไหม
5: ดอก
2: ดอก
4: เรียกได้เป็นดอกค่ะ
2: ตะปูใช่ไหม
4: เหมือนลักษณะของดอกเหมือนเขาจะดูจากรูปลักษณ์ที่มันเหมือนจะมีส่วนที่บานออกมาค่ะอย่างเห็ดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นแล้วก็
5: มีหัวบานเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้น
5: ดอกไม้อะไรอย่างงี้นะ
3: ลุ้นกันต่อในข้อที่3นะครับน้องแป้งกติกาเหมือนเดิมนะครับพี่แชมป์ขอชื่อสิ่งที่ใช้คำลักษณะนามที่ลงท้ายว่าฉบับขอ4คำตอบครับ
2: ฉบับ
4: จดหมายพันธบัตรธนบัตรโฉนดที่ดิน
3: ถูกต้องครับใจเย็นๆนะข้อที่4ครับน้องแป้งครับ

0: ชื่อสิ่งที่ใช้คำลักษณะนามที่ลงท้ายว่าสาย4คำตอบครับ
1: ถนนทางด่วนทางหลวงแม่น้ำค่ะ
0: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถนนทางด่วนแม่น้ำ
2: ทางหลวง
0: ทางหลวง
2: อีกสามคนละอันครับอาจารย์สาย
3: ถ้ามาทางถนนทางด่วนก็ต้องโทเวงไง
2: มันก็อยู่ในหมวดถนนเหมือนเดิมอ่ะมิกสาย
4: มิสคอล
2: มิสคอลผมจะฉีกผมอยากจะฉีกเพื่อให้น้องไม่เครียดมิสคอลกี่สาย
0: กี่สายอ๋อข้ามอาจารย์ไปนะผมไม่เอาแล้ว
2: ของที่
0: ไอ้ที่นึงไง
5: มาโรงเรียน
0: มาโรงเรียนสายไม่น่าจะใช่ลักษณะนามนะฮะ
2: อะไรนะมีใครต้องการพบผมนะเพราะผมจะพูดยังไปสี่ตัน
0: อ้าวเรามาถึงข้อสุดท้ายในเกมแรกแล้วนะครับน้องแป้งครับข้อนี้สำคัญมากมากนะครับเพราะถ้าตอบถูกรับไปก่อนในเกมแรก 20,000
2: โอ้นี่คือข้อสุดท้ายในเกมแรก
0: ถูกต้องครับ
2: เอามา
0: ต้องถูกเท่านั้นนะครับน้องแป้งข้อนี้พี่แชมป์ขอชื่อสิ่งที่ใช้คำลักษณะนามที่ลงท้ายว่าพันห้าคำตอบครับเริ่มครับ
1: ช้อนล่มยอซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: ที่ตอบมานั้นต้องถูกทั้งหมดนะครับถึงจะได้20,000ในเกมแรกและคำตอบที่น้องแป้งตอบมาเป็นคำตอบที่ย้ำว่าเกมนี้ข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับถ้าผิดเกมแรกไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าถูก 20,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เอาแล้วเอาแล้ว
0: เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันจะมีอยู่หนึ่งคำยอยอนี่หมายถึงยกยออุปกรณ์จับปลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะมีอะไรนะช้อนส้ม
1: ช้อนแล้วก็ส้มค่ะจะแยกกันร่มมอเตอร์ไซค
3: ์ร่มชัดเจน
1: แต่ถ้าเกิดพูดว่าช้อนส้มอันนี้จะเรียกเป็นคู
2: ่ที่แรกผมรู้เขาเอาเปรียบแล้วนะช้อนอันนึงส้มอันนึงไม่ใช่นะ
3: ไม่ได้
2: ถ้ามาพร้อมกันเป็นคู่แต่ถ้ามาอันเดียวเป็นคัน
0: ก็เลยจับแยกคู่เขาซะเลย
6: แต่ถ้าถามอาจารย์แสงเมื่อกี้ให้รีบตอบว่าคันอาจารย์จะตอบว่าเก่าครับผม
2: เก่าคันก็ต้องเก่า
6: เลยทันทีเก่าที่สุดเลย
2: มันไม่ได้แต่โรงเรียนสายแล้วครับ
6: นี่ไงช่วยเรื่องโรงเรียนสาย
2: มาโรงเรียนสายโอ้โห
0: เอ้าเกมแรกนะฮะตอบไวมากครับให้10วินาทีต่อข้อแต่ใช้ไม่ถึงเลยนะครับ
2: ครับ
0: 5ข้อถูกทุกข้อรับไปก่อนเลย 20,000 บาทครับ
2: เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับน้องแป้งอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเก่งจริงชิงครับเธ
0: อสิ่งที่น้องแป้งจะต้องทำก็คือตอบพี่แชมป์ให้ได้ว่ามีคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศทั้งหมดกี่คำและยืมมาจากภาษาอะไร
7: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
8: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
7: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
8: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
1: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
2: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
3: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
6: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
7: ้และมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
8: จะไม่จบไปเราจะตัดสิน
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
9: กลับมาลุ้นกันต่อกับการต่อสู้เพื่อสานฝันหาเงินค่าเทอมของน้องแป้งที่มากับวิชาทางถนัดอยากภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 20,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากมันจะมาแบบทวีคูณเธอจะคว้าค่าเทอมไปเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
10: ครับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมนะครับเราอยู่กับน้องแป้งนะครับเกมแรกในเรื่องของภาษาไทยโอ้สนุกมากเลยนะครับอ้าวเกมที่2
11: ครับ
10: เกมนี้มีมูลค่า
11: 30,000 บาทครับ
10: โอ้ยยากมั้ยเกมนี้คุณแชมป
11: ์ผมว่ายากนะเพราะมันจะต้องใช้ทักษะเรื่องของคำที่เราหยิบยืมมาจากต่างประเทศครับ
10: โอ้โหไม่ยากนะเนี่ย
9: เกมที่2คำนี้ยืมใครมาภาษาไทยมีการยืมจากภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนเป็นเวลานานแล้วแม้ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็ยังปรากฏคำยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรเข้ามาปะปนมากมายอีกทั้งประเทศไทยมีการติดต่อกับนานาชาติจนเกิดการนำคำหรือลักษณะทางภาษาของอีกภาษาเข้าไปใช้ในภาษาของตนในภาษาไทยมีคำยืมภาษาต่างประเทศหลายภาษาอาทิภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นในเกมนี้เราจะมีพาดหัวข่าวต่างๆน้องแป้งจะต้องหาคำไทยที่ถูกยืมมาจากภาษาต่างประเทศโดยต้องวิเคราะห์และต้องตอบว่ามีคำยืมทั้งหมดกี่คำคำว่าอะไรบ้างและเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอะไรห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าตอบถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
10: แค่บอกว่าต่างประเทศเราก็งงแล้วนะอาจารย
11: ์น่าจะประเทศใกล้ๆคร
10: ับเดี๋ยวไม่แน่อาจารย์ไม่แน่
11: เราลองถามน้องแป้งดูกันหน่อยครับเรื่องราวของการยืมคําจากภาษาต่างประเทศมาส่วนใหญ่เรายืมมาจากภาษาอะไรบ้าง
12: ส่วนใหญ่จะเป็นบาลีสันสกฤตอังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นเขมรโปรตุเกสประมาณ
13: นี้โอ้เยอะเริ่มเยอะแล้วนะ
12: ชาวามาลายู
10: อันนี้คือเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนน้อยเอามาจากที่ไหน
12: พม่าก็จะมีน้อยค่ะไม่ค่อยเยอะสักเท
11: ่
12: าไหร่
11: เอ๊ะแล้วแบบนี้เรามีวิธีการสังเกตยังไงครับว่ามาจากประเทศไหนไหน
12: ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาบาลีส่วนใหญ่จะเป็นคำที่เป็นสอเสือหรือว่าเป็นรอจุฬาแล้วก็จะเป็นตัวสะกดตัวตามตัวเดียวกันหรือว่าตัวสะกดกับตัวตามอยู่ในวรรคเดียวกัน
11: ย้ำกติกาในเกมที่2อีก1ครั้งนะครับน้องแป้งครับเราจะมีข้อความพาดหัวข่าวให้นะครับสิ่งที่น้องแป้งจะต้องทำก็คืออ่านจบปุ๊บตอบพี่แชมป์ให้ได้ว่ามีคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศทั้งหมดกี่คำคำว่าอะไรบ้างและยืมมาจากภาษาอะไรเกมนี้มีทั้งหมด3ข้อข้อละ 10,000 บาทถ้าน้องแป้งเข้าใจกติกาแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมนี้กันนะครับพร้อมมั้ยครับ
12: พร้อมค่ะ
11: ถ้าพร้อมแล้วข้อแรกโจทย์มาเลยครับนี่อดีตนักร้องชื่อย่อทอทงโต้ที่หัวแตกไม่ใช่เพราะหัวล้านแต่เพราะไม่ปอกน้อยหนาให้เมียกิน
13: ใครครับเนี่ยนักร้อง
10: นี่มันใกล้เคียงคุณแถวๆนี้มากเลยนะ
14: แล้วผมก็ปอกให้เมียกินนะน้อยหนาผมก็ปอกแต่ผมไม่ได้ชื่อทอทง
10: เอาเปลือกให้กินนะดิ
14: เอาเปลือกตุ๊กตาผม
11: ขอ3คำตอบนะครับมีคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกี่คำคำว่าอะไรบ้าง และยืมมาจากภาษาอะไรครับ
12: นั่นแหละค่ะ
11: เชิญตอบครับ
12: มี2คำค่ะคำว่าอดีตแล้วก็น้อยหน่าค่ะอดีตเป็นคำบาลีสันสกฤตค่ะน้อยหน่าเป็นชวามลายูค่ะ
11: มี2คำคำว่าอดีตแล้วก็คำว่าน้อยหน่านะครับและคำตอบที่น้องแป้งตอบมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
10: อยากฟังอธิบายเพิ่มเติม
12: คำว่าอดีตหนูใช้การตัดช้อยเอาค่ะเพราะว่าบาลีสันสกฤตน่ะจะเป็นสฤาษีสสาราหรือว่าลหันทนังมณโทประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสันสกฤตน่ะจะเป็นตัวสะกดตัวตามถ้าเกิดว่ามันเป็นคำเขมรเนี่ยมันจะเป็นพวกหอนำหรือว่าคำที่แผงได้ค่ะก็เลยใช้วิธีการตัดช้อยเอาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหลักการดูของคำภาษาอะไรเลยคำว่าอดีตอะค่ะส่วนคำว่าน้อยหน่าจะเป็นชวามลายูค่ะผลไม้ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากชวามลายูผลไม้ที่คำภาษาภาคใต้หรือว่าคำที่มาจากเรื่องดาหลังหรือว่าอีเหนาค่ะจะเป็นชวามลายู
10: ผลไม้ไม่อย่างโดยมาก
12: อาศัยหลักการจำเอานิดหน่อย
13: อธิบายได้ละเอียดมากนะเนี่ย
11: มีหลักการตัดช้อยออกด้วยแล้วก็มีหลักการจำเพิ่มเข้ามาด้วย
12: ค่ะ
11: ผ่านไปแล้วนะฮะนี่คือข้อแรกเท่านั้นนะครับเราลุ้นกันต่อในข้อที่2นะครับถ้าน้องแป้งพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับนี่เช้าหนักดาราดังโดนแม่ค้าคว้างทัพพีใส่จนหัวแตกเหตุสั่งบะหมี่เป็ดที่ร้านข้าวมันไก
10: ่สมน้ำหน้า ไม่อ่านให้ดีซะก่อน
15: นี่เป็นเรื่องที่หมดเลย
11: เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมดกี่คำที่เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศมีคำว่าอะไรบ้างและยืมมาจากภาษาอะไรบ้างครับได้คำตอบแล้วเหรอครับมีทั้งหมดกี่คำครับ
12: 4คำค่ะ
11: 4คำคำว่าอะไรบ้างครับ
12: คำว่าดาราค่ะมาจากภาษาบาลีคำว
10: ่า
12: ทัพพีค่ะมาจากภาษาบาลีคำว่าเหตุค่ะเป็นบาลีสันสกฤตบะหมี่ค่ะเป็นภาษาจีน
11: 4คำนะครับ
10: ครับ
11: ต้องถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
12: คำว่าดารานะคะเป็นภาษาบาลีคำว่าดาราเนี่ยถ้าเกิดเป็นสันสกฤตนะคะจะเป็นคำว่าดารา
10: ดารา
12: ค่ะจะใช้คู่กันส่วนทัพพีเป็นภาษาบาลีค่ะเป็นตัวสะกดแล้วก็ตัวตามตัวเดียวกันตัวสะกดคือพอพานค่ะและตัวที่ตามตัวสะกดเนี่ยก็เป็นพอพานอีกครั้งหนึ่งคำว่าเหตุใช้การตัดช้อยเหมือนคำว่าอดีตเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหลักการดูของภาษาอื่นๆเหมือนกันเป็นบาลีสันสกฤตส่วนคำว่าบะหมี่เนี่ยของกินจำพวกเส้นนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บเนี่ยค่ะจะเป็นภาษาจีน
10: จีน
11: 2ข้อผ่านไป
10: 2ข้อผ่านไป
11: 2ข้อผ่านไปเรามาลุ้นกันต่อในข้อที่3นะครับน้องแป้งครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
10: ยังมีหวังยังมีหวังลูก
11: เจ้าสาวกำลังแต่งงานฉุนขาดเหตุเจอต่างหูและวิกผมคนอื่นในรถเจ้าบ่าวด้านเจ้าบ่าวที่กำลังกันคิ้วปฏิเสธเสียงแข็งก่อนทำหน้าเศร้ายอมรับว่าเป็นของใช้เวลาแอบไปเที่ยวกลางคืนแล้วเขาจะแต่งงานกันต่อไหมเนี่ย
16: คงน่าจะไม่ครับอาจจะเป็นเพื่อนสาวกันครับ
11: ใจเย็นๆนะข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นข้อสุดท้ายของเกมนี้คำถามเหมือนเดิมมีคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศกี่คำคำว่าอะไรบ้างและยืมมาจากภาษาอะไรนะครับ
10: ทีละวรรคเลยลูกทีละวรรคเลยเอาให้ชัวร์ลูก

0: ได้คำตอบไหมครับน้องแป้งครับได้ไหมฮะ
1: มั่นใจลูกมั่นใจ
0: ถ้าได้คำตอบแล้วข้อนี้มีทั้งหมดกี่คำครับ
2: 6คำ
0: 6คำนะครับมีคำว่าอะไรบ้างและยืมมาจากภาษาอะไรบ้างเชิญครับ
2: เวลามาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะกังค่ะภาษาเขมรค่ะ
0: ครับ
2: กำลังค่ะภาษาเขมรเหตุค่ะบาลีสันสกฤตวิกค่ะภาษาอังกฤษ
0: ครับ
2: ปฏิเสธบาลีค่ะ
0: ตอบมาแล้วทั้งหมด6คำและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกเท่ากับว่าเกมนี้ถูกทั้งหมด3ข้อจะได้เงินสะสมไปอีก 30,000 บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อตอบถูกหมดได้ไปอีก 30,000 บวกของเก่าอีก 20,000 ตอนนี้มีเงินสะสม 50,000 บาทครับ
3: เดี๋ยวมาติดตามนะครับเกมที่3จะเป็นยังไงนะครับจะคว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่นะครับ 100,000 บาทพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
0: ชิงค่าเทอมเดี๋ยวเราจะมีทำปริศนาเป็นตารางขึ้นมาให้นะฮะพร้อมกับเว้นช่องว่างให้น้องแป้งเติมให้ครบ
4: มี2คำเองเหรอ
5: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได
6: ้สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
7: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
8: หมึกย่างหอมจัง
7: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
5: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
9: ดาราล็อกกันเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
11: ด้วย

0: ้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
4: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
5: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
6: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
7: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
8: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
5: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
2: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: กลับประสบการณ์ต่อสู้ของน้องแป้งสาวน้อยที่มาสานฝันค่าเทอมซึ่งในตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 50,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับด่านปราบเซียนสุดโหดมาดูกันว่าน้องแป้งจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ส่งแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันณบัดนี
10: ้ครับเข้าสู่เกมจริงๆค่าเทอมครับมาลุ้นกันครับเกมที่3นะครับน้องแป้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
11: ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะครับมีเงินสะสมอยู่ 50,000 บาท
10: ครับ
11: เกมสุดท้ายอีก 50,000 บาทต้องเอาไปให้ได
10: ้ครึ่งๆเลยนะคุณแชมป์
11: ครึ่งๆเลยครับเกมนี้เราไม่เคยเล่นในเก่งจริงชิงค่าเธอมาก่อนครับ
12: ถ้ายากงั้นเปลี่ยนคำถาม
11: แต่ผมว่าน้องแป้งทำได้
12: งั้นคำถามเดิมได
11: ้
12: คร
11: ับ เกมนี้เป็นเรื่องราวของคำไวยพจน์นะครับคำไวยพจน์อย่างที่เราพอจะทราบและคุ้นกันดีก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่อาจจะเขียนต่างกันออกเสียงต่างกันอย่างเช่นคำว่าม้าน้องแป้งพอจะบอกได้ไหมคำไวยพจน์ของคำว่าม้ามีอะไรบ้าง
13: อาชาดุรงมโนไมมะเมียอัสสะอัสวะอัสดร
10: ความหมายเดียวกัน
11: ความหมายเดียวกัน
12: แต่ว่าม้า
11: เหมือนกันความหมายเดียวกันเกมนี้เราจะว่ากันในเรื่องของคำไวยพจน์ก็จริงแต่ความยากของมันก็คือว่าเราจะขึ้นเป็นอักษรปริศนาไขว้กันเป็นตารางบนจอนะครับ
9: เกมที่3อักษรไขว้ไวยพจน์ภาษาไทยมีคำศัพท์หลายคำที่แม้จะเขียนต่างกันออกเสียงต่างกันแต่กลับมีความหมายเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับภาษาและบริบทในการใช้ตามหลักไวยากรณ์จะเรียกคำเหล่านั้นว่าคำไวยพจน์ซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทที่1คำพ้องรูปหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันแต่อาจจะออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันประเภทที่2คำพ้องเสียงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันประเภทที่3คำพ้องความหมายถึงคำที่ความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและออกเสียงต่างกันเกมในวันนี้เราจะมีความหมายของคำต่างๆเป็นโจทย์น้องแป้งจะต้องหาคำไวยพจน์ของคำนั้นๆและเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้ตรงกันครบทุกช่องทั้งหมด3ข้อมีเวลาข้อละ60วินาทีห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าตอบถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปเลย 50,000 บาท
11: เราย้ำกติกาในเกมสุดท้ายกันอีก1ครั้งนะครับน้องแป้งครับเดี๋ยวเราจะมีคำปริศนาเป็นตารางขึ้นมาให้นะฮะพร้อมกับเว้นช่องว่างให้น้องแป้งเติมให้ครบตามคำใบ้ที่พี่แชมป์จะอ่านให้ฟังพร้อมกับบอกจำนวนคำไวยพจน์ที่ต้องการทันทีที่พี่แชมป์อ่านคำใบ้จบเวลาจะเริ่มจับน้องแป้งจะต้องตอบให้ครบทุกช่องว่าง
10: ครับ
11: น้องแป้งพร้อมไหมครับ
13: พร้อมค่ะ
11: ถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อแรกมาเลยครับ
10: ผมมีตัวใบ้น้อยมากเลยอ่ะ
11: ตั้งใจฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับ
10: สำคัญตรงนี้นะคำใบ้นะลูกนะฟังนะ
11: คำใบ้คำที่หนึ่งคือเป็นของเหลวฝนคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้คำที่2ครับสัมผัสไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป่าและคำใบ้คำที่3นะครับร้อนอันตรายใช้ทำอาหารครับจับเวลาครับ
10: โอ้3คำเลยอ่ะ
11: 3คำเติมให้ถูกต้องในช่องว่างครับ
10: 3คำนั้นไม่ใช่คำเดียวนะ
14: โอ้ยากอ่ะ
10: 3คำนะแนวตั้งสองแนวนอนหนึ่ง
4: แล้วไม่รู้ว่าคำไหนอยู่ตรงลงตรงไหนด้วยนะ
10: ลืมคำใบ้ไปแล้วด้วยอ่ะมีเป่าอันนึงนะเป่า
11: ได้แล้วเหรอครับ
4: จะได้แล้วนะ
11: ได้คำตอบแล้วนะครับ
10: โหไวมาก
11: เอาคำแรกก่อนนะครับที่พี่แชมป์ใบ้ไปเป็นของเหลวฝนคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้คำนั้นคือคำว่า
13: อันนบค่ะ
11: อันนบ
13: แถวตั้งข้างบน
11: แนวตั้งข้างบนนะครับอันนบถ้าเป็นภาษาทั่วไปคืออะไรครับ
13: น้ำค่ะ
11: น้ำ
10: ความหมาย
11: และคำที่2นะครับคำใบ้คือสัมผัสไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป่านั่นคือคำว่า
13: พระพายค่ะ
11: พระพาย
13: ลมค
11: ่
13: ะ
11: หมายถึงลม
4: ลม
10: โอ้รู้เป่านี่นะ
11: เติมตรงไหนครับ
13: แถวตั้ง
11: แถวตั้งนี้นะ
13: ค
11: ่
13: ะ
11: และคำสุดท้ายครับคำใบ้ก็คือร้อนอันตรายใช้ทำอาหาร
13: ปลาพกค่ะ
11: ปลาพก
13: คือไฟค
11: ่
13: ะ
11: ไฟสะกดยังไงครับ
13: ปอปาร์เรือสาระอาพอพานกอไก่ค่ะ
11: ที่น้องแป้งตอบมาทั้งหมดนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: โอ้ย
10: โอ้โหพายนี่พอนึกออกปลาพกนี่นึกไงก็ไม่ออก
11: คำนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยนะ
4: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
6: สาบานผมไม่เคยได้ยินมาก่อนตั้งแต่เกิดมาครับ
4: ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
6: ไม่เคย
11: โอ้ย้ำนะครับว่าเกมนี้ต้องถูกทั้งหมด3ข้อนะครับถึงจะได้ 50,000 บาท
10: ครับ
11: เพราะฉะนั้นเราจะเล่นกันต่อในข้อที่2นะครับ
10: ครับ
11: ถ้าน้องแป้งพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับ
10: ขอจับทางได้แล้วโอ้โหนี่อะไรอ่ะ
4: มี2คำไม่เหรอ
11: คำใบ้คำที่1คือเป็นสัตว์ที่มีความอันตรายแต่มีคนนิยมเลี้ยงออกลูกเป็นไข่มีหลายสายพันธุ์กินไม่มีเคี้ยวเป็นปีนักกษัตริย์ครับคำใบ้ที่2นะครับเป็นสัตว์ตัวเอกในวรรณคดีไทยมี4ขาและนิ้ว20นิ้วเป็นหนึ่งในอักษรพยัญชนะไทยเดิน2ขาก็ได้เดิน4ขายิ่งคล่องแคล่วว่องไวคำใบ้ต่อไปเป็นคำใบ้ที่3นะครับบางตัวออกลูกเป็นไข่บางตัวออกลูกเป็นตัวคนนิยมกินมีกระดูกแต่คนไม่เรียกว่ากระดูกมีจมูกแต่ไม่ได้เอาไว้หายใจครับจับเวลาครับ
4: อะไรอ่ะฟังยิ่งงงอ่ะตัวอะไรมี20นิ้ว

0: มนี้มันหลายชั้นมากเลยอะ
1: ป้ายอักษรน้อยด้วย
2: ได้แล้วเหรอครับ
1: เฮ้ยดูดีๆลูกดูดีๆโอ้ยดูดีๆลูกมั่นใจนะ
3: คือน้องได้แล้วเรา3คนยังงงกับคำใบ้อยู่เลยครับ
2: น้องแป้งได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับเวลายังเหลือเลยนะลูก
1: เอาดี
2: มั่นใจไหม
0: ทวนดีๆนะทวนให้ได้นะ
2: มั่นใจนะเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับข้อนี้มีทั้งหมด3คำนะครับขอคำแรกก่อนนะครับคำใบ้ก็คือเป็นสัตว์ที่มีความอันตรายแต่มีคนนิยมเลี้ยงออกลูกเป็นไข่มีหลายสายพันธุ์กินไม่มีเคี้ยวเป็นปีนักสัตว์คำนั้นคือ
4: ผู้ชง
2: ผู้ชง
4: แนวตั้งแถบซ้ายมือค่ะ
2: สะกดว่ายังไงครับ
4: พอสำเภาสระอุชอช้างงองูคอควายกาลันค่ะ
2: ผู้ชง
1: ผู้ชง
2: หมายถึง
4: งูค่ะ
2: งู
0: โอ้เหลือ
1: โอ้ชงเหรอ
2: เอ้ยผมก็ไม่เคยได้ยินคำนี้นะคำที่2นะครับพี่แชมป์ใบ้ให้บอกว่าเป็นสัตว์ตัวเอกในวรรณคดีไทยมี4ขาและ20นิ้วเป็นหนึ่งในอักษรพยัญชนะไทยเดิน2ขาก็ได้เดิน4ขายิ่งคล่องแคล่วว่องไว
0: เลยตัวอะไรเนี่ย
2: คำนั้นคือ
4: กระบี่ค่ะกอไก่รอเรือสระอะบอใบไม้สระอีไม้เอกค่ะ
2: กระบี
1: ่กระบี
4: ่แปลว่าลิง
2: แปลว่าลิงเติมช่องว่างตรงไหนครับ
4: หน้าตั้ง
2: และคำสุดท้ายนะครับคำใบ้คือบางตัวออกลูกเป็นไข่บางตัวออกลูกเป็นตัวคนนิยมกินมีกระดูกแต่คนไม่เรียกว่ากระดูกมีจมูกแต่ไม่ได้เอาไว้หายใจคำนั้นคือ
4: ชนละจรชอช้างรอลิงจอจานรอเรือ
2: ชนละจร
4: ปลา
2: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ช่วยเคลียร์กระบี่ก่อนเลยได
1: ้
3: ไหม
1: กระบี่แปลว่าลิง
0: เ
1: ห
0: ร
1: อ
0: กระบี่เป็นไหมกระบี่ในเรื่องรามเกียรตินี่ก็คือพวกพลลิงทั้งหลายเนี่ยครับ
2: ข้อสุดท้ายแล้วครับน้องแป้งครับไม่น่าจะยากเกินความสามารถของน้องแป้งแน่นอนเพราะถ้าข้อนี้ถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับคร
0: ับ
2: ฟังคำใบ้ดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
1: เยอะจัง
2: แสดงว่ามีทั้งหมด4คำนะครับ
1: ครับ
2: และนี่คือคำใบ้มีอยู่ว่า1สิ่งในนี้เป็นศูนย์กลางจะได้เห็นเฉพาะตอนกลางวันตามวรรณคดีไทยมีลูกเป็นลิงครับคำใบ้นี้พี่แชมป์ขอ2คำไวยพจน์นะครับและอีก1คำใบ้ไม่ใช่มนุษย์เป็นตัวร้ายในวรรณคดีอะไรที่ว่าใหญ่ใช้คำนี้เปรียบขออีก2คำไวยพจน์ครับรวมเป็น4คำไวยพจน์ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
1: อะไรที่ว่าใหญ่ใช้คำนี้เปรียบ
2: ย้ำนะครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้อีก 50,000 บาท
3: แสดงว่าข้อนี้คือคำใบ้ละ2ไวยพจน์
2: ถูกต้องครับ
1: อ
2: ะไรครับน้องแป้งพยักหน้าค
3: ืออ
2: ะ
3: ไ
2: ร
3: เสร็จแล้ว
2: เดี๋ยวนะข้อนี้สำคัญมากๆนะลูกพี่แชมป์ย้ำอีกหนึ่งครั้งถ้าตอบถูกเท่ากับว่าเกมที่3นี้ถูกทุกข้อรับไปอีก 50,000 บวกของเก่าอีก 50,000 เป็น 100,000 แต่ถ้าข้อนี้ผิดเท่ากับว่าเกมที่3ไม่ได้เลยนะฮะกลับบ้านพร้อมเงิน 50,000 เท่านั้นคำใบ้แรกที่พี่แชมป์ใบ้ไป1สิ่งในนี้เป็นศูนย์กลางจะเห็นได้เฉพาะตอนกลางวันตามวรรณคดีไทยมีลูกเป็นลิงขอ2คำครับ
4: อุษณรสมัย
2: อุษณรสมัยเติมตรงไหนเขียนยังไงครับ
4: แนวตั้งแถวยาวค่ะออ่างสระอุสฤษีนอนเนนรอเรือสศรามอมาไม่หันยากาศยอยักษ์ค่ะ
2: และอีก1คำคือ
4: สุริยาค่ะ
2: สุริยา
4: แถวแนวนอนที่มีสเสือสระอุค่ะสเสือสระอุรอเรือสระอิยอยักษ์สระอาค่ะแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะ
2: แปลว่าพระอาทิตย
0: ์
2: ส
0: ุ
2: ริยาพระอาทิตย์เหมือนกันและอีก2คำนะครับคำใบ้คือไม่ใช่มนุษย์เป็นตัวร้ายในวรรณคดีอะไรที่ว่าใหญ่ใช้คำนี้เปรียบคือคำว่าอะไรครับ
4: ยักษ์ค่ะ
2: คำว่ายักษ์2คำไวยพจน์คือ
4: ด้านบนเป็นกุมภันค่ะ
2: กุมพัน
4: กอไก่สระอุมอม้าพอสำเภาไม่หันยากาศนอนนินทนางมณโทไม่ทันทคาตค่ะ
2: และอีกหนึ่งคำครับ
4: อสุราค
2: ่
4: ะ
2: อสุรา
4: ออ่างสอเสือสระอุรอเรือสระอา
2: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่คำตอบที่น้องแป้งตอบมาถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับแต่ถ้าผิดเหลือ 50,000 บาทและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: ดังเลยนะครับน้องแป้งนะครับจากสุพรรณบุรีรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
2: ์ 100,000 บาท
1: เอาบอกพ่อกับแม่หน่อย
4: ค่ะก็วันนี้หนูทำเต็มที่แล้วก็ทำได้แล้วค่ะ
1: ลูกครูครับภูมิใจกับตัวลูกศิษย์นะครับวันนี้ทำได้ครับเก่งจริงๆก็เธอวันนี
5: ้ก็ชื่นใจค่ะดีใจที่วันนี้เขาสามารถทำได้สำเร็จค่ะ
1: ครับผมอาจารย์แสงมีอะไรแนะนำน้องไหมครับ
6: รู้สึกยินดีครับแล้วก็ภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยแทนคุณครูด้วยนะครับที่เรามีเยาวชนเรามีบุคลากรของชาติในอนาคตที่ คิดดีทำดีแล้วก็มีความรู้ดีนะครับวันนี้พี่ขอชื่นชมแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่พี่ตอบไม่ได้ มันยากมากนะครับน้องเก่งมากสุดยอดยอดเยี่ยมครับ
3: คืออย่างที่บอกครับนี่ชอบความคิดของน้องที่น้องทําทุกอย่างเพื่อพ่อกับแม่ก็คือพระองค์แรกในบ้านเราเนาะพระอรหันต์ของเรานั่นแหละเพราะว่าน้องแป้งยอมทิ้งทั้งชีวิตเพื่อความสบายของคุณพ่อคุณแม
1: ่
3: ส่วนอีกอย่างพี่อยากจะแนะนําว่าในเมื่อที่หนูเก่งขนาดนี้อ่ะลองไลฟ์สอนด้วยมั้ยเพิ่มช่องทางอาชีพมันอาจจะเป็นช่องทางหาเงินได้อีกทางนึงก็ได้หรือเริ่มจากการไลฟ์ขายต้นกระบองเพชรสอนภาษาไทยไปเรื่อยๆไม่แน่เปิดช่อง YouTube คนอาจจะตามดูเพิ่มก็ได้นะลูกลองไปคิดดูนะ
0: เกมวันนี้มันสอนอะไรเราหลายอย่างนะแป้งมันบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเจอบทเรียนที่มันจะต้องยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแน่ๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาหัวใจที่เป็นทองคำของน้องแป้งไว้นะครับการดูแลคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูและเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้ไปยังคนไข้ที่จะมาเป็นคนที่เราจะต้องไปดูแลในอาชีพของเราอาชีพพยาบาลของเราต่อไปอนาคตขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
2: เราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้มีเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมแบบนี้นะครับเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่มีความเก่งมาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปนะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก20 Second ด้วยครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเก่งจริง
2: ชิงค่าเทอม
7: เก่งจริงชิงค่าเทอมอาทิตย์หน้าพบกับเด็กเก่งจากพิษณุโลกกับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัว
8: คือเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าเราจะเป็นคนจนหรือคน

0: รวยเราก็ต้องรับจุดๆนี้ให้ได้ค่ะ
1: กับความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์วิชาคณิตศาสตร
2: ์สมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นรูปภาพเป็นโจทย์เป็นตัวเลขมีเวลาให้คิดเพียงข้อละ60วินาทีเท่านั้น
3: มองยังไงก็คิดไม่ออกเห็นแต่ลิงกับกระรอก
1: เธอจะคว้าค่าเทอมไปได้หรือไม่ห้ามพลาดใดเก่งจริงชิงค่าเทอม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วย2,000ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เสนอ
2: เพราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: วันคุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไว

0: 30บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศ100เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: โอนเงินแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคลิปนักที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมไปทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
1: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
0: แล้ว
2: ไม
0: ่รู้สึกแสบ
2: ไม่ร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ล
2: ให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
1: ัดสารสกัดหนูอยากท
0: าพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลบูตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
1: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหม
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกใช่ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
1: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
1: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
1: ให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั้
2: งหมดนี้1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูล่าแอนตี้เมลัสมาไบรท์เทนนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ พี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่าง

0: สีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครงแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวดนี้เลย
0: เช้าๆรีบๆ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยและในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-992502-817-9925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้

0: มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
1: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
2: อันดอกเข็มใช้ไหว้ครูอาจารย์ดอกบัวบานใช้ไหว้พระศพดอกมะลิไหว้แม่รับยืนยงส่วนอนงเอากี่ดอกบอกพี่ที
3: กี่ดอกอะไรคะพี่หลุย
2: ไอ้กี่ดอกก็หมายความว่าดอกไม้ไงครับ
3: พี่หลุยน่ารักนะคะเนี่ยเอาดอกไม้มาให้ด้วย
2: ไม่ได้ให้ครับพี่ขายดอกละ20
3: ขายของกลับไปเลยค่ะ
2: ล้อเล่นนะครับพี่ตั้งใจออกมาให้จริงครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่รู้ใครวางเร็วไว้หน้าศาลพระภูมิหรอครับล้อเล่นครับคือพี่หลุยเนี่ยตั้งใจจะมาซื้อเครื่องกรองน้ำครับ
3: สนใจเป็นรุ่นประเภทไหนดีคะทางร้านเรามีหลากหลายประเภทเลยค่ะ
2: อยากได้เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มนะครับจะไปติดตั้งที่ร้านครับ
3: งั้นเป็นรุ่นนี้ดีไหมคะ
2: ดีครับสวยดีครับ
3: เดี๋ยวไปเอาโบชัวร์มาให้ค่ะ
2: ครับ
3: นี่ค่ะจะให้ไปติดตั้งวันไหนดีคะ
2: ถ้าติดตั้งขอเป็นอาทิตย์หน้าก็แล้วกันครับเพราะว่าอาทิตย์นี้นะผมต้องไปทำธุระที่ปรากนะครับ
3: กรุงปราก
2: ปรากช่องครับผมจะจากปรากช่องเลยผมก็ไปต่อที่ปรากน้ำโพต่อจากปรากน้ำโพก็ไปปรากเก็ดด้วย
3: พอนะคะคุยกับพี่แล้วเมื่อยปรากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโทรคอนเฟิร์มช่างอีกทีนะคะ
2: ได้ครับพี่ได้ยินข่าวมาว่าคืนนี้พี่จะไปเลี้ยงส่งเพื่อนนะพี่ผมไปด้วยดิ
4: เลี้ยงส่งเพื่อนฉันแล้วแกเกี่ยวอะไร
2: โถผมไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าผมไปด้วยไงถ้าเกิดพี่เมาผมก็ได้ช่วยขับรถไง
4: เหรอ
2: เอ
4: าดี
2: ๆเอาดีๆก็คือผมเหงาอยากไปด้วย
4: ไม่เอา
2: อะไรพี่ไปด้วย
4: ไม่เอาไปเอาดิไป
2: พี่เอิร์ดถ้าพี่ไม่ยอมให้ผมไปด้วยครับผมจะเกาะพี่ไปตลอดอย่างนี้แหละ
4: ถ้าแกไม่เมื่อยก็เรื่องของแก
3: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ย
4: อ๋อคือไม่มีอะไรครับคือไอ้หลุยเนี่ยมันขอผมไปเที่ยวครับไป
3: โถเอ้ยเสียดายนึกว่าจะมีเรื่องข่าวๆให้เมาได้ยินข่าวว่าน้องเชอร์เนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งเล่านิทานด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: เก่งนะเนี่ยเหมือนเป้หลานพี่เลยพูดเก่งไม่รู้ไปเอาจากใครมา
5: ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับน้องเป้มีป้าขี้เมาขนาดนี้นะครับ
3: ขี้เมาที่ไหนพูดไปก็นึกได้นะคะเห็นได้ยินข่าวว่าเขาเปลี่ยนครูภาษาไทยเป็นผู้ชายแมนๆผิวเคลนแทนกลมคล้ำแม้แต่จะพี่ว่านะน่าจะไปสอนพละมากกว่าไม่น่าจะไปสอนภาษาไทยหรอกค่ะแต่เขาก็เก่งนะมาแป๊บเดียวอ่ะพาเด็กไปแข่งนู่นแข่งนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะ
4: ครับข้อมูลนั่นด
6: ี
4: ป้าค่ะเฮ้ยเจอเหรอคะเนี่ยเอาหน้ากากที่ไหนมาใส่กันนะสวัสดีค่ะ
6: ดูสิ
4: ฮะเอาหน้ากากที่ไหนมาใส่ลูก
6: คุณครูซื้อให้ค่ะ
4: อ๋อเหรอ
6: หนูก็เผื่อไปประกวดเรื่องนิทานค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อแล้วทำไมหนูเดินมา2คนเลยคะคุณครูอยู่ไหนคะเนี่ย
7: อยู่นี่ครับ
2: โอ้โหนี่คุณครูใส่หัวม้ามางี้หนักกว่านักเรียนอีกนะคร
7: ับ
2: เน
7: ี่
2: ย
7: ก็เปิดเป็นเพื่อนเด็กนะครับ
2: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: ขอโทษครับครูนี่ใส่กับถอดไม่ต่างกันเลยนะครับเนี่ย
8: เด็กๆงั้นเดี๋ยวครูกลับก่อนนะ
6: ค่ะ
8: เรามาใส่หน้ากากเล่นอีกสักรอบไหม
4: เอา
8: ไ
4: หมโอ้สนุกใหญ่เลย
8: เจอกันแล้วจ้าเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ครูขาวแล้วดีนะ
9: ไอ้ก็เล่นไปกับ
4: บ้านไม่เจอเข้าบ้านกันดีกว่านะคะ
2: โชคดีนะครับพี่อัดคืนนี้เจอกันนะพี
9: ่ไม่ต้องมาเนี้ยไม่ให้ไป
2: อะไรไม่ให้ไปได้ยังไงพี่ไอ้เรื่องเที่ยวนะผมก็อยากไปส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นพี่ออกไปเที่ยวสักทีเนี่ยพี่ก็อยากเมาใช่ไหมพี่ดื่มไม่เต็มที่นะแต่เรื่องขับรถเดี๋ยวผมจัดการเอง
9: ฉันไม่กินเหล้าฉันไม่เมาอยู่แล้วเว้ย
2: เดี๋ยวผมกินเอง
9: ไม่ต้องพี่ก่อนจะขับรถ

0: ันดูมันบอกจะมาขับรถให้เมากับชาวบ้านเขาอีกไอ้อ้นหายหัวไปไหนของมันวะนี่งานเลี้ยงส่งมันนะเว้ยดันมาช้ากับเพื่อน
1: มึงบอกว่ามันจะกลับกินข้าวที่บ้าน
2: อ้าวเหรอ
1: จะตามมาดึก
0: ๆอะไรวะ
3: เฮ้ยพี่ผมขอตัวไปฉี่ที่ห้องน้ำหน่อยพี่นะเต้นอยู่คนเดียวแล้วไม่เป็นเต้นเป็นเพื่อนกันเลยโธ่เฮ้ยโอ้ยเล่าอะไรวะเนี่ยกินแล้วเจ็บ
0: ดีดีดี
3: นั่นมาตั้งนานเลย
0: เฉียดที่โต๊ะที่โต๊ะ
3: ได้เหรอ
0: นวดห้องน้ำอยู่นวด
3: โอ้โหเดี๋ยวลองทดสอบดูว่าคนอื่นเมากันหรือยังไอ้เ
0: ว้ยทดสอบแกเมาอย่างเดียว
3: ไม่เมาไม่เมาเมาไม่ได้เมาตั้งแต่ป.สี
0: ่เยี่ยมชาวบ้านเขาดีงอนไปตั้งสติเลยดีวะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
3: เฮ้ย
0: ยังไง
3: หน้าคุ้นว่ะ
0: คนไหน
3: ชุดสีแดงๆนะนะ
0: ชุดแดง
3: นึกออกแล้ว
0: ใครอ่ะ
3: นึกออกแล้วว่าผมต้องไปฉี่ก่อน
1: ต้องรีบไปเลย
0: ใช่ครูนัทหรือเปล่าวะ

0: าความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
1: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
2: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
3: กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
4: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
3: สับบี
4: ้จัด
3: แต่กินแล้วมันสดชื่น
4: ใช่
5: เทียนโขเตียนนะครับที่นี่
6: ใช่ครับ
5: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
9: ดู

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมัน
2: คนละแบบละ
3: โอ้ย
4: ไอ้เพื่อนพี่อย่าเพิ่งไปเข้าห้องน้ำตอนนี้นะ
2: ทำไม
4: กำลังล้นเลย
2: คนล้นอ่ะ
4: ซ่วมมาดิ
5: ล้นเลยเมื่อกี้ไม่เข้าโอ้ยกดเท่าไหร่บ้างกดไม่ลงวนอยู่สามรอบปักปักปักปักปักปักปัก
2: จะทำไง
5: จะทำยังไงเอามือขยำมั้งเฮ้ย
2: บ้าเฮ้ยหนุ่ยฉันว่าหน่อยหน้าเหมือนครูนัทที่มาส่งน้องเชยวันเนี้ย
5: อะไร
4: มองไม่ชัดแกสายตามันฝ้าไปหมดแล้วเนี่ยว่ะ
2: นะ
4: เหมือนครูนัทจริงๆด้วยเมื่อตอนเย็นเป็นครูนัทอยู่ดีพอตกกลางคืนกลายเป็นนัตตี้ซะแล้ว
2: เฮ้ยฉันว่าไม่ใช่หรอกเว้ยมันอาจจะเป็นคนหน้าคล้ายกันก็ได้เว้ย
4: หร
2: ือเออช่างเถอะ
4: เอางี้เดี๋ยวไม่ต้องสงสัยเราเดินไปถามเลยดีกว่าพี
5: ่ไป
4: ว
5: ่
4: าไปดิ
5: เอ้
4: าไป
2: เฮ้ย
4: ๆไปนะ
2: ลุย
4: ไปไปไปเ
5: ดี๋ยวๆๆเออขอโทษครับขอโทษครับครูนัทใช่ไหมครับ
6: ครูนัทไหนคะจำผิดคนหรือเปล่าคะหนูชื่อแนนนี่ค่ะ
7: ใช่ค่ะเพื่อนหนูชื่อแนนนี่ในวงการน่ะเขาเรียกกันว่าแนนนี่ผีฟ้าหน้าสด
4: ผีฟ้าหน้าสดถึงฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะแต่งเยอะอยู่นะครับเนี่ย
2: งั้นก็ต้องขอโทษทีนะครับคือพวกเราอาจจะจำคนผิดด้วย
6: อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะแนนนี่หน้าโหลนะคะเม
2: ื่
6: อวันก่อนก็มีคนทักว่าแนนนี่หน้าเหมือนนักร้องประกวดค่ะ
4: คุณนั
2: ทเฮ้ยขอโทษทีครับ
4: อันนี้ดูยิ่งใช
2: ่เออผมก็คุ้นๆอยู่นะ
6: เออ
2: ไม่น่าใช่หรอ
6: แกมองอะไรวะ
2: ฉันแค่มองว่าคนเราเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือน

0: กลับมาแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: นี่น้องเอิร์ธจ๋าน้องเอิร์ธหมู่บ้านของเราเนี่ยจะทำการแข่งขันกับประกวดกระทงเนี่ยบ้านของเอิร์ธจะลงแข่งด้วยหรือเปล่า
2: คงไม่ครับนะคือผมติดธุระที่บริษัทพอดีครับวันงาน
3: โอ้ยดีเลยแบบนี้บ้านเราก็หมดคู่แข่งไปคนหนึ่ง
2: คุณว่าอะไร
4: เอ้าพี่จะไม่ลงแข่งจริงๆหรอคะ
2: ค่ะ
4: แต่ช่วยอยากแข่งอะค่ะนะคะพี่เอิร์ธลงเก่ง
2: นะเชิญแต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่บ้านเราไม่ว่างสักคนเลยนะคะลูกพี่เอิร์ธก็ไม่ว่างส่วนไอ้ซันเนี่ยก็ไปทำทัวร์ที่พม่ายังไม่กลับมาเลยส่วนไอ้วินมันว่างอยู่คนเดียวแล้วไอ้วินเนี่ยไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนครับลูกนะคะ
5: น้องเชิญครับแล้ววันนี้ครูนัทไม่มาส่งด้วยหรอครับ
4: มาค่ะแวะซื้อขนมโตเกียวอยู่หน้าหมู่บ้านค่ะ
3: ขนมโตเกียวมาแล้วครับ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ครับผม
2: สวัสดีครับครูนัทครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ครูครับเขาหน้าเขาหลังนี่ไม่ต้องซื้อให้น้องเชอร์ก็ได้นะครับคือผมเกรงใจนะครับ
6: โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าสัญญากับเด็กๆไว้นะครับนี่เชอร์เป้อยู่บ้านเนี่ยก็อย่าลืมซ้อมนะคำควบกล้ำน่ะลอลิงและ
4: เรียก
6: เก่ง
2: รอเรือ
5: เนี่ยนี่ดูยังไงก็คนเดียวกันแน่นอนเลยฝาแฝดยังไม่เหมือนกันขนาดนี้เลยนี่งานนี้มันต้องพิสูจน
2: ์พิสูจน์ยังไงวะดู
5: ครูนัทครับ
6: ครับ
5: เย็นนี้ว่างไหมครับคือพี่เอิร์ธจะชวนครูนัทไปทานข้าวที่บ้านนะครับ
2: ฮะ อ๋อใช่ครับคือถ้าคุณนัดว่างเนี่ยเรียนเชิญนะครับ
6: ผมว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับเกรงใจนะครับ
5: อุ้ยไม่ต้องเกรงใจครับคือพี่เขาอยากจะตอบแทนนะครับที่คุณนัดดูแลน้องเชิญเป็นอย่างดีเลยครับ
2: ครับ
5: ไปนะครับ
6: งั้นก็ได้ครับ

0: เรามาพิสูจน์กันระหว่างแนนนี่กับครูนัทจะใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่า
1: พิสูจน์ยังไงวะเขาก็ดูแมนปกติดีไม่เห็นตุ้งติ้งตรงไหนเลย

0: พี่ฮัทนี่คุณนัทเขาไม่ตุ้งติ้งหรอกแต่พี่น่ะตุ้งติ้งกว่าคุณนัทเยอะเลยโอ้โหมันแห้งนะ
1: เหมือนกับไม่เคยเห็นกูถ่าย
0: นี่พี่ไม่ต้องห่วงนะผมเตรียมแผนที่จะพิสูจน์ไว้3ขั้นตอน
1: ยังไง
0: คือขั้นตอนแรกเลยเมื่อกี้นี้สังเกตการก่อนขั้นตอนที่2เนี่ยคือขั้นตอนปลุกจิตวิญญาณและขั้นตอนที่3คือกระชากสันดานดิบ
1: ฉันเริ่มไม่ไว้ใจแกแล้วน
0: ะผมจัดการเอง
1: เอาดีๆทำยังไง
0: เริ่มขั้นตอนที่2เลยดีกว่าปลุกจิตวิญญาณ
1: ด้วยไงโทรศัพท์แล้วก็นี่กระเป๋ารถเมย
0: ์จ่ายตังค์มาเดี๋ยวออกตัว
1: เปิดเพลง
0: ขอโทษนะครับคือทานข้าวอิ่มๆแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดเพลงฟังหน่อยนะครับเขาว่ากันว่าเปิดเพลงเพราะๆเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารได้ดีครับ
2: ตามสบายเลยครับ
0: เยอะเชิญองค์แม่มาช่าลงมาแบบนี้รับรองหลุดชัวเฮ้ยเพชรขาเริ่มขยับแล้วหัวเริ่มโยกแล้วเริ่มเข้าเส้นแล้วอีกแป๊บเดียวลุกขึ้นมาใส่เอวแน่นอน

0: พี่อะไรทำอะไรพี่เนี่ย
1: ก็ฉันเต้นประชดแกเนี่ยโอ้โหหนุ่ยพี่ทีมโคตรโบราณเลยเปิดเพลงแค่นี้นะไม่ทำให้เขาหลุดขึ้นมาลุกเต้นหรอก
2: นี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
3: เรามาเริ่มขั้นตอนที่3ได้ดีกว่ากระชากสันดานดิบ
1: คุณนัทกลับบ้านดีๆนะครับไว้เดี๋ยววันหน้าถ้าเกิดว่าเนี่ยเรียนเชิญมาทานข้าวด้วยกันไหม
2: ได้เลยครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: เจอนี่เข้าไปรับรองกรี๊ดกราดแน่
0: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับไอ้งูไอ้ช่วยด้วยครับงู

0: ังงูแล้วดีกว่าครับระวังเท้าครูดีกว่าครับ
1: โทษครับคุณหนู
2: อันนี้มันงูปลอมนะครับคุณหลุย
0: งูงูปลอมครับแต่ขาผมว่าขาจริงครับ
2: ขอโทษทีนะครับแล้วนี่คุณหลุยงูปลอมหลอกผมทำไมครับเนี่ย

0: พี่พล่าคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเขาจะมีประกวดกระทงแต่ละบ้านนะคะแต่บ้านเนี้ยไม่มีใครว่างสักคนเลยอะค่ะพี่พล่าช่วยเชิญทำกระทงหน่อยได้ไหมคะ
2: พี่ก็อยากจะช่วยนะคะน้องเชิญแต่พี่มีภารกิจใหญ่ที่ต้องทำจริงๆอะค่ะ
0: ภารกิจอะไรเหรอคะ
2: พี่จะประกวดนางนพมาศ
1: และทั้งดียิ่งตียิ่งดังแต่ถ้านางนพมาศปังๆต้องคนเลิศซอย11
3: โอ้ยปังปีหน้าเลยสิพี
1: ่วินอะน้องเชอร์ชวนคุณวินสิคะเขาจะได้เอาเวลาที่คอยแซะคนอื่นไปทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้าง
0: พี่วินคะ
3: หยุดเลยเราต้องว่าเราต้องมาขอจังไหนกับบ่เฮ็ดให้โอ้ยกระท่งกระท่งยังไรสาระ
2: ไม่ต้องเสียใจหรอกนะคะน้องเชอร์เดี๋ยวพี่ช่วยกล่อมคุณวินเองฮะ
0: กล่อมแบบนี้เหรอคะนอนซ่าล
2: ักลาเมซิกอโอ้ยไม่ใช่กล่อมแบบนั้นค่ะหมายถึงเรียกกล่อมให้คุณวินช่วยน้องเธอทำกระทงนะคะ

0: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
1: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
0: ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไง
2: ต่อให้พี่มุฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
5: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
6: เธอรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
7: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
8: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
9: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
6: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
3: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
11: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
12: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
13: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีหรืออยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย
1: เห็นยัง
0: ก็อ่านประวัติลอยกระทงให้พี่วินฟังไงคะพี่วินจะได้เข้าใจประเพณีจะได้ไม่หาว่ามันไร้สาระ
2: หยุดเลย
3: นี่ไปอ่านไกลๆไปนะพี่จะทำงานเศร้า
0: พี่วินยอมช่วยเชียร์ทำกระทงแล้วใช่ไหมคะ
1: บ
3: อเป็นไงกับบอเฮด
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรมาทำอะไรเนี่ยฮะ
0: ก็จะอ่านกอกหูพี่วินไงคะ
1: ฮะ
0: นี่เลย
1: โอ้ยน้อยหนักก็หนักมันจะอ่านอะไรนะฮะ
0: ลอยกระทงเพื่อ

0: ออรู้แล้วคงคาเนี่ยพอแล้ว
1: โอ้ย
0: เศร้าเศร้าอุ้ยหวย
2: ไม่เอาถ้าพี่วินไม่ช่วยเชิญทำกระทงพี่วินก็จะไม่ได้ทำงานเอาออกไปเลย
0: บออย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง
2: เอาไป
0: ไม่ต้องเอ้ยอะไรเนี่ย
2: เอาออกไป
0: พอแล้วหนักพอแล้วเฮ็ดกับเฮ็ด
2: นี่นะ
0: ง่ายบริเฮ็ด
3: เห็นไหมคะน้องเชอร์พี่บอกแล้วว่าได้ผลอย่าลืมนะคะคุณวินคอนเซ็ปต์คือรักษาสิ่งแวดล้อม
0: นี่ใช่ไหมตัวต้นคิดนี่ใช่ไหมฮะโอเครักษาสิ่งแวดล้อมก่อนอื่นเนี่ยผมจะฆ่าพี่ทำปุ๋ยอะไรเนี่ย

นี่จริงๆด้วยนิวยอร์กนั่นก็พี่ฟรีๆหรอกเว้ยต้องเจอนี่มาปากกากันน้ำขีดเลยถ้าพรุ่งนี้รอยังอยู่ก็โป๊ะแตก

0: โยกไปโยกมาหมุนไปหมุนมาทำไมวะเนี่ยดีวะ
1: ขอโทษนะคะ
0: บทจะขีดง่ายกันได้เหลือเกินแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะ
2: แนนนี
0: ่ไม่ใช่ดิ
2: ครูนัก
3: พี่พอล่าคะใบตองแค่นี้พอหรือยังคะ
4: ไงคะนี่พี่เองค่ะ
3: แล้วพี่พลาทำอะไรคะเนี่ย
4: เอ้าก็มาร์คให้หน้าได้ไงคะพี่จะเตรียมตัวประกวดนางนพมาศคืนนี้ไงส่วนเรื่องใบตองอ่ะพี่ว่ารอถามคุณวินอยู่ก่อนค่ะว่าเขาจะทำกระทงแบบไหน
3: เอาพี่วินมาพอดีเลย
4: บ้านนี้ขวัญอ่อนจริงเลยทำอะไรกันคะ
2: กลัวเลย
4: ไม่น่าจะใช่คนบ้านนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาที่หน้าตูเนี่ย
5: แล้วจะนั่นอะไรย่องมาทำไมครับเนี่ย
2: ก็จะมาสืบไปสิได้ข่าวว่าจะลงประกวดทำกระทงเหมือนกันหรือจ๊ะจะทำกระทงแบบไหนเอ่ย
3: ไม่รู้อะค่ะ
6: แม่ไม่ยอมบอกคู่แข่งซะด้วยสิ
3: โชว์ไม่รู้จริงๆนี่คะพี่วินยังไม่บอกเชอเลยว่าจะทำกระทงยังไง
2: อ้าวหรอแล้วน้องมีละจ๊ะทำกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมแบบไหนเอ่ย
7: มาบอกความลับ
2: โอ้แค่นี้ก็ต้องปิดบังกันด้วยไม่ได้ดั่งใจเลยไปพ่
7: อ
2: ๆกลับบ้านดีกว่าไปทำกระทงแข่งกับบ้านนี้กันดีกว่านะพ่อเนาะ
5: มาซ้ำนี่ปะครับมาซ้ำนี่แหละ
2: มาดูกระทง
5: โอ้ขยันเดินเนาะ
4: นี่คุณวินน้าจันกับน้าลายไปแล้วอะสรุปจะทำกระทงแบบไหนคะอุ้ย
7: มาบอกความลับ
3: แล้วถ้าไม่บอกฉันจะทำกระทงยังไงอะคะจะแข่งเย็นนี้แล้วนะ
6: เวลาเหลือตั้งหลายชั่วโมง
5: ไปทอดออกด้วยเนี่ย
3: ทำไมเนี่ยพี่วินอีก5ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะแข่งแล้วนะคะตกลงพี่วินจะ

0: อกเธอได้ยังเนี่ยว่าจะทำกระทงแบบไหน
1: บ่บอกห้ามรับบ่บอกความลับ
0: แย่นะคะ
1: เฮ้ยติดแพ้แล้วเนี่ย
0: เขาจะเริ่มแข่งกันแล้วนะคะตกลงจะบอกเชอรี่ยังว่าจะทำกระทงแบบไหนคะเนี่ย
1: ฮะบอกก็ได
2: ้ฮะนี่แกเอาปากกาเมจิกไปแต้มไหลคุณนัทเพื่ออยากรู้ว่าเขาเป็นนันนี่จริงหรือเปล่าอะ
3: แมนแล้วครับ
2: โอ้จะไปอยากรู้อะไรเขานักหนา
3: คนใหญ่หลุยครับพี่อยากรู้อะไรต้องได้รู้
2: อะแล้วแกจะรู้ได้ไงกว่าเราจะเจอคุณนัทเนี่ยโอ้โหป่านนั้นเนี่ยปากกาเมจิกก็จามไปหมดแล้ว
3: ไอ้หลุยนี่รอบครอบจะตายนี่ผมเอามือถือพี่เอิร์ธส่งไปหาคุณนัทเขาแล้วบอกว่าคุณนัทครับวันนี้ผมขอเชิญที่บ้านด่วนเลยครับ
2: รอบครอบนี่มือถือฉันมีเรื่องอยากคุยกับครูเรื่องการประกวดครับโอ้โหแล้วครูกำลังจะมาแล้วด้วยแล้วทำไมแกไม่ปรึกษาฉันก่อนฮะลุย
3: พี่ก็ตามน้ำไปดิ
2: ทำน้ำอะไร
3: พี่ก็มั่วไปก็บอกว่าครูครับผมน่าจะมีปัญหานะครับไอ้เรื่องการประกวดการซ้อมเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเรียนของน้องเชอร์ครับอะไรพี่ก็ว่าไปแต่เรื่องจะให้เขาถอดเสื้อนะพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้ลุยคนนี้จัดการเอง
2: อุ้ยลุยไม่ปรึกษาฉันก่อน
3: น่าตามเอาครูมาลุกแล้วครูนัดมาแล้ว
2: ไอ้ลุยลุยลุยคุณนัทสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเอิร์ธ
2: สวัสดีครับ
4: วันนี้คุณเอิร์ธเรียกผมมามีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับ
2: อ๋องั้นเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับ
4: ได้ครับ
2: เชิญครับครูครับ
4: ครับ
2: ผมคิดว่าการซ้อมของครูเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเรียนน้องเชิญครับ
4: นะครับ
2: ครับ
4: แต่ผมก็เห็นว่าน้องเชิญเนี่ยเขาแบ่งเวลาได้นะครับว่าแต่น้องเชิญนี่เขามีปัญหาเรื่องวิชาอะไรนะครับ
2: คณิตศาสตร์นะครับ
4: คณิตศาสตร
2: ์ครับ
4: ใช่แหละครับคุณเอิร์ธแต่ผมเห็นน้องเชิญเนี่ยเขาสอนเอกพงศ์ทำการบ้านอยู่เลยนะครับ
2: งั้นผมน่าจะจำผิดนะครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าครับ
4: ภาษาอังกฤษ
2: ครับ
4: ผมก็เห็นน้องเชิญเขาสอนเอกพงศ์ท่องศัพท์อยู่นะครับ
2: งั้นเอางี้เราเลิกคุยเรื่องน้องเชิญกันดีกว่า
3: ไม่เป็นไรครับกาแฟร้อนๆมาแล้วครับโทษครับคุณนายคือผมซุ่มซ่ามจริงนะครับเอางี้คุณนายครับถอดเสื้อมาดีกว่าครับเดี๋ยวผมเอาไปซักให้ครับ
4: ไม่เป็นไรดีกว่าครับนิดหน่อยเองครับ
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปซักเองดีกว่าครับถอดเลยครับโทษทีนะครับ
4: ได้ครับก็ได้ครับ
3: ถอดเลยครับ
4: เดี๋ยวก่อนดีกว่าครับผมว่ามันนิดเดียวครับมันซักไม่น่ายากไม่น่าจะฝังลึกเท่าไหร่นะครับครับ
3: ไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องแช่ต้อง 1-2 ชั่วโมงเลยครับมันถึงจะออกเดี๋ยวผมถอดเองครับ
4: ไม่ได้ดีกว่าครับคุณหลุยถ้าฝังลึกแค่นี้เหมือนว่ามันน่าจะลึกเท่าไหร่ครับผมแค่ซักเองได้ครับคุณหลุย
3: ไม่เป็นไรครับหลุยเกรงใจมากครับเดี๋ยวผมซักเองดีกว่าครับ
4: อย่าเลยครับ
3: เฮ้ยพี่อัดนี่ไงแนนนี
2: ่ตกลงคุณนัทคือแนนนี่จริงๆเหรอครับ
4: ที่ผมต้องปิดบังเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างครับคุณเอิร์ธนะครับไหนจะ
3: ขอโทษนะครับคุณนัทไม่ต้องเกรงครับสบายๆเลยคุณนัทจะเป็นแนนนี่ก็ได้เลยแต่แก
5: จริงเหรอคะแก
4: ว่ายังไงมันก็ไม่เหมาะสมดีๆครับวันนี้ผมมาในฐานะของครูนัทนะครับผมอยากให้แนนนี่เนี่ยเขาออกมาเฉพาะตอนที่มีความสุขกับเพื่อนดีกว่าครับ
2: แล้วครูนัทจะไม่อึดอัดหรอครับ
4: ก็อึดอัดนะครับแต่ทำยังไงได้ครับถ้าเกิดว่าคนอื่นเขารู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องงานด้วยครับไหนจะทั้งครูที่โรงเรียนทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนอีกครับ
2: แต่ผมคิดว่านะครับไม่ว่าคุณน่าจะเป็นเพศอะไรมันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับการเป็นครูตรงไหนเลยครับเพราะในสายตาผมนะครับครูนัทก็คือครูที่ดีสำหรับเด็กๆเสม
4: อยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณเอิร์ธอีกสักทีนะครับแต่ผมมีเรื่อง

0: อยากจะขอร้องคุณเอิร์ธกับคุณหลุยหนึ่งเรื่องได้ไหมครับ
1: อะไรครับ
0: ผมอยากให้คุณเอิร์ธกับคุณหลุยเนี่ยเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับต่อไปได้ไหมครับ
1: สบายมากครับสำหรับผมเนี่ยผมเก็บความลับได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคุณน่าจะเป็นห่วงนะก็เป็นห่วงไอ้ที่เอาปากกาเมจิกไปขีดลายครูดีกว่า
2: ใครวะ
1: แกนั่นแหละ
2: ต้องขอโทษครูนัทด้วยนะครับคือเอางี้ครูนัทสบายใจได้เลยดีกว่านะครับไอ้เรื่องเก็บความลับเนี่ยผมเก็บไม่ได้อยู่แล้วครับผมเก็บให้ครูนัทได้อยู่แล้วครับผมแค่อยากรู้เรื่องแนนนี่เฉยๆนะครับก็เลยไปตามสืบแต่พอรู้แล้วผมจะรูดซิปปากเลยครับแล้วก็ฝังดินกระตึบกระตึบๆเก็บไว้เลยครับ
3: จบดี
2: เล
3: ย
2: ครับผมสบายใจ
3: ได้ดีๆนะเว้ยหลุย
4: ยินดีต้อนรับสู่งานประกวดกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปี2562แห่งหมู่บ้านสลาแลดค่ะช่วยหลีกทางให้ลางนมมาดแห่งหมู่บ้านสลาแลดปี2019ด้วยค่ะ
5: เดี๋ยวแต่งอะไรมาพอล่าไม่รู้เรื่องไงว่าปีนี้เขาไม่มีประกวดนางนพมาศแล้ว
6: รู้ตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ทำไงได้ล่ะเช่าชุดมาแล้วเนี่ยนี่อีกอย่างนะไม่มีใครประกวดก็ดีพอล่าจะได้สวยอยู่คนเดียวและที่สำคัญพอจืดขายน้ำเต้าหู้เสร็จก็ไปลอยกระทงด้วยกันชุดนี้เลยสวยสวย
5: พอแล้วไม่ต้องพูดมากมายืนนี่เขาจะประกวดกระทงกันแล้วน้าเนี่ยอยากเห็นกระทงน้องวินก็ต้องเชิญแล้วนะ
7: รอชมได้เลยครับเฮ้ยอ้วนทำหน้าดีหน่อยนะภูมิใจกับกระทงของเราหน่อยดิยิ้มไหนหนักครับ
4: ต่อไปนี้นะคะเป็นกระทงจากร้านจันกับไรซักอบรีดได้ข่าวแววๆมามีเสียงกระซิบมาค่ะว่าเป็นกระทงที่อลังการมากไปชมกันสิคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ

0: คะ
1: เร็วๆ
2: ได้ครับผมกะละมังเนี่ย
1: นี่ค่ะ
2: เอากลับไปใช้ได้ครับดอกไม้ใบตองย่อยสลายช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมครับผมส่วนเมียผมเนี่ยลอยทิ้งไปให้ปลาสวายมันตอดใช่แค่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับแต่ยังช่วยรักษาชีวิตผมให้ดูดีขึ้นด้วยครับผม
1: แกหลอกให้ฉันมานั่งยังไงเฮ้ย

0: แวดล้อมแต่ไม่รักความสามัคคีเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องตายปัสสาวะตาย
1: เดี๋ยวจะรอดูว่าน้องวินต้องเชิญทำอะไรกันมาเนี่ย
2: ป่วยซะหน่อย
3: ไปบ้านเจอ
4: แล้วขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านของน้องเชอร์ซอย11กันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ

0: องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
3: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
4: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
5: ถ้าดูแล้วมันเข้า

0: ก็มันได้ขนาดนั้นอะ
1: มึงก็ถอยออกมาไหม
2: เราไปนะ
3: รออะไรอะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
6: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
7: แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพ
8: ัน
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
9: เซอร์ไพรส
10: ์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
11: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
9: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
10: ป๋าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
13: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
14: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
15: หมึกย่างหอมจัง
14: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
12: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
16: ดาราล็อกกันเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
17: อยู่คนเดียวก็ฟัน
18: นี่คือผลงานของพวกเราค่ะ

0: ไหนล่ะกระทงน้องเชอร์ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ย
1: นี่อย่าบอกนะว่าคุณวินจะเล่นมุกกระทงหลงทางอ่ะ
2: ไม่ได้เล่นครับไม่มีกระทงจริงๆนี่แหละ
1: เอ้าอะไรกันนะ
2: เชอร์บอกไปสิว่าทำไมเราถึงทำกระทงแบบนี้ไม่เข้าเลยครับ
3: เขาโจทย์การแข่งขันก็คือกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับโชว์และพี่วินมันไม่มีกระทงแบบนั้นหรอกค่ะเพราะไม่ว่าเราจะทำกระทงจากอะไรมันก็จะเหลือขยะในแม่น้ำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะไม่ลอยดีกว่าค่ะเราเลือกที่จะไหว้เพื่อขอขมาพระแม่คงคาอย่างเดียวนี่แหละค่ะคือการลอยกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

0: ราไปซื้อขนมกันนะคะ
1: ได้ค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์นะลุงบัญชีหลุย
2: เอ้ยจ่ายสิโหเรียกเลยค่ะ
1: หอกหอกหอกวันนี้มาส่งเร็วนะครับ
3: พอดีว่าคืนนี้ผมมีนัดกับเพื่อนต่อนะครับ
2: ไม่ทราบว่าจะไปสีลมหรือว่าจะไปทองหล่อค่ะ
3: วัสเนนารีนะครับพอดีว่าเพื่อนผมเพิ่งเสียครับ
2: อุ้ยขอโทษทีนะครับ
3: ครับ
2: เพื่อนเสียเอางี้ผมขอฝากเงินไปทำบุญทั้ง200นะครับครูนัทครับ
3: ครูนัทขอบคุณแทนเพื่อนด้วยนะครับผม
2: ครับ
4: ยังจะเรียกคนแบบนี้ว่าเป็นครูอีกเหรอคะ
1: พี่พาครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
4: วันนี้สิคะยายแป้นน่ะได้ยินว่าคุณเอิร์ธอ่ะคุยถึงผู้ชายคนนี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาเป็นตุ๊ดเขาเป็นกระเทยมาหลอกเราแหมเป็นแบบนี้แล้วยังกล้ามาหลอกเราว่าเป็นครูอีกเหรอ
2: นี่เป็นตุ๊ดนะครับไม่ได้เป็นไข้หวัดจะได้มาติดกันได้ครับ
4: ครูนะเขาเป็นแบบอย่างของเด็กแล้วถ้าเกิดว่าเด็กอยากเล่นแบบเขาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
1: ผมว่านะครับถึงครูนัทเขาจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นครูของเขาเลยนะครับ
4: มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาสอนลูกหลานเรายังไงหรือว่าเขาแอบไปทำอะไรกับลูกหลานเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้พี่พาไม่ยอมหรอกค่ะพี่พาจะไปบอกสมาคมผู้ปกครองให้ไล่เขาออก
1: พี่พาผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วพ
3: ี่ครับผมว่าพอเลยครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเอง
2: นะครับข้าวสารมาส่งแล้วพี
1: ่วางไว้เลย
2: เออวางไว้เลย
1: ในครัว
2: หยอกหยอกหยอก
1: ตลกอ่ะโง่หรือโง่เนี่ยเยอะ
2: มีข่าวเรื่องคุณนัทอัปเดตบ้างไหมพี่ผมเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยนะไม่น่าไปคุยเรื่องแนนนี่เลยอ่ะ
1: แต่ว่าน้องเชอร์บอกว่าที่โรงเรียนเรื่องคุณนัทเนี่ยเขารู้กันทั่วเลยนะเว้ย
2: เฮ้ย
0: ใช่ค่ะเธอไม่เข้าใจอะค่ะคุณนัทชอบผู้ชายแล้วผิดตรงไหนอะคะ
1: ไม่ผิดเลยค่ะคือคนเรามีสิทธิ์ที่จะชอบหรือรักอะไรก็ได้แต่ต้องห้ามเดือดร้อนใคร
3: คุยเรื่องผมอยู่หรือเปล่าคร
1: ับ คุณนัทสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุง
1: มีธุระอะไรบ้างครับมาที่บ้านเลย
3: พอดีว่าวันนี้ผมเอาแบบฝึกหัดอ่านออกเสียงให้น้องเชิญนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการประกวดเนี่ยเดี๋ยวจะมีครูคนใหม่มาดูแลแทนครูนะ
0: อ
3: ้
0: าวแล้วครูนั้นจะไปไหนอะคะ
3: ครูลาออกแล้วจ้ะ
1: เฮ้ย
2: ลาออกเลยเหรอครับ
3: ครับ
2: นี่อย่าบอกเลยครับเป็นเพราะยายพาขาเมาส์นั่นแหละครับ
3: ก็ไม่เชิงหรอกครับผมตัดสินใจลาออกเองนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
1: ครูนัทครับผมว่าครูไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าครูไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ขอบคุณเอิร์นนะครับที่เข้าใจผมแต่ผมรู้ครับว่าเรื่องแบบนี้มันยากที่จะทำให้คนอื่นยอมรับได้แต่ถึงผมจะลาออกนะครับผมก็ยังรักในความเป็นครูอยู่ผมตั้งใจจะเปิดโรงเรียนสอนพิเศษให้กับเด็กๆนี่ถ้าเกิดว่าคุณเอิร์นสนใจให้น้องเชิญมาเรียนกับผมก็ได้นะครับ
1: ยินดีครับ
3: เดี๋ยวผมจะคิดราคาพิเศษเลยครับ
2: เป็นพิเศษ
3: แพงเป็นพิเศษเลยครับโทษหาที่ขุดคุยผมล้อเล่นครับหยอกหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวคิดถูกเป็นพิเศษเลยครับคุณเอิร์ธ
1: ขอบคุณครับ
0: เย้พี่เอิร์ธให้เชิญมาเรียนกับคุณนัทนะคะคุณนัทสอนสนุกสนุกนะคะ
1: ได้เลยครับลูก
3: มาเลยจ้ารับรองว่ารอบนี้สนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะครูไม่ต้องแอปต่อไปแล้วให้เรียกครูว่าครูแนนนี่โอ้เข้าใจไหมและครูก็มีสโลแกนด้วยจำไว้นะจำไว้นะครับคุณเอิร์ธ
1: ครับ
3: ครูแนนนี่ภาษาไทยง่ายจะตาย
5: ท่าส่งท้ายกับน้องเชอร์จอมป่วนชวนสมาร์ท
6: การบ้านใกล้เสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวพี่ๆกลับมาถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะดุเอานะลูกนะรีบๆทำ
7: มีข้อไหนที่ทำไม่ได้ไหมเดี๋ยวน้าช่วย
0: มีค่ะข้อนี้ค่ะเล่าปี่เป็นบุตรของเล่าเจินมีอนุชานามว่าเล่าใหม่สามคนใครอายุน้อยที่สุด
7: เล่าใหม
0: ่เล่าปี่เป็น ็นบุตรเล่าเจินมีอนุชานามว่าเล่าใหม่สามคนนี้ใครอายุน้อยที่สุด
8: ก็อาจารย์เขาบอกแล้วไงว่าเล่าใหม
0: ่ก็เล่าใหม่แล้วไงคะเล่าปีเป็นบุตรเล่าเจินมีอนุชา
7: อาจารย์หมายถึงว่าคนที่อายุน้อยที่สุดก็คือเล่าใหม่ไม่ใช่ต้องเชิญเล่าใหม่ลูก
0: เอาละเล่นค่ะ
8: เนี่ยโอ้ยตายแล้วไฟดับพ่อมือตุ๊ดตือแล้วอะไรแกตกใจนี่เลยเอาไฟฉายมาจากไหนเนี่ย
7: ก็เตรียมไว้เนี่ยช่วงนี้มันไฟดับบ่อยๆอ่ะ
8: ไฟดับแบบนี้ทำไงดีเนี่ยอุ้ยลำบากจริงๆเลยมองเลยก็ไม่เห็น
7: สว่างจ้ามันหลอดในออนเลยเนี่ย
8: เก่งมาก
7: คิดได้ยังไงนะลูก

0: มาร์ทไหมล่ะคะ
1: โอวันตินสมาร์ทไวท์มอลวานิลาน
2: ี่ไปก็ต้องรีบเพราะว่าฉันจะไปบอกคุณวินว่ามหันตภัยกำลังมา
3: ตภัยอะไรพี
4: ่กลับมาคราวนี้ดีนี่จะมาขย้ำหัวใจคุณวิน
5: สวยแล้วท่าทางเนี่ย
6: ผมไม่เคยจงง่ายๆเลย
7: มอต้องห่วงไปขึ้นไปแล้วคนที่ให้ทั้งไหน
0: ไม่เอาเธอไม่ทำ
7: งั้นเดี๋ยวพี่ซื้อตุ๊กตาโคนี่ตัวใหม่ให้เลย
0: ตัวเล็กตัวใหญ
7: ่ตัวใหญ
0: ่โอเคดิว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: แน่นอนล้างได้แน่

0: เบื้องแฟบนิดนึงอาฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเพื่อฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซีเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2 ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: กตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ผู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย

0: เอามาพร้อมเลย
1: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
0: ดู
1: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
2: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกทั้ง2ปีเต็ม
1: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
2: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีเซลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยากเห็นแล้ว
0: ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จ
0: ับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหน

0: ไหนพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นแล้วเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งตกกระโปรงอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้างที่ฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่ดูดหาย
0: เลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเพราะเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพอโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่

0: ถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั้
0: งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ได้แล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 จาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมนะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: รดน้ำหน่อยถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตาม

0: ไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
1: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
0: มะพร้าวตก
1: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
0: ้จ้ะ
1: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
0: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
1: ้
0: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยไปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
0: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: างเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไ
0: ปไปตูนมีตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมา

0: จะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอดทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้าสองชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: โอ้คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวย
1: น้องสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวนึงราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: เห็นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แตะสติกเกอร์สติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับ
1: แบรนด์ยังอยู่ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
2: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่าหุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: เออมาสู้มือนะเนี่ยกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
2: เลิศมากคุณนะ
3: จริงๆซาบีน่า
2: ผ่านกันไหม
1: ผ่านแน่นอนเลยตัวนี้
3: แล้วก็หาเซตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
2: ได้เลย

0: ย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
2: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
2: ม
1: หนุยไซส์อะไร
2: ไซส์ A ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
2: ใส่ได้ใส่ได้
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
2: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
2: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยังยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
2: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
2: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
2: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหน
1: ึ่งได้เหร
2: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
2: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
2: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ท
0: ันจ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออแกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊ส

เราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: ขอคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: ถูกต้อง
0: น่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินนะเธอ นะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1 อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆ เลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: แบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะ

0: ม้มันร้อนนะ
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่โอ้ยแม่เอาไปทำแบบเนี้ยเนี่ย
0: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
1: วันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
0: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
0: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทำทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะ

0: วดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริง
0: ๆจ้ะ
2: เห็นว่าย
0: ังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
1: ซ
0: ์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
8: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
0: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
2: อ
0: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
2: เนี่ยขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
2: เราก
0: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
2: อุ้ยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วย เราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: เนี่ยต่อใจมากเลยนะ
0: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่ไหมยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
2: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
10: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2569ถึง 31 ธันวาคม 2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเป็นไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกข
0: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ใช่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดให้ฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพรา
2: ะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหรืออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คุณลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100
1: เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ทาหน้า
2: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อเลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไงชุ่มชื้น
2: ยกแล้วบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: านพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหม
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ110
1: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เ
2: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเดี๋ยวน้อง
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่าให้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองที่1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: We'll be right back. วัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
4: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
4: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันเนี้ย
4: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
4: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
4: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
4: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
4: ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
4: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
4: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี
4: ้มาครับ
3: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
4: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนน
4: ี้
1: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
4: ี้
1: อะไรอ่ะพ
4: ี่นี่
1: หอมมาก
4: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
4: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
4: ดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
4: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมมาให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
4: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
4: ไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
4: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
4: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทั

0: เราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก
1: ๊
0: ส
1: อ๋อปิดแก๊สก่อน
0: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
1: ้
0: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
1: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
0: ดูดิน่ากิน
1: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
0: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
1: มาก
0: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
1: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
0: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
1: ่
0: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
1: เหมาะพอดีเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
1: เป็น
0: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
1: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
0: ใช่
1: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
0: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: โอ้ยของแถมที่ให้ไปมันดีขนาดนี้เลยนะกระทะใบใหญ่เครื่องบังติ๊กอย่างดีเตาแก๊สหัวแรงไฟแรงมากมากของแถม2ชิ้นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้เฉพาะคนโทรทันเท่านั้นคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาหายไปเป็นปีๆวันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
0: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รมนำชีวิต
1: โอกาสอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญก็ให้ธรรมะแก่ญาติโยมในวันนี้ว่าเราและท่านทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้

เพื่อรักษาสังคมเอาไว้สังคมตัวนี้ถ้าหากว่าเราและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายรักษาสังคมตัวนี้สังคมก็อยู่เป็นสุขประชาชนก็อยู่เป็นสุขปราศจากภัยต่างๆ

ามที่สมเด็จวัดปากน้ำได้กล่าวเอาไว้ว่าทุกคนถ้าหากว่ารักษาศีลห้าแล้วทุกคนจะอยู่เป็นสุขปราศจากระแวงระวังภัยต่างๆแต่ตามหลักของความเป็นจริงก็อย่างนั้นคือประชาชนทุกคนเนี่ยญาติโยมถ้ารักษาศีลห้าปฏิบัติตามศีลห้าหรือว่ารักษาตามปกติไม่ได้จะยุ่งยากอะไรเพียงแต่เว้นละเว้นสิ่งเหล่านั้นก็เช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไอ้ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตใครใครก็รักชีวิตเราก็เราก็รักเราเกลียดทุกข์ชอบสุขเหมือนกันหมดสังคมก็เช่นเดียวกันไม่ชอบทุกข์ชอบสุขแล้วก็ไม่ฆ่าซึ่งกันและกันเว้นจากการฆ่าทั้งฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเป็นคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนาเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองนะทีนี้ประการที่สองก็คือห้ามลักทรัพย์ถ้าเราอยู่กันในสังคมในหมู่คณะพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นจากการลักทรัพย์ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วสังคมเหล่านี้จะอยู่กันเป็นสุขไม่ต้องระวังซึ่งกันและกันแม้แต่วางวัตถุหรือว่าวางทรัพย์สมบัติไว้ตรงไหนก็ได้สบายเพราะไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีการลักขโมยกันไม่มีการฉกชิงวิ่งราวกันทำให้สังคมเหล่านั้นหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่สังคมไหนก็แล้วแต่ถ้าวายเนื้อเชื่อใจกันไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีลักกันหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นก็อยู่อย่างเป็นสุขอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันไม่ระวังระแวงไปได้ต่างๆสันติสุขมันจะเกิดขึ้นมาสันติก็หมายถึงว่าความสหบความสุขความสหบอยู่ที่ไหนความสบายใจก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเหตุนั้นก็พระองค์ก็ทรงสอนให้เรารักษาศีลเพราะเหตุนี้ข้อที่3คือเว้นจากประพฤติผิดในกามคือรักษาตำนองครองธรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราเอาไว้คือไม่ซ้ำสอนลูกเมียของผู้อื่นอันนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขสังคมเหล่านั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นปราศจากไม่รู้จักก็ไม่แตกต่างอะไรที่กับสัตว์ที่ยังไม่ได้พัฒนายังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์คือมีจิตสำนึกจิตสำนึกตัวนี้แหละสำคัญนะรู้จักผิดรู้จักถูกเมื่อรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วก็มีจิตสำนึกว่าสิ่งนี้เราทำไม่ได้นะลูกใครเมียใครแม้แต่ลูกสาวเขาก็จริงอยู่แต่ว่าพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของนี่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งถ้าเราไปทำผิดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงวางกฎเกณฑ์ไว้ว่ากาเมสุมิจฉาจารคือห้ามประพฤติผิดในกามนี่คือสิ่งที่สำคัญ

โยมทั้งหลายในโอกาสที่ในวันนี้ก็ได้พูดเรื่องศีล5รณรงค์การรักษาปฏิบัติศีล5หมู่บ้านใดที่รักษาศีล5หมู่บ้านนั้น

ยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างมีความเบิกบานใจไม่ต้องระวังอะไรหน้าต่างประตูอะไรไม่ต้องระวังเพราะอยู่ปราศเสียจากคือคอยปฏิบัติองค์ของศีลประจำรักษาโดยปกติไม่ได้ว่าจะยุ่งยากอะไรคือรักษาคำว่ารักษานี่คือรักษาศีลปกติที่ผิดศีลมันผิดปกตินั่นเองต่อไปก็ศีลข้อที่4คือมุสาวาทาคือการพูดจาไม่โกหกมุเท็จปิยวาจาโยที่ไหนก็จะเน้นสังคมไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีปิยวาจาแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าก็เช่นเดียวกันถ้าหน้าหอคอหักอย่างนี้เหมือนกับปลาทูสมุทรสาครนี่ก็ใช้ไม่ได้ต้องยิ้มถือหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อแจ่มหลวงพ่อใสเอาไว้ก็พ่อเป็นพ่อค้าที่ดีการพูดจาเนี่ยเขาเรียกว่าปิยวาจาปิยวาจานี่เป็นเครื่องหมายนิมิตหมายของคนดีถึงแม้จะพูดจาปราทีปราศัยอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่า เราจะไปซื้อของสักอย่างนึงที่ร้านค้าอย่างเนี้ยถ้าไปเจอพ่อค้าแม่ค้าขายพูดจาไพเราะแล้วก็ติดใจถึงแม้ว่าจะของเหล่านั้นจะราคามันจะตึงไปสักหน่อยจะแพงไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสบายใจพ่อค้าก็พูดดีแม่ค้าก็พูดดีรู้แล้วว่าราคามันตึงแต่ว่าซื้อได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาพูดจาดีไพเราะเสียงที่เข้าหูก็ชื่นใจนี่คือการเจรจาที่อ่อนหวานแล้วก็ไม่วาจาทั้งหลายที่เปล่งออกไปก็สอดถึงความน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารน่าจะคบขาสมาคมดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญคือปิยวาจาเจรจาที่อ่อนหวานนี้เป็นยอดเสน่ห์อย่างหนึ่งไปสถานที่ใดก็แล้วแต่คนเราต้องมีจิตสำนึกอยู่ตลอดไปที่สถานสาธารณประโยชน์ก็เรามีจิตสำนึกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เราท่องเที่ยวเที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เราก็ต้องอนุรักษ์ต้องปฏิบัติตามท้องถิ่นเหล่านั้นก็เท่ากับว่าปฏิบัติตามศีลประชาชนต่างๆก็เช่นเดียวกันจะไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีจิตสำนึกก็ถือว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลโดยรักษาศีลที่โดยอันอัตโนมัติไม่ได้ว่าจะยุ่งยากอะไรมากนักเพียงแต่ไม่อยากได้ของเขาไม่ลักของเขาไม่พูดโมโหโทสะอะไรต่างๆนี่เป็นองค์ของศีลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญญาติโยมทั้งหลายจงปฏิบัติตามองค์ของศีลแล้วสังคมเหล่านั้นจะอยู่เป็นสุขปราศจากภัยพิบัติต่างๆปราศจากโจรคุกต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติตามศีลแล้วคุกก็ไม่ต้องมีแล้วก็ตำรวจที่คอยจับผู้ร้ายก็ไม่มีนะแล้วสังคมเหล่านั้นประเทศเหล่านั้นอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในแบบแผนน่าอยู่น่าอาศัยน่าชื่นใจน่าสัมผัสสังคมเหล่านั้นก็น่าอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายแล้วสังคมทั้งหลายจงปฏิบัติตามองค์ของศีลตามหลักคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรานั้นส่วนมากมาทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้วางรากฐานมาตั้ง 7-800 ปีมาสู่ประเทศไทยเนี่ยการปกครองก็ดีสังคมก็ดีนะไปที่ไหนก็แล้วดีก็แล้วแต่วัฒนธรรมและประเพณีเนี่ยเหมือนกันไปภาคเหนือภาคใต้เนี่ยไปเพื่อสู่สถานที่ต่างๆก็จะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นพิธีทางด้านศาสนาขั้นแรกก็คือต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนคือบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ขั้นแรกก็ต้องรับศีลก่อนทุกภาคเลยเพราะอะไรวัฒนธรรมของประเพณีไทยเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาทรงวางรากฐานเอาไว้ไปที่ไหนสังคมเนี่ยเหมือนกันหมดแม้แต่ว่าภาษาอาจจะพูดแตกต่างกันไปบ้างแต่วัฒนธรรมประเพณีต่างๆนั้นเหมือนกันเ
พราะพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยก็เกือบพันปีนะบางอย่างก็วัตถุโบราณเป็นพันปีแต่อาจจะพราหมณ์มาก่อนแต่นี้พระพุทธศาสนาเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาจงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้เอาไว้แล้วก็จะเป็นสุขอย่าไปทำลายวัฒนธรรมประเพณีเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงปลูกจิตสำนึกในทางที่ดีแล้วมีคุณธรรมประจำใจสังคมเหล่านั้นจะอยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่ปราศจากภัยพิบัติต่างๆบางคนบางท่านก็มีพระนะวัตถุมงคลอยู่เต็มคอนะบางคนเนี่ยแขวนพระอะไรต่างๆเนี่ยพร้องพระเนี่ยเราเอาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเพื่อเป็นการตักเตือนว่ามีพระอยู่ที่คอแต่ต้องมีพระอยู่ในใจด้วยอย่าให้อยู่แต่ภายนอกบางคนแขวนพระแต่ไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะพระเนี่ยต้องอยู่ในใจก็เรียกว่าพระอยู่ในบ้านและอยู่ในใจจะพกพระก็จงพกใจด้วยแล้วจงปลูกจิตสำนึกของพระเหล่านั้นด้วยเขาเรียกว่าปลุกพระปลุกพระให้ตื่นแต่ผู้ที่แขวนพระเหล่านั้นไม่สมควรที่จะไปทำผิดศีลจงให้พระอยู่ในใจพระอยู่ในตัวเมื่อแขวนแล้วเต็มคอแล้วให้พระอยู่ในใจด้วยขวากเอาไว้ด้วยญาติโยมทั้งหลายมีพระประจำคอและพระประจำใจไม่ทำชั่วกับใครชื่อว่า

0: นั้นขออวยพรให้แก่คณะญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจงรักษาและปฏิบัติตามองค์ของศีลจงปลูกจิตสำนึกว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาอย่าชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ปากแต่ต้องมีใจพระพุทธศาสนาด้วยมีจิตสำนึกด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขออวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปราศจากโรคพยาธิปราศจากทุกข์โศกโรคภัยจงมีความเจริญมีความก้าวหน้าและสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านเจริญพร
1: การมีวัตถุมงคลอยู่เต็มคอการแขวนพระก็เพื่อให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่แขวนพระไม่สมควรทำผิดศีลมีพระประจำคอและพระประจำใจไม่ทำชั่วกับใครชื่อว่าเป็นได้แขวนพระที่ถูกต้อง
2: ธรรมนำชีวิต

0: กล้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ช่วงวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
3: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
2: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
3: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
4: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
3: ก็ไปนะ
2: รออะไร
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
7: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
8: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
7: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
8: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
9: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสติเป็นเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
10: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
11: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
12: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
13: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
14: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
11: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
16: ทำนำชีวิต
17: อาตมาภาพได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4กรรมฐานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมถกรรมฐานคือทำจิตให้มีสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานก็คือจิตมีสมาธิเช่นกันแต่จะเน้นไปในทางเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือของสภาวะจิตในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปตามยุคตามสมัยแต่คนที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างรู้อย่างเข้าใจและก็อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนนักอย่างสงบสุขก็ควรที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็คือการที่มีสติแปลว่าความระลึกรู้ปัจจุบันมีจิตมีสติรับรู้ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องในสภาวะที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่คนส่วนใหญ่มักจะจมอยู่กับอดีตแล้วก็เพ้อฝันถึงอนาคตจนลืมปัจจุบันเพราะสุขทุกข์นั้นอยู่ที่ปัจจุบันจึงไม่มีโอกาสที่จะสงบหรือมีความสุขอันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เพราะมัวไปจมอยู่กับอดีต

นี้ท่านใช้แบบพองยุบหลังจากที่ท่านทั้งหลายผ่านการระเบียบเบื้องต้นก็คือแต่งตัวตามแบบที่วัดได้จัดไว้แล้วก็อยู่ในสถานที่จนที่สุดได้สมาทานศีลและเข้าสู่ห้องปฏิบัติต่อจากนั้นที่ปัสนาอาจารย์ท่านก็จะแนะนำในการยืนการเดินการนั่งหรือแม้กระทั่งการนอนบอกว่าให้มีสติรับรู้ในสิ่งนั้นสติคือความเราเลือกรู้เมื่อยืนก็มีสติรับรู้รูปยืนแล้วก็มีคำภาวนาในใจเพื่อที่จะให้ความยืนนั้นมั่นคงว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอ3ครั้งเมื่อเดินก็เดินปกติเหมือนเราเดินทั่วไปแต่ที่เพิ่มพิเศษก็คือว่าให้มีสติหรือเลือกรู้รูปของการยกย่างและก็เหยียบพร้อมกับคำภาวนาในใจว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเดินจนพอแก่ความต้องการหรือท่านกำหนดว่า30นาทีตอนนั้นก็มานั่งการนั่งก็นั่งตามสบายไอ้ว่านั่งสบายก็คือว่านั่งให้สบายแก่ที่ท่านอยากจะนั่งไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรียงขานั่งซ้อนขาหรือนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นต้นเพราะว่ามีหลายประการเสร็จแล้วมานั่งสบายแล้วก็ค่อยหลับตาลงต่อแต่นั้นความรู้สึกต่างๆก็จะไปอยู่ที่ท้องหรือลมหายใจหายใจเข้าท้องพองก็พองหนอภาวนาไปอย่างนั้นหายใจออกท้องยุบก็ยุบหนออย่างต่อเนื่องพยายามใช้ความรู้สึกจดจ่ออยู่ที่รูปพองยุบของท้องแล้วเมื่อมีอารมณ์อื่นมากระทบหมายความว่ามีความสบายไม่สบายมีความชาเหน็บเจ็บปวดหรือความคิดหรือความโลภโกรธอะไรก็ตามปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็ให้นำสติหรือนำความรู้สึกมารู้อาการนั้นๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำในใจหรือมีความรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าสภาพทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างนี้ตลอดไปจนครบเวลาที่วิปัสสนาจารย์กำหนดไว้แล้วก็จะมีการยืนการเดินการนั่งสลับเปลี่ยนไปจนครบเวลาของการปฏิบัติเมื่อท่านทั้งหลายทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะค่อยอ่อนค่อยอ่อนจิตอ่อนความรู้คือตัววิญญาณที่เกิดจากการจดจ่อของสติวิญญาณแปลว่ารู้แก้งหรือว่ารู้ชัดในอารมณ์ปัจจุบันก็จะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเรารู้ว่าอ๋อมันเจ็บมันปวดประเดี๋ยวมันก็หายมันง่วงมันขี้เกียจประเดี๋ยวมันก็หายไปสิ่งก็เข้ามาหรือความพอใจไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจความผิดหวังเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตเรารู้เข้าใจอย่างนี้อย่างมากขึ้นมันก็จะเกิดความรู้พร้อมรู้พร้อมนี่คือรู้จักปองรู้จักวางรู้จักสงบรู้จักละและทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปความสุขหรือความสงบแห่งจิตใจก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะถ้าเหมาะสมหรือถ้ามีพอที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดความสุขที่จะมีความสุขเกิดขึ้นได้เพราะนั้นในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อมีความสุขในปัจจุบันอดีตเป็นสิ่งที่ทุกคนผ่านมาเรียกว่าอดีตคือภาพพจน์ไม่ว่าจะสดชื่นหรือขมขื่นก็แค่ว่าเป็นบทเรียนเพื่อที่จะมาแก้ในปัจจุบันเท่านั้นส่วนอนาคตที่จะดีขึ้นได้ก็เกิดขึ้นที่ปัจจุบันนี้แหละเมื่อทำปัจจุบันดีอนาคตมันก็จะดีทีนี้ความเข้าใจชีวิตมันก็จะแจ่มแจ้งอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะมีเมื่อปฏิบัติจนถึงขนาดมากขึ้นมันก็จะติดสมาธิทีนี้เรียกว่าติดวัดถ้าว่างเมื่อไหร่ก็อยากจะปฏิบัติเพื่อให้มันเกิด

สัมโพธายะคือความรู้พร้อมแล้วเมื่อท่านทำถึงขนาดว่าเกิดสัมโพธายะคือรู้พร้อมสภาพทุกประการโดยเฉพาะของตัวเองทั้งภายในและก็ภายนอกภายนอกก็คือสภาพร่างกายทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะภายในก็คือสภาพจิตใจที่ยังไม่มั่นคงตามปกติของชีวิตกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีการเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเข้าไปสู่ความสัมโพธิญาณคือความรู้พร้อมแล้วก็ดับความทุกข์ได้ในที่สุดอันนี้คือสั้นๆนะข้อปฏิบัติสั้นๆส่วนการปฏิบัติก็มีอีกหลายสิ่งหลายประการที่จะต้องมาวัดก็เพื่อที่จะมาหาแบบหาเพื่อนเรียกว่าถ้าเราขี้เกียจเพื่อนที่ขยันก็จะช่วยดึงเราในขณะเดียวกันถ้าเราขยันเพื่อนที่ขี้เกียจเราก็จะช่วยดึงเขาต่างคนต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ความวุ่นวายความสงบก็จะเกิดขึ้นยากเพราะนั่นเรายังมีอัตตามีความยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอย่างมากมายแต่เมื่อมาในสังคมที่เขาสงบสังคมที่เขาปฏิบัติเราก็จะได้แนวทางแห่งการปฏิบัติหรือพบความสุขในที่สุดเมื่อทำมากขึ้นก็จะเป็นอุปนิสัยเปลี่ยนจากความร้อนมาเย็นเปลี่ยนจากความเข้าใจมาเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนให้เรานั้นอ่อนโยนมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลทั่วไปเรียกว่าทนได้รอได้แล้วก็ให้อภัยใจเย็นกับสิ่งที่เป็นไปทุกประการเมื่อทำเช่นนี้ความสุขในปัจจุบันก็จะเริ่มเกิดและก็จะเป็นการบ่มเพาะอุปนิสัยคือความเคยชินและก็สร้างบารมีคือสร้างความดีเพื่อที่จะก้าวพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในปัจจุบัน

และยิ่งปัจจุบันนี้มีสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีมากแต่ท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนั้นที่ไม่ค่อยได้ผลก็คือใจร้อนอย่างที่อาตมาพูดเบื้องต้นนะว่าทำแบบง่ายๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องทำมากทำมากมากเข้ามากเข้ามันก็จะเย็นได้แต่เราใจร้อนไปในการปฏิบัติธรรมใจร้อนไม่ได้ในสติปัฏฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่10สูตรที่10ฉบับมหาจุฬาพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการจำแนกกายเวทนาจิตและกระทำอย่างที่อาตมาพูดรวมๆว่ายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งอาการพองยุบก็รู้อย่างต่อเนื่องหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นก็รู้อย่างต่อเนื่องที่พูดรวมแบบนี้ฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในสภาพของรูปยืนรูปเดินรูปนั่งและรูปนอนทั้งนั้นจิตเราสะอาดจิตเราบริสุทธิ์หรือจิตเรามีเมตตามีคุณธรรมขนาดไหนเราสามารถตรวจสอบดวงจิตของเราได้จากการจากสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นเราจะเกิดความเร่าร้อนเกิดความหงุดหงิดแล้วการดับการผ่อนการคลายจะชะงักหยุดได้ไวขนาดไหนอันนี้ก็คือการวัดของการปฏิบั

0: นั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธหรือมนุษย์ทุกผู้ทุกหมู่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากๆและก็ทำเพื่อตนเพื่อตนเพื่อเกิดความสงบสุขแก่ตนและก็แก่โลกสืบไปขอเจริญพร
1: วิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อความสุขในปัจจุบันเมื่อปฏิบัติจนรู้พร้อมทั้งภายในและภายนอกจะทำให้เปลี่ยนจากความร้อนมาเย็นเปลี่ยนความไม่เข้าใจมาเข้าใจเปลี่ยนให้เราอ่อนโยนมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลทั่วไปเรียกว่าทนได้รอได้ให้อภัยใจเย็นต่อสิ่งที่เป็นไปทุกประการ
2: ทำนำชีวิต
3: กินเที่ยวอราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
4: ครับผม
5: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
3: ซาบิ
5: จ้า
3: แต่กินแล้วมันสดชื่น
5: ใช่
6: เทียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
7: ใช่ครับอ่ะ
6: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
9: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได
10: ้สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
11: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
12: หมึกมึกมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
11: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
9: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
13: ดาราล็อกเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
14: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
15: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ใช่วันนี้มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้รูปบ้านนั้นอ่ะ
1: ป้า
4: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
6: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
7: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
8: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
9: อย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆครับความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
10: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
0: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
12: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
11: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
12: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: Give me more.

พูดถึงความสุขทุกคนทุกท่านก็ปรารถนาที่จะมีความสุขกันทุกท่านจะเป็นความสุขเรื่องการมีทรัพย์ความสุขเพราะไม่มีหนี้หรือความสุขเพราะว่ามีความรักที่สมบูรณ์แบบทุกคนก็ปรารถนาความสุขเพราะว่าเป็นเสมือนของขวัญของชีวิตแต่ในความเป็นจริงของชีวิตปุถุชนเราท่านทั้งหลายก็ต้องพบเจอกับโลกธรรม8เมื่อมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เมื่อมีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาเมื่อมีลาภก็เสื่อมลาภเมื่อมียศก็เสื่อมยศประเด็นของคำว่าความสุขกับความทุกข์เนี่ยเราท่านทั้งหลายดูเสมือนเขาเป็นศัตรูกันแต่ความเป็นจริงความสุขกับความทุกข์อ่ะเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากหากเราท่านปรารถนาความสุขเราต้องจัดการความทุกข์ให้ได้เพียงแค่เราทุกข์น้อยลงเราก็หลงเรียกว่าความสุขซึ่งความเป็นจริงแล้วความสุขนี่แหละเขาก็มีเพื่อนสนิทชื่อความทุกข์หากเราสามารถจัดการความทุกข์ด้วยตัวเราได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยตัวเราเองเราคงไม่ต้องไปรอน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปรอเทพเจ้าผู้เป็นเทพแห่งความรักมาดลบันดาลให้ความรักของเรามั่นคงแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้มอบวิธีการทำเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราท่านทั้งหลายเองมี4ประการประการที่1คือการให้ภาษาพระเรียกว่าทานังประการที่2ปิยวาจาคือคำพูดที่ไพเราะสนอหูประการที่3คืออัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์และประการที่4คือสมานัตตาวางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย4ประการเนี้ยคือวิธีการทำเสน่ห์ของชาวพุทธเราคงไม่ต้องไปหาพ่อหมอแม่หมอหรือร่างทรงผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์โดยที่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำให้ความรักของเรามั่นคงได้หรือไม่เราคงไม่ต้องไปรอหมอดูที่จะทำนายทายทักว่าพระเสาจะย้ายพระราหูจะอมหรือใครจะมาทับลักอย่างไรก็ตามวิธีการดีที่สุดของชาวพุทธคือการทำเสน่ห์ของตัวเราด้วยการให้ด้วยการที่เราท่านทั้งหลายพูดวาจาสุภาษิตด้วยการที่เราประพฤติตนให้เป็นประโยชน์และด้วยการที่เราท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตัวเราเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายการทำเสน่ห์ของชาวพุทธนี่แหละเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะส่งผลให้ความรักของเราทุกคนมีความสุขอย่าง

อกจากนี้เราถามต่อว่าแล้วอะไรล่ะคือความสุขในความรักเพดานของความสุขเราก็มีไม่เท่ากันเพดานของความสบายเราก็มีไม่เท่ากันในขนาดเดียวกันเพดานของความอดทนอดกั้นเราก็มีต่างกันพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงมอบของขวัญของคนที่จะครองคู่ของคนที่จะมีความรักของคนที่จะอยู่ร่วมกันหลักภาษาพระท่านเรียกว่าคารวะสธรรมหลักคนทั่วไปเรียกว่าวิธีการทำให้รักนั้นยืนยาวนานก็มี4ประการเช่นเดียวกันประการที่1ก็คือสัจจะสัจจะเราได้ยินแล้วเราก็คิดว่าคงไม่มีในหมู่โจรคงไม่มีในคนที่ไม่เห็นดีเห็นงามหรือคงจะหายากในโลก

อันนี้กับคำว่าสัจจะแต่สัจจะนี่แหละคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตนเองหนึ่งซื่อสัตย์ต่อคนรักหนึ่งซื่อสัตย์ต่อครอบครัวหนึ่งและในขนาดเดียวกันซื่อสัตย์ต่อบุพการีหนึ่งสัจจะในที่นี้คือบันไดขั้นแรกของความสุขในความรักเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่สัจจะและความซื่อสัตย์นี่แหละเป็นพื้นฐานของความสุขบันไดขั้นที่หนึ่งประการที่สองธรรมะทอทหารมอม้าสละอะออกเสียงว่าธรรมะแปลว่าการอดกั้นข่มใจเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเราเพราะบางวันเราเองยังไม่ถูกใจตัวเองเพราะฉะนั้นการข่มใจจึงเป็นบันไดขั้นที่สองของคนที่ปรารถนาความสุขในความรักเพราะความรักนั้นออกแบบไม่ได้ใครจะมีใครจะจนอาจจะมีเพดานความรักความสุขแตกต่างกันไปบ้านหลังโตรถคันงามเงินเป็นล้านกับข้าวเต็มโต๊ะอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนคนหนึ่งก็ได้อาจจะไม่ใช่ความรักที่ก่อไปด้วยความสุขก็ได้อาจจะเต็มไปด้วยความทุกข์อาจจะเนืองนองไปด้วยคราบน้ำตาแต่ประการที่สองคือการอดทนข่มใจอดทนเป็นเรื่องของร่างกายอดกั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่อย่าล้างกันส่วนใหญ่ไม่ใช่เหนื่อยกายเราท่านทั้งหลายเหนื่อยใจ

0: านทั้งหลายความรักของใครก็ตามไม่จำเป็นต้องมาถาถมซ้ําเติมตัวเองเพราะลูกเศรษฐีมั่งมีเท่าไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ผ่านคำว่าจนเฉกเช่นเราทั้งหลายเราจนเราไม่มีเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้ใช้ความเพียรของเราอย่างบริสุทธิ์ดุจพระมหาชนกที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชนิพนธ์คนที่ใช้ความเพียรอย่างบริสุทธิ์คนคนนั้นแหละท่านจะพบความสุขอย่างยั่งยืนไม่พูดเหมือนลาซื่อสัตย์เหมือนหมาหมาอย่างไรก็ตามมันไม่ทิ้งเจ้าของหมาอย่างไรก็ตามมันไม่กัดเจ้าของหมาอย่างไรก็ตามมันไปไหนมาไหนมันก็กลับเข้าบ้านเข้ารังของมันนี่แหละท่านซื่อสัตย์เหมือนหมาประการที่4แกล้งโง่เหมือนควายควายในที่นี้มองโดยพยัญชนะและสระให้ดีอย่างแยกแยะว่าคอควายจะคิดอะไรก็ขอให้คิดไปในทางที่ดีอย่าไปคิดว่าเขาแอบมีกิ๊กอย่าไปคิดว่าเขาแอบเป็นชู้กับใครเพราะการเป็นชู้การเป็นกิ๊กอาจจะรู้สึกดีแล้วก็เป็นแค่ความสุขหนึ่งแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราคิดในแง่ลบเราคิดแบบมิจฉาทิฐิคนที่เราเคยรักคนที่เราเคยชอบกลับเป็นศัตรูอย่างร้ายกาจที่สุดเพราะฉะนั้นจะโกรธจะเกลียดใครเผื่อหัวใจไว้กลับมาคืนดีกันบ้างจะโกรธจะทำร้ายใครก็ต้องถามใจตัวเองว่านั่นคือคนที่เราเคยรักใช่หรือไม่คิดให้ดีประการที่สองวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าไอ้ความสุขที่มันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยไอ้ความสุขที่มันทำให้ความรักของเราพังทลายเนี่ยเราทำด้วยตัวของเราเองหรือเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเราคิดว่าเขาผิดหรือเราคิดว่าเราถูกเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณที่เป็นกลางประการที่3สละอาอารมณ์นี่แหละท่านทำให้ความสุขในความรักมันเจือจางหายไปเป็นความทุกข์เพราะการควบคุมอารมณ์นี่แหละท่านมันเป็นวุฒิภาวะของบุคคลผู้โตแล้วที่โบราณเขาว่าเดี๋ยวรอให้มันโตอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็คงจะเข้าใจคำว่าพ่อคนเดี๋ยวรอให้มันแก่งกว่านี้มันคงจะรู้ว่าแม่คนต้องทำยังไงนี่แหละท่านอารมณ์นี่แหละสำคัญที่สุดนักบริหารที่ยิ่งใหญ่ล้มเหลวที่สุดคือบริหารอารมณ์ตัวเองไม่ได้ความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันถ้าเราบริหารอารมณ์ได้ใจเขาใจเราอกเขาอกเราเราท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าบางคำที่เราพูดไปเขาเสียหน้าบางสิ่งที่เราทำเขาเสียความรู้สึกบางกระทำที่เราคิดนึกกับทำให้เขาเสียอารมณ์ถ้าเราสามารถประคับประคองอารมณ์ของเราได้ไม่ให้ไหลตกต่ำไปเหมือนสายน้ำเพราะน้ำมีปกติเหมือนใจคือไหลลงสู่ที่ต่ำตลอดเวลาไม่มีน้ำที่ไหนหรอกจะไหลย้อนขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีใจของมนุษย์คนไหนหรอกที่จะสูงอยู่ตลอดเวลาเพราะโบราณท่านเปรียบน้ำเหมือนกับใจใจเหมือนกับน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำดังนั้นจึงต้องประคับประคองอารมณ์ตัวเองให้ดีและประการสุดท้ายย่อยักษ์ยิ้มแย้มอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสออกมาข้างนอกเพราะการยิ้มแย้มเป็นประตูบานแรกของคนที่จะเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมองหน้าใครก็ยิ้มเราก็รู้ว่าความทุกข์มันมีเกิดขึ้นในใจของทุกคนแต่การยิ้มมันก็ทำให้ความทุกข์นั้นเจือจางไปได้ความสุขก็เข้ามาแทนที่เพราะรอยยิ้มนี่แหละเป็นเอกลักษณ์เป็นกุญแจดอกสำคัญของคนไทยทุกคนจึงฝากญาติโยมท่านทั้งหลายว่าความสุขทุกคนปรารถนาแต่เรายังไม่กล้าที่จะจัดการความทุกข์บางครั้งเราต้องวางยาชาให้กับวิธีคิดด้วยการยอมตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตอย่าคิดว่าสิ่งนั้นสำคัญอย่าคิดว่าสิ่งนี้สำคัญเพราะในชีวิตของเรายังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่แหละท่าน ม่ใช่สิ่งที่สำคัญอย่างเดียวถ้าโยมมีกระดาษเปล่าๆสักแผ่นหยิบดินสอปากกาขึ้นมาเขียนลงไปสัก15ข้อว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตโยมจะเขียนได้ทันทีแต่เอาข้อจริงทั้ง15ข้อโยมก็ทำได้ไม่ทั้งหมดเราก็โฟกัสให้ชัดเจนสัก5เรื่องแล้วทำให้มันจริงจังแล้วทำให้มันต่อเนื่องความสุขในความรักก็จะมั่นคงและผิดบานจึงขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ใช้ความเพียรอันบริสุทธิ์จัดการความทุกข์เพื่อให้พบกับสุขแท้ขอเจริญพร
1: ถ้าอยากมีความรักที่มีความสุขต้องทำตัวเหมือนสัตว์5ชนิด 1. อดทนให้เหมือนอูฐ 2. ไม่พูดเหมือนลา 3. ซื่อสัตย์เหมือนหมา 4. แกล้งโง่เหมือนควาย 5. ลืมง่ายเหมือนปลาทอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: มาดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดนี่ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำมาคิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้ว

0: ก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างนี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลัง

0: ันงัดขึ้น
1: อ
0: ะ
1: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
0: เขาคิดมาให้อ่ะ
1: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทํายังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
0: ้อ๋อถอดออกมาเลย
1: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิดแค่นี้เลย
0: ง่ายมากพ่อแม็ก
1: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
0: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
1: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
0: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
1: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
0: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าเราด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมาจาก990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคุณเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือ

0: ความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
1: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: วจะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซื้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปดาห์หน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาปิน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วน้อยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำ

0: สีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: หร่ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันสบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่สบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 295,990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เคยคิดเล่นๆป่ะว่าคนเราจะชอบอะไรได้นานที่สุดแค่ไหน
1: อ๋อยากจังถ้าลืมเมื่อไหร่ก็นานเท่านั้นมั้ง

0: บนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นอะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆ

0: คานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดท่าคิริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
1: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
0: เหนียวนี่ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
0: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
0: 1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ๊ะ
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงนี้
1: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
0: นี
1: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
0: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
0: มากมาก
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่
1: อ
0: ย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
0: ้
1: ต่อมาแม
0: ่จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
1: คุณม
0: ี
1: คน
0: จ้างดีไซน์วางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
0: ะ
1: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
0: ้เราชอบตรงที
1: ่
0: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเธอก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้
0: อง
1: และก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
0: ใช่
1: ไ
0: หมใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริ้วมาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ

0: ดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันยาเสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อ
0: ใช่
1: เป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ขาทึ่งจังหวัดลพบุรีทำไมเมืองนี้ถึงมีแต่ลิงเรื่องน่ารู้ในศาลศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตแห่งลิงเจ้าพ่อพระการเปิดบ้านวิชาเย็นสถานที่นี้มีอยู่จริงละครดังอิงประวัติศาสตร์บททดสอบก่อนบวชแห่นาคโหดประเพณีน่าทึ่งหนึ่งเดียวในโลกบรรยากาศสุดฮิปจิบกาแฟบนเครื่องบินลบสิบวัดสี่ขาหมาพิษบูที่อื่นดุแต่ที่นี่สุดเชื่องไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับแน่นอนครับว่าเห็นฝูงลิงเยอะแยะขนาดนี้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่เมืองลิงหรือว่าจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับนอกจากจะมีลิงเยอะแล้วความน่าทึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีร่องรอยให้เราเห็นจนถึงปัจจุบันครับ

0: ใครที่มาจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของชาวลพบุรีนั่นก็คือศาลพระกาฬนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งศาลที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและลิงมีความเกี่ยวข้องอะไรกับศาลแห่งนี้วันนี้ผมมีคำตอบครับ
1: ศาลพระกาฬเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรีเดิมเรียกว่าศาลสูงเนื่องจากมีลักษณะเป็นเทวสถานเก่าแก่ศิลปะขอมสร้างด้วยศิลาแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้สร้างศาลเทพารักษ์ขนาดย่อมก่ออิฐถือปูนบนฐานศิลา

0: แหล่งเดิมเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยเฉพาะองค์เจ้าพ่อพระการอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลพบุรีมาตั้งแต่อดีตและศาลพระการแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมากซึ่งลิงที่นี่จะถูกเรียกว่าลิงเจ้าพ่อพระการที่แม้ว่าจะซุกซนแต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกับชาวลพบุรีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพันเอกปราโมทผู้จัดการศาลพระการครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นอกจากเรื่องของที่มาของอาหารลิงแล้วก็โบราณสถานแล้วมันมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องที่ลิงเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยครับคุณอาอันนี้จริงเท็จประการใดฮะ
2: ครับคนที่เนี่ยถือว่าลิงเนี่ยเป็นลูกหลานเจ้าพ่อเป็นบริวารเจ้าพ่อ
1: ครับ
2: คนก็จะไม่ทำร้ายลิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลิงอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าอีกว่าต้องย้อนไปรามเกียรตินะพระรามลบกับทศกัณฐ
1: ์
2: พระรามมีทหารเอกคือกำแหงหนุมานเมื่อลบชนะแล้วเนี่ยก็ปูนบำเหน็จให้กับกำแหงหนุมานไปครองกรุงอโยธยาแต่ด้วยความเป็นลิงเนี่ยเวลาขึ้นว่าราชการก็ลุกลิกเป็นที่อับอายของข้าราชบริพารก็เลยไปทูลพระรามว่าไม่อยากจะอยู่ในเมืองละขอให้ไปอยู่ป่าด้วยความรักเอ็นดูแล้วก็เคยผูกพันกันมาพระรามก็เลยแผลงสอนมาลงตรงไหนก็ให้หนุมานเนี่ยพาเหล่าสวาวานรมาอยู่ที่นั่น
1: ครับ
2: พระรามก็แผงสอนมาตกตรงทะเลชุบสอนที่ทะเลชุบสอนเนี่ยน้ำก็เหือดแห้งไปดินตรงนั้นก็กลายเป็นดินขาวที่เราเอามาทำดินสะพองหนุมานก็เลยพาเหล่าสวาวานรมาอยู่ที่ลพบุรีนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องอีกตำนานหนึ่งที่ว่าล
1: ิ
2: ง
1: เ
2: ป็นที่มาของลิง
1: แต่ก่อนนี้เนี่ยศาลพระการบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ด้วย
2: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยที่ตั้งศาลเนี่ยไม่ได้อยู่บริเวณด้านหน้าติดถนนอย่างนี
2: ้
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ย
2: จะอยู่ด้านหลัง
1: องค์เจ้าพ่อเคยอยู่ด้านหลังมาก่อน
2: ด้านหลังด้านบน
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับคือที่มาที่ไปเนี่ยศาลหลังนี้เกิดขึ้นในปี2494ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
1: ครับ
2: เสร็จแล้วก็สร้างเสร็จในปี2495แล้วก็นำรูปเคารพรูปเจ้าพ่อมาประดิษฐานให้ผู้คนเคารพกราบไหว้ที่นี
1: ่ครับผม
2: สำหรับศาลเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลัง
1: ศาลดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับโอเคตามไปเลยครับด้านหลังโหนี่เป็นซากโบราณสถานเก่าเลยนะฮะเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วก็มีซุ้มประตูอยู่ด้านบนด้วย
2: จะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยศาลพระการเรียกว่าศาลสูงสาเหตุที่เรียกว่าศาลสูงเพราะว่าตั้งอยู่ข้างบน
1: ตั้งอยู่บนสูงจริงๆนะฮะ
2: สร้างในศตวรรษที่16 17ในสมัยวัฒนธรรมขอมสร้างลักษณะคล้ายๆกับปางสามยอดแต่ว่าตรงนี้เป็นปางเดียวข้างในบรรจุรูปเคารพแกะสลักด้วยหินทราย
1: ครับ
2: เป็นพระอโวโลกิเตศวรหรือว่าพระนารายณ์เนื่องจากว่าระยะเวลายาวนานสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่ก็ปรักหักพังลงไปรวมทั้งองค์เจ้าพ่อพระการด้วยจากนั้นก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ๆอยู่2ครั้งครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านก็มาสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนถือว่าทันสมัยมากในสมัยนั้นเป็นรูปทรงเรือสำเภาคือแอ่นกลางแล้วนำรูปเคารพองค์เจ้าพ่อพระการไปประทับไว้ข้างบนให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้พอสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
1: ครับ
2: การเมืองการปกครองก็กลับไปอยุธยาก็ไปที่เนี่ยรกร้างว่างเปล่าไปอีกเป็นหลายปีจนกระทั่งมาสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มาพัฒนามาปรับปรุงเมืองลพบุรีแล้วก็มาสร้างศาลที่เราเห็นอยู่เนี่ย
1: ก็คือหลังนี้
2: สร้างใน2494เสร็จใน2495แล้วนำรูปเคารพพระ
1: มาประดิษฐาน
2: เจ้าพ่อเอามาประดิษฐานไว้อยู่ที่นี่
1: ที่เห็นเป็นอิฐเก่าๆพวกนี้นี่คือร่องรอยของฐานเจดีย์เก่า
2: ฐานเจดีย์เก
1: ่
2: า
1: ของแท้เลยที่เคยตั้งอยู่ในศาลพระการแห่งนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ก่อนที่เราจะขึ้นมาชมความน่าทึ่งขององค์เจ้าพ่อพระการนะครับที่ตะก่อนเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกับอีกหนึ่งพิธีกรรมอันน่าทึ่งหนึ่งเดียวในโลกเป็นประเพณีอันขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิครับเป็นการทดสอบความพร้อมของผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทนั่นเองครับผมบอกได้แค่คำเดียวนะครับว่าโหดมากครับคุณผู้ชมจะโหดขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์อาสาไปลองด้วยตัวเองครับ

0: มีการแห่นาคอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นการแห่นาคที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะที่นี่เราอยู่ที่ชัยภูมิครับแห่นาคโหดครับ
1: และมีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกก็ต้องยกให้งานนี้ครับประเพณีแห่นาคโหดของจังหวัดชัยภูมิที่ทำสืบต่อกันมาหลายสิบปีซึ่งก็สมชื่อตามประเพณีครับแถมยังโหดมากขึ้นทุกปีครับแหมผมก็อยากจะรู้มานานแล้วครับว่าคนที่เนี่ยจะบวชทั้งปีทำไมต้องโหดต้องเจ็บตัวกันขนาดนี
2: ้แต่ก่อนนะครับก็แห่กันแบบสวยๆงามๆนั่งบนแค่ไม้ไผ่มีคนหามคนเชิงคนแห่รอบหมู่บ้านไปแต่ไม่รุนแรง
3: ครับ
2: ที่นาคขึ้นนั่งบนแค่ไม้ไผ่จะต้องขึ้นทดสอบความอดทนอดกั้นบนแค่ไม้ไผ่วัดว่าจะทนได้ไหมไม่ได้
3: เมื่อก่อนว่าโหดแล้วนะครับโอ้โหปัจจุบันนี่โหดยิ่งกว่าแล้วสมัยตอนที่พ่อบวชครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็มีการแห่เหมือนกันนะครับขึ้นคันหามเหมือนกันแต่ว่าธรรมดาธรรมดาไม่ถึงขนาดนี
3: ้
2: แต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนมาก็ถือว่าโหดสุด
1: ประเพณีแห่นาคโหดของบ้านโนนสะเหลานะครับโนนทันจังหวัดชัยภูมิมีความเชื่อกันว่าบ้านไหนมีลูกชายอายุครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องบวชพร้อมกันในเดือน6ของทุกปีและที่วัดตาแขกแห่งนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของความโหดที่ทำต่อกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514เล่ากันว่าเริ่มจากมีนักเลงหัวไม้ประจำหมู่บ้าน2คนบวชโดยให้คนหามคานแล้วก็โยกแรงๆจนเป็นที่กล่าวขานร่ำลือนับแต่นั้นมาก็ทำตามกันเรื่อยๆครับแหมจนเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโด่งดังระดับโลกและกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำจังหวัดไปเลยล่ะครับ
3: แค่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันใหญ่มากคือใช้ไม้ไผ่นะครับผม3ลำต้นด้วยกันนะครับเอามาเป็นซึ่งมาเป็นฐานเอาไว้แบบโยกนะฮะ
1: ก่อนวันแห่นาคครับชาวบ้านก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทำแคร่ไม้ไผ่สำหรับให้นาคขึ้นไปนั่งในวันจริงส่วนเหตุผลที่ต้องใช้ไม้ไผ่นั้นมาจากความเชื่อแต่โบราณเมื่อครั้งแม่คลอดลูกนะครับต้องนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ไปจนถึงการอยู่ไฟแม่นี่ต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานฉะนั้นเมื่อนาคที่จะบวชก็ต้องระลึกถึงพระคุณแม่ด้วยการอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ครับและต้องผ่านการทดสอบความอดทนอดกลั้นดังเช่นผู้เป็นแม่ครับซึ่งการทำแค่ไม้ไผ่นี้ชาวบ้านยืนยันว่าแข็งแรงไม่มีหักครับแหมทางรายการก็เลยขอทดสอบด้วยการส่งน้องๆทีมงานรูปร่างผอมๆหนักแค่ร้อยกว่าโลครับแหมให้ได้ลองนั่งดูที่ว่าจะแข็งแรงจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าโอ้ก็แข็งแรงอย่างที่บอกจริงๆครับแถมการโยนทีมงานเรานี่ก็ไม่มีคำว่าปราณีให้มันโหดเหมือนของจริงและนอกจากทำแคร่แล้วชาวบ้านก็ยังช่วยกันเตรียมอาหารเตรียมงานกันคนละไม้ละมือแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่พ่อนาคของเราครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องเจอกับประสบการณ์ที่โหดที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
4: แล้วมันมีการซ้อมมีอะไรก่อนไหมหรือว่าขึ้นจริงเลยพรุ่งนี
5: ้ไม่มีครับขึ้นจริงเลยครับ
4: ขึ้นจริงเลยแล้วถ้าตกมานี่ทำไงอ่ะ
5: ปกติแต่ก่อนเขาก็ไม่ให้บวชนะครับ
4: ต้องระวังไม่ให้ตก
5: ครับผม
1: และเมื่อถึงวันงานจริงอีกหนึ่งธรรมเนียมที่ทำกันก็คือคนที่มาร่วมงานจะถือหมอนขิดมาให้ว่าที่พ่อนาคที่บ้านงานจากนั้นก็จะเริ่มพิธีปลงผมแต่งกายให้นาคซึ่งนาคแต่ละบ้านก็ต้องเดินไปไหว้ขอเข้ามาผู้เฒ่าผู้แก่และก็ไปสักการะศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนและก็หลักเสมาที่วัดตาแขกและหลังจากนั้นครับเมื่อเข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญเสร็จก็จะมาถึงเวลาแห่งการรอคอยที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ความโหดของงานนี้กันล่ะครับพี่น้อง
4: ครับ
0: โดนขยมจนไม้หักไปแล้วน่าเป็นไงบ้างครับ
6: มันนี่ครับ
0: มันชอบไหม
6: ชอบครับ
0: ไหวไหมไหวไหม3ชั่วโมงไหวไหม
6: ไหวคร
0: ับ สบายสบายครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้มาทดสอบนะครับผมการนั่งแค่แห่นาคโหดครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่ามันจะโหดขนาดไหนแล้วมันจะมันขนาดไหนฮะมาโอ้โหคุณชมสุดยอดคือว่าโอ้โหเหมือนตัวมันจะหลุดออกจากแค่เลยเมื่อกี้นะครับคือมันต้องใช้แบบว่าร่างกายพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือต้องแข็งแรงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอันนี้คือเบาๆใช่ป่ะเมื่อกี้คือเบาๆใช่ป่ะพี่จริงเหรอแต่ของจริงนี่คือหนักกว่านี้ใช่ป่ะ
7: กว่านี
0: ้โอ้โหขนาดเมื่อกี้ตูดผมลอยครับคุณผู้ชมแล้วเวลาตูดกระแทกอ่ะโอ้โหจุก
1: ประเพณีแห่นาคโหดนี่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนาคที่ตกจากแคร่จะไม่ได้บวชเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ไม่เคร่งขนาดนั้นครับเพราะถือว่านาคที่เข้าร่วมพิธีนี้ผ่านการทดสอบทั้งร่างกายและก็จิตใจจะตกหรือไม่ตกจากแคร่ก็ได้บวชกันทุกคนครับแต่นอกจากจะเป็นประเพณีที่น่าทึ่งแล้วครับยังเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวครับของจังหวัดที่ทุกคนอยากจะมาร่วมในงานบุญที่ทั้งสนุกและก็โหดแบบนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตล่ะครับ
0: สมคำล่ำลือจริงครับโหดจริงๆครับและมีที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกด้วยนะครับสำหรับแห่นาคโหดนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับวัดตาแขกครับ
1: เรื่องขึ้นช่วงหน้าบรรยากาศสุดฮิตจิบกาแฟบนเครื่องบินลบ
8: กาแฟกับชีสครับเป็นก้อนเลย
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลน

0: ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดูเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: นี่จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่ง
1: อย่าพึ่ง
0: สั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ฟเมกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเกี่ยงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: คุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ต
0: ั
1: วหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับ

0: นี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ุณผู้ชมครับเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปของศาลพระกาฬเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอถามถึงที่มาที่ไปขององค์เจ้าพ่อพระกาฬสักนิดนึงนะครับ
1: เดิมทีเดียวเนี่ยที่ตอนที่ขุดพบข้างบนนะเก็บมาจากไอ้กองปรักหักพังเนี่ยท่านเป็นรูปที่แกะสลักจากหินทรายเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเปราะบางหรือว่าที่จะชำรุดได้ง่ายแต่ประกอบกับที่ว่าอยู่ในกองปรักหักพังเนี่ยตอนที่ขุดพบจะไม่มีเสียน
0: ตอนนั้นองค์เจ้าพ่อก็คือไม่มีเสียน
1: ไม่มีเสียนแขนหายไป3ข้างเป็นรูปพระอวิโลกิเตศวรหรือว่าพระนารายณ์เนี่ยจะมีแขนทั้ง4แขน
0: ครับ
1: แล้วก็สีดำ
0: ครับ
1: พอประดิษฐานเอาลงมาประดิษฐานที่นี่จนกระทั่งมีผู้คนมาเคารพกราบไหว้ด้วยความศรัทธาก็รวมตัวกันไปนำเสียนพระพุทธรูปทรงกษัตริย์ในสมัยยามาต่อไว้จะเห็นว่าทรงกษัตริย์เนี่ยในสมัยยาเนี่ยเศรษฐกิจมันดีมันรุ่งเรืองเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีเครื่องถนิมพิมพ์เผาจะเห็นรอยข้างบนเสียนเนี่ยเป็นเซิร์ชเอามาต่อไว้อย่างที่เห็นในปัจจุบันองค์ที่เป็นสีดำเนื่องจากว่าผู้คนเคารพกราบไหว้ก็ปิดทองกันจนไม่เห็นสีดำแล้ว
0: ไม่เห็นแล้ว
1: ไม่มีร่องรอยของสีดำแล้วนะแขนสามข้างหายไปเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าอีกคนในพื้นที่นี้หรือว่าในลพบุรีเนี่ยท่านเชื่อว่าองค์พ่อพระกาฬเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นผู้นำในถิ่นนี้นำกำลังออกไปลบลากับข้าศึกจนได้รับชัยชนะแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเสียแขนไป3ข้างแต่ความเชื่ออีกอย่างนึงก็คือว่าท่านไปรับระเบิดทำให้แขนท่านเนี่ยหายไป3ข้าง
0: ครับ
1: เคยมีผู้คนที่มาทําแขนถวายลักษณะคล้ายๆกับขาเทียมอะไรเนี่ยก็มาใส่ไว้แต่ว่าอยู่ๆก็หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่มาที่ไปมันไปยังไงก็เลยคิดว่าท่านคงชอบลักษณะที่ท่านเป็นอยู่อย่างนี้มากกว่า
0: เป็น3แขนอย่างนี้อ่ะฮะแล้วเนี่ยผมฟังคุณอาเล่าก็ยังไม่น่าเชื่อนะฮะในเรื่องของตอนเอาพระเศียรเนี่ยมาต่อเพราะว่าดูอย่างเงี้ยถ้าคุณอาไม่มาพูดก็ไม่มีใครรู้เลยพอดีสัดส่วนมากเลยนะฮะ
1: ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างนึงนะโดยที่ผู้คนที่ไปอัญเชิญเศียรพระพุทธรูปทรงกษัตริย์เนี่ยในสมัยอยุธยามาต่อไว้เนี่ยมันพอดีเหมาะเจาะกันอย่างที่เห็นน่ะ
0: แล้ว
1: มันเหมือนกับเป็นองค์ท่านจริงๆเลย

0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มากราบไหว้ศาลพระกาฬแห่งนี้แล้วนะครับอาจจะต้องเจอกับปัญหาการรบกวนจากบรรดาบริวารกันบ้างนะฮะหรือก็คือลิงนั่นเอง
1: ครับ
0: คุณอาครับเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่ารับมือกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของลิงยังไงได้บ้างครับ
1: สิ่งแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือเมื่อคุณมาแล้วเนี่ยถ้าคุณมียานพาหนะมา
2: ครับ
1: ควรจะจอดในที่ที่มีคนดูแล
2: ครับ
1: เพราะเนี่ยลิงเขาจะดึงหมดอ่ะใบปัดน้ำฝนยางขอบกระจกอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: มันเป็นเขาจะซนของเขาแล้ว
1: ซนของเขาตามลักษณะนิสัยของเขา
2: ครับ
1: หนึ่งก็คือจอดรถในที่ที่มีคนดูแลอันที่สองเนี่ยคุณจะต้องเก็บสัมภาระของคุณให้เรียบร้อยเช่นแว่นตาต่างหูหรืออะไรก็ตามที่ลิงมันจะหยิบฉวยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มันแวบๆมีแสง
0: ของมีค่านั่นแหละ
1: ของมีค่านั่นแหละ
0: ของมีค่าต่าง
1: ๆใช่โทรศัพท์แว่นตาเก็บจะให้เรียบร้อย
2: ครับ
1: อันที่สามเนี่ยของที่เอามาเนี่ยคุณพยายามหลีกเลี่ยงถุงพลาสติก
2: ครับผม
1: เพราะว่าถ้าคุณใส่ถุงพลาสติกมาลิงเข้าใจว่าในนั้นน่ะมีอาหาร
2: ครับผม
1: ลิงก็จะแย่งแล้วอันสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากบอกก็คือปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
2: นี่สำคัญมาก
1: นะเพราะว่าเนี่ยอย่างให้อาหารริมรั้วเนี่ยมันก็เป็นผิวการจราจร
2: ครับ
1: แทนที่คุณจะได้บุญคุณได้บาป
2: ครับ
1: เพราะว่าลิงมันไม่ใช่ไปนั่งกินเฉยมันก็จะแย่งกันวิ่งไปวิ่งมารถจะเฉี่ยวจะชนทำร้ายลิงโดยทางอ้
2: อ
1: มก็ฝากไว้นิดนึงหลักๆก็คือปฏิบัติตามคำบอกของเจ้าหน้าที่
2: ครับ
1: และคุณก็จะปลอดภัย
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพันเอกปราโมทมากนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายกับเรา
1: ดีดีครับ
0: ขอบคุณมากครับตอนนี้ครับพี่เลโอจะพาเราไปขึ้นเครื่องบินรบกันครับเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทจากพิธีกรไปเป็นกัปตันซะด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถขึ้นเครื่องบินลำนี้กับเราได้เช่นเดียวกันครับจะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

0: ครับโอ้ยขอบคุณครับแม่อย่างนี้คุณผู้ชมก็รู้หมดเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นนักบินจริงๆแต่ที่วันนี้เนี่ยผมต้องแต่งตัวเต็มยศแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งกับร้านกาแฟร้านนี้นะครับร้านCoffee 123นั่นเองนะครับ
1: ใครที่ผ่านไปผ่านมาริมถนนบางนาตราดครับเป็นต้องสะดุดตากับเครื่องบินยักษ์ลำนี้ครับที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนแต่ใครจะมาเช็คองค์เช็คอินบินไปไหนตัวไหนแล้วก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เป็นร้านกาแฟต่างหากล่ะครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่พรนะครับผู้จัดการร้าน Coffee 123สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: แหมแต่งชุด
2: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย
0: นะครับพี่พรครับคือมันเป็นเครื่องบินจริงๆไหมครับ
2: เครื่องบินจริงๆค่ะ
0: ไม่ใช่เครื่องบินจำลอง
2: ไม่จำลองเครื่องบินลำนี้ชื่อ C123K ใช้ในราชการของสงครามเวียดนามใช้ลำเลียงยุทธภัณฑ
0: ์
2: ให้กับกองทัพอเมริกา
0: เครื่องเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันโอ้โหเกิดมาเพิ่งจะเห็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินครับ
1: เครื่องบินลำนี้ครับเป็นเครื่องบินรบที่เคยผ่านการใช้งานจริงมาแล้วนะครับชื่อว่า C123K ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีในสงครามและเคยประจำการในกองทัพอากาศไทยเมื่อปีพ.ศ.2506ถึง2520ครับ
0: นี่คือหน้าตาก่อนที่จะมาทาสีเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบน
2: ี้เราเอามาเป็น3ตู้คอนเทนเนอร
0: ์
2: นำมาแล้วเรามาประกอบกันที่นี
0: ่ซึ่งจริงข้างในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือยังใช้ส่วนที่เป็นเดิมๆของเครื่องหมดเลยอ่ะ
2: ค่ะแล้วมาพ่นสีเอา
0: พวกนี้คือไม่ได้เป็นชั้นใช่ไหม
2: มันเป็นส่วนของเขาเลย
0: เป็นอย่างนี้เลย
2: เป็นอย่างนี้เลย
0: โอ้นี่ยังมีสวิตช์อยู่เลยนี่นะครับส่วนที่เป็นห้องของนักบินเนี่ยอันนี้คือมาแบบนี้เลยป่ะพี
2: ่มาเป็นแบบนี้เลย
0: ปุ่มเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆคือถ้าไม่ได้เรียนมาเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเวลาที่เทคออฟกับแลนดิ้งเนี่ยเราเคยเห็นนักบินเขาก็จะแบบใช่ไหมเวลาขึ้นเขาจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมครับพี่พร
2: ตอนน
0: ี้
2: พี่มีคอนเซปต์ที่จะทำกาแฟทั่วโลกกาแฟเวียดนามกาแฟฟินแลนด์แล้วก็มีฮ่องกงเดี๋ยวพี่จะให้ลองให้ลีโอลองชิมของฟินแลนด์ดู
0: ของฟินแลนด์เหรอ
2: ใช
0: ่มาแล้ว
2: กาแฟของประเทศฟินแลนด์
0: กาแฟจากฟินแลนด์ด้วยไม่ต้องบินไปไกลถึงฟินแลนด
2: ์ใช่
0: มาฉะเชิงเซาก็ได้กินเหมือนกัน
2: ได
0: ้กาแฟกับชีสครับเป็นก้อนเลยครั้งแรกในชีวิตไม่เคยกินมาก่อนคือมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่
2: ใช่
0: ไม่เคยกินคืออาชีสเนี่ยเขาจะมีความเนยๆเค็มๆของเขาอยู่แล้วแล้วก็บวกกับกาแฟที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็จะออกหวานหน่อย
2: ใช่
0: แต่มันก็ตัดกันแล้วก็จริงๆมันก็ลงตัวแบบแปลกๆนะ
2: ค่ะ
0: นี่มานี่เหมือนถึงฟินแลนด์แล้วตอนนี้
2: ใช่เปล่า
0: ครับผมนี่เห็นแสงเหนือแล้วนะ ผมอยากรู้อันนี้แอบกระซิบถามเลยแพงนะ
2: แพงมาก
0: แพงมากเลยเหรอ
2: มาก
0: ค่าตกแต่งแพงไหม
2: แพงมาก
0: แพงมากเลยเหรอคุ้มไหมเนี่ย
2: คุ้ม
0: คุ้มเหรอโอเคมาร้านนี้เนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าครับ
3: 4-5ครั้งแล้วค่ะ
0: 4-5ครั้งแล้วโหทำไมมาบ่อยขนาดนี
3: ้ชอบอะค่ะชอบนั่งเครื่อง
0: ชอบนั่งเครื่องฮะ
3: ไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนก็ต้องมานั่งที่นี
0: ่ครับผมนะอันนี้คือไม่ต้องบินจริงด้วยแต่ได้นั่งเครื่องบินใช่ไหมฮะ
3: เย็นดีด้วย
0: ชอบเมนูไหนของร้านนี้เป็นพิเศษไหมครับ
3: พี่มากินโกโก้แล้วก็เวียดนามอ่ะ
0: กาแฟเวียดนามด้วย
3: มีไข
0: ่ครับ
3: ที่อื่นยังไม่มี
4: ชอบที่แบบมีเครื่องบินเป็นจุดเด่น
0: ครับ
4: โอเค
0: คิดว่าในประเทศไทยนี่มีร้านไหนที่เป็นมีเครื่องบินอย่างนี้ไหม
4: ยังไม่เห็นมีเลยนะ
0: น่าจะมีย
4: ังไม่เห็นมีนะน่าจะเป็นจุดแรกปั๊มแรกแล้วที่มีเครื่องบิน
0: แม่คุณผู้ชมครับหลายเสียงนะครับยืนยันถึงเรื่องของรสชาติกาแฟที่อร่อยเข้มข้นนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ควรค่าแก่การมาจริงๆสุดท้ายครับพี่พรอยากให้ฝากร้านสักนิดนึงครับ
2: ถนนบางนาตราดกม.ที่42ขาเข้ากรุงเทพอะค่ะ
0: สังเกตอะไรเป็นพิเศษ
2: อ๋อเครื่องบินเลยค่ะ
5: นะก็สามารถแวะมากันได้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าอร่อยจริงๆยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พรมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เรื่องทึ่งช่วงหน้าเปิดบ้านวิชาเย็นสถานที่นี้มีอยู่จริงละครดังอิงประวัติศาสตร
6: ์นี่คือห้องเก็บวายเหรอฮะ
7: ครับ
6: มันลงไปอยู่ใต้ดินคุณผู้ชม
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
8: ์เรารู้จักกันมาเดือนนึงแล้วนะ
9: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
10: แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
11: ฉันยังไม่รู้ว่าจะจบ
9: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
10: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน
13: ์
12: เข้มเข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
14: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
15: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
16: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
15: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
12: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
17: ดาราล็อกเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
18: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีนะครับและโด่งดังเป็นพิเศษในห้วงของละครย้อนยุคที่นี่ก็คือบ้านวิชาเยนหรือว่าบ้านของคอนสแตนตินฟอลคอนสมุหนายกชาวกรีกที่มีบทบาทสำคัญในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต้อนรับคณะทูตจากต่างประเทศที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นครับ
1: เจ้าพระยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนสมุหนายกชาวกรีกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนับเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้ในสมัยนั้นท่านได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศต้อนรับคณะทูตจากต่างแดนและเป็นตัวกลางการค้าที่สำคัญระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสและด้วยความดีความชอบที่ทำให้กับแผ่นดินไว้มากมายจึงได้รับพระราชทานที่พักอาศัยให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูตและกลายเป็นที่มาของชื่อบ้านวิชาเยนแห่งนี้ที่ปัจจุบันเป็นโบราณสถานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งจังหวัดลพบุรีที่ยังคงความสวยงามและเต็มไปด้วยร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครับ
0: ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณวิธานนะครับผู้ช่วยนักโบราณคดีครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับบ้านวิชาเยนแห่งนี้กันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ้านหลังนี้ชื่อบ้านออกยาวิชาเยนหรืออีกชื่อหนึ่งคือบ้านหลวงรับราชทูตที่เห็นเป็น3หลังนี่นะครับก็คือจะแบ่งเป็นหอสวดบ้านหลวงรับราชทูตแล้วก็บ้านพัก

0: สูงมากนี่มีเหตุผลไหมฮะว่าทำไมถึงต้องสร้างสูงขนาดนี้ครับเนี่ย
1: แต่เดิมบ้านพักหรือบ้านรับราชทูตส่วนแรกตรงนี้นะครับแต่เดิมเป็นของพ่อค้าชาวเปอร์เซียมาก่อนนะครับเป็นการดัดแปลงบ้านมาใช้อีกทีนึงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านส่วนหน้ามองเห็นเป็นชั้นเดียวนะครับแต่ข้างหลังจะเป็น2ชั้น
0: แต่ตรงนี้ก็จะมีความเป็นดูเพล็กซ์นะมีความเป็นแบบโปร่ง2ชั้น
1: ครับ
0: นะฮะหลังคาน่าจะสูงอยู่ถ้าในสมัยก่อนมีหลังคาอันนี้คือประตูทางเข้า
1: เข้าได้หลายทางนะครับก็คือเหมือนให้ลมผ่านได้ด้วยนะแล้วก็มีร่องรอยของการดัดแปลงนะครับจะเห็นเป็นกีบบัวนะครับตรงขอบประตูมันจะเป็นศิลปะแบบของชาวเปอร์เซียนะครับแบบตะวันออกกลางนะครับ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ล่ะฮะในสมัยก่อนเขาทำอะไรกันฮะ
1: ใช้เลี้ยงรับรอง
0: ก็เหมือนคล้ายๆกับห้องรับแขกประมาณนั้นใช่ไหมฮะในปัจจุบันนี้เป็นห้องรับแขกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคอนสแตนตินฟอลคอนนี่ตอนนั้นเขาพักยังไงฮะเขาพักตรงไหนฮะ
1: บ้านพักจริงๆของคอนสแตนตินฟอนคอนหรืออยาวิชัยเย็นนะครับแต่เดิมจะอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษในจังหวัดลพบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่ใช้เมื่อออกราชการเฉยๆอย่างเช่นมีคณะราชทูตเข้ามานะครับอยาวิชัยเย็นถึงจะเข้ามาดูแลนะครับและเมื่อราชทูตกลับไปแล้วอยาวิชัยเย็นนะครับก็ยังมาดูแลอยู่ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบ้านวิชัยเย็นนะครับ
0: คือท่านไปนอนอีกที่นึง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นบ้านรับรอง
1: ใช่
0: เอาล่ะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องรับรองส่วนแรกเท่านั้นเดี๋ยวมีอะไรให้ผมดูอีกไหมฮะข้างใน
1: เดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของห้องเก็บไวน์ก่อนนะครับนี่นะครับจะเป็นส่วนของห้องเก็บไวน์นะครับ
0: นี่คือห้องเก็บไวน์เหรอฮะ
1: ครับ
0: มันลงไปอยู่ใต้ดินคุณผู้ชมอันนี้คือลึกประมาณไหนฮะถ้าจากความสูง
1: เกิน2เมตรครับ
0: ผมว่าดูน่าจะ3เมตรคุณผู้ชมทำไมสมัยก่อนเขาเก็บไวน์กันอย่างเงี้ยฮะ
1: สันนิษฐานว่าจะไว้ใช้เก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิของสิ่งของ
0: คือมันจะเย็นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตรงนั้นจะเป็นส่วนของทางเข้าที่ถล่มลงมาแล้วนะครับข้างบนนี้จะเป็นลานจัดเลี้ยงหรือเป็นโรงรับประทานอาหาร
0: อ๋อคือจริงๆแล้วตรงนี้มีพื้นเหรอฮะหมายถึงว่าตรงนี้มันมีพื้นกั้นอยู่
1: ใช่ครับมีพื้นไม้กั้น
0: เป็นชั้นบนเป็นพื้นไม้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาจริงจังกับประเพณีการดื่มไวน์ขนาดไหนฮะโอเคผมเข้าใจว่าคอนสแตนตินเนี่ยท่านเป็นฝรั่งแต่ว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยยุคนั้นผมว่าก็ไม่น่าจะเข้าใจนะวัฒนธรรมการกินไวน์เนี่ย
1: แต่เดิมแล้วนะครับก็คือฟอคอนหรือคณะราชทูตที่มาเป็นชาวคริสต์ครับชาวคริสต์ก็มีความเชื่อว่าไวน์นั้นคือเลือดของพระเจ้านะครับก
0: ็
1: เลยนิยมดื่มกันและไวน์เนี่ยก็จะใช้เรียกรับรองราชทูตเท่านั้นนะครับ

0: ี่ทางเข้าใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าบ้านหลังนี้มีชั้น2นะครับก็คือจะเห็นว่านี่คือจะเป็นทางขึ้นบันไดเข้าไปในชั้น2
0: ชัดเจนนะฮะว่าในสมัยก่อนเนี่ยอาคารหลังนี้มี2ชั้นนะครับสามารถขึ้นไปชั้น2ได้ด้วย

0: ที่แห่งนี้นะครับคือที่สันนิษฐานว่าเป็นห้องครัวของเท้าทองกิมะหรืออีกชื่อหนึ่งคือมารีกิมา
1: ครับผมเท้าทองกิมะมารีกิมาเนี่ยเป็นภรรยาของคอนสแตนตินฟอลคอนนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับไม่ได้กำเนิดมาจากคนไทยแต่กำเนิดมาจากเท้าทองกิบม้า
0: ที่แห่งนี้นะครับเป็นห้องครัวตามที่สันนิษฐานนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นผันผังของบ้านนะครับ
1: พอเราเดินเข้ามาเนี่ยผมจินตนาการเป็นผังออกเลยนะฮะว่าบรรยากาศห้องครัวในสมัยนั้นเป็นยังไง อ๋อนี่คือแทงน้ำอันนี้เป็นท่อประปาถูกไหมฮะในสมัยนั้น
0: ใช่เป็นท่อดินเผานะครับ
1: คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ PVC นะฮะนี่มันดินเผานะครับเนี่ยไม่ใช่ PVC แต่อย่างใดเลยนะฮะสมัยก่อนยังไม่มีส่วนนั้นก็คือแทงน้ำแล้วก็ส่งน้ำมาตามท่อแล้วก็เข้าไปยังห้องครัวตรงห้องนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมเท้าทองกีบม้าเนี่ยท่านจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์ปลายจวักมีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารได้มากมายขนาดนี้ครับ
0: ตามเดิมแล้วนะครับก็คือพ่อของมาริกิมาเป็นชาวโปรตุเกสส่วนแม่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาหารของโปรตุเกสนะครับก็คือเป็นพื้นฐานของทองหยิบทองหยอดและฝอยทองอยู่แล้วเนื่องจากเป็นอาหารที่มีการใช้ส่วนผสมของไข่นะครับซึ่งขนมไทยแต่ก่อนไม่เคยใช้ไข่มาก่อนนะคร
1: ับอ๋อแต่ว่าเป็นเมนูที่ชาวโปรตุเกสเขาทานกันอยู่แล้วในสมัยนั้นใช่ไหมครับทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจภายในบ้านวิชาเย็นแห่งนี้อีกมากมายนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในบ้านแห่งนี้เนี่ยมีห้องอาบน้ำร้อนห้องอาบน้ำเย็นด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามต่อช่วงหน้าครับ
2: เรื่องขึ้นช่วงหน้า
0: ครับห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าห้องน้ำร้อนหรือห้องอาบน้ำร้อนนะครับแต่จริงจะเป็นห้องซาวน่า
2: สิทธิ์วัดสี่ขาหมาพิษบูที่อื่นดุแต่ที่นี่สุดเชื่อง
3: หลับลุกไปกินขนมไป
4: ดูอุ้ยขนมเรียบร้อย
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับ

0: จ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ

0: บางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925 028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ายังคงอยู่กันที่บ้านวิชาเยนนะครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับคือบริเวณห้องอาบน้ำนั่นเอง
1: ครับห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าห้องน้ำร้อนหรือห้องอาบน้ำร้อนนะครับ
0: ครับ
1: แต่จริงจะเป็นห้องซาวน่าเรียกว่าซาวน่าน่าจะถูกนะครับ
0: อ๋อเป็นห้องอบซาวน่า
1: ใช่ครับก็ร่องรอยนะครับจะเห็นมีท่อทางเข้าอยู่ด้านนั้น
0: นี่เหรอฮะรูนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับด้านนั้นก็จะมีเหมือนกันนะครับ
0: อ๋อมันก็มี
1: ครับและด้านนอกที่เป็นข้างหลังตรงนั้นนะครับจะเป็นส่วนของหม้อต้มนะครับก็จะใช้ต้มน้ำแล้วปล่อยไอ้น้ำเข้ามานะครับ
0: ใช้การต้มน้ำร้อนจากข้างนอกและปล่อยไอ้น้ำเข้ามาจากในนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมันก็เหมือนกับอบสตีมมิ่งในยุคนี้นะอบไอ้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนยังไม่ใช้สบู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีการอบน้ำร้อนให้เหงื่อหรือขี้ใครออกมาแล้วก็มาขูดแล้วก็มาแช่น้ำจากอาคารด้านนอกนะครับ
0: อ๋อ
1: ก็คือจะเป็นวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซียด้วยนะครับวิธีการอาบน้ำแบบนี้ดูได้จากรูปแบบของหลังคานะครับที่เป็นทรงโค้งกิบบัว
0: แล้วหลังจากที่เขาอบซาวน่าอบสตีมขัดขี้ใครจากน้ำร้อนเสร็จปุ๊บไปสู่ห้องอาบน้ำเย็น
1: ใช่ครับก็จะเป็นด้านหน้านี้นะครับ
0: ก็จะเป็นด้านหน้า
1: และนี่ก็คือห้องอาบน้ำเย็นนะครับซึ่งจะเป็นห้องอีกส่วนหนึ่งต่อจากห้องอาบน้ำร้อนนะครับหลังจากอบซาวน่าให้เหงื่อให้ขี้ไข่ออกมาแล้วนะครับใช้การขูดขี้ไข่ออกนะครับแล้วก็มาแช่น้ำ
0: แสดงว่าแต่ก่อนตรงนี้ก็น่าจะมีถังน้ำหรือว่าบ่อน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ก็จะเป็นน้ำปริ่มนี่ก็คือสมัยก่อนก็นั่งกับพื้นเอาเนี่ยแหละครับ
0: อ๋อคือมีการเติมน้ำให้ปริ่มตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับคล้ายๆอ่างอาบน้ำครับ
0: อ๋อเราก็นั่งแช่เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละนี่ก็คือร่องรอยหลักฐานให้เห็นว่ามีการอาบน้ำแบบนี้อยู่จริงๆนะฮะ

0: ที่แห่งนี้เรียกว่าหอสวดนะครับหรือว่าหอพระ
1: ครับ
0: ประจำบ้านนะครับที่เห็นแบบนี้นะครับจะเป็นผังแบบโบสถ์คริสต์แต่สถาปัตยกรรมจะเป็นแบบของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: สถาปัตยกรรมแบบไทยนะครับก็เป็นการยกฐานะของหอสวดให้สูงเหมือนโบสถ์ของไทยนะครับเพื่อให้สูงขึ้นมานะครับ
2: มีหอพระมีโบสถ์อยู่ในบ้านคนแบบนี้แสดงว่าต้องมีการประกอบพิธีทางศาสนาแสดงว่าข้างในยังคงต้องมีร่องรอยให้เราเห็นถูกไหมฮะ
0: มีครับเดี๋ยวตามมาทางนี้เลยนะครับ
1: โอเคได้นะไปดูกัน
2: เอาล่ะเราเข้ามาอยู่กลางโบสถ์แล้วตอนนี้ผมอยากจะเห็นแล้วฮะว่าร่องรอยที่เคยใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคือตรงไหนครับ
0: จะเป็นแท่นนี้นะครับอันนี้เป็นโบสถ์รุ่นเก่านะครับเป็นให้ความสำคัญกับแท่นเพราะแท่นคือตัวแทนของเดอะลาสปเปอร์นะครับ
2: ตรงนี้คือแท่นในการประกอบพิธีทางศาสนานั่นเอง
0: ใช่ครับ
2: ส่วนคนที่เข้ามาก็จะนั่งกันบริเวณตรงนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลามีการสวดมิสซาหรือนมัสการพระเจ้าตามแบบของชาวคริสต์เนี่ย

0: ก็จะมีการทำพิธีศาสนากันในส่วนของอาคารตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: และนอกจากร่องรอยของแท่นหรือว่าธรรมะตรงนี้แล้วยังมีร่องรอยอื่นๆอีกบ้างไหมครับ
1: จะเป็นแท่นกางเขนที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวตามมาดู
0: แท่นกางเขนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้น่าจะชัดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมแท่นไม้กางเขนก็คือตรงนี้แหละ
1: ใช่ครับจะมีเป็นรูปแบบสันนิษฐานอยู่นะครับว่าเป็นแท่นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีไม้กางเขนหินปิดด้วยทองคำนะครับ
0: แต่นี่ก็ยังเป็นร่องรอยบ่งบอกแหละว่าตรงนี้มีการทำพิธีศาสนาของชาวคริสต์อยู่จริง
1: ๆใช่
0: นะครับผม

0: ผมอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยภาพของอาคารหลังนี้นะฮะไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมที่เราเห็นกำแพงอิฐตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันต่อกันหมดเลยนะครับเป็นอาคารหนึ่งหลังใหญ่ๆเรียกได้ว่าใหญ่มากเนี่ยฮะจริงๆที่เรายืนอยู่ก็ต้องมีหลังคานะครับพาดจากมุมสุดนู่นยาวไปจนสุดถึงอาคารที่หนึ่งตรงที่เราเดินมานะฮะซึ่งคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่ะผมขอใช้คำว่าคฤหาสน์เลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมาตามกาลเวลาสูญสลายเสื่อมโทรมกันไปบ้างจนทำให้เราเหลือเห็นสภาพเป็นอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับผมการที่วันนี้ผมได้มาบ้านวิชาเย็นแห่งนี้นะครับผมได้เห็นความน่าทึ่งมากมายรวมไปถึงความอลังการของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านวิชาเย็นหลังนี้เนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับได้มีคำสั่งให้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นให้กับคอนสแตนตินฟอลคอนครับซึ่งนั่นเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าคอนสแตนตินฟอลคอนนั้นมีความสำคัญกับประเทศไทยขนาดไหนนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านมาเห็นเองกับตานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พิธานมากนะครับที่พาผมมาเยี่ยมชมบ้านวิชาเย็นแห่งนี้พร้อมกับมอบข้อมูลต่างๆให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับสำหรับตอนนี้ผมมีความน่าทึ่งที่เกี่ยวข้องกับความน่ารักของลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมครับรับรองว่าลูกศิษย์วัดแห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาและไม่มีวัดไหนเหมือนแน่นอนครับจะน่ารักขนาดไหนตามพี่ณไปดูกันเลยครับที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
1: วันนี้นายนะต้องตื่นแต่เช้าเพราะนอกจากจะเป็นพิธีกรแล้ววันนี้ยังต้องทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์วัดเดินตามหลวงพี่ณรงค์แห่งวัดสิรินธรเทพรัตนารามจังหวัดนครปฐมออกบิณฑบาตร่วมกับลูกศิษย์วัดที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นศิษย์วัด4ขามีทั้งความน่ารักที่มาพร้อมกับความวุ่นวายของบรรดาศิษย์วัดแสนรู้เหล่านี้ครับ
2: หลวงพี่เริ่มเอาน้องๆมาเดินอย่างนี้ด้วยนานไหมครับ
3: นานแล้วนะตั้งหลายปีแล้วจ้ะน่าจะร่วม10ปีแล
2: ้
3: ว
2: เวลาฝึกแต่ละตัวนี่ยากไหมครับเพราะแบบดูดิ
3: มันน่าจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยอย่างหนึ่งจ้ะพฤติกรรมเรียนแบบด้วยประการหนึ่งจ้ะก็เห็นใครอย่างน้องพี่กุลจ้ะพอเห็นพี่ๆก็ทำก็ทำตามที่ว่าธนสิริสนิจังวุฒาปัจจัยโนจตารุธรรมวัฒนสีทายุวันโนสุขังพระลัง
1: ภาพน่ารักระหว่างหลวงพี่ณรงค์กับบรรดาศิษย์วัดสี่ขาที่มีทั้งสุนัขพันธุ์ไทยและก็พันธุ์ต่างประเทศที่ถูกนำมาปล่อยไว้ในวัดแห่งนี้นำโดยพี่บาสครับพี่ใหญ่สายพันธุ์ลาบราดอร์พี่กุลทองหมาเพศเมียที่ชอบเปรี้ยวซุกซนนะครับแหมแล้วก็พี่กุหลาบพันธุ์พิษบูที่ตัวอ้วนกลมเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมคาบตะกร้าเดินตามหลังหลวงพี่ไปบิณฑบาตเป็นประจำที่ตลาดสดสมภพอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมซึ่งระหว่างทางนี่ก็แหมบรรดาศิษย์วัดสีขาทุกตัวไม่มีอาการก้าวร้าวหรือเห่าชาวบ้านเลยสักตัวทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เหนื่อยก็มีหยุดบ้างครับแม่หรือถ้าพระท่านรับบาตรนานหน่อยพี่หลาบของเราก็จะนอนรอหลวงพี่ระหว่างให้พรญาติโยมใครเห็นนี่เป็นต้องหยุดถ่ายรูปและเข้าไปทักทายด้วยความเอ็นดูแต่ที่ขยันกันแบบนี้ก็เพราะว่าทุกๆวันจะมีรางวัลเป็นหมูปิ้งครับแม่แล้วก็ยังได้ปัจจัยจากญาติโยมใส่ลงตะกร้าจนกลายเป็น